0: นี่นะครับมิกกี้เด็กๆทางบ้านทุกคนก็คือขนมสายบัวแดงนั่นเอง
1: อ๋อชื่อแปลกจังเขาทำมาจากสายบัวแดงเหรอครับ
0: ใช่ครับขนมสายบัวแดงทำมาจากสายของดอกบัวที่มีสีแดงจึงได้ชื่อว่าขนมสายบัวแดงนั่นเอง
1: อ
0: ยากรู้วิธีการทำขนมนี้ไหมครับ
1: อยากรู้ครับ
0: ถ้าอยากรู้เราไปดูวิธีการทำขนมนี้พร้อมกันเลยครับ

0: มคะนอกจากวิถีของชุมชนริมคลองนั้นจะเงียบสงบแล้วนะคะก็ยังมีของดีที่เกิดตามธรรมชาติให้ได้ใช้ประโยชน์ด้วยอย่างเช่นกับที่ชุมชนตลาดหัวตะเข้นี้ค่ะเขามีของดีก็คือบัวแดงค่ะซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญของขนมพื้นถิ่นโบราณหากินยากแต่ว่ายังคงมีสืบทอดและให้ลิ้มรสกันที่ตลาดหัวตะเข้นี่แหละค่ะอ่อนๆน้ำกำลังขึ้นบัวในคลองกำลังบานเป็นเวลาเหมาะในการพายเรือเก็บสายบัวแดงวิถีคุ้นตาคนริมคลองชุมชนหัวตะเข้สายบัวเป็นอาหารคู่ถิ่นมานานชาวบ้านหัวตะเข้นิยมนำสายบัวขาวไปทำอาหารคาวส่วนสายบัวแดงถูกใช้ทำขนมเมนูยอดนิยมที่ทำกินกันตั้งแต่รุ่นทวดก็คือขนมสายบัวแดงเริ่มจากนำสายบัวแดงมาปอกเปลือกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆตำให้เนื้อละเอียดผสมแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลปี๊บขยำให้เข้ากันจากนั้นตักใส่ถ้วยโรยหน้าด้วยมะพร้าวขูดนำไปนึ่งจนสุกได้ขนมเนื้อเนียนนุ่มมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์จากบัวแดงนี่เป็นสูตรขนมที่โกจันรุ่งทิวาสืบทอดจากคุณแม่จดจำทุกกรรมวิธีได้ดีเพราะเป็นหนึ่งในขนมถูกปากที่รับประทานตั้งแต่เด
1: ็
0: ก
1: ก่อนนี้มันจะมีบัวเยอะมากมันจะเป็นทุ่งบัวหมดก็จะใช้ทำเป็นทั้งอาหารเป็นทั้งลองมาทำขนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีเอกลักษณ์นะจะมีกลิ่นหอมของบัวแล้วก็ความเหนียวเหนียวหนึบเนี่ยค่ะซึ่งแป้งมันก็ทำคล้ายๆพวกขนมกล้วยนะแต่ถ้าเอาบัวใส่เนี่ยมันจะแบบแป้งมันจะเซตตัวมันจะหนึบเหนียวค่ะมันเป็นที่บัวด้วยค่ะ
2: สายบัวขาวคนจะนิยมที่นี่จะไม่ทานสายบัวแดงนะคะแต่เมื่อเวลาเขาทำขนมเนี่ยเขาใช้สายบัวแดงในการทำก็เป็นความทรงจำที่เราจำมาตลอดนะคะแต่ว่าคนแถวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเรามีที่นามีคลองนะคะมันก็จะมีสายบัวทั้งบัวขาวบัวแดงนะคะในย่านลาดกระบังรวมถึงบางพลีซึ่งมีบัวเยอะ
0: ชุมชนหัวตะเข้สมบูรณ์ไปด้วยแหล่งน้ำเพราะมีทั้งคลองประเวศบุรีรมย์ที่ขุดเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำบางปะกงเมื่อกว่า140ปีก่อนทั้งยังมีคูคลองย่อยและบ่อบึงที่ในอดีตเต็มไปด้วยบัวแดงขนมสายบัวแดงจึงไม่เพียงเป็นขนมโบราณหากยังนับได้ว่าเป็นของกินคู่ชุมชนเป็นสำรับยามีงานบุญงานสำคัญเสมอโกจันเล่าว่าจะทำขนมสายบัวแดงให้อร่อยต้องเลือกสายบัวน้ำลึกเพราะจะได้สายบัวที่เหนียวกำลังดีสีสันสวยงามและมีกลิ่นหอมหลายปีมานี้ไม่เพียงทำกินในบ้านยามคิดถึงขนมรสมือแม่หากยังแม่จนกลายเป็นหนึ่งในของดีคู่ชุมชนทำให้ขนมสายบัวแดงกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง
2: เราก็ถือว่ามันเป็นขนมในเชิงวัฒนธรรมที่สะท้อนความเป็นอยู่ในอดีตณวันนี้เนี่ยมันก็น้อยลงนะคะแต่เราก็ยังคิดว่าจุดนี้มันเป็นจุดที่น่าจะยังเก็บรักษาแล้วก็ให้คนรู้จักว่าสายบัวแดงครั้งหนึ่งมันก็ยังเป็นขนมที่ทำให้พวกเราได้กินกันอร่อยนะคะมีรสชาติมีอัตลักษณ์ที่เรารู้สึกว่ามันมีความแตกต่าง
1: สมัยนี้บัวแดงมันจะหายากกว่าค่ะเพราะแต่ก่อนมีบัวแดงเยอะมากเลยมีที่แบบรกร้างอะไรเงี้ยบัวมันก็จะขึ้นไปหมดคนเขาก็ใช้ทำอาหารทำขนมแปรรูปอย่างเงี้ยค่ะแต่ซึ่งตอนนี้มันจะลดน้อยมานิยมบัวขาว
0: ทุกวันนี้สังคมเมืองขยายจนทำให้หนองบึงและคูคลองย่านหัวตะเข้ชุมชนริมน้ำเก่าแก่ย่านลาดกระบังลดน้อยลงบัวแดงเริ่มกลายเป็นของหายากการทำขนมบัวแดงแต่ละครั้งจึงไม่ง่ายเหมือนในอดีตการฟื้นฟูขนมพื้นบ้านเก่าแก่นี้กลับมาอีกครั้งจึงไม่เพียงนำรสชาติที่คุ้นเคยกลับมาให้ลิ้มรสหากยังส่งผลให้คนรุ่นใหม่และชาวชุมชนหันมาช่วยกันดูแลแหล่งน้ำที่เคยใช้ประโยชน์ทั้งค้าขายสัญจรและกินอยู่ให้สมบูรณ์และเป็นแหล่งบัวอีกครั้ง
3: เป็นไงบ้างดูคลิปแล้วอยากกินไหมครับ
4: อยากกินมากๆเลยครับ
3: ถ้าอยากกินมิกกี้ลองไปถามแม่ค้าดูว่าแถวนี้

0: ขนมสายบัวแดงขายหรือเปล่า
1: ได้เลยครับ
0: ลองไปถามกัน
1: พี่ครับมีขนมสายบัวแดงขายไหมครับ
2: ไม่มีค่ะมีแค่เหนียวกับลูกชิ้นย่างค่ะ
1: อ๋อขอบคุณครับ
2: ค่ะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้มีขนมสายบัวแดงขายไหมครับ
1: ไม่มีครับเพราะว่าไม่หาสายบัวแดงยากครับ
0: แล้วมีขนมที่คล้ายๆกันไหมครับ
1: ไม่มีครับ
0: ขอบคุณครับ

0: ครับวันนี้ไม่มีขนมสายบัวแดงขายเลยครับ
1: โอ้งั้นแปลว่าชาวบ้านที่นี่ในวันนี้เขาคงจะเก็บสายบัวของดอกบัวแดงไม่ได้นะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยขนมสายบัวแดงจะต้องเอาสายบัวของดอกบัวแดงมาทำเท่านั้นเพราะว่าสายบัวของดอกบัวแดงเนี่ยมีกลิ่นหอมที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวจะเอาสายบัวสีอื่นเนี่ยมาใช้แทนไม่ได้เลย
0: ว้าเสียดายจังแล้วดอกบัวสีอื่นสามารถทำได้ไหมครับ
1: จริงๆดอกบัวสีอื่นเนี่ยก็สามารถนำเอาสายบัวเนี่ยมาทำขนมสายบัวได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเขาก็จะเรียกว่าขนมสายบัวเฉยๆไม่ได้เรียกว่าขนมสายบัวแดงจริงๆแล้วชุมชนริมน้ำหลายชุมชนในประเทศไทยก็มีการนำเอาสายบัวของดอกบัวสีต่างๆมาทำขนมสายบัวเช่นเดียวกันอยากจะรู้ไหมว่าขนมสายบัวของชุมชนอื่นๆเนี่ยหน้าตาเป็นยังไง
0: อยากรู้ค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวครูพาไปดูตัวอย่างพร้อมๆกันเลยครับ
2: เริ่มต้นสาวๆก็ชวนกันไปล้างน้ำทำความสะอาดสายบัวขมส่วนคุณลุงพุ่งมีดลงสับปอกเปลือกมะพร้าวจากนั้นสาวๆจึงช่วยกันหักเด็ดดึงลอกปอกสายบัววันนี้เราจะใช้ทั้งมะพร้าวอ่อนและมะพร้าวแก่เมื่อดึงลอกปอกเสร็จจึงนำไปล้างอีกรอบแต่รอบนี้ไม่ต้องล้างนานเดี๋ยวน้ำจะฉ่ำสายบัวมากเกินไปเด็ดไว้ให้แห้งส่วนคุณลุงฟาดมีดลงกระเทาะเปลือกกะลาสาวๆจึงพามีดลงคมซอยสายบัวให้มีขนาดสั้นลงคุณลุงตั้งใจบรรจงขูดมะพร้าวเตรียมไว้รอด้านน้าอ่อนก็ช่วยก่อเตาจุดไฟสาวๆเร็วไวย้ายพาสายบัวลงมาโขลกด้านล่างตักวางใส่ครกแล้วกระดกสากตำจนสายบัวช้ำคายน้ำก่อนจะตักขึ้นมาคั้นบีบอีกรอบแล้วส่งมอบลงไปโขลกต่อขนมสายบัวนี้ถือเป็นขนมโบราณหารับประทานได้ยากจริงๆในยุคปัจจุบันเมื่อคุณลุงขูดเสร็จจึงจัดการคั้นเอากะทิส่วนพี่ออนเตรียมเทน้ำใส่หม้อซึ้งนำไปต้มตั้งไฟแล้วตามไปจึงจัดการเย็บกระทงใบตองเพื่อรองรับขนมคุณลุงอุดรจัดการคั้นเอากะทิ3น้ำจากนั้นจึงนำมะพร้าวอ่อนมาขูดไว้ด้วยตีนแมวให้กลายเป็นเส้นเพื่อโรยหน้าขนมสายบัวด้านสาวๆจึงเรียงตัววางกระทงจนเต็มรังผึ้งและดูก็สวยงามจากนั้นได้ความจัดการตวงช่างวัตถุดิบต่างๆตามสูตรก่อนจะนำพามาผสมในกะละมังเริ่มด้วยการนำแป้งข้าวเจ้าลงใส่ตามไปคือแป้งมันต่อจากนั้นคือแป้งเท้าใหญ่ม่อมจะช่วยให้ขนมเด้งขึ้นน้องตั๊กค่อยๆหยอดเติมหัวกะทินวดผสมให้เข้ากันปรุงรสชาติขนมด้วยเกลือแกงนวดให้แป้งอ่อนเหลวอย่างแรงคล้ายๆแป้งขนมจีนเลยล่ะครับจากนั้นจึงเติมหวานด้วยน้ำตาลปี๊บนวดต่ออีกสักพักก็กลายเป็นน้ำเหลวแบบนี้ละครับเมื่อมาแป้งจนได้ที่ตามต่อทันทีป้ามาลัยตั้งใจขยำคั้นบีบสายบัวขมลงใส่แล้วเติมหางกะทิลงด้วยเพื่อช่วยให้ขนมใสขึ้นได้เวลาตักเติมมาหยอดลงในกระทงใบตองจากนั้นจึงนำพาไปนึ่งตั้งไฟปล่อยให้ไอน้ำความร้อนทำให้แป้งสุกส่วนคุณลุงจัดการคลุกมะพร้าวผสมเกลือเตรียมไว้รอปล่อยนึ่งอีกไม่นานก็ได้การเปิดฝานำพามะพร้าวขูดโรยใส่หน้าแค่เห็นก็รู้สึกได้ว่าน่ากินเลยล่ะครับจากนั้นจึงปล่อยนึ่งต่อไปจนกว่าขนมจะสุก ผ่านไปประมาณ10นาทีเปิดฝาดูอีกทีขนมก็ได้ที่สุกเรียบร้อยขนมสายบัวที่นึ่งสุกสดใหม่กลิ่นมันช่างหอมเย้ายวนใจให้น่าชิมแป้งที่นุ่มหนืดให้ความหนึบหนึบเมื่อเคี้ยวกัดอร่อยชะมัดมะพร้าวอ่อนโรยหน้ารสชาติหวานเค็มเข้าท่ากำลังดียิ่งเย็นตัวลงก็ยิ่งมีความเด้งบอกได้เลยครับว่ามันเจ๋งอร่อยมากส่วนวิธีการรับประทานแบบโบราณคุณลุงบอกว่าต้องรับประทานแบบนี้ล่ะครับ

0: เป็นยังไงบ้างครับมิกกี้ดูวิธีการทำขนมสายบัวของ2ชุมชนแล้วมีอะไรที่เป็นสิ่งที่เหมือนแล้วก็แตกต่างกันบ้างครับ
1: สถานที่ต่างกันสีของดอกบัวต่างกันแต่วิธีการทำเหมือนกันภาคกลางเหมือนกันชุมชนริมน้ำเหมือนกัน
0: สังเกตได้ดีมากๆเลยนะครับการที่ชุมชนเนี่ยตั้งอยู่ริมน้ำเหมือนกันจึงทำให้ชุมชนเนี่ยมีวิถีชีวิตที่ใกล้เคียงกันครับเพราะว่าชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนนะครับก็จะมีการนำเอาพืชพันธุ์ต่างๆแล้วก็ดอกไม้ต่างๆที่ขึ้นอยู่ในน้ำเนี่ยนำมาแปรรูปทำเป็นอาหารคาวหรืออาหารหวานก็ได้อย่างเช่นขนมสายบัวเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาหารหวานนะครับหรือว่าเป็นของหวานที่คนชุมชนริมน้ำเนี่ยนิยมรับประทานกันหลายชุมชนเลยในประเทศไทยอย่างชุมชนหัวตะเข้แห่งนี้นะครับเขาก็จะใช้สายบัวของดอกบัวแดงมาทำเป็นขนมสายบัวแดงแต่ถ้าเป็นชุมชนอื่นๆเขาก็จะใช้ดอกบัวสีอื่นในการนำมาทำขนมสายบัวครับเดี๋ยวจากนี้เนี่ยเราไปเดินดูสิ่งที่น่าสนใจของชุมชนนี้กันดีกว่านะครับเพราะว่าชุมชนนี้มีของที่น่าสนใจเยอะเลย
1: ครับ
0: ไปเราไปกันเลยครับ

0: กี้เป็นไงบ้างไปเดินดูดอกไม้มาสวยไหมครับ
1: ตื่นเต้นมากเลยครับไม่เคยเห็นดอกไม้แบบนี้มาก่อนแล้วปกติที่นี่เขาจัดดอกไม้ทุกวันเลยเหรอครับ
0: กิจกรรมแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับเขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมพิเศษเป็นกิจกรรมที่ชุมชนเนี่ยได้นำเอาสิ่งต่างๆที่ชุมชนมีอยู่นำมาต่อยอดแล้วก็นำมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจครับลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าการอนุรักษ์แล้วก็การพัฒนาการอนุรักษ์เนี่ยก็คือการรักษาของเดิมหรือการรักษาของเก่าให้ยังคงมีคุณค่าแล้วก็ยังคงมีชีวิตชีวาอยู่เสมอส่วนการพัฒนานะครับก็จะเป็นการนำเอาสิ่งที่มีอยู่เอาสิ่งที่เป็นของของชุมชนนำมาต่อยอดนำมาเสริมสร้างเพื่อที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจดึงดูดผู้คนให้มาแล้วก็เป็นการกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยขึ้นในชุมชนด้วยครับก็จะเป็นการช่วยเหลือปากท้องแล้วก็จะเป็นการพัฒนาให้ชุมชนเนี่ยสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนนั่นเองครูมีเซอร์ไพรส์ด้วย
1: โอ้โหขนมอะไรเหรอครับ
2: นี่คือขนมสายบัวแดงที่เมื่อกี้เราตามหากันนั่นเอง
1: โอ้
2: ลองชิมดูได้ครับ
0: ขนมนี้กินแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
1: อร่อยมากเลยครับ
0: เหมือนขนมที่เคยกินหรือเปล่า
1: เหมือนครับ
0: เหมือนขนมอะไรอ่ะ
1: ขนมกล้วยครับ
0: เหมือนขนมกล้วยเลยเหรอไม่แตกต่างกันเลยเหร

0: างกันนิดนึงอะค่ะ
1: ตรงไหนอะครับ
0: ขนมกล้วยจะมีรสเปรี้ยวนิดๆส่วนขนมสายบัวแดงจะมีรสชาติหวานแล้วก็กลิ่นหอมครับ
1: ขนมกล้วยเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมของกล้วยนะครับแต่ว่าขนมสายบัวแดงเนี่ยจะมีกลิ่นหอมที่เป็นลักษณะเฉพาะเลยของสายบัวแดงนอกจากเราจะมีให้ชิมแล้วเนี่ยวันนี้เรายังมีให้ทำด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปลองทำขนมสายบัวแดงกันดีไหมครับ
0: ครับ
1: ไปงั้นเราไปลองทำกันเลยครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: นี่ผมขออนุญาตพานักเรียนมาดูวิธีการทำขนมสายบัวแดงได้ไหมครับ
2: ค่ะได้ค่ะยินดีค่ะ
1: ขนมสายบัวแดงนี่ทำมาจากสายบัวชนิดนี้ครับ
2: ใช่ค่ะสายบัวแดง
1: แล้วเรามีขั้นตอนในการทำยังไงบ้างครับผม
2: ก็คือเราไปเก็บสายบัวจากคลองหรือในบ่อนะคะที่เราเลี้ยงแล้วก็นำมาล้างให้สะอาดแล้วก็มาลอก
1: ครับอ๋อคือเอาตัวก้านเนี่ยแล้วก็มาลอกเป็นชั้นๆออกมาพอลอกมาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงครับผมลองดูดึงดู
2: ค่ะ
1: มือต้องเบามากเลยนะครับคุณผู้ชมครับลอกก็จะเป็นชั้นๆอย่างนี
2: ้ใช่ค่ะ
1: ครับผมพอลอกเสร็จแล้ว
2: จะได้แบบนี้
1: จะได้เป็นแบบนี้อ๋ออันนี้คือแบบที่ลอกแล้
2: ล
1: องสัมผัสดูได้หลังจากนั้นต้องเอาไปผ่านขั้นตอนอะไรต่อครับผม
2: รอบล้างน้ำอีกรอบหนึ่งให้สะอาดค่ะ
1: ครับผม
2: ล้างให้สะอาดแล้วเราก็มาหั่นหั่นเป็นแว่นๆแล้วก็มาโขลกโขลกจนได้แบบนี้
1: แล้วโขลกใส่ในครกใช้ครกกับสากบี้บดเลย
2: ค่ะให้ละเอียดเสร็จแล้วก็คั้น
1: ครับผม
2: คั้นกองเอาเหลือแต่เนื้อเพื่อที่จะมาผสม
1: หลังจากที่เราเอาสายบัวไปตำแล้วเนี่ยเราก็จะได้เป็นแบบนี้ลองดูได้ลองจับดูก็ได้ว่าสายบัวที่ตำแล้วเนี่ย
2: ใช่มันก็จะมี
1: คือจะนิ่มๆเป็นเยื่อใช่ครับแล้วเราต้องเอาไปทำอะไรต่อครับ
2: ก็เอามาผสมกับแป้งนะคะ
1: อันนี้คือผสมแป้งแล้ว
2: น้ำตาลค่ะ
1: กะทิเป็นแป้งอะไรแล้วก็เป็นน้ำตาลอะไรบ้างครับ
2: ค่ะน้ำตาลมะพร้าว
1: แป้งมันน้ำตาลมะพร้าว
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วก็แป้งข้าวเจ้าน่าทานทีเดียวแล้ว
2: ไปใส่นึ่งหรือจะตัดเป็นกระทงใบตองก็ได้หรือจะเป็นถ้วยตะไลก็ได้ไปนึ่งน
1: ึ่
2: งออกมาเสร็จจะเป็นหน้าตาแบบนี
1: ้

0: ช้เวลานานไหมครับตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ
1: ก็โขกก็ประมาณก็ประมาณ
0: ครับแล้วเรานึ่งนี่ใช้เวลาประมาณสักเท่าไหร่ครับ
1: ก็ประมาณสัก15นาทีถึง30นาทีอะค่ะ
0: 15ถึง30นาทีอ๋อ
1: นอกอย่างนี้เลยลูกนอกไปเลย

ที่จริงแล้วเนี่ยนะครับคนไทยเราเนี่ยก็รู้จักการนำเอาดอกไม้หลายชนิดนะครับมาปรุงเป็นอาหารคาวแล้วก็เป็นอาหารหวานครับเพราะว่าเป็นภูมิปัญญาของคนไทยเรานะครับที่ทราบว่าดอกไม้นั้นมีสรรพคุณเป็นยาครับทั้งในแง่ของการรักษาโรคแล้วก็ในแง่ของการบำรุงร่างกายนะครับและในสมัยรัชกาลที่5นะครับในราชสำนักได้มีการนำเอาดอกไม้ชนิดต่างๆมาเป็นวัตถุดิบในการสร้างสรรค์รายการอาหารใหม่ๆที่มีความวิจิตรบรรจงและมีความประณีตละเอียดละออในการทำครับและในปัจจุบันนี้นะครับก็ยังคงมีการสืบทอดภูมิปัญญายังมีการสืบทอดสูตรตำรับมาจนถึงปัจจุบันด้วยเดี๋ยวเราไปชมภาพจากละครเรื่องนี้กันครับ

0: นี่น่าจะได้ที่แล้วเดี๋ยวเราเอาไปขึ้นโต๊ะกันได้เลย
1: เจ้าค่ะ
2: นั่นอะไรหรือ
0: นี่ไข่ตุ๋นดอกกระจรค่ะกับยำส้มโอดอกเข็ม
3: ส่วนนี้แกงส้มดอกแคร์ค่ะช่วยให้เจริญ

0: หมูนี้คุณพี่สู้ไปมากนะคะ
1: ดังไม่ดังมาแต่แม่เต็มโต๊ะไปหมดเลย
0: ใช่แล้วมีแต่ตัวยาที่ช่วยแก้ไข้แก้ไอแก้ทุกอย่างเลยนะ ขอบคุณพี่วาดมากๆนะจ๊ะ
2: แม่วาดเนี่ยเปรียบเหมือนหนังดางฟ้าที่เหมือนเหาะบินมาโปรยดอกไม้ช่วยพวกเรากรุณารับความเคารพจากพวกเราด้วยอ่ะลูกๆทำความเคารพคุณป้าวาดด้วย
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับขอบค
2: ุ
0: ณค่ะ
2: กินข้าวได้แล้วมาเด็กกินนั่นเลยมา
3: ดอกไม้ในสวนมีเยอะแยะนอกจากเอามาร้อยมาลัยแล้วน่าจะเอามาทำอย่างอื่นได้อีกนะ
4: ที่จริงดอกไม้กินได้หลายอย่างแต่พวกที่มีกลิ่นหอมไม่นิยมนำมาปรุงเป็นอาหารแต่จะนิยมนำไปทำเป็นน้ำอบหรือน้ำปรุง

0: ไรล่ะนี่แม่วาด
1: ชาดอกไม้ค่ะคุณป้าอีฉันเก็บดอกไม้จากในวังมาตากแห้งใช้ชงดื่มแทนชาจีนที่ถึงแม้จะมีกลิ่นหอมแต่ก็คงรสขมทำให้นอนไม่หลับค่ะซ้ำถ้าดื่มเยอะไปอาจจะท้องผูกได้ค่ะ
2: ชาดอกไม้จะได้กลิ่นหอมที่นุ่มนวลจากดอกไม้ที่ใช้ทำทำให้ดื่มน้ำได้มากกินกับขนมก็เข้ากันดีกลิ่นหอมจะช่วยทำให้ผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายด้วยค่ะ
0: ไหนขอลองชิมหน่อยสิ
1: ได้ค่ะ

0: ดีแล้วช่างคิดดีจริงๆมีเยอะไหมล่ะใส่ขวดให้สวยๆเข้าสิฉันจะซื้อไปแจกตำหนักอื่น
1: ได้ค่ะคุณป้า
2: จากละครเมื่อกี้ที่เราดูไปนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าคนไทยเราเนี่ยมีการนำเอาดอกไม้นะครับมาเป็นส่วนประกอบในอาหารแล้วก็เครื่องดื่มอยู่หลายรายการเลยนะครับอย่างในละครเมื่อกี้นะครับเราจะเห็นว่ามีการนำเอาดอกเข็มดอกแคดอกขจรแล้วก็ดอกกุหลาบเนี่ยมาใช้ในการสร้างสรรค์รายการอาหารแล้วก็เครื่องดื่มใหม่ๆด้วยเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยนะครับการนำเอาดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมและมีรูปลักษณ์ที่สวยงามมาสร้างสรรค์เป็นรายการอาหารและเครื่องดื่มใหม่ๆซึ่งมีสรรพคุณทางยาและเป็นประโยชน์ต่อร่างกายของเราด้วยครับดอกไม้เนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของภูมิปัญญาไทยครับที่มีการสั่งสมและมีการสืบทอดภูมิปัญญาในลักษณะนี้มาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษนะครับมิกกี้ครับเด็กๆทางบ้านครับภูมิปัญญาของไทยเรานะครับมีประโยชน์ต่อสังคมไทยหลายประการเลยครับไม่ว่าจะเป็นข้อที่1เป็นการสร้างเสริมรายได้และอาชีพให้กับคนในชุมชนนะครับ2คือทำให้คนในชุมชนนั้นสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้ซึ่งข้อนี้สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าการพึ่งพาตัวเองได้จะทำให้คนในชุมชนนั้นสามารถที่จะดูแลตัวเองต่อไปได้อย่างยั่งยืนนั่นเองและ3ครับก่อให้เกิดการอนุรักษ์คือการสงวนรักษาของเดิมให้ยังมีชีวิตและการพัฒนาคือการนำเอาของเดิมที่มีอยู่มาต่อยอดสร้างสรรค์เป็นมูลค่าและเป็นคุณค่าให้กับสังคมนั้นๆต่อไปและ4ครับภูมิปัญญาไทยนะครับยังก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมแขนงต่างๆอันเป็นการต่อยอดและเป็นการสืบสานภูมิปัญญาให้เกิดการสร้างสรรค์และสร้างอัตลักษณ์ที่มีคุณค่าให้กับชุมชนต่อไปครับและสำหรับในตอนหน้านะครับครูต้นคูณจะพาเด็กๆไปดูอะไรที่น่าสนใจมีกิจกรรมอะไรสนุกๆให้ทำอีกนะครับสามารถติดตามกันได้ใน
1: โลกกลมๆกับครูสังคมของหนู
2: สำหรับวันนี้

0: บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ
3: ้โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่49อุปาทานตอนที่2
1: ทำไมกันกับเด็กหัวเม่นนั้นยังไม่ออกมาสักทีเนี่ย
2: นั่นสิหรือว่าจะถูกอุปาทานจับขังไปแล้ว
1: โอ๊ยทำไมข้าต้องอยู่ล่างสุดด้วยหายใจไม่ออกแล้ว
2: กลับมาเจอกันพร้อมหน้าอีกแล้วนะแขกผู้มีเกียรติของข้า
3: คราวนี้จะมาไหมไหนอีกล่ะอุปาทาน
2: อย่าเสียมารยาทกับเจ้าของบ้านสิข้าแค่จะชวนพวกเจ้ามาเล่นเกมทายปัญหา
4: ทายปัญหาเหรอดีข้าชอบข้าอยากเล่นข้าอยากเล่น
5: นี่มันของถนัดของข้าเลยนี่
2: ของถนัดเลยเหรอดีงั้นข้าจะให้จดทำหน้าที่อื่นแทนฮึ
5: ทำอะไรนะปล่อยข้าปล่อยข้าหน่อยปล่อยข้านะปล่อยข้า
3: จบไป
4: ที่สูงสูงด้วย
1: เจ้าจะแกล้งอะไรพวกเราเนี่ยอุปาทาน
2: ก็แค่ส่วนหนึ่งในกติกาของเกมทิฏฐุปาทานเท่านั้นแหละนะเกม3คำถามทิฏฐุปาทานจะเริ่มต้นณบัดนี้เฮ้ยคำถามแรกบุญบาปไม่มีจริงดีชั่วอยู่ที่คนอื่นตัดสินใช่หรือไม่ใช่
5: ไม่ใช่เอ้ย
2: ใครจะตอบเป็นคนแรก
1: แย่แล้วเจ้าปันไม่อยู่จะตอบถูกไหมเนี่ย
4: ข้ารู้บุญบาปไม่มีจริง
1: เฮ้ย
3: เข็มทอง
1: เจ้ารู้ได้ไงว่าบุญบาปไม่มีจริง
4: อ้าวก็ข้าเคยเห็นมานี่นาคนทำดีแต่ต้องอยู่อย่างลำบากคนทำชั่วอยู่สุขสบายถ้าบุญบาปมีจริงคนทำดีก็ต้องได้ดีสุขสบายคนทำชั่วก็ต้องลำบากแทนสิ
2: เข็มทองนี่พูดจามีเหตุผลอยู่นะจะยืนยันคำตอบหรือยัง
5: ไม่อย่านะ
1: ยังข้าไม่เห็นด้วยข้าเชื่อว่าบุญบาปมีจริงแต่ที่ยังไม่เห็นว่าได้รับผลดีชั่วเพราะยังไม่ถึงเวลาตั้งหาก
3: ข้าเห็นด้วยกับศิลาก็เหมือนปลูกต้นไม้จะได้ออกดอกทันทีมันทำไม่ได้หรอก
4: ไม่จริงยังไงข้าก็ไม่เชื่อความคิดข้าสิถูก
1: ข้าก็ถูกเหมือนกัน
4: ข้าถูกกว่า
2: เถียงกันเข้าไปสนุกดีข้าชอบ
5: โอ้ยพอแล้วอย่ารัดแน่นข้าหายใจไม่ออก
2: นี่เป็นกติกาของเกมยิ่งเพื่อนเจ้ายึดในความเห็นของตัวเองมากเท่าไหร่เจ้าก็จะถูกหนวดมึกยึดไว้แน่นขึ้นเรื่อย
5: ๆ ไม่นะศิลาหยุดเถียงกันได้แล้วถ้าไม่อยากให้ข้าขาดใจอยู่บนนี้โอ้ย
1: เ
5: ฮ้
1: ยเจ้าปันก็ได้ไม่เถียงกันแล้ว
5: เกือบไม่รอดนะ
1: ข้าว่าคำถามนี้ต้องให้ท่านอาจารย์อโมหะมาช่วยแล้วล่ะถ้าพวกเรามัวแต่เถียงกันเองยึดในความเห็นของตัวเองคงไม่จบแน
3: ่แต่ว่าตัวช่วยจากท่านอาจารย์มีจำกัดนะถ้าใช้บ่อยแบบนี้มีหวังหมดเร็วแน่
1: จะจริงด้วยแล้วจะทำไงดีล่ะ
4: โอ้ยชักช้าอยู่นั่นแหละนี่แน่ขอตัวช่วยด่วนเดี๋ยวนี้เลย
1: เว้ยเข็มทอง
6: พวกเจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะเหลืออีกเพียง3ครั้งเท่านั้น

0: ว้าวตัวช่วยมาแล้ว
1: บุญบาปและการให้ผลของการกระทำดีชั่วนั้นมีอยู่จริงเพียงแต่การให้ผลดีร้ายนั้นไม่ทันใจเราต้องใช้เวลาเราจึงคิดว่าบุญบาปไม่มีอยู่จริง
0: แล้วทำไมถึงไม่ให้ผลเร็วๆหน่อยล่ะ
1: เพราะมันขึ้นกับสถานการณ์4อย่างอย่างแรกคติคือที่ไปถ้าคนทำดีไปอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ดีมีแต่คนชั่วรายล้อมความดีที่ทำไว้ก็ไม่ได้ถูกส่งเสริมให้เห็นผลได้เร็วอย่างที่สองอัตภาพคือความสมบูรณ์ของร่างกายถ้าคนขยันทำงานเกิดล้มป่วยการงานที่ควรจะให้ผลดีก็เกิดชะงักไปอย่างที่สามการละสมัยถ้าเราอยู่ในยุคที่คนดีปกครองบ้านเมืองคนที่ทำดี

0: ก็จะได้รับการยกย่องเจริญก้าวหน้ามากกว่ายุคที่คนชั่วครองเมืองอย่างที่4การประกอบกรรมหมายถึงการกระทำในปัจจุบันถ้าปัจจุบันทำความดีไว้มากแม้อดีตจะเคยทำผิดพลาดมาผลร้ายก็อาจยังไม่เกิดหรือเกิดแต่เบาลงเพราะมีความดีในปัจจุบันช่วยเอาไว
1: ้อ๋ออย่างนี้เอง
0: เจ้าใช้ตัวช่วยไป2ครั้งแล้วนะข้าไปละ
2: เอาท่านอาจารย์โหไปซะแล้ว
3: งั้นคำถามข้อแรกคงได้คำตอบแล้วนะเข็มทอง
4: ใช่แล้วคำตอบคือบุญบาปมีจริง
5: เบาๆหน่อยได้เจ็บชะมัด
2: น้อยเกมยังไม่จบยังเหลืออีก2คำถามคำถามข้อต่อไปเรื่องดีร้ายในชีวิตเกิดจากโชคดีโชคร้ายทำให้เกิดใช่หรือไม่ใช่
4: ใช่
2: เฮ้ย
4: โบราณบอกว่าถ้าจิ้งจกร้องทักอย่าออกจากบ้านเพราะจะโชคร้ายข้าไม่เชื่อแอบออกมาโหยเดินตกท่อเลย
3: นั่นไม่ใช่เพราะโชคร้ายสักหน่อยเจ้าเดินไม่ระวังเองต่างหากละเข็มทอง
4: ไม่ใช่สักหน่อยแต่จริงด้วยข้ามัวแต่เดินมองผีเสื้อสวยๆเลยไม่เห็นท่า
5: เห็นไหมล่ะเรื่องดีหรือร้ายที่เจอก็เกิดจากเหตุเท่านั้นแหละผลดีเกิดจากเหตุที่ดีผลไม่ดีก็เกิดจากเหตุที่ไม่ดีไม่ใช่เพราะโชค
4: มีเหตุผล
2: งั้นข้อนี้ทุกคนเห็นตรงกันโชคดีโชคร้ายไม่มีมีแต่ผลจากเหตุดีร้ายที่ทำไว้เท่านั้นสุดท้ายพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่
6: ไม่ใช่
7: เฮ้ยแม่เงียบ
5: ๆน้อยแบบนี้จะแกล้งกันหรอ
2: ข้าเป็นคนคุมเกมจะทำอะไรก็ได้ข้อนี้ข้าไม่ให้พวกเจ้าตอบแต่จะให้คนที่เหมาะสมตอบแทนเด็กคนนี้ละเหมาะสมที่สุด
1: ตาน้อย
8: ศิลากันเจ้าปานเจอกันอีกแล้วดีใจจังเลย
2: เจ้าเด็กนี่ประวัติบอกไว้ว่าเกเรเป็นที่หนึ่งแถมไม่รักพ่อแม่ไม่เคยเชื่อฟังอะไรเลยข้อนี้พวกเจ้าเสร็จแน่ตาน้อยเจ้าช่วยตอบไปดังๆสิว่าพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่โอ้ยตอบดีๆนะตาน้อย
8: ไม่ใช่
2: เจ้ยไม่ใช่ได้ยังไงเจ้าคิดให้ดีๆนะพ่อแม่ทำให้เราเกิดมาเพื่อสืบเชื้อสายเท่านั้นเขาทำให้เราเกิดมาเองก็ต้องเป็นฝ่ายดูแลเราเองไม่ต้องมีบุญคุณหรือตอบแทนอะไรกันสักหน่อย
8: ไม่จริงเลยถ้าพ่อแม่ไม่รักเราแล้วจะปล่อยให้เราเกิดมาเลี้ยงเรามาจนโตให้ลำบากทำไมล่ะพ่อแม่ทำให้เราขนาดนี้เราก็ต้องรักต้องตอบแทนบุญคุณถึงจะถูก
1: เฮ้
9: ตันน้อยสุดยอด
8: ตันน้อยซะอย่าง
2: น้อย
5: คราวนี้จะอุปาทาน
8: ฮะ
1: ช่วยด้วย
2: เฮ้ยเกมจบแต่ข้ายังไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆหรอก
10: แย่แล้วเจ้าปันถูกจับตัวไปศิลาและกันจะช่วยเจ้าปันได้อย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไป
5: ในตอนต่อไปเจ้าปันถูกจับไปเข้าร่วมพิธีกรรมประหลาดหลอกให้ยึดถือความเชื่องมงายแย่แล้วพวกศิลาจะมาช่วยทันไหมเนี่ยต้องติดตามชมกันนะครับ

0: จากกะลาน้อยก่อร่างด้วยสองมือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสานด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน

เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาจใส่ใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling s e e d l i n g seedling แปลว่าต้นกล้า weedWeed weed แปลว่าวัชพืช pest pest pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
3: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
4: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
2: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยหลายชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ

0: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูโนราแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
1: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคนเคยห้างห้าจันโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
0: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งงานผงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาให้พามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง

0: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแก่นแก้วรอด้วย
2: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: ขอโทษค่ะ
2: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
2: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนาเนี่ยที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้น

0: ครองราชก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
1: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี้
0: ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
1: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
0: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
1: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
0: ก็ดูแลทั่วๆไปนะไปนะ
2: นั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่นะ
1: ฮะแย่แล้วนั่นมันของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินเอามาด้วยอ
2: ่
1: ะ
2: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในรัชกาลที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
3: คุณลุงที่เราเจอเมื่อกี้
1: ในเขาบอกดูแลทั่วๆไปไงเล่า
4: ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: และไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: ดูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
0: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
2: โอ้โหสุดยอดเลย
3: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
4: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
3: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆ

0: ะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเรานะ
1: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
2: ฉันไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปด
3: ้วยวันนี้คนเยอะ
4: เร่งมือกันหน่อยเร่งมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วเร็วพวกเรา
5: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
6: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
5: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
6: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยนะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยนะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
1: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
5: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
1: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยเดี๋ยวจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
5: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนอลหม่านอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
6: ใช่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
7: แล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
8: สวัสดีครับ
9: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
10: สวัสดีจ้า
11: สวัสดีจ้า
9: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
12: เมค่ะ
13: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
14: สวัสดีครับ
9: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
1: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
14: พายุหมุนเขตร้อน
5: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
14: งวงช้างงวงช้าง
9: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
5: อัคคีภัยไอ้ป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
6: สึนามิคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
14: ภูเขาไฟระเบิด
6: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินทรุด
14: หิมะถล่ม
6: โอ้โห DLTVตอบไม่ทันอัดเลยครับ
9: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
6: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
9: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
8: สวัสดีจ้าง
9: ั้นมาเริ่มกันเลย

เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวย

0: ความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย
1: ์อารยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอารยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยทุกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
3: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาเนี่ย
4: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
4: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ้ะ
2: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่นี่เขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
3: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
0: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
3: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริงๆ
5: ข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที
4: ่ DLTV
5: ใช่แล้วที่ www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
3: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอ่ะ DLTV
5: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ๆข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
0: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคน

0: พิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยนะ
1: ฮะ
2: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
0: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
1: ฮะถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปไปไปก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจะสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

MCIU DLTV สื่อแอนิเมชันเรื่องแอบลับรับให้เธอรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5

0: ครูดำดงครูสอนรามน้องฮังเลน้องอั้งโล่น้องโอเล่น้องกำบังณโรงเรียนหนองอีต่องคอนแวนต์มีคุณครูสองท่านประกอบด้วยครูสอรามและครูดำดงเห็นว่าช่วงนี้กำลังจะปิดเทอมจึงนัดหมายกับนักเรียนชั้นป.5ให้มาเจอกันหลังเลิกเรียนเพื่อจะพาไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าเปิดใหม่ใกล้ๆโรงเรียนคือเซ็นทรัลนครปฐมในวันที่30มีนาคม2567เวลา 16:30 น.มีนักเรียนที่จะไปกับคุณครู2ท่านทั้งหมด4คนคือน้องฮังเลน้องอั้งโล่น้องโอเล่น้องกำบังซึ่งนักเรียนทั้ง4คนนี้ได้ขออนุญาตผู้ปกครองเรียบร้อยแล้วครูสอนรามวันนี้จะปิดเทอมแล้วเราพาเด็กๆของเราไปเที่ยวกันดีไหมคะ
1: น่าสนใจดีนะครับ

0: ือว่าพาเด็กๆไปเปิดหูเปิดตาด้วยปกติเด็กๆอยู่กับปู่ย่าตายายไม่ค่อยได้ไปไหนกันอยู่แล้ว
1: เอเรามีงานที่ท่านผอ.มอบหมายให้เราทำค้างไว้ใหม่นะ
0: ไม่น่ามีแล้วนะครับตอนนี้ก็เลยเวลาราชการมาแล้วแต่จำได้ว่าเราทำการเสร็จแล้วนะครับ
1: งั้นเราจะไปที่ไหนกันดีคะครูสอนราม
0: เราไปเซ็นทรัลนครปฐมกันดีไหมครับพรุ่งนี้เปิดวันแรกพอดีเลย
1: ดีเลยค่ะกำลังอยากไปพอดีเลย
0: งั้นเดี๋ยวพวกเราไปชวนเด็กๆกันดีกว่า
2: ครูสอนรามและครูดำดงเดินมาที่ห้องเรียนชั้นศึกษาปีที่5พร้อมทั้งชวนเด็กๆทั้ง4คนไปเที่ยวห้างเซ็นทรัลนครปฐมที่กำลังเปิดใหม่ในวันนี
0: ้เด็กๆพรุ่งนี้เวลา16นาฬิกาครูกับครูดำดงจะไปเที่ยวห้างเซ็นทรัลนครปฐมกันมีใครอยากไปกับครูบ้างไหมครับ
3: หนูขอไปด้วยค่ะกำลังอยากไปพอดีเห็นใน Facebook เขากำลังพูดถึงกันเยอะเลยค่ะปู่ก็ไม่ว่างจะพาหนูไปผมไปด้วยครับหนูขอไปด้วยค่ะ
4: ผมด้วยครับ
2: ถ้าอย่างนั้นเด็กๆไปขออนุญาตผู้ปกครองกันก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาให้คำตอบครูแล้วหลังเลิกเรียนเราไปกันแล้วขากลับครูจะไปส่งที่บ้านเองค่ะ
3: รับทราบค่ะอุ๊ยตื่นเต้นจังเลย
4: รับทราบครับอยากไปแล้ว
3: รับทราบค่ะคืนนี้หนูจะนอนหลับไหมนะ
4: รับทราบครับปู่อนุญาตแน่นอน
2: เวลา16นาฬิกาครูดำดงและครูสอนรามพร้อมทั้งเด็กทั้ง4คนมาพร้อมกันหน้าโรงเรียนเพื่อเตรียมพร้อมออกเดินทางไปห้างเซ็นทรัลนครปฐมเด็กๆมาพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะ
3: สักครู่ค่ะอังลูยังไม่มาเลยค่ะไปเข้าห้องน้ำสงสัยจะตื่นเต้นแน่ๆเลย
4: นั่นไงนั่นไงอังโลมาโน่นแล้ว
3: เย้เย้ดีใจจังเลยมาครบกันหมดแล้วจะได้ไปกันสักที
0: Let's go
2: หน้าห้างเซ็นทรัลนครปฐมครูดำดงและครูสอนรามพาเด็กๆมาถึงห้างและพาเด็กๆ เดินเที่ยวชมห้างที่เปิดใหม่เด็กๆตื่นตาตื่นใจแววตาเป็นประกายเนื่องจากไม่เคยเข้าห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่โตขนาดนี้มาก่อน
3: โอ้โหใหญ่โตจังเลยครับอย่างกับว่างเลยค่ะต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าไหมคะ
5: ฮังเลเราว่าไม่ต้องถอดรอกดูคนอื่นเขาสิเขาเดินเข้าไปแล้ว
1: เดินเข้าไปได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นบันไดเลื่อนกันนะคะ
0: เด็กๆจับมือกันไว้นะเดี๋ยวเราจะหลงกัน
2: ในห้างเซ็นทรัลนครปฐมเด็กๆทั้ง4คนเห็นคนถือถุงสินค้าและเห็นพนักงานยกของเข้าห้างกันอย่างชุลมุนเด็กๆจึงมีความสงสัยว่าทำไมพวกเขาจึงสามารถยกของเหล่านั้นได้ครูสอนรามจึงอธิบายว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดจากแรง
3: ครูสอนรามคะทำไมคนถือถุงใส่ของที่เยอะๆหนักๆ กันไหวด้วยล่ะคะ
4: นั่นสิครับดูพี่พนักงานคนนั้นสิครับถือกล่องสินค้าเข้าไปเรียงในชั้นได้อย่างสบายๆคนเดียวเลย
3: หนูว่าเขาต้องเป็นซูเปอร์แมนแน่ๆเลยค่ะมีพลังมหาศาล
1: ครูว่าเรื่องนี้ครูสอนรามเขาน่าจะตอบได้นะคะว่าเป็นเพราะอะไรเอ่ย
0: เด็กๆรู้ไหมครับว่าพวกพี่เขาไม่ใช่ซูเปอร์แมนหรือจอมพลังหรอกนะพวกพี่เขาใช้แรงต่างหากล่ะแรงหมายถึงสิ่งที่ทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่หรือเ ปลี่ยนแปลงรูปทรงจากเดิมทำให้วัตถุเคลื่อนที่หรือเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือเคลื่อนที่ช้าลงหรือหยุดการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที
3: ่อ๋อแบบนี้นี่เองครูสอนรามที่เก่งเหมือนกันนะเนี่ยวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเราเลยนะคะ
4: ถึงว่าสิก็ได้แต่สงสัยมาตลอดวันนี้เข้าใจสักทีนะ
2: ในห้างสรรพสินค้าเด็กๆและคุณครูไปหยิบรถเข็นมาเดินช้อปปิ้งในห้างด้วยความเพลิดเพลินน้องอังโลชวนน้องฮังเลน้องโอเล่น้องกำบังให้ช่วยกันเข็นรถเข็นโดยบอกให้เพื่อนผู้หญิงไปนั่งในรถเข็นแล้วน้องอังโลจะเข็นเองส่วนน้องกำบังเดินจับมืออยู่กับคุณครูสอนราม
3: ฮังเลฮังเลเธอเมื่อยไหมเราไปเอารถเข็นมาเข็นกันดีกว่าเธอกับโอเล่จะได้ขึ้นไปนั่งในรถเข็นเดี๋ยวเราเข็นเอง
4: เรากลัวหลงก็เดินจับมือครูสอนรามแล้วกัน
2: ระวังด้วยนะอย่าไปชนใครเขานะคะ
3: ไปแล้วไปแล้ว
6: อังโลอย่าเข็นเร็วเกินไปนะ
2: น้องอังโลเข็นรถเข็นที่มีน้องฮังเลและน้องโอเล่นั่งอยู่ข้างในจนกระทั่งน้องอังโลเริ่มเหนื่อยจึงเรียกให้น้องกำบังมาช่วยเข็นโดยปล่อยให้ครูดำดงและครูสอนรามเดินตามอยู่ด้านหลัง
3: กำบังกำบังมาช่วยเราเข็นหน่อยสิชักจะเหนื่อยแล้ว
4: ได้เลยเดี๋ยวเราไปช่วย
3: อะไรกันเหนื่อยแล้วหรอแค่แป๊บเดียวเองนะยังสนุกอยู่เลย
6: เด็กๆรู้ไหมว่าทำไมอังโลถึงเหนื่อยแล้วต้องเรียกกำบังมาช่วย
3: ไม่รู้ครับหรือว่าพระผ่อนหมดแรง
2: ไม่ใช่หรอกค่ะ
6: การที่อังโลเรียกกำบังไปช่วยจะทำให้รถเข็นเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นเพราะแรงสองแรงขึ้นไปออกแรงผลักไปในทิศทางเดียวกันมากระทำต่อวัตถุเดียวกันจะทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้เร็วขึ้น
2: เดี๋ยวครูพาไปเดินเล่นที่โซนฮาร์เบอร์แลนด์กันดีกว่ามีเครื่องเล่นเจ๋งๆเยอะเลยครูดำดงครูสอนรามพร้อมเด็กๆทั้ง4คนกำลังจะไปโซนฮาร์เบอร์แลนด์ซึ่งเป็นโซนเกี่ยวกับเครื่องเล่นของเด็กๆที่ทันสมัยน่าสนใจสำหรับเด็กน้องอังโลน้องกำบังอ่านป้ายบอกทางไปโซนฮาร์เบอร์แลนด์แล้วไปตามทิศทางที่ป้ายบอกด้วยความตื่นเต้นจนรถเข็นวิ่งไปด้วยความเร็วสูงครูสอนรามและครูดำดงเห็นว่าท่าจะไม่ดีแล้วครูดำดงจึงบอกครูสอนรามให้รีบวิ่งไปหยุดรถเข็นของเด็กๆก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุแล้วอธิบายเรื่องแรงสองแรงที่มีทิศทางตรงกันข้าม
3: นั่นไงป้ายบอกทางไปโซนฮาร์เบอร์แลนด์
4: จะรอช้าอยู่ทำไมไปกันเลย
3: กำบังมันจะเร็วเกินไปแล้วนะจะรีบไปไหน
5: เดี๋ยวคนอื่นเขาจะทำยังไง
3: ไม่ได้แล้วเราว่ารถเข็นมันเร็วเกินไปต้องไปหยุดก่อนที่จะชนคนอื่นอังโลใช้มือดันรถเข็นให้หยุดฮ่ารถเข็นหยุดแล้วทำไมรถมันถอยหลังไปนิดหน่อย
5: อ้าวครูสอนรามมาช่วยอังโลด้วยหรือคะ
2: ใช่ค่ะครูสอนรามเขาไปช่วยอังโลเพราะเห็นว่ารถอาจจะไม่หยุด
3: แต่ว่าอังโลก็ทำให้รถหยุดได้แล้วนะคะ
6: ที่อังโลทำให้รถเข็นหยุดได้เพราะว่าแรงสองแรงมีขนาดเท่ากันมีทิศทางตรงกันข้ามมากระทำต่อรถเข็นแรงจะหักลบกันจนหมดทำให้แรงลับเป็นศูนย์รถเข็นมันจึงหยุด
4: แต่ว่าพอรถเข็นหยุดแล้วผมออกแรงเข็นเบาๆ แต่รถเข็นมันก็ถอยหลังมาหาผม
6: นั่นก็เพราะว่าครูไปดันรถเข็นข้างหน้าซึ่งครูออกแรงในทิศทางตรงข้ามกับกำบังแล้วแรงที่ออกก็มีขนาดไม่เท่ากันครูออกแรงมากกว่ากำบังทำให้รถเข็นไปตามทิศทางที่ครูออกแรงครับ
4: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เอง
6: คราวหน้าเด็กๆต้องระมัดระวังให้มากกว่านี้เดี๋ยวเราจะเดือดร้อนกัน
1: ครูดำดงและครูสอนรามพาเด็กๆทั้ง4คนเที่ยวชมเซ็นทรัลนครปฐมจนทั่วเด็กๆรู้สึกมีความสุขและได้ประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆจนได้เวลาเหมาะสมครูดำดงและครูสอนรามจึงพาเด็กๆกลับบ้านโดยขณะที่เด็กๆนั่งอยู่ในรถครูสอนรามได้เล่าให้เด็กๆฟังถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นอกจากจะได้ไปเที่ยวกันแล้วยังได้เรียนรู้เรื่องแรงไปด้วยในตัวซึ่งเขาเรียกกันว่าแรงลับวันนี้เด็กๆสนุกกันไหมคะ
3: สนุกมากๆเลยครับ
4: สนุกมากๆเลยครับ
3: สนุกมากๆเลยค่ะสนุกมากๆเลยค่ะ
6: เด็กๆนอกจากเราจะสนุกไปกับการเที่ยวห้างแล้วนะวันนี้เรายังได้เรียนรู้เรื่องแรงลับกันด้วยนะครับจากการเข็นรถเข็นของเด็กๆทำให้เรารู้เรื่องแรงลับได้นะครับว่าแรงลับเป็นผลรวมของแรงหลายแรงที่กระทำต่อวัตถุเดียวกันทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไปตามผลลัพธ์ของแรงลับเหมือนรถเข็นที่มันเคลื่อนที่ตามแรงที่เราออกไปนั่นเอง
1: ที่สำคัญนะคะแรงมีหน่วยที่เรียกว่านิวตันด้วยนะคะเห็นไหมคะเด็กๆวิทยาศาสตร์มันแอบซ่อนอยู่ใกล้ตัวเราตลอดเลยได้เวลากลับบ้านแล้วไปค่ะครูสอนรามกลับบ้านกันค่ะไว้ปิดเทอมหน้าครูจะพาเด็กๆไปเที่ยวอีกนะคะ

สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนต้นทางรวมถึงนักเรียนปลายทางทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตนาหนุนนันท์หรือนักเรียนจะเรียกว่าครูแพรก็ได้ค่ะเอาล่ะค่ะเด็กๆคะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ

0: 2หัวข้อด้วยกันนะคะที่เราจะเรียนหัวข้อแรกนะคะนั่นก็คือการอ่านจับใจความสำคัญค่ะหัวข้อที่2นะคะนั่นก็คือวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านเด็กๆคะลองตอบคุณครูดูสิคะว่าการอ่านจับใจความสำคัญเนี่ยมันมีความหมายกับนักเรียนหรือมีความสำคัญอย่างไรไหนใครตอบได้บ้างเอ่ย
1: ได้ความรู้ที่ถูกต้อง
0: ได้ความรู้ที่ถูกต้องแม่นยำใช่ไหมคะการอ่านจับใจความสำคัญประโยชน์อย่างอื่นล่ะคะนอกจากได้ความรู้ที่ถูกต้องแม่นยำแล้วมีอะไรบ้างคะนักเรียนปลายทางอย่าลืมยกมือตอบคำถามกับคุณครูปลายทางด้วยนะคะ
2: เข้าใจกับเรื่องที่อ่านครับ
0: เข้าใจเรื่องที่อ่านได้อย่างรวดเร็วนั่นเองใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะเด็กๆที่ตอบนะคะคุณครูขอให้ปรบมือให้ตัวเองค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้เพื่อนด้วยลูกมาหัวข้อที่2ค่ะเกี่ยวกับการวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านการที่เราจะแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านนะคะเราจะแสดงความคิดเห็นได้ก็ต่อเมื่อเราเข้าใจเนื้อหาของเรื่องที่อ่านนั้นอย่างถ่องแท้แล้วเราจะต้องสืบค้นเนื้อหาที่แท้จริงก่อนที่เราจะแสดงความคิดเห็นออกมาถ้านักเรียนอ่านแค่ผ่านๆแล้วแสดงความคิดเห็นนักเรียนคิดว่าจะเกิดปัญหาอะไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นลูกสมมุตินักเรียนได้ยินเรื่องอะไรมาสักเรื่องหนึ่งและนักเรียนไม่ได้ไปสืบหรือฟังเรื่องราวเหล่านั้นให้จบนักเรียนแล้วนักเรียนก็เอาไปแสดงความคิดเห็นนักเรียนคิดว่าการแสดงความคิดเห็นเหล่านี้เนี่ยเป็นการแสดงความคิดเห็นแบบใดเป็นการแสดงความคิดเห็นที่ถูกต้องไหมคะ
3: ไม่ถูกต้อง
0: ถ้าเราแสดงความคิดเห็นโดยที่เราไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องหรือตรวจสอบความถูกต้องข้อเท็จจริงก่อนที่เราจะมาพูดมันจะทำให้คำพูดของเราการแสดงความคิดเห็นของเราน่าเชื่อถือไหม
3: ไม่น่าเชื่อถือ
0: เมื่อมีการพิสูจน์ปุ๊บแล้วกลายเป็นว่าคำพูดของเราเนี่ยไม่ตรงกับการแสดงความคิดเห็นของเราหรือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นก็จะทำให้เราเนี่ยดูเป็นคนไม่น่าเชื่อถือเลยดังนั้นเราจึงจะต้องมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญและแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านนะคะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้ได้แก่บอกหลักการอ่านจับใจความและแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้นักเรียนจะต้องจับใจความและแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้นะคะแล้วก็นำข้อคิดไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันรวมถึงมารยาทในการอ่านด้วยเราจะไปชะโงกหน้าอ่านดูของเพื่อนได้ไหมเราจะไปเล่นเราจะไปกวนเพื่อนในขณะที่เพื่อนอ่านได้ไหมคะ
3: ไม
0: ่ได้ไม่ได้เก่งมากลูกนี่คือถือว่าเป็นมารยาทในการอ่านนั่นเองเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำนะคะกิจกรรมแรกค่ะนั่นก็คือให้เรียนอ่านบทความที่กำหนดให้นะคะ2ก็คือให้นักเรียนสรุปความรู้การอ่านจับใจความสำคัญ3ให้นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านซึ่งก่อนที่เราจะทำกิจกรรมการเรียนรู้นี้ทั้งหมดเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่4เรื่องการอ่านจับใจความสำคัญและวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านก่อนค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปกันแล้วก็เดี๋ยวเรานำมาขึ้นจอเพื่อที่จะใ นักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะลองมาดูกันซิว่านักเรียนต้นทางกับนักเรียนปลายทางเนี่ยสรุปได้เหมือนกันหรือเปล่าเอาละค่ะนักเรียนปลายทางคะพร้อม

0: แล้วหรือยังคะนักเรียนต้นทางพร้อมแล้วหรือยังเอ่ย
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเริ่มศึกษาใบความรู้ที่4ได้เลยค่ะ

0: เรียนคะนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางเป็นอย่างไรกันบ้างคะอ่านจบแล้วหรือยังเอ่ย
1: จบแล้วค่ะ
0: นักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางได้ร่วมกันสรุปใจความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญและการแสดงความคิดเห็นนะคะจากเรื่องที่อ่านหรือเปล่าถ้านักเรียนยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นก็สามารถแสดงความคิดเห็นคุณครูปลายทางสามารถให้ความร่วมมือนะคะหรือให้ความรู้เพิ่มเติมแก่นักเรียนปลายทางได้นะคะเอาละค่ะเด็กๆหลังจากที่เราสรุปแสดงเกี่ยวกับเรื่องการจับใจความแล้วเนี่ยคุณครูเนี่ยสรุปออกมาได้ทั้งหมด3หัวข้อใหญ่ด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมาดูหลักการอ่านจับใจความหัวข้อแรกเลยเขาบอกว่าอะไรลูกเขาบอกว่าอะไรต้องอ่านทีละย่อหน้า
1: เพื่อพิจารณาส่วนสำคัญของเรื่องตัดรายละเอียดออกแล้วนำใจความสำคัญที่ได้มาเรียบเรียงใหม่ด้วยภาษาของตัวเอง
0: เก่งมากค่ะเราจะต้องอ่านทีละย่อหน้าเราอ่านหลายย่อหน้าในครั้งเดียวเลยได้ไหมไม่ได้นะคะถึงอ่านได้ก็จะอ่านรู้เรื่องไหมลูกเราจะอ่านไม่รู้เรื่องนะคะเราจะต้องอ่านทีละย่อหน้าย่อหน้าใจความสำคัญนะคะส่วนใหญ่จะอยู่ช่วงต้นนะคะก็คืออยู่ในช่วงแรกของบรรทัดนะคะหรืออยู่ในช่วงท้ายของย่อหน้านั้นๆ นะคะให้นักเรียนลองสังเกตดูนะคะต่อมาเขาบอกว่าให้พิจารณาส่วนสำคัญของเรื่องอย่างเช่นย่อหน้านักเรียนอ่านเกี่ยวกับเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญนักเรียนก็จะต้องพิจารณาให้ได้ว่าการอ่านจับใจความสำคัญคืออะไรไหนใครตอบครูได้บ้างเอ่ยมีใครตอบครูได้บ้างคะการอ่านจับใจความสำคัญคืออะไร
2: จับใจความที่สำคัญค่ะ
0: อ่านในสิ่งที่เป็นใจความสำคัญของเรื่องนั้นๆถูกไหมคะมีใครอยากจะตอบอีกบ้างมีไหมคะมีไหมเอ่ย
3: การอ่านในเรื่องที่คนเขียนมุ่งให้คนอ่านได้รับทราบครับ
0: เป็นการที่เรานะคะหาใจความสำคัญหรือเนื้อหาหลักใจความหลักของผู้เขียนที่เขาต้องการสื่อให้ผู้อ่านเนี่ยต้องการที่จะรับรู้มีอีกหนึ่งคนนักเรียนปลายทางอย่าลืมตอบคุณครูปลายทางด้วยนะคะ
4: การอ่านให้ได้ตรงกับใจความที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อสารค่ะ
0: เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้เพื่อนค่ะสรุปรวมแล้วทั้งหมดนะคะการอ่านจับใจความที่เราควรอ่านทีละย่อหน้าเนี่ยก็เพื่อพิจารณาหาสาระสำคัญของผู้เขียนว่าผู้เขียนต้องการที่จะสื่ออะไรไปยังผู้อ่านหรือต้องการที่จะสื่อสารบอกสอนอะไรเกี่ยวกับผู้อ่านให้ผู้อ่านได้รับทราบนะคะดังนั้นการที่เราจับใจความเกี่ยวกับเรื่องที่เขียนได้นั้นถือว่าเก่งมากจะทำให้การอ่านของเรานั้นรวดเร็วเข้าใจและแม่นยำเกี่ยวกับเนื้อหามากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเอาละค่ะต่อไปเรามาดูกันนะลูกการแสดงความคิดเห็นล่ะคะการแสดงความคิดเห็นคืออะไรคะ

0: งความคิดเห็นนะคะหรือการวิเคราะห์เรื่องที่อ่านเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยมันตรงกับสิ่งที่เราเนี่ยเคยเรียนรู้มาบ้างหรือไม่เด็กๆ เคยแสดงความคิดเห็นไหมคะ
1: เคยค่ะ
0: อย่างเช่นอะไรบ้างไหนลองบอกดูสิการแสดงความคิดเห็น

0: ากแสงแดดอะไรอีกคะอุณหภูมิมีการวัดถูกไหมลูกมีการวัดนะคะอุณหภูมิองศาต่างๆนะคะอุณหภูมิว่าแต่ละวันเนี่ยมีอุณหภูมิเท่าไหร่เราก็จะได้รู้นะคะว่าเฮ้ยการแสดงความคิดเห็นของเราเนี่ยที่เราบอกว่าร้อนเนี่ยมันร้อนจริงหรือเปล่าถ้านักเรียนนั่งอยู่ในห้องแอร์ที่อุณหภูมิ20องศาแต่นักเรียนบอกว่าร้อนมากร้อนมากเด็กๆคิดว่า20องศาหากเป็นต่างประเทศหรือประเทศอื่นๆก็อาจจะเป็นอากาศในแบบธรรมดาแต่ถ้าในประเทศไทย20องศานี่เป็นอย่างไรล่ะลูกหนาวหนาวมากถูกไหมดังนั้นการที่เราจะแสดงความคิดเห็นว่าเฮ้ยเรามานั่งอยู่ตรงเนี้ยอากาศอุณหภูมิของเราเนี่ย20องศาเราก็จะต้องมาวิเคราะห์ว่าการที่เราบอกว่า20องศาเนี่ยร้อนร้อนจริงไหมเราสามารถพิสูจน์ได้ด้วยอะไร
1: การว
0: ั
1: ด
0: การวัดมีง่ายกว่านั้นอีกลูกเข้ามานั่งดูสิเราเข้ามานั่งพิสูจน์ดูสิว่ามันร้อนจริงหรือเปล่าถูกไหมแต่ว่าครูก็จะบอกว่าการแสดงความคิดเห็นของแต่ละคนเนี่ยก็จะมีประสบการณ์รวมถึงความหลากหลายทางด้านความคิดสิ่งแวดล้อมที่นักเรียนเติบโตมาดังนั้นการแสดงความคิดเห็นหรือการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆก็จะมีความแตกต่างกันออกไปดังนั้นเด็กๆจะบอกไม่ได้หรอกว่าเพื่อนบอกว่าอุณหภูมิ20องศาร้อนแต่ตัวเองหนาวก็เพื่อนเขาร้อนอ่ะเพื่อนผิดไหมลูกถ้าแสดงความคิดเห็นไม่ผิดนะคะและนี่เป็นข้อควรระวังในการแสดงความคิดเห็นนะคะแล้วก็วิเคราะห์เรื่องต่างๆนะลูกต่อมาค่ะเราควรแสดงความคิดเห็นด้วยความเป็นกลางมีเหตุผลและใช้ภาษาที่สุภาพอย่างที่บอกยิ่งเรานะคะแสดงความคิดเห็นเราควรที่จะต้องหาหลักฐานความเป็นกลางเราจะต้องยืนอยู่ความเป็นกลางเราจะไม่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งเราจะยึดตามหลักฐานตามความเห็นหรือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแล้วเราจะตัดสินสิ่งเราจะตัดสินจากสิ่งเหล่านั้นโดยที่เราไม่ใช้ความรู้สึกของตนเองเป็นหลักเพราะถ้าเราใช้ความรู้สึกของตนเองเป็นหลักถ้าสมมติว่าเกิดเหตุว่ามีเป็นเพื่อนของเรากับบุคคลอีกบุคคลหนึ่งที่เขาไม่ได้เป็นเพื่อนกับเราเด็กๆก็อาจจะเอียงไปทางเพื่อนของเราได้ถูกไหมคะเพราะมันคือความรู้สึกแต่ถ้าเราตัดสินจากหลักฐานเราสามารถเอียงไปทางเพื่อนได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้เราจะต้องตัดสินกับทางหลักฐานหรือสิ่งที่มีอยู่นะคะเราจะต้องมีความเป็นกลางเพราะว่าความเป็นกลางนั้นจะทําให้เราเป็นคนที่น่าเชื่อถือนั่นเองค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นหลักการอ่านจับใจความสําคัญและการวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านเราสามารถนำหลักการนี้ไปใช้ในการดูได้ไหมได้ไหมลูก
1: ใช้ได
0: ้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช้ได้ดังนั้นวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมนะคะการจับใจความสำคัญและแสดงความคิดเห็นเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนแล้วเรามาแสดงความคิดเห็นนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะมีกิจกรรมต่อไปนะคะเอาละค่ะกิจกรรมนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะสอบถามว่าวิดิทัศน์นี้เป็นวิดิทัศน์ที่กล่าวเกี่ยวกับเรื่องอะไรเราได้อะไรเกี่ยวกับวิดิทัศน์เรื่องนี้บ้างนักเรียน

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปแม่เขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษก็ไม่เล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าจะอยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้ปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะเก่นแก้ว

0: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
1: โอ้ยนี่ๆดูนั่นสิโหต่อแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวยังกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
2: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
3: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
2: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
3: แล้วนี่ก็ต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
2: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
3: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
2: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
1: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
2: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลนะ
1: อ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
3: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
1: ่เออจริงด้วย
2: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิลป
3: ์ศิลป์นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
1: เป็นปู่ทวดฉันเอง
3: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
1: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
3: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
1: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวด
4: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
1: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมด

0: หรอครับ
1: ฮะว่าไงนะ
0: อ๋อเปล่าครับเปล่า
1: โดดมาเนี่ยอาบน้ำมั่งหรือเปล่าเนี่ย
2: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: ค่ะก็ขอขอบคุณสื่อวีดิทัศน์นะคะ The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยตอนที่45นามสกุลคนไทยเผยแพร่โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเผยแพร่วันที่6มกราคม2564ค่ะนักเรียนปลายทางสนุกไหมคะหลังจากที่ได้ดูคลิปวิดีทัศน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วไหนลองตอบคุณครูปลายทางดูสิคะว่าหลังจากที่นักเรียนได้ดูวิดีทัศน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นนักเรียนจับใจความเกี่ยวกับวิดีทัศน์เรื่องนี้ได้ว่าอย่างไรบ้างเอาละค่ะนักเรียนต้นทางคะลองตอบคุณครูดูสิคะว่าหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ดูคลิปวิดีทัศน์เรื่องนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องนามสกุลของคนไทยนักเรียนจับใจความได้ว่าอย่างไรบ้างลูกมีใครตอบได้บ้างเอ่ยมีไหมคะมีไหมคะมีไหมลูกนามสกุลนะคะของคนไทยเนี่ยเขาได้จัดตั้งนะคะก็คือในสมัยของรัชกาลที่เท่าไหร่นะรัชกาลที่6ทำไมเขาถึงให้มีนามสกุลขึ้นมาเพราะอะไรลูก
1: เพราะว่าทำให้คนไม่ใช้ชื่อสามกันคร
0: ับ เพราะว่าถ้าเป็นในยุคสมัยก่อนนะคะจะไม่มีนามสกุลถูกไหมคะดังนั้นการที่เราจะเรียกชื่อหรือเราจะรู้จักบุคคลนั้นเราก็อาจจะยกมาตั้งแต่พ่อแม่หรือบุพการีเหมือนอย่างเช่นสมมติว่าคนนี้ชื่อแพรนะเป็นลูกของคนชื่อเขียวมีพ่อชื่อดำอะไรอย่างเงี้ยเขาถึงจะรู้จักนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเรามีนามสกุลอย่างเช่นครูชื่อครูคณิตานามสกุลหนุนนันก็จะเป็นการเฉพาะเจาะจงไปในตัวเลยว่าบุคคลนี้นะคะชื่อคณิตาอยู่ในแล้วก็นามสกุลหนุนนันหนุนนันก็คือเป็นวงตระกูลของครูใครที่มีนามสกุลหนุนนันก็ถือว่าเป็นเครือญาติพี่น้องเช่นเดียวกันการที่เรามีนามสกุลนักเรียนคิดว่าดีไหมลูก
2: ดีค่ะ
0: ดีเพราะอะไรคะเพราะอะไรลูกถ้าเราไปอำเภอแล้วเราบอกว่าหนูชื่อคณิตาค่ะคณิตามีเป็นล้านชื่อเลยเขาจะรู้ไหมคะว่าคณิตาไหนไม่รู้ดังนั้นการที่เรามีนามสกุลก็จะช่วยให้มีการจัดระเบียบเอกสารของทางราชการได้ดีขึ้นรวมถึงทำให้เราเนี่ยได้รู้นะคะถึงความสัมพันธ์ญาติมิตรของวงตระกูลต่างๆที่เราเนี่ยได้มีอยู่ด้วยนั่นเองเอาละค่ะและนี่นะคะก็เป็นแบบตัวอย่างนะคะที่ให้นักเรียนเนี่ยได้ฝึกจับใจความและฝึกวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนามสกุลคนไทยเอาล่ะเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมพัฒนาทักษะกันนะคะซึ่งบทบาทของ

0: ูปลายทางก็คือแจกใบงานที่4เรื่องการอ่านจับใจความสำคัญ2สังเกตการทำงานของนักเรียนและให้คำแนะนำในการทำงาน3ตรวจและประเมินใบงานที่4ส่วนของนักเรียนนะคะให้นักเรียนทำใบงานที่4เรื่องการอ่านจับใจความสำคัญเมื่อทำเสร็จแล้วให้ส่งคุณครูประจำวิชาหากนักเรียนไม่เข้าใจในหัวข้อใดก็สามารถยกมือเพื่อสอบถามคุณครูเป็นรายบุคคลได้นะคะคุณครูปลายทางก็เช่นเดียวกันค่ะรบกวนช่วยเดินดูนักเรียนนะคะหากนักเรียนปลายทางคนใดไม่เข้าใจก็สามารถเข้าไปอธิบายเพิ่มเติมได้ค่ะเอาละค่ะและกิจกรรมที่เราจะทำในวันนี้นะคะก็คือให้นักเรียนอ่านบทนะคะซึ่งเป็นบทเสริมเรื่องเกิดแล้วต้องมีชื่อเอ๊ะเมื่อกี้เราดูคลิปวิดีทัศน์เรื่องอะไรไปนะนามสกุลของคนไทยและในส่วนนี้ล่ะคะเราจะทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรเนี่ย
1: เกิดแล้วต้องมีชื่อ
0: ถูกต้องค่ะให้นักเรียนนะคะอ่านบทเสริมเรื่องเกิดแล้วต้องมีชื่อหลังจากนั้นให้เขียนระบุใจความสำคัญนะคะตามประเด็นที่ครูกำหนดให้โดยที่นักเรียนสามารถศึกษาได้นะคะในชุดกิจกรรมถ้าพร้อมแล้วเริ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: าล่ะค่ะเด็กๆคะวางปากกาลงค่ะไหนใครยังทำไม่เสร็จบ้างยกมือยังมีหลายคนเลยนะคะเอามือลงค่ะนักเรียนปลายทางละคะใครทำเสร็จแล้วบ้างเอ่ยไหนใครที่ยังทำไม่เสร็จยกมือขึ้นให้คุณครูได้ดูหน่อยค่ะไม่ต้องกังวลนะคะให้นักเรียนหาเวลาว่างนะคะในการมาทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมหลังจากนั้นอย่าลืมส่งคุณครูปลายทางให้คุณครูปลายทางได้ตรวจด้วยนะคะส่วนนักเรียนต้นทางก็อย่าลืมนะคะที่จะอ่านแล้วก็ทำชุดแบบฝึกหัดให้เสร็จเรียบร้อยแล้วส่งให้กับคุณครูได้ตรวจด้วยค่ะเอาละค่ะเรามาถึงการตรวจสอบความถูกต้องนะคะอันนี้จะเป็นความคิดเห็นของคุณครูซึ่งนักเรียนสามารถเขียนแสดงความคิดเห็นได้ไม่เหมือนคุณครูก็ได้เพราะว่าการแสดงความคิดเห็นเป็นยังไงลูกมีถูกมีผิดไหมการแสดงความคิดเห็นนะคะจะไม่มีถูกมีผิดแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเกิดการวิเคราะห์ขึ้นมาเราจะต้องมีหลักฐานนะคะเพื่อที่จะนำมาตัดสินว่าถูกหรือผิดเกี่ยวกับความคิดเห็นนั้นๆอ่ะเรามาดูอย่างแรกเลยลูกเขาบอกว่าให้นักเรียนอ่านบทเสริมใช่ไหมคะเขาถามว่าการทำคลอดในอดีตและปัจจุบันมีความแตกต่างกันอย่างไรไหนเด็กๆลองตอบดูสิอ่ะตอบค่ะ
1: อดีตจะมีผู้ทำคลอดเป็นผู้หญิงเท่านั้นแต่ปัจจุบันจะมีผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายทำคลอด
0: ค่ะเก่งมากค่ะในอดีตนะคะหรือเราจะเรียกว่าหมอตำแยก็ได้ค่ะในอดีตเราจะใช้ผู้หญิงในการทำคลอดเพียงเท่านั้นนะคะหรือเราจะเรียกว่าหมอตำแยแต่ในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลต่างๆมีแผนกสูตินารีต่างๆนะคะก็จะมีทั้งชายและหญิงที่สามารถทำคลอดให้กับบุคคลทั่วไปได้นั่นเองค่ะเอาละค่ะต่อไปเรามาดูนะคะการอยู่ไฟของแม่นะคะหลังคลอดมีประโยชน์อย่างไรและช่วยในเรื่องใดบ้างในเด็กๆลองทายดูสิคะว่าการอยู่ไฟช่วยในเรื่องใดบ้างคะช่วยในเรื่องของมดลูกทำไมลูกเข้าอู่เร็วแล้วก็ช่วยในเรื่องของอะไรอีก
2: บำรุงแม่ให้มีน้ำนม
0: บำรุงแม่ให้มีน้ำนมในขณะที่อยู่ไฟเราก็จะต้องบำรุงแม่ด้วยนะคะด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์เพื่อให้น้ำนมเนี่ยเพียงพอสำหรับเด็กทารกที่ได้เกิดมานั่นเองค่ะต่อไปนะคะจากเพราะเหตุใดนะคะเมื่อเกิดมาแล้วคนเราจะต้องมีชื่อคะในเด็กๆลองตอบดูสิเพราะอะไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกเพราะอะไรคะ
1: ทำให้ประชาชนมีชื่อไม่ซ้ำกันครับ
0: ทำให้ประชาชนมีชื่อไม่ซ้ำกันเก่งมากค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะเรามาถึงข้อที่4ค่ะพระราชบัญญัตินะคะชื่อบุคคลพ.ศ.2505ระบุไว้ว่าบุคคลสัญชาติไทยต้องมีชื่อใดบ้างคำตอบนั้นก็คือมีชื่อตัวนะคะแล้วก็ชื่อรองและชื่อสกุลนั่นเองชื่อตัวนั่นก็คือชื่อตัวที่มันเป็นตัวจริงของเราอย่างเช่นชื่อคณิตาแต่ครูไม่มีชื่อรองแล้วก็เป็นชื่อสกุลก็คือสกุลของครูก็คือหนุนนันนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะต่อไปค่ะใจความสำคัญของเรื่องเกิดแล้วต้องมีชื่อคืออะไรคะคืออะไรลูกนั่นก็คือการตั้งชื่อของคนไทยนะคะที่มีมาตั้งแต่ในอดีตนะคะ แล้วก็กำหนดให้บุคคลสัญชาติไทยเนี่ยต้องมีชื่อตัวชื่อรองและชื่อสกุลมีหลักเกณฑ์การคือต้องไม่พ้องกับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ไม่เป็นชื่อที่หยาบคายไม่ตั้งชื่อให้มีเจตนาในทางทุจริตอันนี้เป็นใจความสำคัญของเรื่องเกิดแล้วต้องมีชื่อนะคะต่อไปหากในปัจจุบันไม่มีการตั้งชื่อบุคคลจะส่งผลอย่างไรต่อสังคมในปัจจุบันบ้างอันนี้นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่อันนี้เป็นการแสดงความคิดเห็นโดยที่คุณครูได้ยกตัวอย่างนะคะก็คือถ้าในปัจจุบันไม่มีการตั้งชื่ออาจจะส่งผลให้สังคมเกิดความวุ่นวายนะคะหรือเกิดความสับสนเพราะเราไม่สามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้นได้หรือจะเกิดปัญหาในการติดต่อสื่อสารเกิดปัญหาทางราชการหรือทางการปกครองได้อย่างเช่นมีบุคคลหนึ่งเป็นอาชญากรแต่มีชื่อเหมือนเราอย่างเนี้ยมันก็จะมีผลต่ออะไรลูกต่อการจับเพราะเขาไม่รู้ไงว่าใครเป็นใครถูกไหมคะแต่ถ้าเขามีนามสกุลปุ๊บเรามีนามสกุลก็สามารถแยกตัวตนออกจากกันได้นะคะต่อไปค่ะเรามาดูข้อ7นักเรียนจะนำความรู้และข้อคิดที่ได้รับจากเรื่องเกิดแล้วต้องมีชื่อไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างเด็กๆสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่เลยนะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องเหมือนคุณครูนะแต่คุณครูเนี่ยนำตัวอย่างมาให้นักเรียนได้ดูนั่นก็คือนำความรู้ที่ได้นะคะไปใช้ในการตั้งชื่อบุคคลโดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการตั้งชื่อหรือนำความรู้ไปบอกกับผู้ปกครองหรือบุคคลอื่นๆที่กำลังจะตั้งชื่อก็ได้ค่ะและนี่ก็เป็นประโยชน์นะคะหรือว่าการที่เรานำความรู้เนี่ยไปบอกกับบุคคลอื่นเพื่อไม่ให้บุคคลอื่นเนี่ยตั้งชื่อทำไมคะเกิดไปในแนวทางทุจริตหรือตั้งชื่อที่คล้ายกับพระมหากษัตริย์ได้ไหมไม่ได้ตั้งชื่อที่คล้ายหรือว่าตั้งชื่อที่เหมือนกับพระบรมวงศานุวงศ์ได้ไหมคะ
2: ไม
0: ่ได้ไม่ได้นี่คือความรู้ค่ะที่เราสามารถนำไปบอกต่อๆกันได้เพราะยังมีอีกหลายบุคคลที่ยังไม่ทราบเกี่ยวกับหลักการตั้งชื่อนั่นเองค่ะเอาละค่ะคำถามสรุปบทเรียนของวันนี้นะคะคำถามนั่นก็คือนักเรียนคิดว่าการอ่านจับใจความสำคัญการวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นมีความสำคัญต่อนักเรียนหรือไม่อย่างไรเด็กๆคิดว่ามีความสำคัญไหมคะ
2: มีค่ะ

0: อย่างเช่นอะไรบ้างคะการอ่านจับใจความสำคัญจะช่วยทำให้เราทำไมครับมีความแม่นยำในด้านของเนื้อหามากยิ่งขึ้นถ้าเราจับใจความสำคัญได้จะทำให้เราเข้าใจเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วไหมคะ
1: รวดเร็วค่ะ
0: ทำให้เราเข้าใจเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วส่วนการคิดวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นมีผลสำคัญต่อนักเรียนอย่างไรในเด็กๆลองตอบดูสิคะ
2: ทำให้เราวิเคราะห์ข้อมูลที่อ่านได้ครับ
0: เก่งมากค่ะทำให้เรานะคะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่เราอ่านได้นะคะว่าข้อมูลที่เราได้รับนั้นส่วนใดเป็นข้อเท็จจริงส่วนใดเป็นข้อมูลที่เป็นเกี่ยวกับข้อคิดเห็นหากเราสามารถแยกแยะข้อมูลเหล่านี้ได้ก็จะทำให้เราเนี่ยรับข่าวสารได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะเอาละค่ะมาถึงบทเรียนครั้งถัดไปนะคะที่นักเรียนปลายทางนะคะคุณครูปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางจะต้องเตรียมนะคะมีดังนี้ค่ะบทเรียนครั้งถัดไปนะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการจับใจความสำคัญจากการฟังและการดูซึ่งนักเรียนนะคะจะต้องเตรียม1. ใบความรู้ที่5เรื่องการจับใจความสำคัญจากการฟังและดู 2. ใบงานที่5เรื่องการจับใจความสำคัญจากการฟังและการดูซึ่งคุณครูและนักเรียนสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับวันนี้เรื่องที่เรียนยากไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ยาก
0: ค่ะแต่คุณครูก็คิดว่ายากพอสมควรนะคะเพราะนักเรียนจะต้องใช้ทักษะนะคะในการวิเคราะห์ดังนั้นเรากลับไปเราจะต้องทำอะไรลูก
1: ทบทวน
0: เก่งมากค่ะกลับไปเราจะต้องไปทบทวนนักเรียนปลายทางก็อย่าลืมกลับไปทบทวนเนื้อหาต่างๆด้วยนะคะเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องการอ่านได้ดีขึ้นและที่สำคัญเราจะได้นำทักษะเหล่านี้มาใช้ในบทเรียนครั้งถัดไปเอาละค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: สังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ําและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ําจะมีลักษณะของรากและลําต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลําต้นต้องการดินปริมาณน้ําและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่อย่างลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึก

0: ่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants
2: แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

นี่คือนราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ซ่อนอยู่ปลายด้ามขวานเมืองที่ชายแดนไม่ใช่เส้นแบ่งแต่คือสะพานเชื่อมผู้คนและวัฒนธรรมวิถีเรียบง่ายที่เต็มไปด้วยเสน่ห์รอยยิ้มน้ำใจและความงดงามของความหลากหลาย

ทุกจานคือเรื่องเล่าเสน่ห์รสชาติของนราธิวาสอบอวลไปด้วยความรักและความเป็นครอบครัวนี่คือเสน่ห์ของธรรมชาติงดงามอุดมสมบูรณ์และยังคงเติบโตเคียงคู่ผู้คนศรัทธาและมิตรภาพคือเสน่ห์ที่เชื่อมใจคนต่างวัฒนธรรมให้อยู่ร่วมกันอย่างงดงาม

นราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ไม่ใช่แค่ภาพความทรงจำแต่คือความรู้สึกที่ตราตรึงในหัวใจของทุกคนที่ได้มาสัมผัส

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนบางไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5ครับกับคุณครูพงศธรรอดจินดาในชั่วโมงที่ผ่านมาครับเราได้เรียนกันไปเกี่ยวกับในเรื่องของการเปรียบเทียบเศษส่วนและการเปรียบเทียบจำนวนคละนั่นเองนะครับโดยก็จะมีวิธีก็คืออาจจะใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบนะครับหรืออีกหนึ่งวิธีก็คือเราจะเปลี่ยนตัวส่วนให้เท่ากันแล้วก็นำตัวเศษมาเปรียบเทียบกันนั่นเองครับโดยในวันนี้นะครับเราก็จะนำความรู้ที่เราได้เรียนมามาช่วยในการเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเนื้อหาที่เราจะเรียนนะครับอยู่ในเรื่องของการเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละนั่นเองครับก่อนอื่นครับเดี๋ยวเรามาทบทวนการเรียงลำดับเศษส่วนที่เท่ากันก่อนเศษส่วนนะครับที่ครูกำหนดให้มีเศษ7ส่วน13ครับเศษ9ส่วน13เศษ5ส่วน13เศษ10ส่วน13นักเรียนครับเมื่อเรียงลำดับจากน้อยไปมากเดี๋ยวตอนนี้ให้เวลานักเรียนนะครับได้สังเกตแล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามไปพร้อมกันครับนักเรียนสังเกตได้เลยนะครับเอาละครับตอนนี้นักเรียนก็คงจะสังเกตเรียบร้อยแล้วนักเรียนครับมีใครบอกคุณครูได้ไหมครับว่าเราจะมีวิธีการเรียงลำดับจากน้อยไปมากยังไงครับจากโจทย์ข้อนี้ครับขอตัวแทน1คนครับตอบได้เลยครับ
3: ดูตัวเศษครับ
2: ทำไมถึงดูตัวเศษครับตัวส่วนเราไม่พิจารณาเหรอครับ
3: เพราะว่าตัวส่วนเท่ากันครับ
2: ถูกต้องไหมครับเพื่อน
4: ๆ
2: ถูกต้องนะครับนักเรียนปลายทางก็ตอบเช่นเดียวกันครับสังเกตนะครับตัวส่วนเท่ากันเราก็มาเปรียบเทียบกันนะครับหรือว่ามาพิจารณาที่ตัวเศษนั่นเองถ้าตัวเศษน้อยก็จะมีค่าน้อยถูกต้องไหมครับตัวเศษยิ่งมากก็จะมีค่ามากดังนั้นคุณครูถามนักเรียนเลยครับเรียงลำดับจากน้อยไปมากจำนวนใดน้อยที่สุดนักเรียนปลายทางตอบก่อนครับโอ้เก่งมากๆนักเรียนต้นทางตอบพร้อมกันเลยครับจำนวนใดน้อยที่สุดครับ
1: เศษ5ส่วน13
2: เศษ5ส่วน13นั่นเองครับต่อไปครับควรจะเป็นจำนวนใดดีเศษ7ส่วน13นะครับต่อไปครับ
1: เศษ9ส่วน13
2: เศษ9ส่วน13และจำนวนที่มีค่ามากที่สุดคืออะไรเอ่ย
1: เศษ10ส่วน13
2: เศษ10ส่วน13นั่นเองนะครับดังนั้นนักเรียนช่วยครูสรุปสักนิดนึงในกรณีที่ตัวส่วนเท่ากันเราสามารถเปรียบเทียบกันได้ไหมครับได้เมื่อเปรียบเทียบกันได้เราก็สามารถเรียงลำดับได้ถูกต้องไหมครับเราจะเรียงลำดับยังไงเราพิจารณาจากตัวอะไรครับจากตัวเศษนั่นเองเห็นไหมครับการเรียงลำดับเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันให้พิจารณาตัวเศษแล้วเรียงลำดับจากน้อยไปมากนะครับอันนี้ก็คือจากโจทย์เพราะว่าโจทย์เขาให้เรียงจากน้อยไปมากนั่นเองครับทีนี้ทำไมเราถึงเรียนนะทบทวนไปนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการเรียงลำดับเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันก็เนื่องจากในวันนี้นะครับอาจจะมีโจทย์ที่จะต้องเป็นตัวส่วนที่ไม่เท่ากันนะครับแล้วก็อาจจะมีจำนวนคละที่นักเรียนจะต้องเรียงลำดับด้วยโดยในวันนี้นักเรียนก็จะต้องแนวคิดนะครับในการเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละโดยเลือกวิธีที่เหมาะสมกับจำนวนที่กำหนดพร้อมกับให้เหตุผลด้วยนั่นเองครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับการเรียงลำดับเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันกันครับจำนวนที่1 นะครับคุณครูกำหนดให้ก็คือเศษ11ส่วน10ครับต่อไปครับเศษ9ส่วน12ครับเศษ6ส่วน14ครับเศษ2ส่วน7ครับและสุดท้ายเศษ8ส่วน9ครับ ามนักเรียนว่าเราสามารถเรียงลำดับจากน้อยไปมากได้หรือไม่ได้ไหมครับ
0: ได
2: ้ได้นะครับอันดับแรกถ้านักเรียนลองสังเกตอันนี้ครูถามนักเรียนก่อนทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับจากที่นักเรียนสังเกตนักเรียนคิดว่าจำนวนใดน่าจะมีค่ามากที่สุดครับพอจะสังเกตได้ไหมเอ่ย
0: สังเกตได้ค่ะ
2: ได้เท่าไหร่ครับ
0: เศษ11ส่วน10
2: เศษ11ส่วน10ขอถามหน่อยครับว่าทำไมนักเรียนจึงคิดว่าเศษ11ส่วน10มีค่ามากที่สุด
0: เพราะเป็นเศษเกินค่ะ
2: เพราะเป็นเศษเกินถูกต้องไหมครับเศษเกินก็คือตัวเศษมากกว่าตัวส่วนมีค่ามากกว่า1นะครับนอกนั้นเนี่ยเป็นเศษส่วนแท้ถูกต้องไหมครับที่ตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนดังนั้นจำนวนที่มากที่สุดน่าจะเป็นเศษ11ส่วน10อย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับส่วนจำนวนที่เหลือก็คือเราอาจจะใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์นะครับในการเปรียบเทียบเพื่อที่จะหาว่าจำนวนใดมีค่ามากกว่าหรือว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่ากับนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเศษ11ส่วน10กันก่อนนะครับเศษ11ส่วน10นักเรียนจะสังเกตอย่างที่ครูได้บอกไปนะครับเศษ11ส่วน10นั้นเป็นเศษเกินมีค่ามากกว่า1จึงมีค่ามากที่สุดครับและเศษ9ส่วน12นะครับเป็นจำนวนต่อไปนะครับที่ครูจะแสดงให้นักเรียนดูเราจะใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบครับเศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบเราจะมีวิธีการพิจารณายังไงขอตัวแทน1คนครับทำยังไงเอ่ยจะดูยังไงว่าเศษ9ส่วน12นั้นมีค่ามากกว่าหรือว่าน้อยกว่าเศษ1ส่วน2ตอบได้เลยครับ
3: เศษ1ส่วน2จะมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของตัวส่วนครับ
2: เศษ1ส่วน2จะมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของตัวส่วนแล้ว12ใช่ไหมครับเราพิจารณาที่12 12เนี่ยครึ่งหนึ่งของ12เป็น6นะครับหลังจากนั้นเราก็มาดูต่อว่า9ที่เป็นตัวเศษเนี่ยมากกว่าหรือว่าน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของ12มากกว่าหรือว่าน้อยกว่าครับ
0: มากกว
2: ่าครึ่งหนึ่งของตัวส่วนถูกต้องไหมครับดังนั้นเศษ9ส่วน12มีค่ามากกว่าหรือว่าน้อยกว่าเศษ1ส่วน2ครับ
0: มากกว่าม
2: ากกว่าเศษ1ส่วน2นะครับนี่เห็นไหมครับเดี๋ยวครูจะค่อยๆอธิบายนะครับไปทีละส่วนนะครับเศษ9ส่วน12ครึ่งหนึ่งของ12คืออะไรครับนักเรียน
0: ค
2: ือ
0: 6
2: จึงพิจารณานะครับ9มีค่ามากกว่า6ครับแสดงว่าเศษ9ส่วน12มีค่ามากกว่าเศษ1ส่วน2ครับนักเรียนจำไว้นะครับว่าเศษ9ส่วน12นั้นมีค่ากว่าเศษ1ส่วน2ทีนี้เรามาพิจารณาเศษ6ส่วน14บ้างครับเศษ6ส่วน14เราก็จะใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์นะครับนักเรียนครับถามก่อนนักเรียนคิดว่าเศษ6ส่วน14มากกว่าหรือว่าน้อยกว่าเศษ1ส่วน2ครับ
0: น้
2: อยกว่าใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางทำไมจึงคิดว่าเศษ6ส่วน14มีค่าน้อยกว่าเศษ1ส่วน2ครับโอ้เก่งมากๆเลยนะครับนักเรียนปลายทางบอกว่าก็6ที่เป็นตัวเศษนะครับมีค่าน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของตัวส่วนที่เป็น14ถูกต้องไหมครับนี่เราก็มาพิจารณาก่อนครึ่งหนึ่งของ14คืออะไรคือ7นะครับก็ดูต่อนะครับ6ที่เป็นตัวเศษนะครับน้อยกว่า7เมื่อ6น้อยกว่า7แบบนี้ก็แสดงว่าเศษ6ส่วน14ครับน้อยกว่าเศษ1ส่วน2นั่นเองครับต่อไปครับนักเรียนเศษ2ส่วน7ทีนี้นักเรียนก็คงจะพอเข้าใจแล้วนะครับในการเปรียบเทียบเศษ1ส่วน2เนี่ยนักเรียนก็ตอบคำถามคุณครูดังๆเลยนะครับว่าเศษ2ส่วน7นักเรียนคิดว่าน้อยกว่าหรือว่ามากกว่าเศษ1ส่วน2ครับ
0: น้อยกว่า
2: ต้องน้อยกว่าเศษ1ส่วน2อย่างแน่นอนนะครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับเก่งมากๆเลยนะครับก็คือครึ่งหนึ่งของ7คือ3เศษ1ส่วน2ครับ ซึ่ง2เนี่ยมีค่าน้อยกว่า3เศษ1ส่วน2แสดงว่าเศษ2ส่วน7ครับมีค่าน้อยกว่าเศษ1ส่วน2ครับตอนนี้เศษ6ส่วน14และเศษ2ส่วน7มีค่าเป็นไงครับน้อยกว่าเศษ1ส่วน2นะครับจำไว้นะครับนักเรียนทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเศษ8ส่วน9บ้างนักเรียนครับเศษ8ส่วน9นักเรียนคิดว่ามากกว่าหรือว่าน้อยกว่าเศษ1ส่วน2เอ่ย
0: มากกว่าม
2: ากกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามากกว่าจริงหรือไม่โดยคุณครูจะใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบนะครับเศษ8ส่วน9ครึ่งหนึ่งของ9คือเท่าไหร่ครับ
0: 4
2: เศษ1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อนักเรียนพิจารณานะครับ8มีค่ามากกว่า4เศษ1ส่วน2แสดงว่าเศษ8ส่วน9จะมีค่ามากกว่าเศษ1ส่วน2นั่นเองครับทีนี้นักเรียนก็ได้สังเกตไปเรียบร้อยแล้วนะครับเศษ9ส่วน12กับเศษ8ส่วน9มีค่ามากกว่าหรือว่าน้อยกว่าเศษ1ส่วน2ครับ
0: มากกว
2: ่านะครับมีค่ามากกว่าเศษ1ส่วน2ต่อไปครับแล้วเศษ6ส่วน14กับเศษ2ส่วน7นะครับนักเรียนมีค่ามากกว่าหรือว่าน้อยกว่าเศษ1ส่วน2ครับมีค่าน้อยกว่าเศษ1ส่วน2นั่นเองครับเดี๋ยวเราก็จะมาเปรียบเทียบถูกต้องไหมครับนำเศษ9ส่วน12กับเศษ8ส่วน9มาเปรียบเทียบกันนะครับแล้วก็นำเศษ6ส่วน14กับเศษ2ส่วน7มาเปรียบเทียบกันแล้วเราจึงนำมาเรียงลำดับกันดีไหมครับเดี๋ยวเราไปดูต่อไปเลยนะครับเปรียบเทียบเศษ9ส่วน12กับเศษ8ส่วน9นักเรียนครับคุณครูถามนักเรียนก่อนเลยว่าเราจะมีวิธีการเปรียบเทียบ2จำนวนนี้ยังไงขอตัวแทน1คนครับตอบได้เลยครับ
3: ทำส่วนให้เท่ากันครับ
2: ทำตัวส่วนให้เท่ากันถูกต้องไหมครับทีนี้ถามกลุ่มที่5 9กับ12เปลี่ยนตัวส่วนให้เท่ากันได้โดยเปลี่ยนเป็นจำนวนใดดีเดี๋ยวให้เวลาคิด9และ12เปลี่ยนให้เป็นจำนวนใดดีครับได้ไหมตอบเลยครับ
4: 36ค่ะ
2: ได้36ถูกต้องไหมครับ
0: ถ
2: ู
0: กต
2: ้องนะครับสามารถเปลี่ยนให้เป็น36ได้ปรบมือให้เพื่อนด้วยครับเก่งทั้ง2คนเลยนะครับที่ได้ตอบคำถามไปทีนี้ก่อนอื่นนะครับเราก็จะใช้ตารางการคูณในการดูนะครับว่า9และ12เนี่ยสามารถเปลี่ยนให้เป็นจำนวนใดได้นะครับโดยพอเราก็มาสังเกตก่อนว่าอย่าง12คูณ2มีค่าเท่ากับ24นะครับ9คูณ2มีค่าเท่ากับ18เราก็อาจจะไล่ไปนะครับในที่นี้เดี๋ยวครูจะไล่จาก12ก่อน12คูณ2เป็น24 12คูณ3เป็น36ครับ12คูณ4เป็น48นักเรียนครับ9คูณ2เป็นเท่าไหร่เอ่ย
0: 18
2: ครับ9คูณ3นะครับ
0: 27
2: 9คูณ4ล่ะครับ
0: 36
2: นักเรียนจะสังเกตได้ว่าสามารถเปลี่ยนให้เป็นเท่าไหร่ได้ครับ
0: 36
2: ได้เหมือนที่เพื่อนได้ตอบไปเลยนะครับถามนักเรียนครับถ้าต้องการเปลี่ยนเศษ9ส่วน12ให้มีตัวส่วนเป็น36เรานำจำนวนนับใดมาคูณเศษและส่วนดีครับ
0: นำเศษ9ส่วน12มาคูณทั้งมาคูณ3ทั้งเศษและส่วน
2: คูณ3ทั้งเศษและส่วนถูกต้องไหมครับเห็นไหมครับเศษ9ส่วน12นะครับเราจะนำ3มาคูณทั้งเศษและส่วนนะครับ9คูณ3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
0: 27
2: ได้เป็นเศษ27ส่วนส่วน36ครับและเศษ8ส่วน9ล่ะครับนักเรียนเรานำจำนวนนับใดมาคูณดีครับ
0: ค
2: ู
0: ณ
2: 4นำ4มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะครับ8คูณ4มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
0: 32
2: มีค่าเท่ากับ32ได้เป็นเศษ32ส่วน
0: 36
2: ส่วน36 เราจะพบว่าเศษ27ส่วน36มีค่าน้อยกว่าเศษ32ส่วน36ดังนั้นเศษ9ส่วน12มีค่าน้อยกว่าหรือว่ามากกว่าครับ
0: น้อยกว
2: ่าเศษ8ส่วน9นั่นเองครับเห็นไหมครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อไปกันเลยเราก็จะมาเปรียบเทียบอีกคู่หนึ่งนะครับก็คือเศษ6ส่วน14กับเศษ2ส่วน7โดยนักเรียนจะสังเกตได้ว่า14เป็นพหุคูณของ7ถูกต้องไหมครับดังนั้นเราสามารถเปลี่ยนเศษ2ส่วน7ให้เป็น14ได้ไหมครับนักเรียนสามารถเปลี่ยนเศษ2ส่วน7ให้มีตัวส่วนเป็น14ได้นั่นเองครับโดยนักเรียนจะสังเกตนะครับว่าเมื่อเราต้องการเปลี่ยนตัวส่วนที่เป็น7นะครับให้เป็น14เราสามารถนำ2มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้นั่นเองดังนั้นเราก็จะนำ2มาคูณทั้งเศษและส่วนนะครับก็จะเป็น2คูณ2ทั้งหมดส่วน7คูณ2ครับนักเรียนครับ2คูณ2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
0: 4
2: 7คูณ2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
0: 14
2: ตอนนี้ตัวส่วนเท่ากันหรือยังครับเท่ากันแล้วเราสามารถเปรียบเทียบกันได้นักเรียนเศษ6ส่วน14มีค่ามากกว่าหรือว่าน้อยกว่าเศษ4ส่วน14ครับมีค่ามากกว่าเศษ4ส่วน14ดังนั้นเศษ6ส่วน14จึงมีค่ามากกว่าเศษ2ส่วน7จริงไหมครับ
0: จริ ง
2: เห็นไหมครับเศษ6ส่วน14มีค่ามากกว่าเศษ2ส่วน7นั่นเองครับตอนนี้นักเรียนก็ได้ทำการเปรียบเทียบครบแล้วนะครับเราก็สามารถนำมาเรียงลำดับได้นั่นเองครับและเมื่อนำมาเรียงลำดับจากน้อยไปมากนักเรียนครับตอบคุณครูหน่อยครับน้อยที่สุดคือจำนวนอะไรครับ
1: เศษ2ส่วน7
2: เศษ2ส่วน7นะครับต่อไปครับคือจำนวนอะไรครับ

0: 12ครับต่อไปครับ
1: เศษ 8 ส่วน 9
0: ครับและมากที่สุดคือจำนวนอะไรครับ
1: เศษ 11 ส่วน 10
0: นั่นเองครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับเรียบร้อยแล้วคุณครูเชื่อว่าถ้าเป็นจำนวนคละนักเรียนไปเจอนักเรียนก็สามารถทำได้อย่างแน่นอนครับโดยเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมนะครับเป็นกิจกรรมกลุ่มโดยให้นักเรียนเนี่ยแบ่งกลุ่มตามแก๊งออฟโฟครับแล้วเรียงลำดับจากมากไปน้อยนะครับโดยโจทย์นะครับให้นักเรียนเนี่ยเรียงลำดับจากมากไปน้อยก็จะมี5 เศษ 3 ส่วน 8ครับเศษ 19 ส่วน 4ครับ4 เศษ 4 ส่วน 6ครับเศษ 15 ส่วน 2ครับและเศษ 67 ส่วน 12นั่นเองครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนได้ลองพิจารณาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวนักเรียนลองบอกคุณครูว่าเราจะมีวิธีการเรียงลำดับจากมากไปน้อยยังไงดีไหมครับเอาละครับตอนนี้ให้นักเรียนได้พิจารณาสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวนักเรียนมาตอบคำถามคุณครูครับ

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนก็คงจะพิจารณาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนได้ลองตอบคำถามคุณครูครับว่าเราจะมีวิธีการเรียงลำดับข้อนี้ยังไงนะครับจากที่ได้สังเกตก็จะมีทั้งเศษเกินแล้วก็จำนวนคละนักเรียนปลายทางนะครับเดี๋ยวลองดูเพื่อนๆต้นทางตอบดูว่าเราจะมีวิธีการเปรียบเทียบยังไงขอตัวแทนเพื่อนๆต้นทาง1คนครับขอเป็นกลุ่มที่1กิติทัศน์นะครับกิติทัศน์ครับข้อนี้เราจะมีวิธีการเรียงลำดับจากมากไปน้อยยังไงดีครับ
1: เปลี่ยนเศษเกินให้เป็นจำนวนคละแล้วนำมาเปรียบเทียบกับ
0: เปลี่ยนเศษเกินให้อยู่ในรูปของจำนวนคละแล้วก็นำเปรียบเทียบกันและมีอีกวิธีหนึ่งไหมครับ
1: เปลี่ยนจำนวนคละให้เป็นเศษเกินแล้วนำมาเปรียบเทียบกันครับ
0: หรือจะเปลี่ยนจำนวนคละให้เป็นเศษเกินนะครับแล้วก็นำเปรียบเทียบกันนั่นเองปรบมือให้เพื่อนด้วยครับเก่งมากๆนะครับเพราะว่าเพื่อนสังเกตว่ามีทั้งจำนวนคละแล้วก็มีทั้งเศษเกินนั่นเองครับทีนี้เดี๋ยวครูจะแนะนำนักเรียนสักนิดนึงนะครับว่ามีวิธีการไหนที่น่าจะทำโจทย์ข้อนี้ให้ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับอันดับแรกเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนจำนวนคละให้เป็นเศษเกินก่อนจำนวนคละมีจำนวนใดบ้างครับนักเรียน
2: เศษ5ส่วน5เศษ3ส่วน8
0: 5เศษ3ส่วน8นะครับและอะไรครับ
2: 4เศษ4ส่วน6
0: 4เศษ4ส่วน6ครับ5เศษ3ส่วน8เปลี่ยนให้เป็นเศษเกินได้เป็นเศษเท่าไหร่ครับ
2: 4เศษ43ส่วน8
0: ได้เป็นเศษ43ส่วน8เศษ43ส่วน8ได้มาจากอะไรเอ่ย
2: นำ5ไปค
0: ู
2: ณ
0: 8นำ5ไปคูณ8มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
2: 40
0: 40หลังจากนั้นทำยังไงต่อครับ
2: บวก3
0: บวก3 40บวก3เป็นเท่าไหร่ครับ
2: 43
0: เป็น43ได้เป็นเศษ43ส่วน8ครับแล้ว4เศษ4ส่วน6ล่ะครับนักเรียนเขียนเป็นเศษเกินได้เท่าไหร่ครับ
2: ได้เป็น28ส่วน6
0: เศษ28ส่วน6ได้มาจากการนำ

0: 4คูณ6ใช่ไหมครับ4คูณ6เป็นเท่าไหร่ครับ24นำ24ไปบวก4เป็น
1: 28
0: นะครับได้เป็นเศษ28ส่วน6นั่นเองครับนี่นะครับนักเรียนลองสังเกตนะครับถ้าเราเปลี่ยนจำนวนคละให้เป็นเศษเกินเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนตัวส่วนให้มีค่าเท่ากันหมดแล้วจึงนำมาเปรียบเทียบกันมันก็อาจจะยากสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนได้ดูอีกหนึ่งวิธีก็คือเราจะลองเปลี่ยนเศษเกินให้อยู่ในรูปของจำนวนคละแล้วจึงนำมาเรียงลำดับนะครับโดยนักเรียนครับเศษเกินมีจำนวนใดบ้างครับที่เป็นเศษเกินหนึ่งเลยคือ
1: ห้าเศษสาม
0: เศษเกินนะครับ
2: เศษสิบเก้าส่วนสี
0: ่เศษสิบเก้าส่วนสี่ครับต่อไปครับ
2: เศษสิบห้าส่วนสอง
0: เศษสิบห้าส่วนสองครับต่อไปครับ
2: เศษหกสิบเจ็ดส่วนสิบสอง
0: เศษหกสิบเจ็ดส่วนสิบสองครับเศษ19ส่วน4เปลี่ยนให้เป็นจำนวนคละได้เป็นเท่าไหร่ครับ
2: 4เศษ3ส่วน4
0: 4เศษ3ส่วน4ได้มาจากไหนเราก็นำ19หารด้วย4ถูกต้องไหมครับผลหารเป็น4เศษเป็น3นะครับส่วนคงเดิมก็คือส่วน4นั่นเองครับหลังจากนั้นครับเศษ15ส่วน2นักเรียนปลายทางครับเขียนให้เป็นจำนวนคละได้เท่าไหร่ครับเก่งมากๆนะครับมึงเรียนต้นทางครับบอกเพื่อนๆหน่อยครับว่าเศษ15ส่วน2เขียนให้อยู่ในรูปของจำนวนคละได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
2: 7เศษ1ส่วน2
0: 7เศษ1ส่วน2ครับและเศษ67ส่วน12นะครับนักเรียน
2: 5เศษ7ส่วน12
0: 5นะครับเศษ7ส่วน12นั่นเองครับนี่เมื่อนักเรียนนะครับได้สังเกตตอนนี้เราเปลี่ยนเศษเกินให้อยู่ในรูปของจำนวนคละเรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมครับเดี๋ยวนักเรียนสังเกตดูนะครับนักเรียนคิดว่าจำนวนใดน่าจะมีค่ามากที่สุดครับ
2: 7เศษ1ส่วน2
0: 7เศษ1ส่วน2เนื่องจากเราสามารถพิจารณาในส่วนที่เป็นจำนวนนับได้ถูกต้องไหมครับ7นั้นมีค่ามากที่สุดดังนั้น7เศษ1ส่วน2น่าจะมีค่ามากที่สุดนะครับต่อไปก็จะเป็น5เศษ3ส่วน8กับ5เศษ7ส่วน12ใช่ไหมครับนักเรียนก็นำมาเปรียบเทียบกันว่าจำนวนใดมีค่าน้อยกว่ากันมากกว่ากันนะครับแล้วก็4เศษ3ส่วน4นักเรียนก็นำมาเปรียบเทียบกับ4เศษ4ส่วน6เมื่อเปรียบเทียบครบเรียบร้อยแล้วก็นำมาเรียงลำดับกันนั่นเองนะครับคุณครูก็แนะนำให้เรียนทำวิธีนี้น่าจะรวดเร็วกว่านะครับนี่เห็นไหมครับบอกว่าควรเปลี่ยนเศษเกินให้เป็นจำนวนคละทั้งหมดเพื่อสะดวกและรวดเร็วนะครับในการเปรียบเทียบนั่นเองในที่นี้นะครับก็บอกนักเรียนว่าบางครั้งนะครับนักเรียนไปเจอโจทย์อีกลักษณะหนึ่งอีกวิธีหนึ่งนะครับก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าดังนั้นนักเรียนก็พิจารณานะครับวิธีที่เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นหรือว่าเหมาะสมกับความถนัดของตนเองนั่นเองครับเอาละครับตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะครับนักเรียนก็สามารถเรียงลำดับจำนวนที่คุณครูกำหนดให้ได้เลยนะครับลงมือได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคงจะทำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเฉลยกันว่าเมื่อเรียงลำดับนะครับจากมากไปน้อยเนี่ยเราสามารถเรียงลำดับได้เป็นยังไงนะครับเริ่มจากจำนวนใดก่อนนั่นเองทีนี้เมื่อเรานะครับเขียนเสร็จเกินให้อยู่ในรูปของจำนวนคละดังวิธีที่คุณครูได้แนะนำนักเรียนไปครับก็จะเป็น5เศษ3ส่วน8 4เศษ3ส่วน4 4เศษ4ส่วน6 7เศษ1ส่วน2 5เศษ7ส่วน12ครับนักเรียนครับขอตัวแทน1คนในการออกมาเฉลยให้กับเพื่อนๆทางปลายทางได้ดูว่าเรามีวิธีการคิดยังไงครับหาออกมาได้เลยครับปรบมือให้เพื่อนได้ครับออกมาได้เลยสรวิทย์สรวิทย์ครับตอนนี้คุณครูถามสรวิทย์ก่อนว่าอันดับแรกมีวิธีการสังเกตไหมว่าจำนวนใดน่าจะมีค่ามากที่สุด
1: เศษ7ส่วน7เศษ1ส่วน2ครับ
0: เอาใหม่ครับต่อใหม่1รอบ
1: 7เศษ1ส่วน2ครับ
0: 7เศษ1ส่วน2มากที่สุดนะครับต่อไปน่าจะเป็นคู่อะไรครับ
1: 5เศษ3ส่วน8กับ5เศษ7ส่วน12ครับ
0: 5เศษ3ส่วน8กับ5เศษ7ส่วน2ซึ่งเรายังไม่ทราบนะครับว่าจำนวนใดมีค่ามากกว่ากันเล็กกว่ากันนั่นเองเราก็ต้องมาเปรียบเทียบกันนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นอะไรครับ
1: 4เศษ3ส่วน4กับ4เศษ4ส่วน6ครับ
0: 4เศษ3ส่วน4กับ4เศษ4ส่วน6ครับทีนี้สรวิทย์เริ่มจากการเปรียบเทียบจำนวนใดก่อนครับ
1: 5เศษ3ส่วน8กับ5เศษ7ส่วน12ครับ
0: 5เศษ3ส่วน8กับ5เศษ7ส่วน12นะครับสรวิทย์อธิบายเพื่อนไปได้เลยครับว่าเรามีวิธีการเปรียบเทียบยังไงครับ
1: จำนวนนับเท่ากันครับเปรียบเทียบเศษส่วนครับ
0: จำนวนนับเท่ากันเปรียบเทียบเศษส่วนถูกต้องไหมครับก็เลยเปรียบเทียบเศษ3ส่วน8กับอะไรครับ
1: เศษ7ส่วน12
0: เศษ7ส่วน12เศษ3ส่วน8เริ่มจากอะไรก่อนครับ
1: ครึ่งหนึ่งของ8ครับ
0: ครึ่งหนึ่งของ8เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: เป็น4ครับ
0: เป็น4หลังจากนั้นเราพิจารณาว่า3มากกว่าหรือว่าน้อยกว่า4ถูกต้องไหมครับปรากฏว่า3เป็นไงครับ
1: 3น้อยกว่าครับ
0: 3น้อยกว่า4ดังนั้น
1: เศษ3ส่วน8น้อยกว่าเศษ1ส่วน2คร
0: ับเศษ3ส่วน8นะครับก็จะมีค่าน้อยกว่าเศษ1ส่วน2นั่นเองครับแล้วเศษ7ส่วน12ล่ะครับสรวิทย์พิจารณายังไงครับ
1: ครึ่งหนึ่งของ12คือ6ครับ
0: ครึ่งหนึ่งของ12คือ6นะครับยังไงต่อครับ
1: 7มากกว่า6ครับ
0: ซึ่ง7มากกว่า6นะครับแสดงว่าอะไรครับ
1: เศษ7ส่วน12มากกว่าเศษ1ส่วน2

0: ค่ะ
1: แสดงว่าเศษ7ส่วน12มากกว่าเศษ1ส่วน2เพื่อนๆครับสรวิทย์อธิบายได้ถูกต้องไหมครับได้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันสักนิดนึงดังนั้น5เศษ3ส่วน8ก็จะต้องน้อยกว่า5เศษ7ส่วน12อย่างแน่นอนนะครับทีนี้สรวิทย์พิจารณาจำนวนใดต่อครับ
2: พิจารณาเศษ4เศษ3ส่วน4กับ4เศษ4ส่วน6ครับ
1: พิจารณานะครับก็คือเปรียบเทียบ4เศษ3ส่วน4กับ4เศษ4ส่วน6ครับทีนี้จำนวนนับเท่ากันเราก็มาพิจารณาที่เศษส่วนถูกต้องไหมครับมีวิธีการเปรียบเทียบเศษ3ส่วน4กับเศษ4ส่วน6ยังไงครับ
2: ทำส่วนให้เท่ากันครับ
1: ทำส่วนให้เท่ากันนะครับสรวิทย์เปลี่ยนตัวส่วนให้เท่ากันเป็นจำนวนอะไรครับ
2: เป็น12ครับ
1: นี่นะครับครูก็ได้แสดงจากตารางการคูณให้นักเรียนดูนะครับสามารถเปลี่ยนให้เป็น12ได้นั่นเองโดยเศษ3ส่วน4ครับเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็น12นำจำนวนใดไปคูณทั้งเศษและส่วนดีครับ
2: คูณ3ทั้งเศษและส่วนครับ
1: คูณ3ทั้งเศษและส่วนนะครับได้ออกมาเป็นเท่าไหร่เอ่ย
2: เศษ9ส่วน12ครับ
1: เศษ9ส่วน12ครับหลังจากนั้นทำยังไงต่อครับอธิบายต่อได้เลย
2: แล้วก็นำเศษ4ส่วน6นำมาคูณ2ทั้งเศษและส่วนครับ
1: และนำเศษ4ส่วน6ถูกต้องไหมครับเศษ4ส่วน6นะครับนำมาคูณ2ทั้งเศษและส่วนได้เป็นเท่าไหร่ครับ
2: ได้เป็นเศษ8ส่วน12ครับ
1: ได้เป็นเศษ8ส่วน12ครับทีนี้สรวิทย์ครับเศษ9ส่วน12มากกว่าหรือว่าน้อยกว่าเศษ8ส่วน12ครับ
2: มากกว่าครับ
1: มากกว่าเดี๋ยวสรุปเลยนะครับหลังจากนั้นจึงสรุปได้ว่าอะไรครับ
2: 4เศษ3ส่วน4มากกว่า4เศษ4ส่วน6ครับ
1: 4เศษ3ส่วน4มากกว่า4เศษ4ส่วน6ครับถูกต้องไหมครับเพื่อนๆตามทันไหมครับทันนะครับเมื่อนำมาเปรียบเทียบกันแล้วนะครับเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยจะได้ว่ายังไงครับสรวิทย์มากที่สุดเป็นเท่าไหร่ครับ
2: 7เศษ1ส่วน2ครับ
1: ต่อไปครับ
2: 15ส่วน2ครับ
1: หรืออะไรครับ
2: หรือ5เศษ7ส่วน12
1: 5เศษ7ส่วน12นะครับต่อไปคืออะไรครับ
2: 5เศษ3ส่วน8ครับ
1: 5เศษ3ส่วน8ครับต่อไปครับ
2: 4
1: เศษ3ส่วน4 4เศษ3ส่วน4และน้อยที่สุดนะครับก็คืออะไรครับ
2: 4เศษ4ส่วน6
1: 4เศษ4ส่วน6ครับและเมื่อเรียงลำดับนะครับจากมากไปน้อยตามโจทย์นั้นจะได้ว่าอะไรครับสรวิทย์บอกเพื่อนๆด้วยครับ
2: เศษ15ส่วน2
1: เศษ15ส่วน2มากที่สุดนะครับต่อไปครับ
2: 67ส่วน12ครับ
1: เศษ67ส่วน12ครับต่อไปครับ
2: 5เศษ3ส่วน8คร
1: ับ 5เศษ3ส่วน8ครับ
2: เศษ19ส่วน4
1: เศษ19ส่วน4และสุดท้ายเท่าไหร่ครับ
2: 4เศษ4ส่วน6ครับ
1: 4เศษ4ส่วน6เพื่อนๆครับสรวิทย์ตอบถูกต้องไหมครับถูกต้องปรบมือให้สรวิทย์ด้วยครับไปนั่งที่ได้ครับทีนี้นะครับคุณครูก็ขอฝากแบบฝึกหัดที่ 1.4 ให้นักเรียนได้ทำเป็นการบ้านด้วยครับโดยเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันสักนิดนึงนะครับการเรียงลำดับเศษส่วนนะครับนักเรียนอาจจะใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบหรืออาจทำตัวส่วนของเศษส่วนทุกจำนวนให้เท่ากันแล้วจึงนำมาเปรียบเทียบและเรียงลำดับกันนะครับในกรณีที่เป็นจำนวนคละกับเศษเกินแล้วครับนักเรียนเราจะทำยังไงครับเก่งมากๆนะครับเพื่อนๆทางต้นทางบอกว่าเปลี่ยนเศษเกินให้เป็นจำนวนคละก่อนหรือว่าอาจจะเปลี่ยนจำนวนคละให้เป็นเศษเกินแล้วก็นำมาเปรียบเทียบกันนั่นเองนะครับเขายังบอกอีกว่าการเรียงลำดับจำนวนคละนะครับอาจเขียนจำนวนคละในรูปเศษเกินแล้วทำตัวส่วนของเศษส่วนทุกจำนวนให้เท่ากันแล้วจึงเปรียบเทียบและเรียงลำดับครับหรืออาจเปรียบเทียบจำนวนนับของจำนวนคละก่อนถ้าจำนวนนับเท่ากันให้เปรียบเทียบเศษส่วนแล้วจึงเรียงลำดับการเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละอาจเขียนจำนวนคละในรูปเศษเกินหรือ

อาจเขียนเสร็จเกินในรูปจำนวนคละแล้วจึงเปรียบเทียบและเรียงลำดับครับทีนี้นะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปเราจะเรียนในเรื่องของการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันครับสำหรับสิ่งที่จะต้องเตรียมครับก็จะมีแบบฝึกหัดที่ 1.5 ครับและแถบกระดาษแสดงปริมาตรของน้ำที่เป็นเศษ2ส่วน7เศษ3ส่วน7และเศษ5ส่วน7ครับสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในชั่วโมงนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
5: ์มาแล้วจ้าของปูน้องเจียว
6: โอ้โหแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อย่างนี้ไข่เจียวอ่ะ
5: รู้สิ
6: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
5: ยายไปเก็บดอกแคร์หน้าบ้าน
6: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
5: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
6: มหาลัยบ้านนอก
7: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางตอนนี้ก็อีกครั้งนึงเราจึงเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ยุคนี้อะไรอะไรเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
2: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
1: ์มีโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซูเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยในดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินอลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printingปู่ย่านายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มุกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับตำนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ในยุคที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางนะคะวันนี้นะคะเราก็พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะพบกับคุณครูสุจิตราบุญธรรมหรือว่าคุณครูซากิค่ะเอาละค่ะนักเรียนนะคะในวันนี้นะคะเรามาพบกันในชั่วโมงแรกนะคะวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของระบบย่อยอาหารนะคะในชั่วโมงที่1นั่นเองนะคะมีใครทราบไหมคะว่าระบบย่อยอาหารเป็นระบบที่เกี่ยวกับอะไรมีใครทราบไหมคะอ่ะเชิญเลยค่ะ
3: เกี่ยวกับอาหารครับที่เรา
2: เกี่ยวกับอาหารที่เรากินไปหรือว่าทานไปนั่นเองแน่นอนใช่ไหมคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นระบบย่อยอาหารก็ต้องทำหน้าที่เกี่ยวกับการย่อยอาหารใช่ไหมคะทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะคะนักเรียนเดี๋ยวเราจะมาดูจุดประสงค์นะคะการเรียนรู้ในวันนี้กันนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะมี2ข้อด้วยกันค่ะข้อที่1 นะคะนักเรียนจะสามารถนะคะอธิบายระบบย่อยอาหารนะคะตั้งแต่เริ่มต้นนะคะจากช่องปากหลอดอาหารและกระเพาะอาหารได้ค่ะในข้อที่2นะคะนักเรียนจะได้เห็นความสำคัญนะคะของระบบย่อยอาหารของเราค่ะอันนี้ก็จะเป็นจุดประสงค์ในการเรียนรู้ในวันนี้นะคะต่อไปค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะคะคุณครูมีกิจกรรมนะคะให้นักเรียนได้ทำกันนะคะกิจกรรมนะคะก็คือกิจกรรมเคี้ยวข้าวสวยนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะทุกกลุ่มของนักเรียนนะคะก็จะมีข้าวสวยวางอยู่บนโต๊ะของเราแล้วนะคะคุณครูจะได้จัดเตรียมให้แล้วนะคะให้นักเรียนนะคะได้ลองฝึกได้ลองปฏิบัตินะคะในการเคี้ยวข้าวสวยเนี่ยคนละ1คำทีนี้นะคะกติกาของเราค่ะในกิจกรรมนี้ไม่ยากนะเด็กๆนะคะในบนโต๊ะของนักเรียนมีข้าวเตรียมไว้ให้แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะให้นักเรียนนะคะหยิบนะคะข้าวคนละ1คำที่คุณครูได้ใส่ถ้วยไว้ให้แล้วอะตอนนี้เด็กๆหยิบได้เลยค่ะหยิบได้เลยเด็กๆได้ครบทุกคนนะคะมีใครไม่ได้ไหมคะไม่มีนะได้ครบทุกคนเลยนะคะค่ะในขั้นตอนแรกนะคะจะให้เด็กๆนะคะนำข้าวสวยนะคะที่อยู่ในถ้วยเล็กๆนี้นำเข้าปากค่ะใครที่ใส่แมสอยู่ตอนนี้นะคะอนุญาตให้ถอดแมสได้นะคะเปิดแมสได้เลยตอนนี้เด็กๆนำข้าวนะคะนำข้าวสวยนะคะเข้าปากได้เลยค่ะแต่อย่าเพิ่งเคี้ยวนะคะให้นำเข้าปากแล้วอมไว้ก่อนอมไว้ก่อนค่ะได้ไหมเอ่ยพยายามใช้มือดันนิดนึงนะคะลองอมดูก่อนลองอมดูก่อนเด็กๆลองอมดูก่อนลองอมดูก่อนจากนั้นค่ะเมื่อเราอมแล้วให้เด็กๆเริ่มเคี้ยวได้เลยค่ะเริ่มเคี้ยวได้เลยค่อยๆเคี้ยวอย่าเพิ่งกลืนนะคะอย่าเพิ่งกลืนนะค่อยๆเคี้ยวค่อยๆเคี้ยวเคี้ยวไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งกลืนนะอย่าเพิ่งกลืนนะเคี้ยวไปให้ละเอียดเลยค่ะเคี้ยวไปให้ละเอียดเลยเคี้ยวไปเรื่อยๆนะคะเคี้ยวไปเรื่อยๆให้ข้าวของเรานะคะละเอียดที่สุดค่ะจากนั้นเมื่อเราคิดว่าข้าวของเรามีความละเอียดแล้วนะคะให้เรากลืนได้เลยค่ะโอเคค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆกลืนกันหมดทุกคนหรือยังกลืนกันครบทุกคนหรือยังคะต่อไปนะคะในกิจกรรมนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเด็กๆนะคะได้นะคะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะในการเคี้ยวข้าวสวยของเราในวันนี้นะคะคำถามที่หนึ่งนะคะรสชาติของข้าวสวยนะคะก่อนและหลังเคี้ยวเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างถามเด็กๆก่อนเลยก่อนที่เราจะเคี้ยวเนี่ยเมื่อเรานำข้าวสวยเข้าไปในปากแล้วเป็นยังไงคะมีรสชาติเป็นยังไงบ้าง บางคนบอกว่าจืดบางคนบอกว่าเริ่มมีรสชาติหวานๆนิดนึงทีนี้นะคะเมื่อหลังจากที่เราเคี้ยวเข้าไปแล้วเป็นไงคะเป็นไงรสชาติเป็นยังไง
1: อร
2: ่
1: อย
2: เป็นไงหวานใช่ไหมคะมีรสชาติหวานขึ้นมานะคะทีนี้ค่ะลักษณะนะคะของข้าวสวยก่อนและหลังนะคะก่อนและหลังเคี้ยวเป็นอย่างไรคะถามก่อนที่เรานำข้าวสวยเข้าปากของเราไปลักษณะของข้าวสวยเป็นอย่างไร
3: เป็นเม็ด
2: เป็นก้อนๆใช่ไหมทีนี้พอเราเคี้ยวไปแล้วเคี้ยวไปมันจะรู้สึกยังไงมันจะเหลวๆละเอียดใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะของระบบย่อยอาหารของเรานะคะตอนนี้นะคะเราเสร็จสิ้นในกิจกรรมเคี้ยวข้าวสวยแล้วนะคะทีนี้ค่ะเด็กๆตอนที่เราเคี้ยวข้าวนะคะแล้วก็กลืนข้าวลงไปเนี่ยเด็กๆอยากรู้ไหมว่าข้าวของเราเนี่ยผ่านไปยังระบบใดบ้างนะคะเข้าสู่ร่างกายอย่างไรอยากรู้ไหมอยากไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะมีนะคะเป็นวิดีโอให้เราดูนะคะอันนี้เมื่อเรานะคะนำข้าวนะคะปึ๊บเข้าไปในปากของเราเด็กๆดูนะคะว่าข้าวของเราเนี่ยจะเคลื่อนผ่านไปยังอวัยวะใดบ้างนะคะในร่างกายของเราโอ้และมาสิ้นสุดนะคะเด็กๆเดี๋ยวจะให้ดูอีกรอบนึงให้ชมอีกรอบนึงนะคะบางคนบอกว่าอาจจะดูไม่ทันนะคะอีกรอบนึงนะคะเด็กๆลองสังเกตดูนะลองสังเกตนะคะว่าข้าวของเราเนี่ยเมื่อเรากลืนลงไปแล้วเนี่ยผ่านไปยังอวัยวะใดในร่างกายได้บ้างนะคะเริ่มเลยค่ะและมาถึงจุดสิ้นสุดนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่านะคะในการเดินทางของข้าวสวยที่เด็กๆได้เคี้ยวแล้วก็กลืนลงไปในร่างกายของเราเนี่ยนะคะผ่านอวัยวะใดบ้างนะคะเรามาดูกันเลยนะคะอวัยวะแรกนะคะที่ข้าวสวยของเรานะคะผ่านลงไปก็คือแน่นอนจะต้องเป็น

0: เราใช่ไหมคะป่าของเราเรานะคะเคี้ยวข้าวของเราในป่าของเราเมื่อเคี้ยวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะกลืนลงไปมันก็จะผ่านนี่เขาเรียกว่าหลอดอาหารนะคะหลอดอาหารนะคะก็จะอยู่ตรงบริเวณคอของเราตรงนี้นะคะผ่านหลอดอาหารแล้วนะคะก็จะลงไปสู่กระเพาะอาหารนะคะกระเพาะอาหารนั่นเองนะคะเมื่อไปสู่กระเพาะอาหารแล้วไปไหนต่อไปลำไส้เล็กก่อนนะคะไปลำไส้เล็กก่อนนะคะเห็นไหมลำไส้เล็กจะอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะจะยาวมากนะคะข้าวของเราจะใช้เวลาในการเดินทางนานนิดนึงนะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นลำไส้ใหญ่นะคะลำไส้ใหญ่ก็จะอยู่บริเวณรอบๆของลำไส้เล็กนั่นเองนะคะลักษณะก็จะมีความแตกต่างกันใช่ไหมคะลักษณะของลำไส้เล็กก็จะมีเป็นไงเล็กๆม้วนขดนะคะส่วนลำไส้ใหญ่ก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าตามชื่อของเขาเลยและสุดท้ายเลยก็คือทวารหนักนะคะเพื่อที่จะเตรียมพร้อมนะคะนำอาหารที่เราทานเข้าไปเนี่ยออกจากร่างกายนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นอวัยวะนะคะในระบบย่อยอาหารที่สำคัญนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้กันว่าแต่ละอวัยวะเนี่ยเขาทำหน้าที่อะไรกันบ้างนะคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูนะว่าอวัยวะที่สำคัญในระบบย่อยอาหารนะคะมีอะไรกันบ้างจากในภาพเมื่อกี้นี้นะคะเด็กๆยังจำกันได้ไหมคะจำได้ใช่ไหมคะแล้วเด็กๆปลายทางนะคะจำกันได้ไหมคะว่าเมื่อกี้นี้นะคะที่เราได้เห็นภาพรวมของการเคลื่อนของอาหารนะคะเมื่อเราทานเข้าไปนะคะผ่านอวัยวะต่างๆเนี่ยมีอวัยวะใดบ้างนะคะอวัยวะที่สำคัญในระบบย่อยอาหารเลยนะคะอย่างแรกนะคะนั่นก็คือปากและฟันนั่นเองซึ่งจะเป็นอวัยวะแรกนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นหลอดอาหารนะคะที่เราได้เห็นภาพกันไปเมื่อกี้นี้นะคะต่อมาก็จะเป็นกระเพาะอาหารนะคะและลำไส้เล็กนะคะแล้วก็ลำไส้ใหญ่ส่วนทวารหนักเมื่อกี้นี้นะคะก็จะอยู่ต่อจากลำไส้ใหญ่เลยค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นอวัยวะหลักนะคะที่สำคัญในระบบย่อยอาหารนั่นเองต่อมานะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาดูกันว่าปากนะคะอวัยวะในช่องปากของเราเนี่ยมีอะไรกันบ้างที่นะคะเป็นส่วนในการช่วยในการย่อยอาหารอันแรกเลยนะคะในปากของเราก็จะมีฟันนะคะแน่นอนมีฟันมีลิ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือมีน้ำลายนั่นเองนะคะซึ่งทั้ง3อย่างนี้นะคะก็จะเป็นส่วนที่สำคัญที่จะช่วยในการย่อยอาหารของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าหน้าที่หลักนะคะของแต่ละส่วนในช่องปากของเราเนี่ยนะคะเขาทำหน้าที่หลักอะไรในการย่อยอาหารอันแรกเลยนะคะก็คือฟันนั่นเองฟันนะคะจะมีหน้าที่แน่นอนว่าจะมีหน้าที่ในการกัดและบดเคี้ยวอาหารนะคะกัดฉีกอาหารบดเคี้ยวอาหารนะคะก็จะเป็นหน้าที่หลักสำคัญในระบบย่อยอาหารแต่คุณครูอยากจะถามนักเรียนนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะว่านอกจากฟันนะคะจะมีหน้าที่กัดฉีกและบดเคี้ยวอาหารแล้วฟันยังมีหน้าที่อื่นอีกหรือไม่ไหนใครคิดว่ามีอีกยกมือหน่อยค่ะยกมือได้เลยหลายคนคิดว่านอกจากกัดฉีกและบดเคี้ยวอาหารแล้วฟันยังมีหน้าที่อื่นอีกนะคะนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะฟันเนี่ยก็มีหน้าที่อื่นนะคะนอกจากกัดฉีกและบดเคี้ยวอาหารแล้วนะคะฟันก็มีหน้าที่อื่นเหมือนกันนะคะมีใครทราบไหมว่ามีหน้าที่อะไรอ่ะเชิญเลยค่ะสรวิทย์
1: พูดค่ะ
0: ช่วยในการพูดช่วยในการออกเสียงนะคะถูกต้องเลยค่ะนะคะฟันนะคะนอกจากจะช่วยในการบดเคี้ยวอาหารกัดฉีกอาหารแล้วยังช่วยในการพูดด้วยเวลาที่เราอ่านนะคะหรือว่าออกเสียงคำพูดหรือว่าตอนนี้ที่คุณครูสกิกำลังพูดอยู่ตอนนี้นะคะถ้าคุณครูสกิไม่มีฟันเนี่ยเวลาที่คุณครูสกิออกเสียงนะคะก็จะออกเสียงได้ไม่ค่อยชัดนะนอกจากการออกเสียงการพูดแล้วนะคะฟันของเรา

0: ็ยังทำให้ใบหน้าของเราเนี่ยเป็นยังไงสวยเพื่อนบอกว่าใบหน้าของเราสวยนะคะเวลาที่เด็กๆยิ้มใช่ไหมจะเป็นส่วนเติมเต็มใบหน้าของเรานะคะไหนเด็กๆลองยิ้มสิคะลองยิ้มสิเห็นไหมเวลายิ้มลองนึกภาพถ้าสมมติว่าถ้าเราเกิดยิ้มแล้วไม่มีฟันแบบนี้ก็อาจจะเป็นไงอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะนะคะแต่ว่าเวลาที่เรายิ้มแล้วมีฟันเป็นไงมันก็จะทำให้ใบหน้าของเราดูสวยขึ้นหล่อขึ้นนั่นเองนะคะต่อมาค่ะในส่วนของต่อมาก็จะเป็นส่วนของลิ้นนั่นเองลิ้นนะคะหน้าที่หลักในระบบย่อยอาหารนี้นะคะก็จะมีส่วนในการช่วยรับรสอาหารนะคะแล้วก็ช่วยในการเคี้ยวและกลืนอาหารนะถามเหมือนกันเหมือนฟันเลยเด็กๆคิดว่าลิ้นนอกจากจะช่วยในการรับรสอาหารแล้วก็ช่วยในการเคี้ยวและกลืนอาหารแล้วยังมีหน้าที่อื่นอีกไหมมีหน้าที่อื่นอีกใช่ไหมคะคิดว่าทำอะไรคิดว่าทำอะไรจริญญาพรคิดว่าลิ้นของเรามีหน้าที่ทำอะไรอีกบ้าง
1: ออกเสียงค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะลิ้นนะคะก็จะช่วยในการออกเสียงนะคะเวลาที่เราพูดหรือออกเสียงแน่นอนลิ้นปากของเราหรือว่าฟันเนี่ยก็จะทำหน้าที่ช่วยกันในการพูดแล้วก็ออกเสียงนะคะต่อมานะคะต่อมาน้ำลายน้ำลายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในช่องปากของเรานะคะเวลาที่เราพูดนะเวลาที่เราพูดก็จะมีเป็นไงมีน้ำลายออกมาใช่ไหมนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าน้ำลายในระบบย่อยอาหารเนี่ยเขาจะมีหน้าที่หลักอะไรนั่นก็คือจะช่วยย่อยแป้งนะคะแป้งให้กลายเป็นน้ำตาลแล้วก็ช่วยในการกลืนอาหารด้วยเด็กๆลองสังเกตนะตอนที่เด็กๆเคี้ยวข้าวเมื่อสักครู่นี้ตอนที่เราเคี้ยวข้าวอยู่ในขณะที่เราเคี้ยวข้าวแน่นอนมันก็จะมีน้ำลายออกมาใช่ไหมคะมีน้ำลายออกมานะคะแล้วเราได้รสชาติของข้าวเนี่ยเมื่อกี้ที่เด็กๆบอกว่ารสชาติของข้าวเป็นยังไงคะหวานหวานใช่ไหมมีรสชาติหวานๆนั่นแหละค่ะเพราะว่าในน้ำลายของเราเนี่ยนะคะจะมีตัวที่ช่วยในที่ช่วยย่อยแป้งให้กลายเป็นน้ำตาลข้าวของเราเนี่ยมันก็คือแป้งใช่ไหมคะข้าวสวยที่เราทานเนี่ยมันคือแป้งลองฟื้นฟูความจำของเด็กๆสิว่าข้าวเนี่ยเป็นสารอาหารในหมู่ไหนจำได้ไหมจำได้ไหมใครจำได้เชิญตอบเลยค่ะเด็กๆปลายทางจำได้ไหมคะใครจำได้ตอบได้เลยนะคะเชิญเลยค่ะสรวิทย
2: ์คาร์โบไฮเดรตครับ
0: ข้าวนะคะข้าวก็คือจะเป็นอาหารนะคะที่อยู่ในหมู่ที่สองที่เราจะเรียกว่าคาร์โบไฮเดรตนั่นเองนะคะเก่งมากแสดงว่าเด็กๆเป็นไงเรามีความรู้มีความรู้เดิมนะคะต่อมานะครับอันนี้เราจะมาดูนะคะลักษณะของอาหารเวลาที่เรานะคะเคี้ยวไปแล้วหรือว่าบดเคี้ยวแล้วเนี่ยนะคะแน่นอนจากเริ่มแรกเนี่ยอาหารของเราก็จะมีลักษณะชิ้นใหญ่นะคะเป็นก้อนใหญ่แบบนี้เมื่อเราผ่านการบดเคี้ยวนะคะบดเคี้ยวไปแล้วอาหารของเราก็จะเป็นไงเล็กลงนะคะการที่เวลาเราทานอาหารนะคะแล้วก็เคี้ยวนานๆเพื่อให้อาหารของเราเนี่ยมีชิ้นที่เล็กลงเนี่ยอันนี้ก็จะช่วยให้ระบบย่อยอาหารของเราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะต่อมานะคะน้ำลายนะคะอย่างที่บอกไปนะคะน้ำลายของเราเนี่ยก็จะช่วยย่อยแป้งนะคะให้กลายเป็นน้ำตาลนะคะเด็กๆลองสังเกตดูนะอาหารที่เรากินเนี่ยถ้าอาหารชนิดไหนที่มีส่วนผสมของแป้งเช่นข้าวนะคะหรือว่าขนมปังแบบนี้เนี่ยเวลาที่เราเคี้ยวไปแล้วนะคะมันก็จะมีรสชาติอะไรรสชาติหวานใช่ไหมนะคะก็เพราะว่าน้ำลายเนี่ยก็จะช่วยย่อยแป้งให้กลายเป็นน้ำตาลนั่นเองนะคะต่อมาค่ะอวัยวะที่สำคัญต่อมานะคะก็คือหลอดอาหารนั่นเองนะคะหลอดอาหารของเรานะคะก็จะมีหน้าที่นะคะเป็นทางผ่านของอาหารเนี่ยลงไปสู่กระเพาะนะคะการที่อาหารจะเคลื่อนลงสู่กระเพาะได้แน่นอนจะต้องผ่านหลอดอาหารดังนั้นนะเด็กๆอย่างที่ครูได้บอกไปถ้าเราเนี่ยเคี้ยวข้าวไม่ละเอียด นะคะบางคนรีบทานมากนะคะตักข้าวใส่ปากปุ๊บแล้วกินเลยบางครั้งจะเกิดอาการอะไรที่เป็นอันตรายได
2: ้
0: ข้าวอาจจะติดคอหรืออาหารอาจจะติดคอเราได้นะคะดังนั้นเราควรจะเคี้ยวข้าวให้ละเอียดนะคะเพราะว่าเวลาเรากลืนเข้าไปเนี่ยอาหารมันก็จะกลืนลงสู่กระเพาะของเราได้นั่นเองนะคะต่อมาค่ะกระเพาะอาหารนะคะ

0: อาหารนั่นเองอาหารก็จะมีการย่อยภายในกระเพาะของเราและรวมไปถึงนะคะในกระเพาะอาหารของเราเนี่ยก็จะมีการผลิตน้ำย่อยด้วยนะคะดังนั้นเด็กๆลองสังเกตตัวเองนะถ้าสมมุติว่าตอนเช้าใครที่ไม่ชอบทานข้าวเช้ามาโรงเรียนเราก็จะเป็นไงอาจจะมีอาการปวดท้องนะคะหรือว่าแสบท้องได้นะคะถ้าเราไม่กินข้าวเช้าเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยน้ำย่อยในกระเพาะอาหารของเราเนี่ยเริ่มทำงานเริ่มผลิตแล้วนะคะเมื่อไหร่ที่ร่างกายของเราไม่มีอาหารนะคะให้น้ำย่อยนะคะทำการย่อยภายในกระเพาะของเราเนี่ยนะคะกระเพาะของเราก็อาจจะเกิดเป็นบาดแผลได้จนทำให้เราเกิดอาการปวดท้องนั่นเองนะคะแล้วก็สาเหตุนี้เนี่ยจะนำไปสู่โรคกระเพาะอาหารนะมีใครเป็นโรคกระเพาะอาหารไหมห้องนี้มีไหมเด็กๆต้องระวังตัวเองนะคะต้องทานข้าวนะคะทานข้าวเช้าโดยเฉพาะมื้อเช้าเลยนะมื้อเช้าเป็นมื้อสำคัญของเรานะคะเราจะต้องทานข้าวเช้ามาทุกวันนะต่อมาค่ะต่อมาอันนี้จะเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆจะเป็นในเรื่องของการผลิตน้ำลายนั่นเองนะคะนักเรียนคิดว่าร่างกายของคนเราเนี่ยนะคะในแต่ละวันเนี่ยจะผลิตน้ำลายประมาณเท่าไหร่ประมาณกี่ลิตรประมาณกี่ลิตร
1: 8 ลิตร
0: คนที่ยกมือค่ะคิดว่ากี่ลิตร
2: 2 ลิตรค่ะ
0: 2 ลิตรมีคำตอบอื่นอีกไหมมีคำตอบอื่นอีกไหมคะมีไหมคะไม่มีแล้วทีนี้เดี๋ยวครูจะมีช้อยให้เด็กๆเลือกมีตัวเลือกให้เด็กๆเลือกนะคะตัวเลือกเราจะมี2ตัวเลือกในข้อที่1ครึ่งลิตรครึ่งลิตรก็คือประมาณ 0.5 ลิตรเด็กๆลองนึกถึงน้ำที่เด็กๆดื่มในแต่ละวันนั้นเราจะมีน้ำขวดเล็กประจำของตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมคะน้ำของเราเนี่ยนะคะจะมีปริมาณประมาณ 0.6 ลิตรนะอันนั้นคือ 0.6 ลิตรนะคะในข้อที่2ค่ะตัวเลือกในข้อที่2นะคะ 0.75 ถึง1ลิตรนะคะ1ลิตรก็คือประมาณน้ำ2ขวดประมาณน้ำขวดเล็ก2ขวดนะคะเด็กๆคิดว่าในแต่ละวันร่างกายของเราผลิตน้ำลายคิดว่าเท่าปริมาณเท่าไหร่ตอบข้อ1หรือข้อ2
3: ข้อ2
0: ใครคิดว่าข้อ2ยกมือทั้งห้องเลยเหรอคะทั้งห้องเลยใช่ไหมหรือมีใครคิดว่าข้อ1ไหมมีไหมคะมีคนเดียวข้อ1แล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะคิดว่าร่างกายของเราเนี่ยผลิตน้ำลายนะคะในแต่ละวันเนี่ยปริมาณเท่าไหร่นะคะข้อที่1หรือข้อที่2เด็กๆสามารถตอบคำถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันดีกว่านะเรามาเฉลยกันเฉลยนะคะเฉลยนั่นก็คือข้อไหนข้อที่2นั่นเองนะคะในแต่ละวันเนี่ยร่างกายของเราจะผลิตน้ำลายนะคะปริมาณ 0.75 ถึง1ลิตรนะคะก็คือประมาณน้ำดื่มที่เราดื่มกันขวดปกตินะคะ2ขวดเลยนะคะน้ำลายนะคะของเราเนี่ยจะหยุดผลิตหรือว่าผลิตน้อยลงเนี่ยในขณะที่เรานอนหลับเด็กๆลองสังเกตนะขณะที่เราใช้ชีวิตประจำวันและในขณะที่เรานอนหลับเนี่ยนะคะปริมาณน้ำลายจะผลิตต่างกันใช่ไหมในขณะที่เรานอนหลับเนี่ยสังเกตว่าเราจะไม่มีการพูดเราจะไม่มีการกำลังเคี้ยวหรืออะไรอยู่ใช่ไหมเราจะร่างกายของเราจะอยู่นิ่งๆเฉยๆนะคะดังนั้นน้ำลายมันก็จะหยุดผลิตแต่เมื่อไหร่ที่เรามีการพูดเมื่อไหร่ที่เรามีการเคี้ยวอาหารอย่างตอนต้นชั่วโมงที่ให้เด็กๆลองเคี้ยวข้าวสวยเนี่ยเห็นไหมเวลาที่เราเคี้ยวข้าวนะคะหรือเคี้ยวอาหารเนี่ยนะคะร่างกายของเรามันก็จะผลิตน้ำลายออกมามากขึ้นนะคะน้ำลายตรงนี้ก็แน่นอนจะช่วยในการย่อยอาหารแล้วก็ช่วยในการทำให้เวลาที่เรากลืนอาหารลงไปเนี่ยนะคะมันจะกลืนได้สะดวกขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะเด็กๆนะคะให้เด็กๆได้รู้การเกี่ยวกับเรื่องของน้ำลายนะคะต่อมาจะมีกิจกรรมให้เด็กๆทำพร้อมไหมคะ
3: พร้อมค
0: ่
3: ะ
0: พร้อมนะกิจกรรมอันนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรม เป็นการทบทวนความรู้เมื่อสักครู่นี้

0: ที่คุณครูได้พูดให้เราได้ฟังนะคะเกี่ยวกับหน้าที่นะคะของอวัยวะสำคัญของระบบย่อยอาหารของเรานั่นเองนะเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมร่วมกันนะคะกิจกรรมอันนี้ก็คือกิจกรรมคนเก่งติดดาวนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าห้องนี้เนี่ยจะมีคนเก่งติดดาวกันกี่คนนะคะกติกาในการทำกิจกรรมนี้นะคะก็จะให้นักเรียนนะคะแบ่งกลุ่มแล้วก็ตอบคำถามนะคะเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารนะคะกลุ่มที่ตอบถูกมากที่สุดเนี่ยนะคะก็จะได้ดาวนะคะกลุ่มละ1ดวงนะคะเพื่อเป็นการสะสมเราจะนำไปทำกิจกรรมในครั้งต่อไปนะคะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถร่วมทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้เลยนะคะตอนนี้เนี่ยเด็กๆได้แบ่งกลุ่มกันอยู่แล้วใช่ไหมคะอันไหนคือกลุ่มที่1กลุ่มที่1อยู่ตรงไหนคะกลุ่มที่1ด้านนี้ใช่ไหมคะกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่4และกลุ่มที่5ค่ะใช่ไหมคะนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมกันได้เลยนะคะให้เด็กๆตั้งสมาธิให้ดีๆนะคะคำถามในข้อที่1คำถามในข้อที่1นะคะถามว่าอาหารเข้าสู่ระบบย่อยอาหารที่อวัยวะใดเป็นที่แรกเดี๋ยวค่ะแป๊บนึงใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆตอนนี้แต่ละกลุ่มมีหัวหน้ากลุ่มไหมคะมีไหมให้เป็นตัวแทนนะคะตัวแทนกลุ่ม1คนเลยนะคะเป็นตัวแทนยกมือตอนนี้ให้เด็กๆเอามือขวาจับที่ติ่งหูของตัวเองค่ะมือขวาจับที่ติ่งหูของตัวเองนะคะถ้าพร้อมแล้วยกค่ะโอ้โหพร้อมกันหมดเลยอ่ะพร้อมกันหมดเลยอ่ะขออีกครั้งนึงขออีกรอบนึงขออีกรอบนึงอ่ะจับที่ติ่งหูของตัวเองค่ะถ้าพร้อมแล้วอย่าเพิ่งยกถ้าพร้อมแล้วยกได้ค่ะอ่ะกลุ่มของสรวิทย์ค่ะ
1: ปากและฟันครับ
0: ปากและฟันใช่ไหมเฉลยของเราก็คือปากและฟันนั่นเองค่ะปรบมือให้กลุ่มของสรวิทย์หน่อยตอนนี้ได้ไปแล้ว1คะแนนได้ไปแล้ว1คะแนนนะคะในข้อที่2ค่ะกลุ่มอื่นตั้งสตินะกลุ่มอื่นตั้งสตินะในข้อที่2นะคะถามว่าฟันมีหน้าที่อย่างไรในระบบย่อยอาหารฟังดีๆนะฟันมีหน้าที่อย่างไรในระบบย่อยอาหารนะคะถ้าพร้อมแล้วยกค่ะกลุ่มนี้ค่ะกลุ่มที่ห้าค่ะ
2: บดแล้วเคี้ยวอาหารค่ะ
0: บดเคี้ยวอาหารนั่นเองนะคะคำตอบก็คือบดเคี้ยวอาหารถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะคะตอนนี้กลุ่มที่3ใช่ไหมคะและกลุ่มที่5ได้ไปกลุ่มละ1คะแนนแล้วนะคะกลุ่มอื่นนะคะกลุ่มอื่นตั้งสตินะตั้งสตินะคำถามต่อมาข้อที่3นะคะถามว่าน้ำลายนะคะมีหน้าที่ใดในระบบย่อยอาหารนะคะน้ำลายนะคะมีหน้าที่ใดในระบบย่อยอาหารถ้าพร้อมแล้วยกค่ะเดี๋ยวนะทำไมกลุ่มนี้ยก2คนนะทำไมขออีกรอบนึงไม่เป็นไรถ้าพร้อมแล้วยกค่ะด้านนู้นกลุ่มที่4ค่ะ
3: ย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลครับ
0: ย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลคำตอบก็คือย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลถูกต้องค่ะปรบมือเพื่อนหน่อยตอนนี้จะได้ไปกลุ่มละ1คะแนนนะคะกลุ่มอื่นใครที่ยังไม่ได้คะแนนเลยนะคะตั้งสตินิดนึงนะครูเชื่อว่าทุกคนน่ะตอบคำถามได้หมดเลยใช่ไหมใช่ไหมคะแต่เราก็จะต้องมีเป็นไงมีสติยกให้ไวนิดนึงนะคะคำถามที่4นะคะในข้อที่4ค่ะหลอดอาหารบริเวณนี้มีหน้าที่อย่างไร อุ้ยมีเพื่อนบอกถ้าพร้อมแล้วตัวแทนแต่ละกลุ่มถ้าพร้อมแล้วยกได้เลยกลุ่มนี้อีกแล้วกลุ่มนี้มีสติมาก
1: ส่งอาหารไปยังกระเพาะครับ
0: ช่วยส่งอาหารไปยังกระเพาะนะคะหรือว่าเป็นทางผ่านอาหารลงสู่กระเพาะนั่นเองถูกต้องค่ะปรบมือตอนนี้กลุ่มที่3ได้ไปแล้ว2คะแนนนะคะเราเดินทางมาถึงในข้อที่5เป็นข้อสุดท้ายนะคะข้อที่5ค่ะลิ้นนะคะมีส่วนช่วยในการย่อยอาหารอย่างไรนะคะลิ้นมีส่วนช่วยในการย่อยอาหารอย่างไรถ้าพร้อมนะยกค่ะมองเห็นไม่ชัดอะค่ะขออีกครั้งหนึ่งได้ไหมถ้าพร้อมแล้วยกค่ะกลุ่มนี้ค่ะกลุ่ม
2: รับรสชาติอาหารค่ะ
0: รับรสชาตินะคะนอกจากรับรสชาติอาหารแล้วนะคะยังมีหน้าที่อื่นอีกไหมคะมีไหมเอ่ยมีใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันดีกว่าเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะในการย่อยอาหารนะคะในการย่อยอาหารเนี่ยลิ้นนะคะก็จะมีส่วนช่วยในการย่อยก็คือช่วยในการบดเคี้ยวนะคะแล้วก็กลืนอาหารลงไปนั่นเองนะคะแล้วก็ยังช่วยในการรับรสอาหารด้วยนะคะเหมือนที่กลุ่มนี้ตอบมาอ่ะคุณครูให้ค่ะคุณครูให้นะคะได้ไป1คะแนนนะคะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมคนเก่งติดดาวของเรานะคะครบแล้ว5คะแนนไหนกลุ่มไหนได้กันกี่คะแนนบ้างเอ่ยเด็กๆกลุ่มที่1ได้เท่าไหร
4: ่
0: 0เด็กๆบอกว่า0นะคะไม่เป็นไรค่ะแต่คุณครูเชื่อว่าเราตอบได้อยู่แล้วใช่ไหมแต่อาจจะยกไม่ทันไม่เป็นไรกลุ่มนั้นค่ะ1คะแนนกลุ่มที่3 2คะแนนกลุ่มที่4
4: 1คะแนน
0: และกลุ่มที่5
4: 1คะแนน
0: ดังนั้นกลุ่มไหนที่มีคะแนนเยอะที่สุด
4: กล
0: ุ่มที่3ปรบมือให้กลุ่มที่3หน่อยค่ะในกิจกรรมคนเก่งติดดาวนะคะคุณครูก็จะมีดาวนะคะให้กับนักเรียนนะคะกลุ่มที่ได้คะแนนเยอะที่สุดนะคะขอตัวแทนนะคะกลุ่มที่3มารับดาวไปสะสมไว้ได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะรับดาวไว้ที่โต๊ะของตัวเองที่กลุ่มของตัวเองเลยนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับกิจกรรมคนเก่งติดดาวของเรานะคะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนปลายทางเมื่อสักครู่นี้ได้ตอบคำถามนะคะไปพร้อมๆกันหรือเปล่าคะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมต่อไปเลยดีกว่ากิจกรรมของเรายังไม่หมดนะคะนักเรียนกิจกรรมของเราต่อไปก็คือจะเป็นการทำใบงานของเราแล้วนะคะเป็นใบงานที่1นะคะเรื่องระบบย่อยอาหารนะคะ1ค่ะนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานนี้นะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานนี้นะคะได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะในใบงานนี้นะคะจะให้นักเรียนนะคะบอกชื่อองค์ประกอบนะคะในระบบย่อยอาหารนะคะแล้วก็ระบุหน้าที่นะคะในระบบย่อยอาหารให้สัมพันธ์กับภาพค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆเตรียมใบงานของตัวเองขึ้นมาบนโต๊ะได้เลยค่ะในส่วนของนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถลงมือทําใบงานที่1นะคะเรื่องระบบย่อยอาหาร1ได้เลยส่วนคุณครูปลายทางนะคะเตรียมใบงานที่1นะคะเรื่องระบบย่อยอาหาร1แล้วก็ดูแลนักเรียนนะคะระหว่างที่นักเรียนทํากิจกรรมได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆนะคะได้ใบงานของเราแล้วใช่มั้ยคะให้เด็กๆเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะและลงมือทำใบงานของตัวเองได้เลยค่ะเด็กๆเขียนได้เลยนะเขียนชื่อนะคะองค์ประกอบตามภาพนะคะที่คุณครูได้ใส่ไว้ให้ในไว้ในใบงานของเรานะเขียนให้ถูกต้องเลยเมื่อเด็กๆเขียนเสร็จแล้วนะสามารถระบายสีตกแต่งใบงานของเราได้นะคะ

เด็กๆคะเวลาที่เราเขียนคำว่ากระเพาะนะให้เขียนให้ครบให้ครบนะคะกระเพาะอาหารเขียนให้ครบนะ

เอาละค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะมีใครที่ทำใบงานเสร็จแล้วบ้างคะมีไหมเอ่ยยกมือได้เลยค่ะหลายคนนะคะหลายคนเขียนเสร็จแล้วใช่ไหมคะข้อมูลเสร็จแล้วแต่กำลังตกแต่งกันอยู่ใช่ไหมคะกำลังระบายสีกันอยู่แล้วใครที่ระบายสีเสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะส่งคุณครูแล้วมีไหมคะมีไหมเอ่ยมีหนึ่งคนด้านหลังสองมีสองคนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูผลงานของเพื่อนกันนะคะว่าผลงานที่เพื่อนได้ทำมานะคะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเพื่อจะเป็นตัวอย่างนะคะให้กับนักเรียนปลายทางนะคะได้ดูกันนะคะค่ะขอเชิญด้านนี้เลยค่ะหนึ่งคนและด้านหลังขอสองผลงานนะคะสองผลงานเชิญด้านหน้าได้เลยลูกมาเลยค่ะโอเคค่ะตกแต่งมาสวยงามเลยนะคะในใบงานนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าเพื่อนเนี่ยได้เขียนนะคะองค์ประกอบหรือว่าอวัยวะในระบบย่อยอาหารนะคะได้อย่างครบถ้วนนะคะก็จะมีฟันนะคะในภาพแรกนะคะจะเป็นฟันนะคะภาพที่2จะเป็นลิ้นนะคะภาพที่3เนี่ยก็จะเป็นน้ำลายนั่นเองนะคะเด็กๆที่เด็กๆเห็นเป็นหยดน้ำนะคะนั่นก็คือน้ำลายนะคะน้ำลายภาพที่4ก็จะเป็นหลอดอาหารนะคะสังเกตว่าจะมีลูกศรชี้นะคะหลอดอาหารและภาพสุดท้ายก็จะเป็นกระเพาะอาหารนั่นเองค่ะนะคะให้เด็กๆนะคะเขียนชื่อองค์ประกอบนะคะแล้วก็หน้าที่ให้ครบถ้วนนะคะพร้อมทั้งระบายสีแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นผลงานตัวอย่างนะคะจากเพื่อนๆที่ได้ทำเสร็จแล้วนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะทั้งสองผลงานค่ะเด็กๆปรบมือให้กับเพื่อนๆทั้งสองคนหน่อยค่ะทำงานไวนะคะทำงานเสร็จไวแล้วก็สวยด้วยก็จะเป็นตัวอย่างให้กับพวกเราแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะเชิญได้เลยลูกขอบคุณค่ะค่ะในตอนนี้นะคะเชื่อว่าเด็กๆหลายๆคนนะคะเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นการสรุปความรู้ที่เราได้เรียนกันไปในวันนี้ค่ะเด็กๆเด็กๆคะวันนี้เราเรียนกันเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะเรื่องอะไรเอ่ยระบบย่อยอาหารนะคะระบบย่อยอาหารนั่นเองวันนี้เด็กๆได้เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าระบบย่อยอาหารของเรานะคะประกอบไปด้วยอวัยวะที่สำคัญอะไรบ้างนะคะการเดินทางของอาหารเป็นอย่างไรนะคะซึ่งระบบย่อยอาหารนะคะก็จะมีความสำคัญนะคะต่อร่างกายของเราเหมือนกันนะคะหากอาหารนะคะไม่ได้รับการย่อยนะคะก็จะไม่สามารถดูดซึมสารอาหารเข้าสู่ร่างกายได้นะคะซึ่งในอวัยวะที่สำคัญที่เราได้เรียนไปในวันนี้นะคะอวัยวะแรกก็จะเป็นปากและฟันนะคะซึ่งจะเป็นขั้นตอนแรกนะคะของการย่อยอาหารนั่นเองนะคะในปากและฟันของเรานะคะก็จะมีลิ้นแล้วก็น้ำลายที่จะช่วยในการย่อยอาหารด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เรารับประทานอาหารนะคะเราก็ควรที่จะเคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืนนั่นเองนะคะเพื่อที่จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยสามารถย่อยอาหารได้ง่ายขึ้นแล้วก็อาหารที่ย่อยได้เนี่ยก็จะสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้เร็วขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆนะคะก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องระบบย่อยอาหารนะคะในอวัยวะนะคะไปหลายอวัยวะเลยนะคะที่เกี่ยวกับ

0: ระบบย่อยอาหารซึ่งเป็นอวัยวะเบื้องต้นเลยก็จะมีปากและฟันนะคะหลอดอาหารแล้วก็กระเพาะอาหารนะคะแต่ว่ามีอีก2อวัยวะที่วันนี้เนี่ยเราไม่ได้พูดถึงกันใช่ไหมคะอวัยวะอะไรเอ่ยลำไส้เล็กกับลำไส้ใหญ่ซึ่งเราจะไปพูดถึงกันในชั่วโมงถัดไปนั่นเองนะคะให้เด็กๆรอติดตามนะคะว่าชั่วโมงถัดไปนะคะเราจะพูดถึงหน้าที่ของลำไส้เล็กกับลำไส้ใหญ่เนี่ยเขามีหน้าที่สำคัญอะไรในระบบย่อยอาหารนะคะรอติดตามในชั่วโมงต่อไปค่ะสำหรับในครั้งถัดไปนะคะก็จะเป็นยังคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารอยู่นะคะเราจะเจอกันในเรื่องระบบย่อยอาหาร2นะคะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถเตรียมนะคะใบงานที่2นะคะเรื่องระบบย่อยอาหาร2นะคะซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.ts ค่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้รับความรู้เบื้องต้นนะคะในเรื่องของระบบย่อยอาหารไปในเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาเจอกันในครั้งถัดไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะหัวหน้าเชิญได้เลยค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาศัยใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้

seedling. S-E-E-D-L-I-N-G. Seedling. แปลว่าต้นกล้า weed. W-E-E-D. weed. แปลว่าวัชพืช pest. P-E-S-T. pest. แปลว่าสัตรูพืชเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสารฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: ว้าย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: ว้าว
1: รออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
3: เข้าไปเลยเดี๋ยวมาเป
4: ็
3: น
4: พ่อสู้สู้
2: เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก
0: ยยิงเข้าประตูไปแล้วทีมพ่อนำ1-0แล้วครับ
5: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
3: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
3: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยเหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงเหรอ
0: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
3: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
0: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
3: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบนี้เลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
0: อ อ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
3: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
0: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: หลงรักวัด
1: สวัสดีครับหลงรักวัดวันนี้เรามาอยู่กันที่วัดบวรนิเวศราชวรวิหารเป็นวัดที่มีพระอุโบสถ2หลังครับ
0: เดิมพระอุโบสถที่เห็นอยู่นี้เคยเป็นที่ตั้งของวัดรังสีสุทธาวาสเป็นวัดที่อยู่ติดกับวัดบวรนิเวศแต่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้ทรงประกาศให้รวมเข้าเป็นวัดเดียวกันเนื่องจากจะได้ทำนุบำรุงได้โดยง่ายและเพื่อขยายเขตสังฆาวาสของวัดบวรนิเวศให้มีพื้นที่มากขึ้นให้เพียงพอสำหรับภิกษุสามเณรในเวลาเข้าพรรษา
1: ตอนนี้เราอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถของวัดบวรนิเวศครับวัดนี้เป็นวัดที่พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์จะเสด็จมาประทับจำพรรษาขณะทรงผนวดรวมถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ครับ
0: ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธาน2องค์เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่ด้านหลังคือพระสุวรรณเขตองค์ด้านหน้าคือพระพุทธชินสีห์ที่ฐานชุกชีของพระพุทธชินสีห์นี้ประดิษฐานพระบรมราชสรีรังคารของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถเป็นภาพปริศนาธรรมวาดโดยครัวอินโคงซึ่งได้รับอิทธิพลศิลปะแบบตะวันตกที่มีระยะใกล้ไกลตามหลักทัศนียวิทยาหรือเปอร์สเปกทีฟและเขียนภาพให้มีแสงเงาเป็นภาพเสมือนจริงวิหารพระศาสดาประดิษฐานพระศาสดาพระพุทธรูปปางมารวิชัยซึ่งเดิมอยู่ที่วัดสุทัศน์เทพวรารามภายหลังอัญเชิญมาประดิษฐานคู่กับพระพุทธชินสีห์ที่อยู่ในพระอุโบสถเนื่องจากพระพุทธรูปทั้ง2องค์เคยประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเมืองพิษณุโลกพระมหาเจดีย์เป็นเจดีย์ทรงระฆังขนาดใหญ่ภายในประดิษฐานพระเจดีย์กะไหล่ทองบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนอกจากนี้บนลานประทักษิณชั้นบนยังมีเก๋งประดิษฐานพระไพรีพินาศด้วยภายในวัดบวรนิเวศยังมีอาคารสำคัญอีกมากมายโดยเฉพาะพระปัญญาซึ่งเป็นพระตำหนักที่ประทับจำพรรษาของพระมหากษัตริย์และเจ้านายในพระบรมราชจักรีวงศ์หลายพระองค์ตำหนักเพชร

0: รัชกาลที่6โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเป็นท้องพระโรงพระราชอุทิศถวายแด่เด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรส
1: พระมหากษัตริย์ของพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ล้วนทรงเป็นองค์พุทธมามกะและองค์พุทธศาสนูปถัมภกซึ่งพุทธศาสนิกชนสมควรดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทสืบไปสวัสดีครับ
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
3: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: ตั้งแต่ราวปลายพุทธศตวรรษที่18เป็นต้นมาณบริเวณที่ราบลุ่มระหว่างแม่น้ำยมและเทือกเขาประทักในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยได้เกิดมีอาณาจักรที่รุ่งเรืองของคนไทยกลุ่มหนึ่งซึ่งมีนามที่เรียกขานกันต่อมาจวบจนปัจจุบันว่าสุโขทัยสุโขทัยนามเมืองอันมีในแห่งความสุขเป็นดินแดนแห่งความสงบสุขร่มเย็นด้วยพระบารมีแห่งบุรพมหากษัตริย์ราชวงศ์พระร่วงผู้ทรงนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นหลักชัยในการปกครองบ้านเมืองอันนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองนานับประการและที่สำคัญคือการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมที่มีเอกลักษณ์และงดงามยิ่งเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าแม้ผ่านการเวลามากว่า700ปีแล้วเมืองโบราณสุโขทัยได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติโดยกรมศิลปากรได้ทำการสำรวจขึ้นทะเบียนโบราณสถานเมื่อปีพุทธศักราช2478และดำเนินการศึกษาฟื้นฟูบูรณะซ่อมแซมโบราณสถานและพัฒนาปรับปรุงพื้นที่จนสำเร็จลงด้วยความเพียรพยายามและความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายทั้งรัฐบาลไทยประชาชนชาวไทยและองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเปิดอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเมื่อวันอาทิตย์ที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2531ปัจจุบันอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเป็นแหล่งเรียนรู้

0: ภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติ
1: ความแข็งแกร่งของราชธานีกรุงศรีอยุธยาจนสามารถดำรงความเป็นราชธานีได้ยาวนานถึง417ปีนั้นนอกจากจะมีปัจจัยพื้นฐานมาจากการมีประการทางธรรมชาติอันแข็งแกร่งได้แก่แม่น้ำสามสายประกอบด้วยเจ้าพระยาป่าสักและลพบุรีล้อมรอบแล้วภายในตัวเมืองยังมีกำแพงเมืองและป้อมเป็นปราการป้องกันภัยจากศัตรูอีกชั้นหนึ่งด้วยจากหลักฐานในเอกสารประวัติศาสตร์ระบุว่าเมื่อสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งพระเจ้าอู่ทองทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาในปีพุทธศักราช1893นั้นกำแพงเมืองกรุงศรีอยุธยาเป็นเพียงคันดินกำแพงเมืองมีความยาวประมาณ 12.5 กิโลเมตรหนา5เมตรสูง6เมตรมีประตูเมือง18ประตูประตูช่องกุดสำหรับประชาชนเข้าออก61ประตูประตูน้ำ20ประตูและป้อมปืนประจำอยู่โดยรอบ16ป้อมป้อมเพชรเป็นป้อมที่มีขนาดใหญ่และมีความสำคัญที่สุดในจำนวน16ป้อมที่อยู่รอบพระนครเนื่องจากทำหน้าที่ในการป้องกันข้าศึกที่มาทางน้ำตรงมุมพระนครด้านตะวันออกเฉียงใต้ในบริเวณที่แม่น้ำป่าสักและแม่น้ำเจ้าพระยาไหลมาบรรจบกันและไหลลงสู่อ่าวไทยซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมและจุดยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญสำหรับการติดต่อระหว่างกรุงศรีอยุธยากับโลกภายนอก

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
5: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
6: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
4: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชัวร์อายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
6: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูโนราแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
7: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้ครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวะคนเคยห้างห้ายจันโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
6: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันพรหานชันชัยส่วนล่างประสามือวันนี้พบกับคุณชนัญชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้นะครับเริ่มที่การยกระดับมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างเข้มงวดครับหลังองค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินระหว่างประเทศโดยกำชับให้ทุกด่านนั้นควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศแล้วก็คัดกรองผู้จะเดินทางจากในพื้นที่เสี่ยงนะครับแต่ว่าที่ผ่านมานั้นก็ยังไม่พบผู้ต้องสงสัยหรือว่าติดเชื้อในประเทศไทยแต่อย่างใดสำหรับประเทศไทยครับอยู่ในระยะเฝ้าระวังและก็เตรียมความพร้อมหน่วยงานด้านต่างๆโดยมีการเฝ้าระวังที่สนามบินโรงพยาบาลทั่วประเทศรวมถึงห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจเชื้อแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าตั้งแต่ต้นปี2569ไม่มีรายงานผู้ป่วยที่สงสัยนะครับและก็ยืนยันการติดเชื้อการระบาดโรคของอีโบลาส่วนใหญ่อยู่ในแอฟริกาและเป็นการยากที่จะมีการแพร่เชื้อจากประเทศในแอฟริกาได้เพราะว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่นั้นอาการหนักมากไม่สามารถเดินทางได้เลยประเด็นการยกระดับการควบคุมโรคหลังจากองค์การอนามัยโลกประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินระหว่างประเทศแต่ว่ายังไม่สามารถแพร่กระจายไปได้ทั่วโลกสำหรับในประเทศไทยนั้นอยู่ในระยะเฝ้าระวังและก็เตรียมความพร้อมหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
1: อันไหนพี่ปอง
2: นี่ทางกระทรวงสาธารณสุขเองนะคะเราก็ได้มีการประกาศว่าตัวอีโบลานะคะคืออีโบลาเป็นโรคติดต่ออันตรายอยู่แล้วมีอยู่แล้วนะคะในประกาศของกระทรวงสาธารณสุขของไทยแต่ว่าการที่เราประกาศว่าเป็นเขตติดโรคจะทำให้เราสามารถมีมาตรการในการควบคุมป้องกันการระบาดได้เข้มข้นยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่โชว์อยู่นี้นะคะซึ่งเมื่อวันที่20พฤษภาคมนะคะก็คือได้มีการประกาศให้ท้องที่นอกราชอาณาจักรนะคะกรณีนี้กรณีโรคไวรัสอีโบลานะคะจะมีที่2ประเทศนะคะคือที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกนะคะและที่สาธารณรัฐยูกันดานะคะซึ่งประกาศเมื่อ20ก็จะมีผล implement นะคะปฏิบัติจริงก็คือ21พฤษภาคมซึ่งคือเมื่อวานนะคะซึ่งตั้งแต่การคัดกรองนะคะผู้เดินทางเข้าออกประเทศอย่างเข้มงวดนะคะรวมถึงคนไทยที่ไปและเดินทางกลับมาด้วยนะคะใน2ประเทศดังกล่าวนะคะและต้องมีการเฝ้าระวังที่สนามบินและเฝ้าระวังที่สถานพยาบาลทั่วประเทศด้วยนะคะมีทีมสอบสวนควบคุมโรคนะคะพร้อมตอบโต้ทันทีแล้วก็ห้องปฏิบัติการนะคะเราก็สามารถที่จะตรวจหาในเรื่องของเชื้อไวรัสอีโบลาได้
1: ส่วนแนวทางการเฝ้าระวังและการสอบสวนโรคนะคะจะมีการติดตามอาการต่อเนื่องจนครบคือ21วันค่ะสำหรับผู้ที่มีประวัติเสี่ยงโดยเฉพาะที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการรายงานการระบาดของโรคอย่างเช่นดีอาร์คองโกและยูกันดารวมถึงในประเทศแอฟริกาและมีประวัติสัมผัสโดยตรงกับสัตว์จำพวกค้างคาวหรือว่าลิงที่มาจากพื้นที่เกิดโรคส่วนการรายงานกรณีพบผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลาจะต้องมีการรายงานให้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภายใน3ชั่วโมงค่ะไปดูเรื่องของมาตรการในการป้องกันกันบ้างโดยเฉพาะที่บริเวณสนามบินนะคะนายแพทย์โรมบุญทองผู้อำนวยการกองด่านโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรคกล่าวถึงมาตรการการคัดกรองสำหรับผู้ที่เดินทางจากคองโกและยูกันดาที่เป็นแหล่งระบาดของโรคโดยจะต้องกรอกประวัติการเดินทางและสุขภาพก่อนเข้าประเทศเมื่อมาถึงประเทศไทยก็จะต้องผ่านการตรวจวัดไข้จากเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคหากพบความเสี่ยงสูง

0: จะถูกส่งตัวเข้ากักกันโรคในโรงพยาบาลทันทีเช่นเดียวกับผู้ที่เดินทางทั่วไปที่มาจากเขตติดโรคก็จะมีเจ้าหน้าที่ทีมสืบสวนโรคจากทางกระทรวงสาธารณสุขคอยเฝ้าระวังติดตามอย่างใกล้ชิด
1: เจ้าหน้าที่ด่านคุมโรคนะครับจะเป็นคนประเมินนะครับสถานะสุขภาพของผู้เดินทางเหล่านั้นครับถ้าเกิดว่าผู้เดินทางเหล่านั้นมีเจ็บป่วยนะครับเราจะต้องส่งผู้ป่วยหรือผู้เดินทางเหล่านั้นนะครับออกจากช่องทางไปยังโรงพยาบาลที่กำหนดทันทีนะครับเพื่อความปลอดภัยแต่ถ้าผู้เดินทางคนนั้นมีความเสี่ยงสูงมากนะครับเช่นเป็นผู้สัมผัสของผู้ป่วยอีโบลานะครับหรือว่าได้รับรายงานจากองค์การโลกมาว่าเป็นผู้สัมผัสที่จะต้องได้รับการกักกันนะครับเราจะต้องส่งจากสนามบินหรือช่องทางเข้าประเทศทันทีนะครับส่วนผู้เดินทางทั่วไปนะครับที่มาจากเขตติดโรคนะครับเราก็จะมีการให้สุดท้ายสุดนะครับเมื่อเข้าประเทศแล้วทีมสาธารณสุขในประเทศจะต้องไปติดตามนะครับว่าอยู่แห่งไหนนะครับแล้วก็มีการเช็คอุณหภูมินะครับร่างกายนะครับทุกวันรวมทั้งส่งรายงานมายังกรมควบคุมโรคนะครับเพื่อทราบสถานการณ์ถัดไปนะครับอันนี้เป็นมาตรการอินโฟกราฟิกทั่วไปที่เราแจ้งไปยังประชาชนไปแล้วนะครับเริ่มจากผู้เดินทางจากสองประเทศนั้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงนะครับกรมควบคุมโรคอาจจะประกาศเขตติดโรคเพิ่มได้นะครับหรือกรณีที่สถานการณ์ควบคุมได้แล้วเราอาจจะประกาศยกเลิกนะครับวันนี้ก็เป็นไปตามข้อกฎหมายนะครับ
2: สำหรับสถานการณ์เมื่อวานนะครับมีผู้ที่เดินทางมาจากยูกันดา4คนครับคองโก1คนรวม5คนเป็นชาวยูกันดา3คนไทย1คนและฟิลิปปินส์1คนโดยปลายทางของทั้ง5อยู่ในกรุงเทพมหานครซึ่งก็จะมีการลดเฝ้าระวังนะครับให้ต้องมีการให้เฝ้าระวังก่อนการเดินทางออกนอกประเทศไทยด้วยทั้งนี้ข้อมูลของเขตโรคติดต่อโรคอีโบลาที่ช่องทางเข้าออกประเทศระหว่างวันที่29เมษายนถึง18พฤษภาคมนั้นพบมีผู้เดินทางทั้งหมด126คนโดยเป็นชาวยูกันดาร้อยละ 78.6 ส่วนที่เหลือเป็นประเทศอื่นๆครับ
0: ย้ำกันอีกครั้งนะคะสำหรับกรณีมาตรการการป้องกันโรคอีโบลานะคะในภาคการบินหลังจากที่ดีอาร์คองโกและยูกันดาถูกประกาศเป็นเขตติดต่อโรคอันตรายนะคะโดยทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยมีการประสานสายการบินให้คุมเข้มคัดกรองผู้โดยสารและสนับสนุนข้อมูลติดตามโรคอย่างใกล้ชิดค่ะทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขสายการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอีโบลาในระบบการบินพลเรือนหากมีความจำเป็นจะต้องเดินทางในพื้นที่เสี่ยงขอให้ลงทะเบียนข้อมูลผ่านระบบไทยเฮลท์พาสโดยชาวต่างชาติค่ะจะต้องกรอกข้อมูลในระบบ Thailand Digital Arrival Card ตามข้อเท็จจริงเพื่อประโยชน์ในการติดตามแล้วก็เฝ้าระวังโรคอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
2: สำหรับสายการบินที่มีเส้นทางเชื่อมต่อกับพื้นที่เสี่ยงครับได้ประสานให้ดำเนินมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวดใน3ด้านด้วยกันได้แก่อย่างแรกคือการประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลแก่ผู้โดยสารเกี่ยวกับมาตรการด้านสาธารณสุขและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ก่อนเดินการเดินทางประการที่2ครับก็คือการคัดกรองผู้โดยสารตั้งแต่ต้นทางรวมถึงตรวจสอบการลงทะเบียนข้อมูลที่เกี่ยวข้องและดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุขทันทีหากพบผู้โดยสารมีอาการต้องสงสัยและมาตรการสุดท้ายครับก็คือการสนับสนุนข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคเช่นข้อมูลที่นั่งข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสารเพื่อใช้ในการติดตามและเฝ้าระวังโรคอย่างทันท่วงที
0: ไปดูสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่าดีอาร์คองโกนะคะล่าสุดก็มีรายงานพบผู้ติดเชื้อได้รับการยืนยันอีก1คนค่ะซึ่งก็อยู่ในพื้นที่ชนบทใกล้กับเมืองบูคาวูเมืองเอกของจังหวัดคิวูใต้ซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางการระบาดในจังหวัดอิตูรีหลายร้อยกิโลเมตรทั้งนี้การติดเชื้อในพื้นที่ดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ถึงการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสอีโบลาที่ผู้เชื้อ ี่ยวชาญเชื่อว่าได้แพร่กระจายมานานราว2เดือนในจังหวัดอิตูรีก่อนที่จะถูกตรวจพบเมื่อสัปดาห์ก่อนขณะที่ข้อมูลจากทางกระทรวงสาธารณสุขดีอาร์คองโกระบุนะคะว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาครั้งใหม่นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตซึ่งได้รับการยืนยันแล้ว6คนจากจำนวน160คนที่เข้าข่ายต้องสงสัยรวมทั้งยังมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้ออีก671คนในจำนวนนี้ค่ะ67คนได้รับการตรวจยืนยันแล้วนอกจากนี้ยังพบผู้ติดเชื้อ2คนในยูกันดาเพื่อนบ้านของดีอาร์คองโกซึ่งทางการยูกันดาได้ประกาศระงับเที่ยวบินไปยังดีอาร์คองโกจะมีผลบังคับภายใน48ชั่วโมงข้างหน้าก
2: ลับมาที่บ้านเรากลับไปดูเหตุเพลิงไหม้เมื่อคืนนี้นะครับเป็นเหตุเพลิงไหม้ลูฟท็อปบาร์บนดาดฟ้าชั้น7ของโรงแรม JA Plus Hotel ที่พัทยาจังหวัดชลบุรีครับผู้เข้าพักต้องอพยพออกจากตัวอาคารอย่างโกลาหลเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเมืองพัทยาก็ระดมกำลังเข้าดับไฟและสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้พบผู้บาดเจ็บ4คนสาเหตุนั้นคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวครับเกิดขึ้นในช่วงเวลา 21:30 นเจ้าหน้าที่ได้ระดมรถดับเพลิงกว่า10คันควบคุมต้นเพลิงที่อยู่บริเวณชั้นดาดฟ้าซึ่งเป็นพื้นที่สระว่ายน้ำห้องอาหารและรูฟท็อปบาร์เพลิงได้ลุกลามและก็สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างในบริเวณชั้นบนสุดรวมถึงการลามลงมาบางส่วนของที่ชั้น7ด้วยภายหลังควบคุมเพลิงได้เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบทุกชั้นและก็เคาะห้องพักทุกห้องเพื่อค้นหาผู้ที่ติดค้างยืนยันไม่พบผู้ตกค้างภายในอาคารเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม4คนทั้งหมดถูกนำส่งโรงพยาบาลในพื้นที่และอยู่ในความดูแลของแพทย์จากการสอบถามทราบว่าโรงแรมดังกล่าวนั้นมีห้องพักทั้งหมด173ห้องในคืนเกิดเหตุมีนักท่องเที่ยวเข้าพักกว่า120ห้องส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติรวมกว่า240คนได้รับการยืนยันแล้วนะครับว่าปลอดภัยทั้งหมดแม้บางส่วนจะยังอยู่ในการที่ตกใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ได้สั่งระงับการใช้อาคารชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยและประสานจัดหาที่พักชั่วคราวให้กับผู้ประสบภัยตามโรงแรมต่างๆในพื้นที่เมืองพัทยาเบื้องต้นสาเหตุของเพลิงไหม้อาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณชั้นดาดฟ้าแต่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะเข้าตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงกันอีกครั้งทั้งนี้ฝ่ายปกครองตำรวจและผู้บริหารโรงแรมได้ร่วมประชุมสรุปสถานการณ์พร้อมยืนยันว่าจะดูแลทรัพย์สินของลูกค้ารวมถึงดำเนินการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมด
0: ตำรวจเร่งคลี่คลายคดีรถไฟชนกับรถเมย์นะคะซึ่งในขณะนี้ก็แจ้งข้อหาแล้ว3คนทั้งคนขับรถไฟคนขับรถเมย์รวมถึงพนักงานคุมไม้กั้นค่ะพร้อมกับเร่งตรวจระเบียบการรถไฟประกอบสำนวนก่อนที่จะพิจารณาแจ้งข้อหาเพิ่มแล้ววันนี้ทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะคะก็เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะหามาตรการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟทั้ง58จุดตัดทั่วกรุงเทพเพื่อลดอุบัติเหตุระหว่างรถยนต์และรถไฟค่ะพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อหารือแล้วก็กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาหลังเกิดเหตุรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางโดยมีหน่วยงานด้านความมั่นคงคมนาคมการขนส่งเข้าร่วมประชุมรวมถึงสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ที่มีจุดตัดทางรถไฟรวม28สถานีตำรวจนครบาลครอบคลุมใน58จุดตัดทั่วกรุงเทพ
2: ไปดูกันนะครับว่ามีแต่ละจุดตัดนั้นอยู่ในพื้นที่การดูแลของนครบาลไหนกันบ้างนะครับ58จุดในกรุงเทพก็อยู่ที่กองบังคับการตำรวจนครบาล1มีจุดตัดทางรถไฟรวม14จุดกองบังคับการตำรวจนครบาล2มี15จุดกองบังคับการตำรวจนครบาลมี3มี4จุดนะครับกองบังคับการตำรวจนครบาล4มี3จุดกองบังคับการตำรวจนครบาล5มี7จุดกองบังคับการตำรวจนครบาล7มี6จุดนะครับกองบังคับการตำรวจนครบาล8มี2จุดและกองบังคับการตำรวจนครบาล9มีจุดตัดทางรถไฟรวมทั้งสิ้น7จุดทั้งนี้ครับมีเพียงพื้นที่ของกองบังคับการตำรวจนครบาล6เท่านั้นที่ไม่มีจุดตัดทางรถไฟซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำไปใช้ในการเตรียมวางมาตรการป้องกันอุบัติเหตุร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจะนำจุดตัดทั้ง58จุดนี้ไปวิเคราะห์เพื่อวางมาตรการในความปลอดภัยเชิงรุกต่อทั้งเป็นการวางทั้งระยะสั้นระยะกลางและก็ระยะยาวครับเพื่อลดการเผชิญหน้าระหว่างรถยนต์และรถไฟอย่างยั่งยืนต่อไป
0: ส่วนความคืบหน้าของคดีนี้ค่ะทางพลตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1นะคะเปิดเผยบอกว่ามีการแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหารวม3คนได้แก่พนักงานขับรถไฟคนขับรถเมล์แล้วก็พนักงานกั้นทางรถไฟในข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสส่วนกรณีพบสารเสพติดในร่างกายพนักงานขับรถไฟณขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมข้อกฎหมายและระเบียบของการรถไฟเพื่อพิจารณาประกอบว่าการเสพดังกล่าวนั้นเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ซึ่งหากเข้าข่ายความผิดก็จะพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมโดยสารที่พบเนี่ยเป็นกัญชา

0: นะคะขณะที่กรณีรถเมล์แล้วก็รถคันอื่นที่จอดคล่อมอยู่บนรางรถไฟประเด็นดังกล่าวเนี่ยอยู่ระหว่างการหารือค่ะของทางคณะพนักงานสอบสวนโดยจะต้องเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำในฐานะพยานเพื่อพิจารณาว่าการขับรถเข้าไปจอดบนรางนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับความผิดหรือไม่หากพบว่ามีความผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมาย
1: ทางด้านกระทรวงคมนาคมก็ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีรถไฟชนรถเมล์ครับเพื่อถอดบทเรียนที่เกิดขึ้นและคาดว่าจะสรุปรายละเอียดต่างๆได้ภายใน15วันและเสนอผลสอบสวนข้อเท็จจริงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในการแถลงข่าวนะครับที่ประชุมก็มีการเปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิด4มุมด้วยกันเพื่อแสดงให้เห็นถึงลำดับเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งฝั่งของรถเมล์จุดตัดทางรถไฟและสภาพการจราจรโดยรอบโดยข้อมูลจากการตรวจสอบของภาพกล้องวงจรปิดครับ
2: ก็ทั้ง4กล้องนี้นะครับก็เอามาซ้อนกันในเวลาเดียวกันนะครับเพื่อจะได้เห็นเหตุการณ์ทั้ง4มุมในเวลาที่เกิดขึ้นครับถ้าเราเห็นนะครับรถเกิดเหตุ206ที่อยู่ซ้ายล่างนะครับอันนี้คือมาจอดคล่อมที่รางรถไฟณเวลานี้นะครับตัวนี้คือเจ้าหน้าที่ก็ตีธงแดงกล้องมุมขวาล่างนะครับ
1: ซึ่งจับภาพของวงจรปิดแสดงให้เห็นนะครับว่าเจ้าหน้าที่กั้นถนนนั้นพยายามกดปุ่มเพื่อให้ไม้กั้นนั้นลงมาแต่ว่าไม่สามารถปิดได้เนื่องจากมีรถยนต์กีดขวางอยู่จากนั้นเจ้าหน้าที่กลับได้ใช้วิทยุสื่อสารแจ้งเตือนแล้วก็โบกธงแดงเพื่อส่งสัญญาณให้ขบวนรถไฟหยุดแต่ว่ารถไฟนั้นวิ่งเข้าสู่จุดตัดแล้วก็ชนเข้ากับรถเมย์ที่ติดค้างอยู่ที่บริเวณรางพอดีครับ
0: โดยนายจิรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมเปิดเผยนะคะว่าณขณะนี้ได้เร่งถอดบทเรียนเพื่อรับทราบข้อเท็จจริงแล้วก็นำไปเป็นแนวทางในการแก้ปัญหารวมถึงป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในอนาคตโดยจะเริ่มประชุมร่วมกับทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลกทมในช่วงของต้นเดือนมิถุนายนนี้มีกรอบเวลาในการดำเนินการคือ30วันและจะมีการร้อยเรียงข้อเท็จจริงแจ้งให้กับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทราบภายใน15วัน
2: สิ่งที่เราได้ข้อเท็จจริงวันนี้หลังจากนี้เนี่ยทางตัวนครบาลกทมเองแล้วก็คมนาคมเองก็จะมีประชุมภายในวัน2วันนี้เพื่อหามาตรการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ในอนาคตนะครับส่วนของตัวกระทรวงเองก็คงต้องเอาเหตุการณ์ทั้งหมดมาร่วมกันถอดบทเรียนเพื่อนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไปนะครับซึ่งตามคำสั่งก็คือภายใน30วันแต่เราก็ไม่รอให้ครบ30วันครับเราจะทำให้เร็วที่สุดนะครับ
1: ขณะที่ข้อเท็จจริงของไทม์ไลน์ในเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะครับจากการตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดบริเวณซุ้มพนักงานควบคุมเครื่องกั้นและเวลาอ้างอิงจาก CCTV ข้อมูลของการรถไฟแห่งประเทศไทยก็พบครับว่าเวลา 15:33 นาทีรถโดยสารประจำทางผ่านเครื่องกั้นทางรถไฟ 15:33 นาทีรถโดยสารประจำทางหยุดคล่อมบริเวณทางรถไฟ 15:33 นาทีสัญญาณเตือนเครื่องกั้นทำงาน 15:33 นาทีห่างกันประมาณ12วินาทีพนักงานกั้นถนนพยายามกดปุ่มบังคับให้เครื่องกั้นแต่ว่ามันไม่สามารถลงมาได้นะครับเนื่องจากมีรถกีดขวางอยู่ 15:34 นาทีห่างกัน4วินะครับ4วินาทีเนี่ยพนักงานกั้นใช้วิทยุสื่อสารกับ 15:34 นาทีถึง 15:35 นาทีห่างกันมาอีก57วินาทีพนักงานกั้นโบกธงแดงครับเพื่อให้สัญญาณหยุดรถแก่ขบวนรถไฟและก็ 15:35 นาทีขบวนรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางที่จอดกีดขวางอยู่บนทางรถไฟและ 15:36 นาทีขบวนรถไฟหยุดนิ่งสนิท
0: มาดูอีกหนึ่งประเด็นที่ตอนนี้ผู้บริโภคอย่างเราหรือว่าพี่น้องประชาชนที่ซื้อรถไปแล้วอาจจะเกิดปัญหานะคะอย่างกรณีของรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อวอลโว่รุ่น EX30 เนี่ยที่มีปัญหาเกี่ยวกับแบตเตอรี่แล้วก็เสี่ยงไฟไหม้ก็สร้างความวิตกกังวลให้แก่ผู้ใช้รถแล้วก็ประชาชนในวงกว้างเรื่องนี้ทางกระทรวงคมนาคมมีการสั่งการให้กับทางกรมการขนส่งทางบกนะคะเร่งตรวจสอบในเบื้องต้นโดยมีการสั่งระงับจดทะเบียนรถใหม่จนกว่าจะแก้ไขให้ปลอดภัยขณะที่สคบค่ะก็จะเป็นตัวกลางในการนัดหารือแนวทางแก้ปัญหาทางบริษัทเนี่ยก็จะมีการเยียวยาก็คือเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้กับลูกค้าแต่ยังไม่ซื้อรถคืนค่ะ

0: เมื่อวานนี้นะคะทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบจัดการประชุมหารือมาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยทางตัวแทนของบริษัทวอลโวคาร์ประเทศไทยจำกัดชี้แจงบอกว่าได้ยุติการจัดจำหน่ายรถทั้งหมดไปแล้วส่วนรถ 1,668 คันที่มีการขายไปทางบริษัทมีมาตรการเยียวยาด้วยการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้กับลูกค้าโดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปและจะดำเนินการให้แล้วเสร็จทั้งหมดทุกคันได้ภายในเดือนสิงหาคมแต่ทางบริษัทยังไม่มีมาตรการรับซื้อรถคืนค่ะเรื่องนี้ทางลูกค้าของวอลโว่ก็ยังไม่พอใจเพราะต้องการให้รับซื้อรถคืนมากกว่าขณะที่สคบก็มีมติเตรียมฟ้องแพ่งบริษัทวอลโว่เพื่อเรียกค่าเสียหายและบังคับคืนเงินให้กับผู้บริโภครวมทั้งจะขยายผลพิจารณาว่ามีการโฆษณาเกินจริงหรือไม่หากพบความผิดก็จะดำเนินคดีทางอาญาต่อไปขณะเดียวกันค่ะนายธิติพัฒน์ไทยจงรักโฆษกกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยทางนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมีการมอบหมายให้ทางกรมการขนส่งทางบกค่ะไปตรวจสอบอย่างเร่งด่วนในฐานะที่กำกับดูแลด้านความปลอดภัยของตัวรถที่นำมาใช้งานบนท้องถนนในเบื้องต้นก็ได้มีการทบทวนผลการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและแบตเตอรี่ของรถรุ่นดังกล่าวและระงับการจดทะเบียนรถใหม่สำหรับรถยนต์รุ่นดังกล่าวในทันทีจนกว่าข้อบกพร่องดังกล่าวนั้นจะได้รับการแก้ไขและผ่านการทดสอบจนปลอดภัยรวมทั้งมีการระงับการใช้หนังสือรับรองแบบรถซึ่งก็จะส่งผลให้รถยนต์รุ่นดังกล่าวที่ผลิตหรือว่านำเข้ามาใหม่ในอนาคตจะไม่สามารถนำมาดำเนินการจดทะเบียนรถใหม่ได้จนกว่าจะแก้ไขได้เสร็จสิ้นค่ะ
1: กรมการปกครองก็เปิดปฏิบัติการปิดเกมปักน้ำกับบุกทลายบ่อนพนันลอยฟ้าภายในอาคารโรงแรมเก่าในพื้นที่ของอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการก็จับนักพนันแล้วก็เจ้ามือเนี่ยรวมกว่า63รายพบในบัญชีมีเงินหมุนเวียนสูงถึง43ล้านบาทต่อวันภาพที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับคือปฏิบัติการจู่โจมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองพร้อมด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนนะครับกว่า70นายเข้าตรวจค้นในอาคาร4ชั้นของโรงแรมแห่งหนึ่งหลังได้รับแจ้งเบาะแสจากประชาชนว่ามีการลักลอบเปิดเป็นบ่อนการพนันลอยฟ้าเจ้าหน้าที่เลยส่งสายลับเข้าไปแฝงตัวในบ่อนก่อนส่งสัญญาณให้ชุดปฏิบัติการเข้าจู่โจมจับกุมพบภายในมีการลักลอบการเล่นการพนันประเภทไฮโลและทัวร์โดยมีเงินหมุนเวียนหลักแสนถึงหลักล้านบาทต่อโต๊ะและนักพนันบางส่วนพยายามวิ่งหลบหนีหรือว่าไปซ่อนตัวภายในห้องพักแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมตัวได้ไว้ทั้งหมดครับจากการตรวจค้นสามารถจับกลุ่มเจ้ามือและก็นักพนันรวม63รายพร้อมกับยึดทั้งเงินสดแล้วก็ชิปแทนเงินสดและอุปกรณ์การพนันรวมมูลค่ากว่า6ล้านบาทนอกจากนี้ยังพบบัญชีบันทึกเงินหมุนเวียนภายในบ่อนเนี่ยกว่า43ล้านบาทต่อวันรวมไปถึงอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุนภายในสำนักงานของโรงแรมเมืองต้นนั้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาลักลอบจัดให้มีการเล่นการพนันโดยผิดกฎหมายก่อนนำตัวส่งผู้ต้องหาครับพร้อมกับของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.พระสมุทรเจดีย์ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
0: ตำรวจไซเบอร์ค่ะได้เตือนภัยมิจฉาชีพที่เปิดเพจหลอกขายแพ็กเกจท่องเที่ยวนะคะโดยจะมีการใช้โปรโมชั่นราคาถูกเพื่อที่จะจูงใจเหยื่อพร้อมกับเร่งรัดในการโอนเงินย้ำ3วิธีในการตรวจสอบไม่ให้ตกเป็นเหยื่อค่ะกองบัญชาการตำรวจสอบสวนสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบช.ส.อท.นะคะเตือนภัยมิจฉาชีพเปิดเพจปลอมโฆษณาขายแพ็กเกจท่องเที่ยวมีโปรโมชั่นราคาถูกกว่าผิดปกติพร้อมข้อความอย่างเช่นโปรไฟไหม้หรือว่าโปรด่วนค่ะเพื่อที่จะจูงใจให้เหยื่อรีบเข้ามาติดต่อก่อนที่จะเร่งรัดให้โอนเงินตำรวจไซเบอร์เตือนประชาชนนะคะหากพบพฤติกรรมดังกล่าวให้ระวังเพราะอาจจะเป็นมิจฉาชีพพร้อมกับมีคำแนะนำ3วิธีค่ะตรวจสอบเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ
2: เราจะต้องเช็คที่ใบอนุญาตประกอบกิจการค่ะหรือใบอนุญาตประกอบกิจการทัวร์นั่นเองค่ะว่าเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการจริงหรือไม่ค่ะและอันดับที่2เลยคือเราต้องเช็คที่เลขบัญชีธนาคารค่ะว่าเป็นเลขบัญชี

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาให้พามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง
3: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแก่นแก้วรอด้วย
4: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: ขอโทษค่ะ
4: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
4: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนาเนี่ยที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
2: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี้
4: ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
2: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
4: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
2: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
4: ก็ดูแลทั่วๆไปนะไปนะ
0: นั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่นะ
2: แย่แล้วนั่นมาของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินออกมาด้วยอ
0: ่
2: ะ
0: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในรงรัชกาลที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
1: ฮะคุณลุงที่เราเจอเมื่อกี้

ไหนเขาบอกดูแลทั่วไปไงเล่าในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: และไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: ดูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
0: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลทุกคนครับวันนี้มาพบกับคุณครูในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5ครับวันนี้พบกับคุณครูกฤตพงษ์พ่วงประสงค์นะครับหรือชื่อเล่นว่าครูแจ็คครับเราจะมาเรียนกันเรื่องแรกครับคือเรื่องวิธีการทางประวัติศาสตร์ก่อนอื่นเลยครูจะมีคลิปวิดีทัศน์ให้นักเรียนได้ชมครับหลังจากชมคลิปวิดีทัศน์คุณครูจะมีคำถามถามนักเรียนดังนั้นเวลาดูวิดีทัศน์นักเรียนต้องตั้งใจดูนะครับแล้วก็พยายามเก็บรายละเอียดของวิดีทัศน์ดีๆนะครับหลังวิดีทัศน์คุณครูจะมีคำถามสำคัญอยู่นะครับเรามาเริ่มดูกันเลย

0: โอเคครับนักเรียนหลังจากที่ดูคลิปวิดีทัศน์จบเรียบร้อยแล้วนักเรียนคุณครูมีคำถามครับคำถามแรกคือนักเรียนเห็นอะไรบ้างครับในวิดีทัศน์ครับ
1: วัดครับ
0: วัดครับนอกจากวัดมีอะไรอีก
2: วัฒนธรรมไทยคร
0: ับ วัฒนธรรมไทยมีใครเห็นอย่างอื่นไหมครับวัดวัฒนธรรมไทย
1: ตลาดน้ำค่ะ
0: อะไรนะครับ
1: ตลาดน้ำ
0: ตลาดน้ำ
1: สถานีรถไฟหัวหินค่ะ
0: เห็นด้วยหรอสถานีรถไฟหัวหินครับผมกลุ่มหนึ่งเห็นไหมครับเห็นอะไรบ้างครับเมื่อกี้
1: อาหารไทยค
0: ่
1: ะ
0: อาหารไทยกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่ห้าเห็นไหมครับกลุ่มที่ห้าเห็นอะไรบ้างลองแลกเปลี่ยนกับเพื่อนดูครับเมื่อกี้เราเห็นอะไรมากมายเลยนักเรียนจับประเด็นขึ้นมาครับว่าเห็นอะไรบ้างนอกจากวัดวาอารามอาหารวัฒนธรรมมีอะไรอีกครับที่เราเห็นเมื่อกี้เห็นไหมเห็นไหมไม่เห็นเลยหรอช่วงท้ายๆช่วงท้ายก็ได้เห็นไหมครับไม่เห็นเลยกลุ่มกลางเห็นไหมครับไม่เห็นคร่าวๆนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศไทยของเราใช่ไหมครับรวมทั้งแรกๆจะมีโบราณสถานวัดวาอารามต่างๆใช่ไหมครับแล้วนักเรียนรู้ไหมครับว่าไม่ว่าจะเป็นโบราณสถานวัดวาอารามที่ถูกนำเสนอออกมาเนี่ยวิดีทัศน์เมื่อกี้จะเป็นในรูปแบบของการท่องเที่ยวใช่ไหมครับที่จะเชิญชวนนักท่องเที่ยวต่างชาติใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ครับผมนักเรียนรู้ไหมครับว่ากว่าจะมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญวัฒนธรรมที่ปรากฏเด่นชัดให้ชาวต่างชาติได้รับรู้หรือเรายอมรับเนี่ยนะครับเกิดจากอะไรครับนักเรียนที่เราจะให้ความสำคัญเขาเนี่ยนักเรียนรู้ไหมครับว่าเกิดจากอะไรมีอยู่ขั้นตอนหนึ่งครับนักเรียนเคยเรียนแล้วตอนป.4ยังไม่ทราบใช่ไหมครับอุบไว้ก่อนคุณครูเก็บไว้ก่อนนะครับต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนดูเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างนะครับอันนี้คืออะไรครับนักเรียน
3: วัดชัยวัฒนาราม
0: อยู่ที่ไหนครับวัดชัยวัฒนารามใครเคยไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบ้างครับยกมือนักก็ที่ไหนมาครับที่จังหวัดอยุธยาเคยไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างครับ
1: วัดค่ะ
0: วัดวาอารามมากมายเลยใช่ไหมครับเป็นกลุ่มโบราณสถานที่เป็นเมืองเก่าใช่ไหมครับผม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่นักเรียนครับที่อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยาพระนครศรีอยุธยานะครับมีกลุ่มโบราณสถานมากมายเลยทีเดียวนะครับนักเรียนวัดวังหรือกำแพงเมืองนะครับเดี๋ยวภาพต่อไปนะครับภาพต่อไปครับรู้จักไหมครับเคยเห็นไหมเคยเห็นใช่ไหมครับแต่ไม่รู้ว่าคือภาพอะไรใช่ไหมครับนี่คือภาพปู่ม่านย่าม่านครับที่จังหวัดน่านที่วัดภูมินเป็นภาพจิตรกรรมจิตรกรรมคืออะไรครับ
4: ภาพวาดครับ
0: จิตรกรรมคือภาพวาดตบมือเพื่อนหน่อยครับถูกต้องครับผมจิตรกรรมคือภาพวาดนั่นเองต่อไปครับใครเคยไปบ้างครับนักเรียนต้นทางที่ไหนครับผมเคยไปไหมนี่คือที่ไหนครับชื่อเล่นของเขาทราบไหมครับ
1: พระนครคีรีค่ะ
0: พระนครคีรีหรือ
1: เขาวัง
0: เขาวังครับผมตบมือเพื่อนหน่อยครับนี่ก็คือพระนครคีรีนะครับหรือเขาวังที่ชาวบ้านเรียกนะครับก็คือเขาวังนั่นเองอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีครับผมไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีทัศน์ที่คุณครูให้ดูแล้วก็ภาพโบราณสถานของจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมทั้งจิตรกรรมวัดภูมินทร์จังหวัดน่านแล้วก็พระนครคีรีที่จังหวัดเพชรบุรีครับล้วนเป็นล่องรอยทางประวัติศาสตร์ล่องรอยหลักฐานใช่ไหมครับทางประวัติศาสตร์นั่นเองแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรล่ะว่าแต่ละที่แต่ละแห่งแต่ละประเพณีแต่ละตำนานมีความสำคัญนักเรียนทราบไหมครับว่าเราต้องใช้อะไรครับ

ราจะเรียนกันวันนี้เรื่องอะไรครับไม่ทราบนี่เรื่องนี้ครับก่อนอื่นก่อนที่จะเป็นเรื่องนะครับคุณครูต้องบอกก่อนว่าหลังจากที่นักเรียนได้เรียนจบชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนจะต้องสามารถบอกและวิเคราะห์

0: รียนกับเรื่องของวิธีการทางประวัติศาสตร์ครับนักเรียนครับวิธีการทางประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นขั้นตอนครับนักเรียนคิดว่ามีกี่ขั้นตอนชั้นประถมศึกษาปีที่4เราเรียนแล้วแต่น่าจะจำได้ไหมครับจำไม่ได้แล้วใช่ไหมครับเรามาทบทวนความรู้เดิมของชั้นประถมศึกษาปีที่4กันวิธีการทางประวัติศาสตร์เนี่ยมีกี่ขั้นตอนนักเรียนลองเดาดูครับเมื่อกี้ใครพูดว่าอะไรนะครับ
1: 5
0: ขั้นตอนครับตบมือเพื่อนหน่อยครับเก่งมากครับผมทั้งหมด5ขั้นตอนด้วยกันเรามาดูขั้นตอนที่1กันครับขั้นตอนที่1นักเรียนขั้นตอนที่1คืออะไรครับการกำหนดหัวข้อที่เราจะศึกษาใช่ไหมครับคืออะไรอ่ะการกำหนดหัวข้อที่จะศึกษานักเรียนอธิบายได้ไหมได้ไหมครับ
2: การวางแผน
0: มีใครให้คำนิยามอื่นไหมไม่ครับการวางแผนครับการกำหนดสิ่งที่เราจะศึกษาการตั้งคำถามครับประเด็นคำถามต่างๆครับผมต่อไปคืออันขั้นตอนที่2ครับขั้นตอนที่2คือ
3: การรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน
0: การรวบรวมข้อมูลและหลักฐานครับผมเมื่อเราตั้งประเด็นคำถามแล้วเราจะศึกษาอะไรใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นเราจะศึกษาประวัติศาสตร์ของสถานีรถไฟหัวหินนี่คือคำถามแล้วใช่ไหมครับเราก็จะมีการตั้งคำถามครับว่านักเรียนเราจะศึกษาเรื่องใครเป็นผู้สร้างเมื่อปีพ.ศ.ใดสร้างด้วยวัสดุอะไรเข้าใจไหมครับนี่คือการตั้งประเด็นคำถามส่วนข้อที่2คือการตอบครับตอบประเด็นคำถามที่เราตั้งไว้ยกตัวอย่างเช่นสถานีรถไฟหัวหินใช่ไหมครับสร้างขึ้นเมื่อพ.ศ.ใดเราสามารถไปถามคุณปู่คุณย่าเราได้ไหมครับ
2: ได
0: ้ได้ครับผมคือการสัมภาษณ์นั่นเองหรือสมัยปัจจุบันครับเรามีโทรศัพท์ใช่ไหมครับเราสามารถค้นหาทางอินเทอร์เน็ตได้ครับเซิร์ชหาค้นหานะครับก็คือ Google นะครับแล้วก็เราสามารถเข้าห้องที่โรงเรียนมีห้องอะไรครับ
2: ห
0: ้องสมุดเราไปค้นหาหนังสือก็ได้ใช่ไหมครับนี่คือขั้นรวบรวมหลักฐานนะครับต่อไปขั้นที่3หลังจากที่เรารวบรวมหลักฐานแล้วเนี่ยขั้นที่3คือขั้น
3: การตรวจสอบข้อมูลและหลักฐาน
0: การตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานใช่ไหมครับเมื่อเราได้หลักฐานมาจากหลายแหล่งมากเลยสัมภาษณ์มาไปสืบค้นทางอินเทอร์เน็ตมาไปดูจากหนังสือดูจากงานวิจัยดูจากโครงงานรายงานต่างๆใช่ไหมครับเราก็จะเอาหลักฐานทั้งหมดทั้งมวลมาผนวกแล้วก็มาขั้นนี้ครับขั้นที่3คือการตรวจสอบใช่ไหมครับมันคือการวิเคราะห์นั่นเองว่าหลักฐานชิ้นใดมีข้อที่เป็นข้อเท็จจริงหรือหลักฐานชิ้นใดมีความสำคัญเข้าใจไหมครับเข้าใจครับผมต่อไปขั้นที่4ครับขั้นที่4คือ
3: การสรุปความรู
0: ้การสรุปความรู้ครับการสรุปความรู้ก็คือเมื่อเราตรวจสอบข้อมูลมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยใช่ไหมครับเราก็จะทราบว่าข้อมูลใดเป็นข้อมูลที่มีข้อเท็จจริงมีความถูกต้องมีความน่าเชื่อถือเราก็จะมาสรุปความรู้กันต่อไปขั้นสุดท้ายคือขั้น
3: การนำเสน
0: อครับเราสรุปข้อมูลเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำเสนอถ่ายทอดให้กับผู้คนได้รับทราบนะครับคุณครูมีตัวอย่างครับตอนนี้นักเรียนอาจจะยังไม่เข้าใจแต่ครูมีตัวอย่างให้เห็นชัดนะครับเรามาดูกันครับคุณครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมครับนักสืบประวัติศาสตร์ท้องถิ่นครับโดยคุณครูจะมีภาพ6ภาพนี้ให้นักเรียนได้เลือกเป็นกิจกรรมกลุ่มเข้าใจไหมครับให้ส่งตัวแทน1คนมารับภาพที่คุณครูแต่ก่อนอื่นคุณครูต้องขออธิบายก่อนนะครับออกมารับเลยก็ได้ครับขอตัวแทนกลุ่มละ1คนครับออกมารับภาพที่คุณครูจะให้นักเรียนครับกลุ่มที่1ยกมือครับได้ภาพอะไรครับ

0: กลุ่มที่1ได้ประเพณีแข่งเรือยาวครับกลุ่มที่2ครับได้เรื่องอะไรครับได้โนราจังหวัดพะครับครูกำหนดให้เป็นกลุ่มที่3ครับร่มบ่อสร้างจังหวัดเชียงใหม่กลุ่มที่4
1: พระธาตุพนมจังหวัดนครพนม
0: พระธาตุพนมจังหวัดนครพนมครับและกลุ่มที่5ครับ
2: เพลงฉ่อยคร
0: ับได้เพลงฉ่อยจังหวัดสุพรรณบุรีครับนักเรียนก่อนอื่นเลยก่อนที่คุณครูจะพานักเรียนทํานะครับคุณครูต้องขออธิบายครับว่าโบราณวัตถุโบราณสถานหรือประเพณีหรือวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรมีความสําคัญอย่างไรนะครับมาดูกันที่ร่มบ่อสร้างครับนักเรียนเคยเห็นร่มบ่อสร้างจังหวัดเชียงใหม่มั้ยครับ
3: เคยครับค่ะ
0: คืออะไรครับร่มบ่อสร้าง
3: เป็นร่มของจังหวัดเชียงใหม่
0: เป็นร่มของจังหวัดเชียงใหม่โอครับก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับของจังหวัดเชียงใหม่ใช่มั้ยที่เขาสร้างขึ้นมาวัฒนธรรมนี้นะครับมีการสืบสานกันมาเป็นเวลานานนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อไปคือพระธาตุพนมจังหวัด
4: นครพนม
0: ใครเคยไปเที่ยวบ้างครับใครเคยไปเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้างครับภาคอีสานเคยไหมไม่เคยใช่ไหมครับพระธาตุพนมนะครับก็มีความสำคัญครับเป็นโบราณสถานสำคัญของจังหวัดนครพนมเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจทั้งคนนครพนมหรือคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและคนประเทศลาวนะครับตั้งติดกับแม่น้ำโขงนั่นเองมีอายุเป็นพันๆปีนะครับนักเรียนต่อไปเพลงฉ่อยเคยได้ยินเพลงฉ่อยไหมครับ
5: ไม่เคย
0: ไม่เคยคุณครูต้องร้องให้ฟังไหมครับนักเรียนเคยได้ยินเอิงเอ๋ยฉะเอิงเอ๋ยไหมมันจะเกิดด้วยประมาณนี้ครับคือเอิงเอ๋ยฉะเอิงเอ๋ยวันนี้ตึ๊ดอะไรอย่างนี้ครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของเพลงฉ่อยครับที่ไม่จำเป็นต้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนักเรียนจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดอุทัยธานีจังหวัดอ่างทองบริเวณนี้นะครับเป็นบริเวณที่ใช้เพลงฉ่อยนะครับผมเป็นวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมาเป็นเวลานานเช่นกันครับต่อไปใครเป็นคนใต้ยกมือครับคนภาคใต้ยกมือรู้จักไหมครับนี่คืออะไร
6: โนรา
0: โนราคืออะไรครับโนรานักเรียน
7: โนราจะคล้ายๆลำค่ะแต่แบบว่าเป็นใต้แทนค่ะ
0: เป็นการรำเป็นการไล่รำใช่ไหมครับแต่เป็นของภาคใต้วัฒนธรรมภาคใต้ถูกต้องครับผมมีใครให้อย่างอื่นไหมครับว่าโนราคืออะไรมีไหมหรือแบบเดียวกับเพื่อนเลยแบบเดียวกับเพื่อนเลยครับผมถูกครับผมว่าอันนี้โนราก็จะเป็นศิลปะของภาคใต้นะครับในการร่ายรำต่างๆต่อไปคือใครเคยไปเที่ยวจังหวัดนครราชสีมาบ้างครับรู้จักไหมนครราชสีมารู้จักโคราชไหมครับโคราชนั่นเองจังหวัดนี้ที่ปราสาทหินพิมายก็เป็นปราสาทนะครับในสมัยขอมครับมีอายุนานเหมือนกันครับเป็นพันๆปีเช่นกันและสุดท้ายครับประเพณีหนึ่งครับที่จังหวัด
8: อ่
0: างทองครับคือประเพณีแข่งเรือยาวทําไมต้องมีแข่งเรือยาวครับนักเรียนรู้ไหมไม่รู้เราจะแข่งเรือยาวได้เราจะต้องมีมีอะไรครับมีเรืออ่ะมีเรือแน่ๆมีความสามัคคีก็ต้องให้ชนะใช่มั้ยครับคุณครูถามว่าถ้าจะแข่งเรือยาวได้เนี่ยเราจะต้องมีอะไรมีเรือละ
9: ม
0: ีแม่น้ำมีลำคลองใช่ไหมครับแสดงว่าจังหวัดอ่างทองเนี่ยจะมีแม่น้ำสำคัญใช่ไหมครับคือแม่น้ำอะไรนักเรียนรู้ไหมแม่น้ำสำคัญที่สุดของเราเลยผ่ากลางภาคกลางเลยแม่น้ำอะไรครับเมื่อกี้ยกมือไหมไม่ใช่ใครรู้ไหมครับแม่น้ำเจ้าพยาครับผมผ่าจังหวัดอ่างทองเลยใช่ไหมครับแล้วก็มีประเพณีการแข่งเรือยาวเกิดขึ้นครับไม่จำเป็นว่าต้องเป็นจังหวัดอ่างทองนะครับจังหวัดพิจิตรจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดอยุธยาจังหวัดอ่างทองก็มีการแข่งเรือยาวเนื่องจากมีแหล่งน้ําสําคัญก็คือแม่น้ําเจ้าพระยาไหลผ่านครับผมสําหรับวันนี้นะครับคุณครูจะให้นักเรียนมาวิเคราะห์วิธีการทางประวัติศาสตร์5ขั้นตอนโดยนําภาพที่นักเรียนได้เนี่ยมาวิเคราะห์อันนี้ครูยกตัวอย่างให้นักเรียนได้เห็นภาพชัดๆนะครับว่ากิจกรรมที่เราจะทําเป็นอย่างไรสําหรับกิจกรรมที่เราจะทํานะครับขั้นตอนที่1เนี่ยคุณครูกําหนดภาพนี้ขึ้นมาครับคือที่ไหนครับนักเรียน
10: สถานีรถไฟหัวหิน
0: ในขั้นที่1คือขั้นการกําหนดหัวข้อที่จะศึกษาเนี่ยคุณครูกําหนดว่า เป็นสถานีรถไฟหัวหินครับคุณครูกำหนดไว้แล้วนะคุณครูก็เลยแตกประเด็นคำถามขึ้นมาครับคุณครูจะถามว่าสถานีรถไฟหัวหินสร้างขึ้นเมื่อใดใช้ศิลปะแบบใดแล้วก็ใครเป็นผู้สร้างเข้าใจไหมครับเดี๋ยวนักเรียนจะต้องเขียนของตัวเองนะครับว่าหัวข้อที่นักเรียนจะศึกษาคืออะไรแล้วก็ใช้ประเด็นคำถามอะไรบ้างนะครับสำหรับขั้นตอนที่2ครับคุณครูจะขั้นตอนที่2คือการรวบรวมข้อมูลและหลักฐานครับคุณครูจะรวบรวมข้อมูลนะครับจากเว็บไซต์ครับปัจจุบันเราใช้โทรศัพท์ในการค้นคว้าข้อมูลใช่ไหมครับอันที่2ครับคุณครูใช้การสัมภาษณ์จากนายสถานีนายสถานีในที่นี้ก็คือผู้รู้นักเรียนรู้จักผู้รู้ไหมครับเป็นปราชญ์เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆยกตัวอย่างเช่นถ้าของครูมีภาพเหลือครับยกตัวอย่างเช่นของครูถ้าคุณครูได้ใบภาพนี้นะครับก็คือปราสาทหินพิมายใช่ไหมครับสำหรับข้อผู้รู้ครับคุณครูอาจจะต้องถามผู้ดูแลใช่ไหมครับหรือนักประวัติศาสตร์นักเรียนเข้าใจไหมครับต่อไปครับหลักฐานที่3ที่ครูจะค้นคว้านะครับคือหนังสือครับในห้องหนังสือก็ได้ในห้องสมุดห้องหนังสือแล้วก็หนังสือระดับชาติก็ได้ที่พิพิธภัณฑ์ต่างๆนะครับรวมทั้งนี่คือสถานที่จริงเลยใช่ไหมครับคุณครูเนี่ยไปถ่ายรูปถ่ายภาพจากสถานที่จริงเลยก็ถือว่าเป็นหลักฐานเช่นกันนักเรียนเข้าใจไหมครับต่อไปขั้นที่3ครับคือการตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานครับขั้นนี้หลังจากที่เราไปหาข้อมูลหาหลักฐานจากหลายๆที่แล้วเราจะมาวิเคราะห์กันครับว่านายสถานีภาพถ่ายเว็บไซต์แล้วก็หนังสือเนี่ยข้อมูลชิ้นไหนมีความสำคัญที่สุดโดยคุณครูจะแบ่งเป็นหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองนักเรียนเคยป.4เรียนแล้วใช่ไหมครับหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองชั้นต้นกับชั้นรองเนี่ยนักเรียนคิดว่าชั้นไหนมีความสำคัญที่สุดครับ
1: ชั้นต้น
0: หลักฐานชั้นต้นมีความสำคัญที่สุดแล้วหลักฐานชั้นรองมีความสำคัญไหมอ่ะ
1: ม
0: ีเหมือนกันครับแต่มีความน่าเชื่อถือมากไหม
1: ไม
0: ่มากเท่าไหร่ใช่ไหมครับคุณครูก็แบ่งได้เป็นนายสถานีเนี่ยเขาเป็นผู้รู้เป็นผู้ที่อยู่ในบริเวณนั้นๆนะครับเขาจึงเป็นหลักฐานชั้นต้นแล้วก็ภาพถ่ายเป็นภาพที่คุณครูเนี่ยลงไปถ่ายรูปจริงๆเก็บรายละเอียดจริงๆก็เป็นหลักฐานชั้นต้นครับแต่ส่วนหลักฐานชั้นรองคุณครูไปค้นคว้าจากเว็บไซต์มีใครเขียนเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมครับแสดงว่าข้อมูลอาจจะตรงความเป็นจริงไหมครับอาจจะตรงก็ได้หรือไม่ตรงก็ได้ใช่ไหมครับเราต้องมาวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งจึงเป็นหลักฐานชั้นรองไปครับแล้วก็หนังสือก็เกิดจากการรวบรวมหลักฐานชั้นต้นแล้วก็ออกมาเป็นหนังสือให้เราได้ศึกษาใช่ไหมครับหนังสือถือว่าเป็นหลักฐานชั้นรองแล้วก็เว็บไซต์ถือว่าเป็นหลักฐานชั้นรองโอเคนะครับนักเรียนต่อไปข้อที่4ครับขั้นสรุปความรู้นักเรียนครับหลังจากที่เราได้ข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วทั้งหมดทั้งมวลละมาวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราจะมาสรุปเป็นความรู้ครับจำเป็นต้องเป็นผังความคิดหรือ mind map ไหมครับนักเรียนไม่จำเป็นก็ได้ครับแต่ในที่นี้ครูยกตัวอย่างให้เป็นผังความคิดเราอาจจะสรุปเป็นใบงานเป็นกราฟิกเป็นโครงงานก็ได้ครับหรือเป็นการเขียนเรียงความก็ได้ครับนี่คือการสรุปความรู้แบบที่เราถนัดนะครับแต่อันนี้คุณครูเสนอผังความคิดครับเพื่อให้ง่ายต่อการจัดครับผมต่อไปคือการนำเสนอครับนักเรียนการนำเสนอคืออะไรครับ
1: การ
0: นำเสนอเนี่ยคืออะไรการนำเสนอออกไปคือ สรุปข้อมูลที่เรารู้ที่เราทราบมาเนี่ยให้กับผู้อื่นคือการถ่ายทอดความรู้ที่เราศึกษามาใช่ไหมครับให้กับผู้อื่นแล้วการถ่ายทอดความรู้ที่เราศึกษามาเนี่ยจำเป็นต้องมาพูดหน้าชั้นเรียนไหมครับอย่างเดียวไหมไม่จำเป็นครับแล้วนักเรียนยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าการนำเสนอข้อมูลมีอะไรบ้างนอกจากการนำเสนอหน้าชั้นเรียนมีไหมครับครับผม
2: เขียนในกระดาษครับ
0: การเขียนในกระดาษครับผมแล้วเราจะนำเสนอให้ผู้อื่นรู้ได้อย่างไรครับ
2: เขียน
0: หน้าห้องเราสามารถทำอะไรได้ครับ
2: เขียน
0: เป็นกระดาษเรียบร้อยแล้วเป็นใบความรู้แล้วก็มาแปะมาติดที่หน้าห้องใช่ไหมครับให้เพื่อนๆได้ทราบนะครับนอกจากใบความรู้แล้วนักเรียนมีอย่างอื่นไหมครับสำหรับการนำเสนอที่สร้างสรรค์เลยครับนักเรียนลองคิดดูคุณครูยกตัวอย่างนะครับคือการแสดงบทบาทสมมุติเข้าใจไหมครับรู้จักบทบาทสมมุติไหมครับยกตัวอย่างเช่นคุณครูให้กลุ่มหนึ่งเนี่ยมาแสดงบทบาทสมมุติหน้าชั้นเรียนครับโดยการเป็นนักท่องเที่ยวเป็นนายสถานีเป็นนักชาวบ้านนะครับก็คือมาพูดคุยกันหน้าห้องมาเล่นละครกันนักเรียนเข้าใจไหมครับมีกลุ่มอื่นเสนอไหมครับว่าการนำเสนอข้อมูลเนี่ยมีอย่างอื่นอีกไหมที่น่าสนใจมีไหมครับยังไม่มีครูเสนออีกหนึ่งข้อครับนักเรียนปัจจุบันเรามีโทรศัพท์มือถือใช่ไหมครับเราเคยดูสวัสดีครับวันนี้เคยดูไหมครับคืออะไรครับอันนี้ไม่ใช่ไลฟ์สดการอัดวิดีโอครับลงสื่อออนไลน์ใช่ไหมครับก็คือการถ่ายทอดความรู้ได้เหมือนกันเราจะต้องไปตัดต่อให้ดีใช่ไหมครับแล้วก็อัปโหลดลงในเว็บไซต์ใช่ไหมครับต่อไปคืออีกอันนึงคุณครูขออันสุดท้ายครับมีไหมมีแสดงบทบาทสมมุติมีอัดคลิปวิดีโอมีอย่างอื่นอีกไหมครับมีไหมไม่มีไม่เป็นไรครับต่อไปนะครับนักเรียนเริ่มทำกิจกรรมใบงานที่คุณครูให้ไปได้แล้วครับก็คือแต่ละกลุ่มที่ได้นะครับให้นักเรียนวิเคราะห์ขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3ขั้นที่4แล้วก็ขั้นที่5ครับกลุ่มไหนไม่เข้าใจนะครับสามารถถามคุณครูได้ครับเดี๋ยวคุณครูลงไปนะครับได้ไหมใครสงสัยข้อไหนถามครูได้นะครับ

0: แรกนะครับคือการกำหนดหัวข้อที่จะศึกษาครับคุณครูให้นักเรียนตั้งประเด็นคำถามขึ้นมาเลยว่าเราจะศึกษาเรื่องอะไรของใบงานที่เราได้ภาพที่เราได้นะครับ
1: จัดการแสดงที่ไหน
2: ไม่จัดการแสดงมันจัดได้ทั่วเลย
0: หลังจากที่นักเรียนทำเสร็จนะครับคุณครูจะให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะครับส่งตัวแทนมานำเสนอนะครับ

ช่วยกันคิดนะครับนักเรียนแบ่งหัวข้อไปเลยก็ได้ว่าข้อที่1ขั้นตอนที่1คนนี้ทำขั้นตอนที่2อีกคนหนึ่งทำนะครับแบ่งหัวข้อให้ชัดเจนเลยจะได้ไวต่อเวลาด้วยครับ

0: ด็นคำถามสัก2ประเด็นก็ได้ครับแล้วก็ขั้นรวบรวมเนี่ยเราก็คิดครับว่าอีคำถามเนี่ยเราสามารถไปหาข้อมูลได้ที่ไหนเข้าใจไหมครับลองดูนะครับ
1: การรวบรวมข้อมูลนี้ให้ผมเป็นข้อมูลว่าต้องทำไงบ้าง
0: การรวบรวมข้อมูลนักเรียนตอบคำถามเลยครับว่าขั้นแรกเนี่ยที่มาเราจะไปศึกษาได้ที่ไหนบ้างหนังสือไหมหรือเข้าใจไหมครับกลุ่มนู้นได้ไหมครับกลุ่ม5ได้ไหมได้แน่นะ
2: ไม่ได้
0: ไม่ได้
2: ไม่แน่ใจ
0: ข้อแรกคือการตั้งคำถามครับนักเรียน
2: ไม่แน่ใจเลย
0: นักเรียนถามเลยครับว่าเพลงฉ่อยเนี่ยยังไงมันยังไงอยากรู้อะไรครับอยากรู้อะไรเกี่ยวกับเพลงฉ่อย
3: อยากรู้ว่าร้องยังไง
0: มีวิธีการร้องอย่างไรหาได้ครับตั้งคำถามได้แล้วประเด็นที่สองล่ะอยากรู้อะไรอีกครับ
4: อยากรู้ว่ามีมาตั้งแต่ไหนอ
0: ะไรนะ
4: มาตั้งแต่ไหน
0: ประวัติความเป็นมาของเพลงฉ่อยเราต้องเขียนประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราตั้งคำถามเสร็จแล้วเนี่ยข้อที่สองเราจะมาหากันครับว่าประเด็นที่เราตั้งคำถามเนี่ยเราสามารถหาข้อมูลที่ไหนได้บ้างยกตัวอย่างเช่นห้องสมุดไหมครับประมาณนี้นะ

0: และหลักฐานเราต้องดูข้อที่2ครับว่าเราไปรวบรวมหลักฐานที่ไหนมาบ้างแล้วเราก็มาวิเคราะห์กันว่าในข้อที่3เนี้ยหลักฐานชิ้นไหนมีความสําคัญที่สุดเข้าใจมั้ยครับก็คือชั้นต้นกับชั้นรองนั่นเองที่คุณครูบอกไปอย่างเช่นถ้าเรายกตัวอย่างไปสถานที่จริงที่บ่อสร้างเลยนะโรงบ่อสร้างนี่ก็จะเป็นหลักฐานชั้นต้นมีความสําคัญที่สุดครับได้ไหมขั้นที่3เข้าใจไหมครับครับไม่เข้าใจขั้นที่3ก็คือสรุปขั้นที่2ครับว่าหลักฐานที่เรารวบรวมมาหลายๆที่เนี่ยหลักฐานชิ้นไหนมีความสําคัญที่สุดโดยอ้างอิงจากหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองเข้าใจไหมครับหลักฐานชั้นต้นที่คุณครูยกตัวอย่างเราไปถ่ายภาพที่วัดพระธาตุพนมมาเลยนี่คือหลักฐานชั้นต้นเพราะเราไปเห็นของจริงส่วนหลักฐานชั้นรองเราค้นคว้าจากหนังสือพิมพ์เข้าใจไหมครับมันก็จะเป็นหลักฐานชั้นรองที่เขียนขึ้นมาใหม
1: ่อันนี้สรุปความรู้ที
0: ่
1: เขียน
0: ถ้าถามผู้รู้ในท้องถิ่นจะเป็นขั้นที่การรวบรวมใช่ไหมนักเรียนข้อนี้ผิดนะต้องเป็นการสัมภาษณ์ก็คืออยู่ขั้นนี้แต่ถ้าการตรวจสอบคือเราจะต้องดูว่าการสอบถามผู้คนเนี่ยการค้นหาจากอินเทอร์เน็ตหรือการถามผู้รู้เนี่ย3ตัวนี้อันไหนมีความสําคัญที่สุดเข้าใจมั้ยครับเราจะแบ่งเป็นหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองเข้าใจมั้ยครับกลุ่มไหนเรียบร้อยแล้วยกมือขึ้นครับ2กลุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนนําเสนอแล้วล่ะครับพร้อมโอเคสิบวิสุดท้ายครับนักเรียน10วินาที9 7 5 3 2 1หมดเวลาครับนักเรียนทุกคนครับเดี๋ยวคุณครูจะให้ตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนครับหน้าห้องกลุ่มไหนอยากจะออกเป็นกลุ่มแรกครับครับผมได้เลยครับ
2: นครพนมค่ะ
0: เพื่อนได้จังหวัดพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะครับในหัวข้อที่1กําหนดหัวข้อนักเรียนกําหนดว่าอย่างไรบ้างครับ
2: สร้างขึ้นเมื่อไหร่ครับ
0: สร้างขึ้นเมื่อใด
2: พระธาตุพนมใครเป็นคนสร้าง
0: ใครเป็นผู้สร้าง
2: สร้างเพราะเหตุใด
0: สร้างเพราะเหตุใดครับนักเรียนเข้าใจมั้ยครับต่อไปครับหัวข้อที่2ครับการรวบรวมข้อมูลหลักฐาน
2: สอบถามจากผู้รู้ครับ
0: นักเรียนจะไปสอบถามกับผู้รู
2: ้ค้นหาจากหนังสือ
0: ค้นหาจากหนังสือแล้วก
2: ็ค้นหาจากรูปภาพ
0: ได้ครับผมต่อไปขั้นที่3ครับขั้นตรวจสอบข้อมูลและหลักฐาน
3: หลักฐานชั้นต้นรูปภาพผู้รู้ค่ะหลักฐานชั้นรองหนังสือเว็บไซต
0: ์อันนี้คือเพื่อนแยกนะครับว่าหลักฐานที่รวบรวมมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยหลักฐานใดเป็นหลักฐานชั้นต้นแล้วก็หลักฐานใดเป็นหลักฐานชั้นรองโดยชั้นต้นเพื่อนแยกเป็นผู้รู้กับ
3: รูปภาพ
0: ครับแล้วก็ชั้นรองเพื่อนแยกเป็น
3: หน
0: ังสือกับเว็บไซต์นะครับถูกต้องครับผมต่อไปขั้นที่4ครับนักเรียนจะสรุปความรู้เป็นอย่างไรครับเป็นแบบไหน
3: การนำความรู้จากแหล่งต่างๆมาสรุปค่ะ
0: สรุปแบบไหนดีครับกลุ่มนี้แบบไหนดีสำหรับเรื่องพระธาตุพนม

0: ได้ไหมได้ไหมเราสรุปความรู้เนี่ยเราสรุปในรูปแบบไหนครับ
1: สรุปแบบความรู้ค่ะ
0: สรุปแบบความรู้เป็นผังกราฟิกได้ไหมครับเป็นผังกราฟิกได้ไหมผังความคิดได้ไหมครับ mind map
1: ได
0: ้ครับผมแล้วก็ข้อสุดท้ายครับนักเรียนจะนำเสนอข้อมูลให้กับทุกคนรู้ได้อย่างไรครับ
1: ทำเป็นแบบใบความรู้ค่ะ
0: เป็นแบบใบความรู้ครับผมเก่งมากครับตบมือให้เพื่อนๆหน่อยครับครับคุณครูจะให้ยกตัวอย่างอีกหนึ่งกลุ่มครับใครจะนำเสนอครับกลุ่มที่เสนอไหมฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณช่วยมาครับกลุ่มที่สองครับอีกหนึ่งกลุ่มสุดท้ายครับผมได้หัวข้อได้หัวข้อโนราครับข้อที่หนึ่งครับนักเรียนกำหนดชื่อเรื่องหรือประเด็นคำถามอย่างไรครับ
2: โนราเกิดขึ้นในสมัยใดครับ
0: โนราเกิดขึ้นในสมัยใดข้อเดียวใช่ไหมครับตั้งข้อเดียวไม่เป็นไรครับต่อไปประเด็นที่สองครับขั้นตอนที่สองคือรวบรวมหลักฐานอย่างไรครับ
3: หลักฐานชั้นต้นคือถามผู้รู้และรูปค่ะ
0: หลักฐานชั้นต้นถามผู้รู้แล้วก็ไปดูรูปครับขั้นที่สองครับคือขั้นรวบรวมข้อมูลใช่ไหมถูกต้องครับผมยังไม่มีหลักฐานชั้นต้นหลักฐานชั้นรองไม่เป็นไรพูดต่อได้เลยครับ
3: หลักฐานชั้นรองคือหาข้อมูลจากหนังสือและอินเทอร์เน็ตค่ะ
0: หาข้อมูลจากหนังสือและอินเทอร์เน็ตแล้วขั้นที่3ล่ะนักเรียนจะตรวจสอบอย่างไรหลักฐานชิ้นไหนมีความสำคัญที่สุดครับที่เราศึกษามาดูไหมครับ
2: ค่ะหลักฐานชั้นต้นคือ
3: หลักฐานชั้นต้นอะไร
0: หลักฐานชั้นต้นคือ
2: คำผ่าน
3: คำผ่านผู้รู
2: ้ถามผ่านผู้รู้ครับ
0: สัมภาษณ์ผู้รู้มีอีกไหม
3: และรูปค่ะ
0: และดูภาพดูรูปนะครับหลักฐานชั้นรองล่ะ
3: หลักฐานชั้นรองหาข้อมูลผ่านหนังสือและอินเทอร์เน็ตค่ะ
0: หาข้อมูลจากหนังสือหรืออินเทอร์เน็ตครับแล้วขั้นที่4ครับคือขั้นสรุปความรู้นักเรียนสรุปความรู้เป็นรูปแบบไหนครับ
2: คำผ่านคอมพิวเตอร์ครับ
0: ทำผ่านคอมพิวเตอร์นะครับมีรูปแบบมากมายเลยทีเดียวแล้วก็ขั้นที่5ขั้นสุดท้ายครับขั้นนำเสนอข้อมูลนักเรียนจะนำเสนอข้อมูลผ่านแบบไหนครับ
2: บอกข้อมูลที่เรารู้ให้กับคนอื่นนะ
0: คือการบอกข้อมูลที่เรารู้ที่เราศึกษามาเนี่ยให้กับผู้อื่นได้รู้นะครับทำแบบไหนดีครับที่เราจะบอกเนี่ย
3: นำเสนอในเว็บไซต์ที่ดังๆต่างๆค่ะ
0: นำเสนอในเว็บไซต์นะครับโอเคครับทุกคนตบมือให้เพื่อนๆหน่อยครับเก่งมากครับลำดับต่อไปครับนักเรียนคุณครูจะให้นักเรียนนะครับศึกษาใบงานที่1ครับวิธีการทางประวัติศาสตร์ครับผมนักเรียนเปิดไปหน้าที่88ครับหน้าที่88ครับผมโดยนะครับนักเรียนในกรอบข้างบนครับนักเรียนคุณครูจะให้นักเรียนสรุปประเด็นสำคัญนะครับของวิธีการทางประวัติศาสตร์เป็นแผนผังความคิดครับ5ขั้นเองเป็นแผนผังความคิดในกรอบนี้นะครับรวมทั้งข้อที่ตอนที่2ครับก็คือให้นักเรียนตอบครับว่าข้อความไหนเป็นขั้นตอนที่1ข้อความไหนเป็นขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3นะครับครับนักเรียนเดี๋ยวใบงานที่1นะครับคุณครูจะให้นักเรียนทําเป็นการบ้านนะครับแล้วก็เราจะมาเฉลยกันในภายหลังนะครับสําหรับวันนี้นะครับคุณครูมีคําถามครับนักเรียนช่วงสุดท้ายนะครับคุณครูมีคําถามว่านักเรียนเนี่ยรู้คุณค่าและความสําคัญของการศึกษาวิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างไรบ้างครับนักเรียน
4: ทําให้เรารู้เรื่องราวในประวัติศาสตร์ครับ
0: ทําให้เรารู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์เก่งมากครับมีใครจะมีไอเดียอื่นไหมครับเรารู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์แล้วรู้อย่างไรบ้างครับรู้อะไรบ้างในเรื่องราวประวัติศาสตร์นักเรียนรู้ไหมครับรู้ไหมรู้จักคุณค่าไหมครับคุณค่าของประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องราวหลักฐานต่างๆทั้งชั้นต้นและชั้นรองผ่านกระบวนการวิธีการทางประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับ เมื่อผ่านวิธีการทางประวัติศาสตร์เรียบร้อยแล้วนักเรียนจะทราบไหมครับว่าหลักฐานชิ้นไหนทำไมครับมีความสำคัญมากน้อยเพียงใดใช่ไหมครับมีความน่าเชื่อถือมีความสำคัญใช่ไหมครับอย่างไรเข้าใจไหมครับนักเรียนนี่คือวิธีการที่บอกคุณค่าและความสำคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์ครับผมสำหรับวันนี้ครับนักเรียนคุณครูอยากจะถามนักเรียนครับทุกกลุ่มเลยให้ส่งตัวแทนกลุ่มละ1คนในการบอกว่าวันนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้างครับแล้วก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรครับกลุ่มไหนอยากเป็นคนพูดกลุ่มแรกครับยกมือได้ประโยชน์อะไรบ้างครับวันนี้ที่เรียนไปกลุ่มที่4ครับผมได้เลยครับ
4: ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์
0: ขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์จะพูดหมดไหมครับหรือแบ่งให้เพื่อนแบ่งครับเพื่อนเปิดมาแล้วครับว่าขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์มีอะไรบ้างครับนักเรียนมีขั้นไหนบ้างกลุ่มอื่นพูดไหมถ้าเพื่อนพูดหมดเราจะไม่มีอะไรพูดนะครับจะพูดไหมครับคุณครูขอกลุ่มที่2ครับเพื่อนๆบอกว่าขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์มีขั้นไหนบ้างครับนักเรียนพูดใหม่ได้เลยครับขั้นที่1คือที่คุณครูให้ทําใบงานขั้นที่1คืออะไรครับจําได้ไหม
3: พูดได้เลยครับการกําหนดหัวข้อการศึกษาค่ะ
0: การกําหนดหัวข้อที่จะศึกษากลุ่มที่1ครับเพื่อนบอกขั้นที่1มาแล้วขั้นที่2ล่ะครับเราได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างครับพูดได้เลย
3: การรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน
0: ขั้นที่2คือการรวบรวมข้อมูลและหลักฐานกลุ่มที่4กลุ่มที่3ขอโทษครับกลุ่มที่3ได้ไหมครับขั้นที่3คือ
2: การตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานค่ะ
0: การจัดทําการตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานครับผมและกลุ่มสุดท้ายครับนักเรียนขั้นที่4คือ
2: การสรุปความรู้ค่ะ
0: การสรุปความรู้และขั้นที่5คืออะไรครับ
2: การนําเสนอ
0: การนําเสนอข้อมูลหลักๆแล้วนะครับวันนี้เราเรียนกันเรื่องของวิธีการทางประวัติศาสตร์5ขั้นนะครับเพิ่งเริ่มต้นเดี๋ยวครั้งต่อไปเราก็จะกลับมาเรียนในเรื่องนี้ต่อนะครับซึ่งคาบนี้ชั่วโมงนี้ครับคุณครูวางพื้นฐานให้กับนักเรียนนะครับโดยการทบทวนความรู้เดิมจากชั้นประถมศึกษาปีที่4นั่นเองซึ่งวิธีการทางประวัติศาสตร์5ขั้นตอนขั้นแรกกำหนดหัวข้อที่จะศึกษาขั้นที่2รวบรวมหลักฐานและข้อมูลนะครับขั้นที่3ตรวจสอบข้อมูลหลักฐานและข้อมูลต่างๆนะครับขั้นที่4สรุปความรู้และขั้นที่5นำเสนอนะครับนักเรียนจำวิธีการทางประวัติศาสตร์5ข้อนี้ให้ดีนะครับครั้งต่อไปเราจะนำกลับมาใช้ต่อนะครับครับสำหรับวันนี้ก็คุณครูก็ขอจบเรื่องวิธีการทางประวัติศาสตร์5ขั้นตอนนะครับนักเรียนต้องจำให้ได้นะครับแล้วก็ครั้งต่อไปครับคุณครูจะมาเรียนกับเรื่องของการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นครับนักเรียนซึ่งเราก็ต้องใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์เช่นกันจำให้ได้นะครับวิธีการทางประวัติศาสตร์สำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับ
5: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดมหาธาตุตั้งอยู่ณกลางเมืองสุโขทัยในฐานะพระอารามหลวงประจำราชธานีแห่งนี้และยังเป็นศูนย์รวมของงานศิลปะสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่และงดงามอาทิเจดีย์ประธานทรงพุ่มข้าวบินหรือทรงยอดบัวตูมที่แสดงถึงเอกของศิลปะสุโขทัยแท้ล้อมรอบด้วยเจดีย์บริวารที่ประดับตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นอันวิจิตรเชกเช่นเดียวกับพระพุทธรูปสุโขทัยที่มีความงดงามมีพระพักอ่อนหวานพระวรกายสมบูรณ์ได้สัดส่วนประดิษฐานอยู่ทั่วทุกบริเวณภายในวัดมหาธาตุยังได้ดีรูปทรงต่างๆเรียงรายอีกกว่า200องค์ร่องรอยโบราณสถานมากมายไปภายในวัดมหาธาตุสะท้อนคติความเชื่อและความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาที่มีอย่างมั่นคงและยาวนานนับตั้งแต่แรกสร้างราชธานีสุโขทัยจวบจนเข้าสู่ราชธานีรุ่นต่อมา

0: ุ่งหลานห้องอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยวัดมหาธาตุเป็นวัดสำคัญของอาณาจักรสุโขทัยทำให้มีการบูรณะบ่อยๆจนมีเจดีย์ถึง200องค์นะ
1: โอ้โหเยอะมากเลยนะครับคุณปู่
0: เพราะมีการซ่อมแซมหรือสร้างเพิ่มอยู่บ่อยๆนี่แหละถึงช่วยให้วัดเหล่านี้มีชีวิตอยู
2: ่วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
3: สบายดีเนาะ
2: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
4: ดีมากหรอพ่อยายเอาบอกตัวมาฝาก
3: ครับยาย
5: ที่ตาเดี๋ยวพาไปวงวิถีชีวิตบ้านๆของมันเฮาได
6: ้ได้ครับตาม
2: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: อันนี้ก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you. Okay. Kapun ka. How much?
1: Oh, no.
0: Oh, thank you. Kapun ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher teacher spider
1: thank you
2: มันไม่ใช่ spider มันคือ spicy
1: okay so students this is the end of our class for today
3: teacher.
1: Thank you so much
4: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความประณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนต้นทางรวมถึงนักเรียนปลายทางทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตตาหนุนนันท์หรือนักเรียนจะเรียกว่าครูแพรก็ได้ค่ะเอาล่ะค่ะเด็กๆคะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ

0: 2หัวข้อด้วยกันนะคะที่เราจะเรียนหัวข้อแรกนะคะนั่นก็คือการอ่านจับใจความสำคัญค่ะหัวข้อที่2นะคะนั่นก็คือวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านอะเด็กๆคะลองตอบคุณครูดูสิคะว่าการอ่านจับใจความสำคัญเนี่ยมันมีความหมายกับนักเรียนหรือมีความสำคัญอย่างไรในใครละในใครตอบได้บ้างเอ่ย
1: ได้ความรู้ที่ถูกต้อง
0: ได้ความรู้ที่ถูกต้องแม่นยำใช่ไหมคะการอ่านจับใจความสำคัญประโยชน์อย่างอื่นล่ะคะนอกจากได้ความรู้ที่ถูกต้องแม่นยำแล้วมีอะไรบ้างคะนักเรียนปลายทางอย่าลืมยกมือตอบคำถามกับคุณครูปลายทางด้วยนะคะ
2: เข้าใจกับเรื่องที่อ่านครับ
0: เข้าใจเรื่องที่อ่านได้อย่างรวดเร็วนั่นเองใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะเด็กๆที่ตอบนะคะคุณครูขอให้ปรบมือให้ตัวเองค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้เพื่อนด้วยลูกมาหัวข้อที่2ค่ะเกี่ยวกับการวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านการที่เราจะแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านนะคะเราจะแสดงความคิดเห็นได้ก็ต่อเมื่อเราเข้าใจเนื้อหาของเรื่องที่อ่านนั้นอย่างถ่องแท้แล้วเราจะต้องสืบค้นเนื้อหาที่แท้จริงก่อนที่เราจะแสดงความคิดเห็นออกมาถ้านักเรียนอ่านแค่ผ่านๆแล้วแสดงความคิดเห็นนักเรียนคิดว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นคะติ๊กตอกติ๊กตอกจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นลูกสมมตินักเรียนได้ยินเรื่องอะไรมาสักเรื่องหนึ่งแล้วนักเรียนไม่ได้ไปสืบหรือฟังเรื่องราวเหล่านั้นให้จบนักเรียนแล้วนักเรียนก็เอาไปแสดงความคิดเห็นนักเรียนคิดว่าการแสดงความคิดเห็นเหล่านี้เนี่ยเป็นการแสดงความคิดเห็นแบบใดเป็นการแสดงความคิดเห็นที่ถูกต้องไหมคะ
3: ไม่ถูกต้อง
0: ถ้าเราแสดงความคิดเห็นโดยที่เราไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องหรือตรวจสอบความถูกต้องข้อเท็จจริงก่อนที่เราจะมาพูดมันจะทำให้คำพูดของเราการแสดงความคิดเห็นของเราน่าเชื่อถือไหม
3: ไม่น่าเชื่อถือ
0: เมื่อมีการพิสูจน์ปุ๊บแล้วกลายเป็นว่าคำพูดของเราเนี่ยไม่ตรงกับการแสดงความคิดเห็นของเราหรือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นก็จะทำให้เราเนี่ยดูเป็นคนไม่น่าเชื่อถือเลยดังนั้นเราจึงจะต้องมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญและแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านนะคะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้ได้แก่บอกหลักการอ่านจับใจความและแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้นักเรียนจะต้องจับใจความและแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้นะคะแล้วก็นำข้อคิดไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันรวมถึงมารยาทในการอ่านด้วยเราจะไปชะโงกหน้าอ่านดูของเพื่อนได้ไหม

0: เราจะไปเล่นเราจะไปกวนเพื่อนในขณะที่เพื่อนอ่านได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้เก่งมากลูกนี่คือถือว่าเป็นมารยาทในการอ่านนั่นเองเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำนะคะกิจกรรมแรกค่ะนั่นก็คือให้นักเรียนอ่านบทความที่กำหนดให้นะคะสองก็คือให้นักเรียนสรุปความรู้การอ่านจับใจความสำคัญสามให้นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านซึ่งก่อนที่เราจะทำกิจกรรมการเรียนรู้นี้ทั้งหมดเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่4เรื่องการอ่านจับใจความสำคัญและวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านก่อนค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปกันแล้วก็เดี๋ยวเรานำมาขึ้นจอเพื่อที่จะให้นักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะลองมาดูกันซิว่านักเรียนต้นทางกับนักเรียนปลายทางเนี่ยสรุปได้เหมือนกันหรือเปล่าเอาละค่ะนักเรียนปลายทางคะพร้อมแล้วหรือยังคะนักเรียนต้นทางพร้อมแล้วหรือยังเอ่ย
2: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเริ่มศึกษาใบความรู้ที่4ได้เลยค่ะ

0: ักเรียนคะนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางเป็นอย่างไรกันบ้างคะอ่านจบแล้วหรือยังเอ่ย
1: จบแล้วค่ะ
0: นักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางได้ร่วมกันสรุปใจความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญและการแสดงความคิดเห็นนะคะจากเรื่องที่อ่านหรือเปล่าถ้านักเรียนยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นก็สามารถแสดงความคิดเห็นคุณครูปลายทางสามารถให้ความร่วมมือนะคะหรือให้ความรู้เพิ่มเติมแก่นักเรียนปลายทางได้นะคะเอาละค่ะเด็กๆหลังจากที่เราสรุปแสดงเกี่ยวกับเรื่องการจับใจความแล้วเนี่ยคุณครูเนี่ยสรุปออกมาได้ทั้งหมด3หัวข้อใหญ่ด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมาดูหลักการอ่านจับใจความหัวข้อแรกเลยเขาบอกว่าอะไรลูกเขาบอกว่าอะไรต้องอ่านทีละย่อหน้า
1: เพื่อพิจารณาส่วนสำคัญของเรื่องตัดรายละเอียดออกแล้วนำใจความสำคัญที่ได้มาเรียบเรียงใหม่ด้วยภาษาของตัวเอง
0: มากค่ะเราจะต้องอ่านทีละย่อหน้าเราอ่านหลายย่อหน้าในครั้งเดียวเลยได้ไหม
2: ไม
0: ่ได้ไม่ได้นะคะถึงอ่านได้ก็จะอ่านรู้เรื่องไหมลูก
2: ไม่รู้เรื่อง
0: เราจะอ่านไม่รู้เรื่องนะคะเราจะต้องอ่านทีละย่อหน้าย่อหน้าใจความสำคัญนะคะส่วนใหญ่จะอยู่ช่วงต้นนะคะก็คืออยู่ในช่วงแรกของบรรทัดนะคะหรืออยู่ในช่วงท้ายของย่อหน้านั้นๆ นะคะให้นักเรียนลองสังเกตดูนะคะต่อมาเขาบอกว่าให้พิจารณาส่วนสำคัญของเรื่องอย่างเช่นย่อหน้านักเรียนอ่านเกี่ยวกับเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญนักเรียนก็จะต้องพิจารณาให้ได้ว่าการอ่านจับใจความสำคัญคืออะไรไหนใครตอบครูได้บ้างเอ่ยมีใครตอบครูได้บ้างคะการอ่านจับใจความสำคัญคืออะไร
3: จับใจความที่สำคัญค่ะ
0: อ่านในสิ่งที่เป็นใจความสำคัญของเรื่องนั้นๆถูกไหมคะมีใครอยากจะตอบอีกบ้างมีไหมคะมีไหมเอ่ย
4: การอ่านในเรื่องที่คนเขียนมุ่งให้คนอ่านได้รับทราบครับ
0: เป็นการที่เรานะคะหาใจความสำคัญหรือเนื้อหาหลักใจความหลักของผู้เขียนที่เขาต้องการสื่อให้ผู้อ่านเนี่ยต้องการที่จะรับรู้มีอีกหนึ่งคนนักเรียนปลายทางอย่าลืมตอบคุณครูปลายทางด้วยนะคะ
5: การอ่านให้ได้ตรงกับใจความที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อสารค่ะ
0: เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้เพื่อนค่ะสรุปรวมแล้วทั้งหมดนะคะการอ่านจับใจความที่เราควรอ่านทีละย่อหน้าเนี่ยก็เพื่อพิจารณาหาสาระสำคัญของผู้เขียนว่าผู้เขียนต้องการที่จะสื่ออะไรไปยังผู้อ่านหรือต้องการที่จะสื่อสารบอกสอนอะไรเกี่ยวกับผู้อ่านให้ผู้อ่านได้รับทราบนะคะดังนั้นการที่เราจับใจความเกี่ยวกับเรื่องที่ผู้เขียนเขียนได้นั้นถือว่าเก่งมากจะทำให้การอ่านของเรานั้นรวดเร็วเข้าใจและแม่นยำเกี่ยวกับเนื้อหามากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเอาละค่ะต่อไปเรามาดูกันนะลูกการแสดงความคิดเห็นล่ะคะการแสดงความคิดเห็นคืออะไรคะ

0: ความคิดเห็นนะคะหรือการวิเคราะห์เรื่องที่อ่านเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยมันตรงกับสิ่งที่เราเนี่ยเคยเรียนรู้มาบ้างหรือไม่เด็กๆเคยแสดงความคิดเห็นไหมคะ
1: เคยค่ะ
0: อย่างเช่นอะไรบ้างไหนลองมองดูสิการแสดงความคิดเห็นอย่างเช่นวันนี้อากาศร้อนจังเลยเป็นการแสดงความคิดเห็นไหมคะ
1: เป็นค
0: ่ะแล้วเราจะวิเคราะห์ได้อย่างไรคะว่าอากาศนั้นร้อนจริงไหม
1: ดูจากแสงแดด
0: ดูจากแสงแดดอะไรอีกคะอุณหภูมิมีการวัดถูกไหมลูกมีการวัดนะคะอุณหภูมิองศาต่างๆนะคะอุณหภูมิว่าแต่ละวันเนี่ยมีอุณหภูมิเท่าไหร่เราก็จะได้รู้นะคะว่าเฮ้ยการแสดงความคิดเห็นของเราเนี่ยที่เราบอกว่าร้อนเนี่ยมันร้อนจริงหรือเปล่าถ้านักเรียนนั่งอยู่ในห้องแอร์ที่อุณหภูมิ20องศาแต่นักเรียนบอกว่าร้อนมากร้อนมากเด็กๆคิดว่า20องศาหากเป็นต่างประเทศหรือประเทศอื่นๆก็อาจจะเป็นอากาศในแบบธรรมดาแต่ถ้าในประเทศไทย20องศานี่เป็นอย่างไรล่ะลูก
1: หนาว
0: หนาวมากถูกไหมดังนั้นการที่เราจะแสดงความคิดเห็นว่าเฮ้ยเรามานั่งอยู่ตรงเนี้ยอากาศอุณหภูมิของเราเนี่ย20องศาเราก็จะต้องมาวิเคราะห์ว่าการที่เราบอกว่า20องศาเนี่ยร้อนร้อนจริงไหมเราสามารถพิสูจน์ได้ด้วยอะไร
1: การว
0: ั
1: ด
0: การวัดมีง่ายกว่านั้นอีกลูกเข้ามานั่งดูสิเราเข้ามานั่งพิสูจน์ดูสิว่ามันร้อนจริงหรือเปล่าถูกไหมแต่ว่าครูก็จะบอกว่าการแสดงความคิดเห็นของแต่ละคนเนี่ยก็จะมีประสบการณ์รวมถึงความหลากหลายทางด้านความคิดสิ่งแวดล้อมที่นักเรียนเติบโตมาดังนั้นการแสดงความคิดเห็นหรือการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆก็จะมีความแตกต่างกันออกไปดังนั้นเด็กๆจะบอกไม่ได้หรอกว่าเพื่อนบอกว่าอุณหภูมิ20องศาร้อนแต่ตัวเองหนาวก็เพื่อนเขาร้อนอ่ะเพื่อนผิดไหมลูกถ้าแสดงความคิดเห็นไม่ผิดนะคะและนี่เป็นข้อควรระวังในการแสดงความคิดเห็นนะคะแล้วก็วิเคราะห์เรื่องต่างๆนะลูกต่อมาค่ะเราควรแสดงความคิดเห็นด้วยความเป็นกลางมีเหตุผลและใช้ภาษาที่สุภาพอย่างที่บอกยิ่งเรานะคะแสดงความคิดเห็นเราควรที่จะต้องหาหลักฐานความเป็นกลางเราจะต้องยืนอยู่ความเป็นกลางเราจะไม่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งเราจะยึดตามหลักฐานตามความเห็นหรือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแล้วเราจะตัดสินสิ่งเราจะตัดสินจากสิ่งเหล่านั้นโดยที่เราไม่ใช้ความรู้สึกของตนเองหลักเพราะถ้าเราใช้ความรู้สึกของตนเองเป็นหลักถ้าสมมุติว่าเกิดเหตุว่ามีเป็นเพื่อนของเรากับอีกบุคคลหนึ่งที่เขาไม่ได้เป็นเพื่อนกับเราเด็กๆก็อาจจะเอ็นเอียงไปทางเพื่อนของเราได้ถูกไหมคะเพราะมันคือความรู้สึกแต่ถ้าเราตัดสินจากหลักฐานเราสามารถเอียงไปทางเพื่อนได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้เราจะต้องตัดสินกับทางหลักฐานหรือสิ่งที่มีอยู่นะคะเราจะต้องมีความเป็นกลางเพราะว่าความเป็นกลางนั้นจะทำให้เราเป็นคนที่น่าเชื่อถือนั่นเองค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นหลักการอ่านจับใจความสำคัญและการวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน เราสามารถนำหลักการนี้ไปใช้ในการดูได้ไหมได้ไหมลูก
1: ใช้ได
0: ้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช้ได้ดังนั้นวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมนะคะการจับใจความสำคัญและแสดงความคิดเห็นเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนแล้วเรามาแสดงความคิดเห็นนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะมีกิจกรรมต่อไปนะคะเอาละค่ะกิจกรรมนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะสอบถามว่าวิดิทัศน์นี้เป็นวิดิทัศน์ที่กล่าวเกี่ยวกับเรื่องอะไรเราได้อะไรเกี่ยวกับวิดิทัศน์เรื่องนี้บ้างนักเรียนปลายทางอย่าลืมตั้งใจดูและตอบคำถามคุณครูด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปเมฆเขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูแบบประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าแต่อยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้ยปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะเก่นแก้ว

0: เมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
1: โอ้ย
2: นี่ๆดูนั่นสิ
1: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวอย่างกับมาซื้อชานมไข่มุกแน่
3: ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
4: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
4: แล้วนี่ก็ต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
3: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
4: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
3: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
1: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
3: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลนะ
1: อ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
4: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
1: ่เออจริงด้วย
3: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิลป์

0: ศิลนามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับอายหรือเปล่า
1: เป็นปู่ทวดฉันเอง
0: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
1: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
0: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
1: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวด
2: โอ้ยนี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
1: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
2: ฮะว่าไงนะ
1: อ๋อเปล่าครับเปล่า
2: โดดมาเนี่ยอาบน้ำมั่งหรือเปล่าเนี่ย
1: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: ลาค่ะก็ขอขอบคุณสื่อวีดิทัศน์นะคะ The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยตอนที่45นามสกุลคนไทยเผยแพร่โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเผยแพร่วันที่6มกราคม2564ค่ะนักเรียนปลายทางสนุกไหมคะหลังจากได้ดูคลิปวิดีทัศน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วไหนลองตอบคุณครูปลายทางดูสิคะว่าหลังจากที่นักเรียนได้ดูวิดีทัศน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นนักเรียนจับใจความเกี่ยวกับวิดีทัศน์เรื่องนี้ได้ว่าอย่างไรบ้างเอาละค่ะนักเรียนต้นทางคะลองตอบคุณครูดูสิคะว่าหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ดูคลิปวิดีทัศน์เรื่องนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องนามสกุลของคนไทยนักเรียนจับใจความได้ว่าอย่างไรบ้างลูกมีใครตอบได้บ้างเอ่ยมีไหมคะมีไหมคะมีไหมลูกนามสกุลนะคะของคนไทยเนี่ยเขาได้จัดตั้งนะคะก็คือในสมัยของรัชกาลที่เท่าไหร่นะรัชกาลที่6ทำไมเขาถึงให้มีนามสกุลขึ้นมาเพราะอะไรลูก
1: เพราะว่าทำให้คนไม่ใช้ชื่อซ้ำกันคร
0: ับ เพราะว่าถ้าเป็นในยุคสมัยก่อนนะคะจะไม่มีนามสกุลถูกไหมคะดังนั้นการที่เราจะเรียกชื่อหรือเราจะรู้จักบุคคลนั้นเราก็อาจจะยกมาตั้งแต่พ่อแม่หรือบุพการีเหมือนอย่างเช่นสมมุติว่าคนนี้ชื่อแพรนะเป็นลูกของคนชื่อเขียวมีพ่อชื่อดำอะไรอย่างเงี้ยเขาถึงจะรู้จักนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเรามีนามสกุลอย่างเช่นครูชื่อครูคณิตานามสกุลหนุนอนันต์ก็จะเป็นการเฉพาะเจาะจงไปในตัวเลยว่าบุคคลนี้นะคะชื่อคณิตาอยู่ในแล้วก็นามสกุลหนุนอนันต์หนุนอนันต์ก็คือเป็นวงตระกูลของครูใครที่มีนามสกุลหนุนอนันต์ก็ถือว่าเป็นเครือญาติพี่น้องเช่นเดียวกันการที่เรามีนามสกุลนักเรียนคิดว่าดีไหมลูก
1: ดีค่ะ
0: ดีเพราะอะไรคะเพราะอะไรลูกถ้าเราไปอำเภอแล้วเราบอกว่าหนูชื่อคณิตาค่ะคณิตามีเป็นล้านชื่อเลยเขาจะรู้ไหมคะว่าคณิตาไหน
1: ไม่รู้
0: ไม่รู้ดังนั้นการที่เรามีนามสกุลก็จะช่วยให้มีการจัดระเบียบเอกสารของทางราชการได้ดีขึ้นรวมถึงทำให้เราเนี่ยได้รู้นะคะถึงความสัมพันธ์ญาติมิตรของวงตระกูลต่างๆที่เราเนี่ยได้มีอยู่ด้วยนั่นเองเอาละค่ะและนี่นะคะก็เป็นแบบตัวอย่างนะคะที่ให้นักเรียนเนี่ยได้ฝึกจับใจความและฝึกวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนามสกุลคนไทยเอาล่ะเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมพัฒนาทักษะกันนะคะซึ่งบทบาทของคุณครูปลายทางก็คือแจกใบงานที่4เรื่องการอ่านจับใจความสำคัญ2สังเกตการทำงานของนักเรียนและให้คำแนะนำในการทำงาน3ตรวจและประเมินใบงานที่4ส่วนของนักเรียนนะคะให้นักเรียนทำใบงานที่4เรื่องการอ่านจับใจความสำคัญเมื่อทำเสร็จแล้วให้ส่งคุณครูประจำวิชาหากนักเรียนไม่เข้าใจในข้อใดก็สามารถยกมือเพื่อสอบถามคุณครูเป็นรายบุคคลได้นะคะคุณครูปลายทางก็เช่นเดียวกันค่ะรบกวนช่วยเดินดูนักเรียนนะคะหากนักเรียนปลายทางคนใดไม่เข้าใจก็สามารถเข้าไปอธิบายเพิ่มเติมได้ค่ะเอาละค่ะและก ิจกรรมที่เราจะทำในวันนี้นะคะก็คือให้นักเรียนอ่านบทนะคะซึ่งเป็นบทเสริมเรื่องเกิดแล้วต้องมีชื่อเมื่อกี้เราดูคลิปวิดีทัศน์เรื่องอะไรไปนะนามสกุลของคนไทยและในส่วนนี้ล่ะคะเราจะทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรเนี่ย
1: เกิดแล้วต้องมีชื่อ
0: ถูกต้องค่ะให้นักเรียนนะคะอ่านบทเสริมเรื่องเกิดแล้วต้องมีชื่อหลังจากนั้นให้เขียนระบุใจความสำคัญนะคะตามประเด็นที่ครูกำหนดให้โดยที่นักเรียนสามารถศึกษาได้นะคะในชุดกิจกรรมถ้าพร้อมแล้วเริ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: อาล่ะค่ะเด็กๆคะวางปากกาลงค่ะไหนใครยังทำไม่เสร็จบ้างยกมือยังมีหลายคนเลยนะคะเอามือลงค่ะนักเรียนปลายทางละคะใครทำเสร็จแล้วบ้างเอ่ยไหนใครที่ยังทำไม่เสร็จยกมือขึ้นให้คุณครูได้ดูหน่อยค่ะไม่ต้องกังวลนะคะให้นักเรียนหาเวลาว่างนะคะในการมาทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมหลังจากนั้นอย่าลืมส่งคุณครูปลายทางให้คุณครูปลายทางได้ตรวจด้วยนะคะส่วนนักเรียนต้นทางก็อย่าลืมนะคะที่จะอ่านแล้วก็ทำชุดแบบฝึกหัดให้เสร็จเรียบร้อยแล้วส่งให้กับคุณครูได้ตรวจด้วยค่ะเอาละค่ะเรามาถึงการตรวจสอบความถูกต้องนะคะอันนี้จะเป็นความคิดเห็นของคุณครูซึ่งนักเรียนสามารถเขียนแสดงความคิดเห็นได้ไม่เหมือนคุณครูก็ได้เพราะว่าการแสดงความคิดเห็นเป็นยังไงลูกมีถูกมีผิดไหมการแสดงความคิดเห็นนะคะจะไม่มีถูกมีผิดแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเกิดการวิเคราะห์ขึ้นมาเราจะต้องมีหลักฐานนะคะเพื่อที่จะนำมาตัดสินว่าถูกหรือผิดเกี่ยวกับความคิดเห็นนั้นๆอ่ะเรามาดูอย่างแรกเลยลูกเขาบอกว่าให้นักเรียนอ่านบทเสริมใช่ไหมคะเขาถามว่าการทำคลอดในอดีตและปัจจุบันมีความแตกต่างกันอย่างไรไหนเด็กๆลองตอบดูสิตอบค่ะ
1: อดีตจะมีผู้ทำคลอดเป็นผู้หญิงเท่านั้นแต่ปัจจุบันจะมีผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายทำคลอด
0: ค่ะเก่งมากค่ะในอดีตนะคะหรือเราจะเรียกว่าหมอตำแยก็ได้ค่ะในอดีตเราจะใช้ผู้หญิงในการทำคลอดเพียงเท่านั้นนะคะหรือเราจะเรียกว่าหมอตำแยแต่ในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลต่างๆมีแผนกสูตินารีต่างๆนะคะก็จะมีทั้งชายและหญิงที่สามารถทำคลอดให้กับบุคคลทั่วไปได้นั่นเองค่ะเอาละค่ะต่อไปเรามาดูนะคะการอยู่ไฟของแม่นะคะหลังคลอดมีประโยชน์อย่างไรและช่วยในเรื่องใดบ้างในเด็กๆลองทายดูสิคะว่าการอยู่ไฟช่วยในเรื่องใดบ้างคะช่วยในเรื่องของมดลูกทำไมลูกเข้าอู่เร็วแล้วก็ช่วยในเรื่องของอะไรอีก
2: บำรุงแม่ให้มีน้ำนม
0: บำรุงแม่ให้มีน้ำนมในขณะที่อยู่ไฟเราก็จะต้องบำรุงแม่ด้วยนะคะด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์เพื่อให้น้ำนมเนี่ยเพียงพอสำหรับเด็กทารกที่ได้เกิดมานั่นเองค่ะต่อไปนะคะจากเพราะเหตุใดนะคะเมื่อเกิดมาแล้วคนเราจะต้องมีชื่อคะในเด็กๆลองตอบดูสิเพราะอะไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกเพราะอะไรคะ
1: ทำให้ประชาชนมีชื่อไม่ซ้ำกันครับ
0: ทำให้ประชาชนมีชื่อไม่ซ้ำกันเก่งมากค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะเรามาถึงข้อที่4ค่ะพระราชบัญญัตินะคะชื่อบุคคลพ.ศ.2505ระบุไว้ว่าบุคคลสัญชาติไทยต้องมีชื่อใดบ้างคำตอบนั้นก็คือมีชื่อตัวนะคะแล้วก็ชื่อรองและชื่อสกุลนั่นเองชื่อตัวนั่นก็คือชื่อตัวที่มันเป็นตัวจริงของเราอย่างเช่นชื่อคณิตาแต่ครูไม่มีชื่อรองแล้วก็เป็นชื่อสกุลก็คือสกุลของครูก็คือหนุนนันนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะต่อไปค่ะใจความสำคัญของเรื่องเกิดแล้วต้องมีชื่อคืออะไรคะคืออะไรลูกนั่นก็คือการตั้งชื่อของคนไทยนะคะที่มีมาตั้งแต่ในอดีตนะคะ แล้วก็กำหนดให้บุคคลสัญชาติไทยเนี่ยต้องมีชื่อตัวชื่อรองและชื่อสกุลมีหลักเกณฑ์การตั้งชื่อคือต้องไม่พ้องกับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ไม่เป็นชื่อที่หยาบคายไม่ตั้งชื่อให้มีเจตนาในทางทุจริตอันนี้เป็นใจความสำคัญของเรื่องเกิดแล้วต้องมีชื่อนะคะต่อไปหากในปัจจุบันไม่มีการตั้งชื่อบุคคลจะส่งผลอย่างไรต่อสังคมในปัจจุบันบ้างอันนี้นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่อันนี้เป็นการแสดงความคิดเห็นโดยที่คุณครูได้ยกตัวอย่างนะคะก็คือถ้าในปัจจุบันไม่มีการตั้งชื่ออาจจะส่งผลให้สังคมเกิดความวุ่นวายนะคะหรือเกิดสับสนเพราะเราไม่สามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้นได้หรือจะเกิดปัญหาในการติดต่อสื่อสารเกิดปัญหาทางราชการหรือทางการปกครองได้อย่างเช่นมีบุคคลหนึ่งเป็นอาชญากรแต่มีชื่อเหมือนเราอย่างเนี้ยมันก็จะมีผลต่ออะไรลูกต่อการจับเพราะเขาไม่รู้ไงว่าใครเป็นใครถูกไหมคะแต่ถ้าเขามีนามสกุลปุ๊บเรามีนามสกุลก็สามารถแยกตัวตนออกจากกันได้นะคะต่อไปค่ะเรามาดูข้อ7นักเรียนจะนำความรู้และข้อคิดที่ได้รับจากเรื่องเกิดแล้วต้องมีชื่อไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างเด็กๆสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่เลยนะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องเหมือนคุณครูนะแต่คุณครูเนี่ยนำตัวอย่างมาให้นักเรียนได้ดูนั่นก็คือนำความรู้ที่ได้นะคะไปใช้ในการตั้งชื่อบุคคลโดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการตั้งชื่อหรือนำความรู้ไปบอกกับผู้ปกครองหรือบุคคลอื่นๆที่กำลัง

0: จะตั้งชื่อก็ได้ค่ะและนี่ก็เป็นประโยชน์นะคะหรือว่าการที่เรานำความรู้เนี่ยไปบอกกับบุคคลอื่นเพื่อไม่ให้บุคคลอื่นเนี่ยตั้งชื่อทำไมคะเกิดไปในแนวทางทุจริตหรือตั้งชื่อที่คล้ายกับพระมหากษัตริย์ได้ไหมไม่ได้ตั้งชื่อที่คล้ายหรือว่าตั้งชื่อที่เหมือนกับพระบรมวงศานุวงศ์ได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้นี่คือความรู้ค่ะที่เราสามารถนำไปบอกต่อๆกันได้เพราะยังมีอีกหลายบุคคลที่ยังไม่ทราบเกี่ยวกับหลักการตั้งชื่อนั่นเองค่ะเอาละค่ะคำถามสรุปบทเรียนของวันนี้นะคะคำถามนั่นก็คือนักเรียนคิดว่าการอ่านจับใจความสำคัญการวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นมีความสำคัญต่อนักเรียนหรือไม่อย่างไรเด็กๆคิดว่ามีความสำคัญไหมคะ
1: มีค่ะ
0: อย่างเช่นอะไรบ้างคะการอ่านจับใจความสำคัญจะช่วยทำให้เราทำไมครับมีความแม่นยำในด้านของเนื้อหามากยิ่งขึ้นถ้าเราจับใจความสำคัญได้จะทำให้เราเข้าใจเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วไหมคะ
1: รวดเร
0: ็
1: วค่ะ
0: ทำให้เราเข้าใจเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วส่วนการคิดวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นมีผลสำคัญต่อนักเรียนอย่างไรไหนเด็กๆลองตอบดูสิคะ
2: ทำให้เราวิเคราะห์ข้อมูลที่อ่านได้ครับ
0: เก่งมากค่ะทำให้เรานะคะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่เราอ่านได้นะคะว่าข้อมูลที่เราได้รับนั้นส่วนใดเป็นข้อเท็จจริงส่วนใดเป็นข้อมูลที่เป็นเกี่ยวกับข้อคิดเห็นหากเราสามารถแยกแยะข้อมูลเหล่านี้ได้ก็จะทำให้เราเนี่ยรับข่าวสารได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะเอาละค่ะมาถึงบทเรียนครั้งถัดไปนะคะที่นักเรียนปลายทางนะคะคุณครูปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางจะต้องเตรียมนะคะมีดังนี้ค่ะบทเรียนครั้งถัดไปนะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการจับใจความสำคัญจากการฟังและการดูซึ่งนักเรียนนะคะจะต้องเตรียม1. ใบความรู้ที่5เรื่องการจับใจความสำคัญจากการฟังดู 2. ใบงานที่5เรื่องการจับใจความสำคัญจากการฟังและการดูซึ่งคุณครูและนักเรียนสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับวันนี้เรื่องที่เรียนยากไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ยาก
0: แต่คุณครูก็คิดว่ายากพอสมควรนะคะเพราะนักเรียนจะต้องใช้ทักษะนะคะในการวิเคราะห์ดังนั้นเรากลับไปเราจะต้องทำอะไรลูก
1: ทบทวน
0: เก่งมากค่ะกลับไปเราจะต้องไปทบทวนนักเรียนปลายทางก็อย่าลืมกลับไปทบทวนเนื้อหาต่างๆด้วยนะคะเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องการอ่านได้ดีขึ้นและที่สำคัญเราจะได้นำทักษะเหล่านี้มาใช้ในบทเรียนครั้งถัดไปเอาละค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: ค่ะ

0: สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you. Please. Kapun ka. Oh, how much?
1: Oh, no.
0: Oh, thank you. Kapun ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: เชฟสไปเดอร์
1: thank you
2: มันไม่ใช่สไปเดอร์มันคือสไปซี
1: ่โอเค so students this is the end of our class for today
3: Michelle.
1: thank you so much
4: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15 เวลา 5:45 น.

0: ากอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: ผมอเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอดมีอะไรพี่เล่นเกมอยู
2: ่ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
1: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
2: กูไม่ใช้มือกอบน้ำก็บุญละ
1: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
2: ใช้แค่นี้ถ้ามันบ่นไปได้คนวันเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยนี่ไง
3: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
2: ่เออนี่วันนี้อย่าลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
1: ทำไมอ่ะ
2: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำบุญเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
1: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
4: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
2: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้มันเกิดมึงอ่ะ
1: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได
2: ้แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
1: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอ่ะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
2: มึงก็ใส่ไปเถอะสีเรื่องมาก
1: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
5: อามานิโจติราโซยะทาสปีติโยวิวัจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยทุกีทีคายุโกภวะอภิวาตนาสีลิสาจรุนพรวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
1: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่จากไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้แล้วก็สวัสดีคุณครูพี่ฟิวด้วยนะคะ
2: สวัสดีค่ะคุณครูพี่นิวแล้วก็สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนด้วยนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันในวันนี้นะคะคุณครูทั้งสองคนก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆได้ลองทำกันก่อนเข้าสู่บทเรียนว่าแต่เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันหรือยังคะ
3: พร้อมกันหรือยังคะเด็ก
2: ๆถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะ
3: ค่ะคุณครูพี่ฟิวสำหรับเกมแรกในวันนี้นะคะก็คือปริศนาคำทายนั่นเองค่ะซึ่งกติกาของเราก็ง่ายๆเองนะคะก็คือคุณครูนะคะจะอ่านปริศนาคำทายให้เด็กๆนะคะ1รอบแล้วถ้าเด็กๆรู้คำตอบแล้วนะคะให้จดลงไว้ในสมุดเพื่อการลืมนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ย
2: เด็กๆน่าจะพร้อมกันแล้วนะคะคุณครูพี่นิวคะ
3: ค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มกันที่ปริศนาคำทายข้อแรกกันเลยค่ะปริศนาคำทายข้อแรกของเรานะคะอะไรเอ่ยมาจากเมืองจีนตัดหัวตัดตีนกินคนทั้งเป็นเออะไรเอ่ย
2: มาจากเมืองจีนใช่ไหมคะรู้สึกว่าจะยากไปสำหรับเด็กๆแล้วล่ะค่ะคุณครูพี่นิวคะ
3: ยากไปใช่ไหมคะงั้นคุณครูพี่นิวเป็นคนใจดีคุณครูจะไม่ให้นะคะมาจากเมืองจีนใช่ไหมคะก็คือเป็นสิ่งของเครื่องใช้ค่ะ
2: เอเป็นอุปกรณ์การแต่งกายหรือเปล่าคะ
3: เอจะใช่ไหมนะใช่แล้วค่ะเป็นอุปกรณ์การแต่งกายนั่นเองค่ะซึ่งจะใส่คู่กับเสื้อค่ะเด็กๆจะใส่คู่กับเสื้อ
2: เด็กๆฝั่งนี้ตอบมาแล้วค่ะคุณครูพี่นิวคะ
3: ตอบว่าอะไรกันเอ่ย
2: คำตอบของเราถูกต้องไหมคะเด็กๆตอบมาว่ากางเกงค่ะ
3: จะถูกไหมนะงั้นเราไปดูเฉลยกันดีกว่าค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆคำตอบก็คือกางเกงนั่นเองนะคะไปต่อกันข้อที่2กันดีกว่าค่ะข้อที่2นะคะนกอะไรเอ่ยไม่มีปีกส่งเสียงหวีดร้องจะเป็นนกอะไรคะไม่มีปีกด้วย
2: นกพิการไหมคะนกไม่มีปีก
3: ใช่ไหมคะน่าจะเป็นนกพิการหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเด็กๆนกในที่นี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการกีฬาค่ะ
2: คุณครูพี่ฟิวก็ตอบไม่ได้นะคะเด็กๆทางบ้านคิดว่าอย่างไรกันบ้างคะสำหรับคำตอบในข้อนี
3: ้ตอบได้กันไหมเอ่ยมีคำตอบมาแล้วค่ะคำตอบก็คือนกหวีดนั่นเองค่ะไปต่อกันข้อที่3กันดีกว่าค่ะเด็กๆปริศนาคำทายข้อที่3ของเรานะคะอะไรเอ่ยชื่อเหมือนคนตายมีปีกบินได้หากินกับดอกไม
2: ้ชื่อเหมือนคนตายรู้สึกว่าจะน่ากลัวนะคะข้อนี
3: ้น่ากลัวเหมือนข้อแรกกันเลย
2: ใช่ค่ะคุณครูพี่นิวใบ้ให้เด็กๆได้ไหมคะว่าคำตอบจะเป็นอะไรเป็นสิ่งมีชีวิตหรือว่าเป็นของใช้คะ
3: คำตอบข้อนี้นะคะเป็นสิ่งมีชีวิตค่ะเด็กๆดูดแก้ซ้อนดอกไม้เป็นอาหารนะคะ
2: อ๋อคุณครูพี่ฟิลรู้แล้วแหละค่ะแต่ว่าลองให้เด็กๆทางบ้านได้ตอบกันมานะคะว่าคำตอบสำหรับปริศนาคำทายข้อนี้คืออะไร
3: ตอบได้กันไหมคะถูกต้องค่ะคำตอบของเราก็คือผีเสื้อนั่นเองค่ะไปต่อกันข้อต่อไปดีกว่าค่ะคุณครูพี่ฟิล
2: มาต่อกันที่ปริศนาคำทายข้อที่4กันแล้วนะคะอะไรเอ่ยต้นเท่าเรือใบห่อเกลือไม่มิดเด็กๆจะคิดว่ายากไปมั้ยนะ
3: น่าจะยากนะคะต้นอะไรต้นเท่าเรืออะไรน่าจะต้นใหญ่ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะคุณครูพี่ฟิวใบ้ให้อีกสักนิดแล้วกันนะคะคำตอบก็เป็นต้นไม้ที่แบบออกผลมาแล้วก็เป็นรสเปรี้ยวค่ะคุณครูพี่นิวขาร
3: สเปรี้ยวเด็กๆคิดว่าเป็นมะนาวหรือเปล่าคะ
2: ไม่ใช่มะนาวค่ะ
3: อะไรรสเปรี้ยวนะ
2: เด็กๆทางบ้านลองตอบกันมานะคะว่าคำตอบในข้อนี้จะเป็นอะไรกันถูกต้องแล้วค่ะคำตอบของเราก็คือมะขามนะคะมาต่อกันที่ปริศนาคำทายข้อที่5กันเลยค่ะอะไรเอ่ยชื่ออยู่บนฟ้ากายาอยู่ในน้ำ
3: โอ้ ชื่ออยู่บนฟ้าเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะถ้ายากไปสำหรับเด็กๆนะคุณครูพี่ฟิวก็ใบให้ก็ได้ค่ะเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ใต้ท้องทะเลนะคะคุณครูพี่นิวคะ
3: อาศัยอยู่ในน้ำใช่ไหมคะคุณครูพี่ฟิว
2: ใช่ค่ะ
3: น่าจะเป็นปลาหรือเปล่าคะเด็ก
2: ๆน่าจะเป็นปลานะคะแล้วปลาอะไรหน้าที่แบบมีชื่อคล้ายๆอยู่บนฟ้าปลาอะไรเอ่ย
3: อะไรนะคะปลาดาวค่ะคำตอบคือปลาดาวถูกต้องนะคะเด็กๆ
2: ถูกต้องค่ะมาต่อกันที่ปริศนาคำทายข้อสุดท้ายกันเลยนะคะอะ อะไรเอ่ยมีหูสองข้างตรงกลางเป็นแอ่งเด็กๆจะตอบได้ไหมนะสำหรับปริศนาคำทายข้อนี้
3: ใบให้หน่อยค่ะคุณครูพี่ฟิว
2: เป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่ในครัวของทุกๆบ้านเลยล่ะค่ะใช้สำหรับการผัดหรือว่าการทอดนะคะ
3: อะไรนะคะใช้ผัดเด็กๆคิดว่าอะไรเอ่ยที่เราใช้ผัดใช่ไหมคะใช้ทำอาหารในครัว
2: ใช่แล้วค่ะถูกต้องนะคะเด็กๆตอบมาว่ากระทะค่ะกระทะก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ
3: ค่ะเด็กๆคะหลังจากที่เราตอบคำถามจากปริศนาคำทายไปทั้งหมด6คำถามแล้วใช่ไหมคะเราก็จะได้คำตอบทั้งหมด6คำถูกต้องไหมเอ่ยเด็กๆคะเด็กๆสามารถจำแนกคำเหล่านี้ออกเป็น2กลุ่มได้ไหมคะ
2: เด็กๆน่าจะยังจำแนกไม่ได้ค่ะคุณครูพี่นิวคะ
3: ไม่เป็นไรค่ะ
2: คุณครูพี่นิวต้องลองสาธิตให้เด็กๆดูแล้วล่ะค่ะ
3: ได้ค่ะงั้นคุณครูพี่นิวนะคะจะยกตัวอย่างบัตรคำเหล่านี้นะคะคุณครูพี่นิวนะคะจะยกบัตรคำทั้ง6คำออกเป็น2กลุ่มนะคะ
2: ค่ะ
3: มาดูคำแรกกันดีกว่าค่ะคำแรกนะคะคือคำว่ากางเกงเด็กๆคะเด็กๆคิดว่ากางเกงอยู่กลุ่มไหนถ้ายังตอบไม่ได้นะคะคุณครูพี่นิวจะให้อยู่ในกลุ่มที่1กันก่อนนะคะต่อมาคำว่านกหวีดเด็กๆคิดว่าอยู่ในกลุ่มไหนเอ่ยยังตอบไม่ได้กันอีกใช่ไหมคะงั้นคุณครูพี่นิวนะคะจะเอาไว้ให้อยู่ในกลุ่มที่2นะคะต่อมาคำว่าผีเสื้อนะคะคุณครูพี่นิวจะให้อยู่ในกลุ่มที่2เช่นกันกับคำว่านกหวีดค่ะบัตรคำต่อมานะคะคำว่ามะขามคุณครูพี่นิวจะจัดอยู่ในกลุ่มที่1ค่ะคำว่าปลาดาวนะคะคุณครูพี่นิวจะจัดให้อยู่ในกลุ่มที่2นะคะสุดท้ายค่ะคำว่ากระทะคุณครูพี่นิวจะจัดอยู่ในกลุ่มที่1ค่ะ
2: หลังจากที่คุณครูพี่นิวนะคะก็ได้พาเด็กๆจำแนกคำศัพท์ทั้ง6คำออกเป็น2กลุ่มแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาทบทวนกันนะคะว่ากลุ่มที่1และกลุ่มที่2มีคำว่าอะไรบ้างสำหรับกลุ่มที่1นะคะก็จะมีคำว่ากางเกงมะขามกระทะและในกลุ่มที่2นะคะก็จะประกอบไปด้วยคำว่านกหวีดผีเสื้อและปลาดาวนะคะเพื่อให้เด็กๆได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะคุณครูพี่ฟิลก็จะมีบัตรคำมาให้เด็กๆได้ลองสังเกตนะคะว่าบัตรคำต่อไปนี้จะจัดอยู่ในกลุ่มที่1หรือว่ากลุ่มที่2นะคะเรามาดูที่บัตรคำที่1กันเลยนะคะบัตรคำที่1คำว่ารถไฟเด็กๆลองคิดดูสิคะคำว่ารถไฟจะจัดให้อยู่ในกลุ่มที่1หรือว่ากลุ่มที่2คะเด็กๆตอบกันมาแล้วนะคะจัดให้อยู่ในกลุ่มที่2
3: ค่ะ
2: ต่อไปนะคะคำว่าประตูเด็กๆคิดว่าคำว่าประตูจะจัดให้อยู่ในกลุ่มไหนคะระหว่างกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2ลองดูเพื่อนๆซิเพื่อนๆอยู่ในกลุ่มไหนเอ่ยจะให้อยู่ในกลุ่มไหนนะคะกลุ่มที่2เดี๋ยวเราลองมาดูกันก่อนนะคะและบัตรคำต่อไปคำว่าปากกาค่ะเด็กๆคิดว่าคำว่าปากกาจะจัดให้อยู่ในกลุ่มไหนคะระหว่างกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2กลุ่มที่2ใช่มั้ยคะ
3: ค่ะ
2: ต่อไปเลยค่ะคุณครูพี่นิวคะ
3: ต่อมานะคะคำว่าจิ้งหรีดคำว่าจิ้งหรีดนะคะจัดอยู่ในกลุ่มที่1หรือกลุ่มที่2คะเด็กๆกลุ่มที่1ใช่มั้ยคะคำสุดท้ายค่ะเด็กๆคำว่าคอหอยคำว่าคอหอยจัดอยู่ในกลุ่มไหนเอ่ยเด็กๆกรอบตอบกลุ่มที่1ค่ะ
2: ได้ค่ะ
3: เด็กๆคะเด็กๆเห็นบัตรคำทั้ง2กลุ่มไหมคะเด็กๆตอนนี้ถึงขั้นตอนนี้เด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าทั้ง2กลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไร
2: เด็กๆน่าจะยังมองไม่ออกนะคะคุณครูพี่นิวคะต้องให้คุณครูพี่นิวลองใบ้เด็กๆแล้วแหละค่ะว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร
3: ก็ได้ค่ะคุณครูพี่ฟิวคุณครูพี่นิวนะคะจะเปลี่ยนคำว่าคอหอยค่ะมาอยู่ในกลุ่มที่2นะคะ
2: ค่ะ
3: แล้วก็คำว่าประตูไปอยู่ในกลุ่มที่1ค่ะเด็กๆตอบได้กันหรือยังเอ่ยใช่ไหมคะทั้ง2กลุ่มมีความแตกต่างกันค่ะคุณครูพี่ฟิวกลุ่มที่1เป็นยังไงคะเด็กๆใช่แล้วค่ะบัตรคำในกลุ่มที่1นะคะเป็นคำที่ เป็นพยางค์ใช่ไหมคะที่ไม่มีความหมายเมื่อที่เราแยกออกกันแล้วใช่ไหมคะต่อมากลุ่มที่2นะคะเด็กๆใช่แล้วค่ะกลุ่มที่2นะคะเมื่อแยกออกจากกันจะเป็นคำหนึ่งคำใช่ไหมคะเป็นคำมูลที่มีความหมายนั่นเองค่ะ
2: หลังจากที่คุณครูพี่นิวนะคะก็ได้ให้เด็กๆนักเรียนลองสังเกตความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าคุณครูพี่ฟิลก็คิดว่า

มันยังมีข้อเหมือนกันอยู่นะคะในกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2อ่ะเด็กๆลองมาสังเกตดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าระหว่างกลุ่มที่1และกลุ่มที่2เนี่ยมีลักษณะใดบ้างที่เหมือนกันถ้าจะแยกไปสำหรับเด็กๆนะคะเดี๋ยวคุณครูพี่ฟิวลองยกตัวอย่างคำว่าประตูในกลุ่มที่1

0: อยู่2พยางค์ใช่มั้ยคะส่วนคําว่าประตูก็มีอยู่2พยางค์ใช่มั้ยคะลักษณะที่เหมือนกันลักษณะแรกคืออะไรคะ
1: เป็น2พยางค์เหมือนกันใช่ค่ะ
0: ต่อมานะคะคําว่ารถไฟก็มีความหมายถึง
1: ยาน
0: พาหนะนะคะที่ใช้สำหรับการใช่ค่ะแล้วนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าทั้งสองบัตรคำเนี่ยมีลักษณะเหมือนกันอย่างไรบ้าง
1: เป็นคำที่มีความหมายในภาษาไทย
0: ถูกต้องแล้วนะคะคำตอบก็คือลักษณะที่เหมือนกันของทั้งกลุ่มที่หนึ่งและกลุ่มที่สองก็คือเป็นคำที่มีความหมายในภาษาไทยนั่นเองนะคะ
1: แล้วก็มีสองพยางค์ใช่ไหมคะคุณครูพี่ฟิล
0: ใช่แล้วค่ะคุณครูพี่นิว
1: ค่ะเด็กๆคะเด็กๆคิดว่าคำเหล่านี้นะคะเป็นคำมูลใช่ไหมคะอันไหนเป็นคำมูลเอ่ย
0: เด็กๆลองสังเกตดูนะคะคำในกลุ่มที่หนึ่งนะคะคุณครูพี่นิวได้บอกว่าเด็กๆนักเรียนตอบมาว่าเป็นคำที่ประกอบด้วยพยางค์ที่ไม่มีความหมายใช่ไหมคะคำในกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยเขาจะเรียกว่าคำอะไรนะ
1: เด็กๆตอบไปแล้วหรือเปล่าเอ่ยว่าเป็นคำมูล
0: ใช่แล้วค่ะคำในกลุ่มที่หนึ่งเขาเรียกว่าคำมูลนะคะส่วนกลุ่มที่สองนะคะเป็นคำที่นำคำที่มีความหมายต่างกันมารวมกันเพื่อให้เกิดเป็นคำใหม่ที่มีความหมายใหม่แต่ก็ยังคงเข้าความหมายเดิมนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าจากลักษณะกลุ่มที่สองที่คุณครูได้กล่าวไปเมื่อกี้เป็นลักษณะของคำอะไรคะ
1: คำอะไรคำกริยาหรือเปล่าเอ่ย
0: เด็กๆเก่งมากเลยค่ะเด็กๆทางบ้านตอบมาว่าเป็นคำประสมค่ะคุณครูพี่นิวขาหลังจากที่เด็กๆได้ทราบแล้วนะคะว่ากลุ่มที่หนึ่งเรียกว่าคำมูลกลุ่มที่สองเรียกว่าคำผสมต่อไปคุณครูก็จะถามเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้กับเด็กๆนะคะเด็กๆลองสังเกตดูคำที่สองนะคะมีคำว่านกหวีดคำว่าผีเสื้อคำว่าปลาดาวคำว่ารถไฟคำว่าปากกาและคำว่าคอหอยเด็กๆลองตอบคุณครูดูสิคะว่าคำผสมเนี่ยเกิดจากการนำคำมูลตั้งแต่กี่คำขึ้นไปมารวมกันเอ่ย
1: กี่คำนะนกหวีดผีเสื้อปลาดาวรถไฟปากกาคอหอยกี่พยางค์ขึ้นไปคะคำมูลทั้งหมดกี่คำขึ้นไปเอ่ย
0: เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆตอบมาว่าเป็นการผสมคำคำมูล2คำขึ้นไปค่ะคุณครูพี่นิวขา
1: เด็กๆคะแล้วนอกจากนั้นคำมูลที่เรานำมาประกอบกันเป็นคำผสมเนี่ยความหมายจะเหมือนกันหรือต่างกันเอ่ย
0: ต่างกันไม่น่าเดี๋ยวลองยกตัวอย่างแล้วกันค่ะคำว่าปลาดาวนะคะคำมูลมี2คำใช่ไหมคะคุณครูพี่นิวคะมีคำว่าปลากับคำว่าดาว
1: ใช่ค่ะ
0: มันจะเหมือนกันหรือต่างกันนะไหนเด็กๆลองคิดสิคะ
1: คำว่าปลาคืออะไรคะค
0: ือ
1: สัตว์ใช่ไหมเอ่ยใช่แล้วค่ะส่วนคำว่าดาวก็คืออยู่บนท้องฟ้าใช่แล้วค่ะแสดงว่าคำมูลทั้ง2คำนั้นมีความหมายต่างกันถูกต้อง
0: ใช่ค่ะคำมูลต่างกันนอกจากนี้ก็ยังมีความหมายต่างกันด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะแล้วคำประสมที่เราได้จากการประกอบคำมูลขึ้นมาใหม่เนี่ยความหมายของคำประสมจะยังเหมือนเดิมหรือว่าต่างกันคะ
0: เด็กๆทางบ้านลองคิดดูนะคะจากตัวอย่างเมื่อกี้ที่คุณครูได้ยกไปคำว่าปลากับคำว่าดาวมีความหมายที่แตกต่างไปจากเดิมหรือไม่นะ
1: แตกต่างใช่ไหมคะแล้วเมื่อนำมารวมกันความหมายของปลาดาวเปลี่ยนไปไหมเอ่ย
0: ถูกต้องแล้วค่ะความหมายของปลาดาวก็เปลี่ยนไปนะคะแต่ก็ยังคงเข้าความหมายเดิมอยู่นั่นเอง
1: ใช่แล้วค่ะหลังจากที่เราจำแนกความแตกต่างของคำกลุ่มที่หนึ่งที่เป็นคำมูลใช่ไหมคะและกลุ่มที่สองเป็นคำผสมกันไปแล้วเพื่อทดสอบความเข้าใจของเด็กๆนะคะเรามีกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะมาให้เด็กๆ เล่นกันเพื่อทดสอบความเข้าใจของเด็กๆนะคะ
0: กิจกรรมของเรามีชื่อว่าอะไรคะคุณครูพี่นิวคะ
1: สำหรับกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อว่าคำผสมอยู่หนใดนั่นเองค่ะกติกาก็ง่ายๆอีกเช่นเคยนะคะคุณครูจะมีคำให้ทั้งหมด2คำใน1บัตรคำนะคะซึ่งเด็กๆจะต้องค้นหาคำผสมให้เจอนะคะพร้อมกันหรือยังคะเด็ก
0: ๆถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วนะคะเราไปเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่
1: ะ
0: สำหรับชุดที่1นะคะจะมีคำว่าก๋วยเตี๋ยวและคำว่าราดหน้าใช่ไหมคะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะระหว่างคำว่าก๋วยเตี๋ยวและคำว่าราดหน้าเด็กๆคิดว่าคำใดเป็นคำผสมคะ
1: เป็นอาหาร
0: ว่าอะไรนะ
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเป็นอาหารทั้งคู่เลยนะคะ
1: เด็กๆตอบมาว่าอะไรคะ ราดหน้าค่ะ
0: เด็กๆทางบ้านตอบมาว่าราดหน้าใช่ไหมคะงั้น

0: ามาดูเฉลยกันเลยนะคะว่าคำว่าราดหน้าจะเป็นคำประสมหรือไม่คำว่าราดหน้าเป็นคำประสมเพราะอะไรคะเพราะเกิดจากการประสมคำสองคำคือคำว่าราดกับคำว่าหน้านะคะคำว่าราดก็หมายถึงการกระทำที่เราเทของเหลวให้มีการแผ่กระจายเป็นบริเวณกว้างออกไปส่วนคำว่าหน้านะคะก็หมายถึงส่วนของศีรษะค่ะตั้งแต่หน้าผากลงมาจนถึงคางนะคะเมื่อนำคำว่าราดและคำว่าหน้ามารวมกันก็จะหมายถึงอาหารชนิดนึงซึ่งประกอบไปด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ราดด้วยน้ำข้นๆนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นที่มาของคำว่าราดหน้านะคะต่อมาค่ะบัตรคำชุดที่2ได้แก่คำว่าอะไรเอ่ยคำว่าแจกันกับคำว่าเตารีดใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าคำว่าแจกันหรือคำว่าเตารีดคำใดต่อไปนี้เป็นคำประสมคะคำไหนเอ่ย
1: แจกันหรือเปล่า
0: เด็กๆบางคนตอบมาว่าแจกันค่ะแต่ก็ยังมีเด็กๆบางคนตอบมาว่าเตารีดเหมือนกันค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
1: เสียงแตก
0: เสียงเริ่มแตกกันแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะเฉลยคำประสมในข้อนี้ก็คือคำว่า
1: เตารีด
0: ค่ะที่คำประสมคือคำว่าเตารีดนะคะก็เพราะว่าเกิดจากการประสมคำสองคำได้แก่คำว่าเตากับคำว่ารีดนะคะคำว่าเตาก็หมายถึงที่สำหรับที่เราใช้หุงต้มอาหารหรือว่าจะเป็นการก่อไฟเพื่อเผาสิ่งต่าง
1: ๆ
0: ส่วนคำว่ารีดนะคะก็หมายถึงการกระทำที่เราทำให้สิ่งนั้นมีแบบความเรียบหรือว่ากว้างยาวออกไปเมื่อนำคำว่าเตาและคำว่ารีดมารวมกันนะคะก็จะหมายถึงเครื่องที่เราทำด้วยโลหะแล้วก็นำมารีดผ้าให้เรียบนะคะซึ่งสมัยก่อนนะคะคุณครูพี่นิวคะเตารีดเนี่ยไม่ได้ใช้ไฟฟ้าแบบนี้นะคะ
1: ใช้ถ่าน
0: ใช่ค่ะใช้เตาถ่านนะคะมาต่อกันที่บัตรคำชุดที่3กันเลยค่ะชุดที่3ก็จะประกอบไปด้วยคำว่าลูกน้ำและคำว่ากระต่ายนะคะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะคำไหนต่อไปนี้เป็นคำประสมเอ่ย
1: คำว่าอะไรคะ
0: ติ๊กตอกคำจะประสมต่อไปนี้ที่ถูกต้องก็คือคำว่าลูกน้ำนั่นเองค่ะไหนมีเด็กๆคนไหนบ้างที่ตอบว่าลูกน้ำเก่งมากๆเลยนะคะคำว่าลูกน้ำก็เกิดจากการประสมคำสองคำคือคำว่าลูกและคำว่าน้ำนะคะคำว่าลูกก็คือบุคคลที่ถือกำเนิดจากพ่อแม่หรือว่าเราอาจจะใช้เรียกสิ่งที่มีลักษณะกลมๆหรือว่ายาวๆก็ได้นะคะส่วนคำว่าน้ำค่ะก็หมายถึงของเหลวที่มีลักษณะใสไม่มีสีไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีรสนะคะเมื่อนำคำว่าลูกและคำว่าน้ำมารวมกันเกิดเป็นคำว่าลูกน้ำซึ่งหมายถึงตัวอ่อนของยุงที่อาศัยอยู่ในน้ำนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นลูกน้ำนะคะเด็กๆอาจจะยังไม่เคยเห็นค่ะเพราะว่าตัวเล็กมาก
1: ใช่ไหมคะ
0: อันนี้อาจจะตัวใหญ่ขึ้นมาค่ะ
1: ต่อไปดีกว่าค่ะคุณครูพี่ฟิลต่อไปนะคะคำว่าอะไรคะเด็ก
0: ๆมีคำว่ากระติกกับน้ำแข็งใช่ไหมคะ
1: คำไหนเอ่ยที่เป็นคำประสมคำว่ากระติกหรือคำว่าน้ำแข็งคะเด็กๆตอบมาว่าน้ำแข็งถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยเราไปดูเฉลยกันดีกว่าค่ะเฉลยของเราก็คือน้ำแข็งนั่นเองค่ะซึ่งคำว่าน้ำแข็งก็เกิดจากคำว่าน้ำกับคำว่าแข็งใช่ไหมคะมาผสมกันเกิดเป็นคำผสมนั่นเองค่ะซึ่งน้ำนะคะก็มีประโยชน์กับเรามากๆเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ทั้งใช้ดื่มใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกนะคะซึ่งแข็งนี่ก็คือตรงข้ามกับก็คือ
0: กันที่มีลักษณะแบบว่าไม่อ่อนหรือว่าไม่นิ่มใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะซึ่งมารวมกันแล้วก็จะเกิดคำใหม่คือคำว่าน้ำแข็งนะคะซึ่งเป็นความหมายว่าน้ำที่ถูกความเย็นจัดนะคะจนกลายเป็นก้อนนั่นเองค่ะมาถึงคำประสมคำสุดท้ายนะคะนักเรียนจะค้นหาเจอหรือเปล่าเอ่ยมีคำว่าอะไรกันบ้างคะเด็กๆคำว่ากระดาษกับคำว่ายางลบใช่ไหมคะคำไหนคือคำประสมเอ่ย
0: เด็กๆลองตอบดูสิคะเป็นชุดสุดท้ายแล้วนะจะตอบถูกไหมเอ่ย
1: อะไรนะคะกระดาษถูกหรือยังเอ่ยคนอื่นๆ
0: มีเพื่อนๆคนไหนตอบไหมคะมีเด็กๆตอบมาว่ายางลบค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
1: ข้อนี้เสียงแตกกันอีกแล้วนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเฉลยกันดีกว่านะคะคำตอบก็คือคำว่าอะไรคะคำว่ายางลบนั่นเองนะคะซึ่งยางลบก็เกิดจากการนำคำผสมนะคะก็คือคำว่ายางและคำว่าลบมาผสมกันเกิดเป็นคำว่ายางลบซึ่งจะหมายถึงยางไม้หรือพลาสติกนะคะที่ทำให้เป็นแท่งหรือว่าเป็นก้อนเพื่อนำมาลบรอยปากการ
0: อยดินสอนั่นเองค่ะ
1: ใช่ค่ะไหนใครตอบถูกครบทั้ง5ข้อบ้างเอ่ยเก รบมือให้ตัวเองหน่อยส่วนใครที่ยังตอบไม่ถูกทุกข้อนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็กลับไปทบทวนได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้เรื่องคำประสมกันไปแล้วเพื่อเป็นการทบทวนให้เด็กๆ เข้าใจอีกนะคะวันนี้คุณครูพี่นิวแล้วก็คุณครูพี่ฟิลนะคะจะมาทบทวนความรู้ให้เด็กๆ กันเองค่ะ
0: ค่ะงั้นเราไปดูกันเลยนะคะสำหรับคำมูลนะคะคำมูลก็หมายถึงคำเดียวที่มีความหมายและก็ไม่ได้ประสมกับคำอื่นนะคะโดยคำมูลนะคะจะมีกี่พยางค์ก็ได้ไม่ว่าจะเป็น1พยางค์2พยางค์3พยางค์หรือว่า4พยางค์นะคะยกตัวอย่างค่ะพี่นิวคำว่าข้าวค่ะคำว่าข้าวนี่มีอยู่กี่พยางค์คะ
1: เด็กๆคิดว่ามีกี่พยางค์เอ่ยใช่แล้วค่ะมี1พยางค์นั่นเองค่ะ
0: ต่อไปคำว่าอาหารละกันค่ะคำว่าอาหารมีอยู่กี่พยางค์นะ
1: อาหาร2พยางค์ใช่มั้ยคะใช่แล้วค
0: ่ะถูกต้องค่ะต่อไปคำว่าสับปะรดเลยละกันค่ะสับปะรดมีอยู่กี่พยางค์คะ
1: มีกี่พยางค์เอ่ยเด็กๆตอบ3พยางค์ค่ะคุณครูพี่ฟิว
0: เก่งมากๆเลยค่ะหลังจากที่เด็กๆได้รู้จักคำมูลกันแล้วนะคะต่อไปเราก็จะไปรู้จักคำประสมกันค่ะคำประสมนะคะก็หมายถึงคำที่เกิดจากการนำคำมูลตั้งแต่2คำขึ้นไปมารวมกันนะคะเพื่อให้เกิดเป็นคำใหม่มีความหมายใหม่แต่ก็ยังคงเขาความหมายเดิมไว้นะคะโดยคำประสมส่วนมากนะคะจะเกิดจากการประสมระหว่างคำไทยกับคำไทยค่ะแต่ก็อาจจะมีบางคำค่ะคุณครูพี่นิวค่ะที่มีการประสมคำระหว่างคำไทยกับคำภาษาอื่นนะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยละกันค่ะตัวอย่างคำประสมคำแรกนะคะคำว่าพัดลมค่ะพัดลมเกิดจากการประสมคำ2คำได้แก่คำว่าพัดและคำว่าลมนะคะคำว่าพัดก็หมายถึงการเคลื่อนไหวหรือว่าเคลื่อนที่โดยการใช้ลมนะคะส่วนคำว่าลมนะคะก็หมายถึงอากาศที่สามารถเคลื่อนที่ได้ค่ะเมื่อนำคำว่าพัดและคำว่าลมมารวมกันนะคะก็จะเกิดเป็นคำว่าพัดลมซึ่งหมายถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทำให้เกิดความเย็นค่ะ
1: ค่ะประมาณนะคะใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะต่อมานะคะคำประสมคำที่สองได้แก่คำว่าคนสวนค่ะคนสวนเกิดจากการประสมคำสองคำคือคำว่าคนและคำว่าสวนคำว่าคนก็หมายถึงมนุษย์ส่วนคำว่าสวนก็หมายถึงบริเวณที่เราปลูกต้นไม้ไว้เป็นจำนวนมากนะคะเมื่อนำคำว่าคนและคำว่าสวนมารวมกันเกิดเป็นคำว่าคนสวนซึ่งหมายถึงลูกจ้างที่มีหน้าที่ดูแลต้นไม้
1: ค่ะ
0: ต่อมาคำประสมคำที่3นะคะคำว่าทุ่มเทค่ะทุ่มเทเกิดจากการประสมคำ2คำคือคำว่าทุ่มและคำว่าเทนะคะคำว่าทุ่มก็หมายถึงการที่เราเอาของหนักๆทิ้งลงไปนั่นเองค่ะส่วนคำว่าเทก็หมายถึงการเอียงภาชนะเพื่อให้สิ่งที่อยู่ในภาชนะนั้นไหลออกมายกตัวอย่างเช่นการที่เราเทน้ำนะคะเมื่อนำคำว่าทุ่มและคำว่าเทมารวมกันก็จะเกิดเป็นคำว่าทุ่มเทซึ่งหมายถึงการกระทำอย่างเต็มความสามารถนั่นเองค่ะมาถึงตัวอย่างคำประสมคำที่4กันแล้วนะคะตัวอย่างคำประสมคำนี้คือคำว่าแผ่นดินค่ะแผ่นดินเกิดจากการประสมคำสองคำคือคำว่าแผ่นและคำว่าดินนะคะคำว่าแผ่นก็หมายถึงสิ่งที่มีลักษณะแบนๆยกตัวอย่างเช่นอะไรคะ
1: มีกระดาษนั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องค่ะส่วนคำว่าดินนะคะก็หมายถึงวัตถุที่อยู่บนพื้นโลกที่เราใช้สำหรับการเพาะปลูกนั่นเองค่ะเมื่อนำคำว่าแผ่นและคำว่าดินมารวมกันนะคะก็จะเกิดความหมายซึ่งหมายถึงพื้นดินของโลกนั่นเองค่ะเด็ก
1: ๆแต่ก็ยังมีอีกความหมายหนึ่งใช่ไหมคะคุณครูพี่ฟิล
0: ใช่ค่ะ
1: น
0: ั่
1: นก็คือรัฐหรือว่าประเทศนะคะ
0: ยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยของเรานะคะ
1: เขาก็เรียกว่าแผ่นดินไทยใช่ไหมคะ
0: ค่ะต่อมาค่ะตัวอย่างคำประสมคำสุดท้ายนะคะคำว่าดอกฟ้านั่นเองค่ะดอกฟ้าเกิดจากการประสมคำกี่คำเอ่ย2คำใช่ไหมคะได้แก่คำว่าดอกและคำว่าฟ้านะคะคำว่าดอกก็หมายถึงส่วนของพืชนะคะที่ยื่นออกมาจากต้นไม้เพื่อใช้ในการสืบพันธุ์นะคะส่วนคำว่าฟ้าก็หมายถึงชั้นของบรรยากาศที่อยู่เหนือพื้นดินขึ้นไปเมื่อนำคำว่าดอกและคำว่าฟ้ามารวมกันก็จะหมายถึงผู้หญิงที่มีฐานะสูงกว่าผู้ชายที่กำลังคบหากันนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะคุณครูฟิฟิลหลังจากที่เด็กๆนะคะได้เรียนรู้เรื่องความหมายแล้วก็ตัวอย่างของคำประสมกันแล้วนะคะเรามาดูลักษณะของคำประสมกันดีกว่าค่ะ ลักษณะของคำประสมข้อแรกนะคะเกิดจากคำมูลตั้งแต่กี่คำขึ้นไปนะคะคุณครูพี่ฟิว
0: สองคำขึ้นไปค่ะ
1: มาประสมกันใช่ไหมคะแล้วเกิดเป็นความหมายใหม่แต่ก็ยังมีเขาของความหมายเดิมถูกต้องหรือเปล่าคะเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะลักษณะของคำประสมนะคะที่นำคำมูลสองคำมาประสมกันแล้วเกิดเป็นความหมายใหม่นะคะแต่ก็ยังมีความหมายเดิมคงอยู่นั่นนะคะก็คือคำว่าน้ำหอมค่ะซึ่งน้ำนะคะก็เหมือนที่คุณครูพี่ฟิวอธิบายไปนะคะก็คือลักษณะเป็นของเหลวใสไม่มีสี
0: ไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีรสนะคะ
1: ใช่ค่ะส่วนคำว่าหอมนั้นก็คือมีกลิ่นที่ดีนะคะซึ่งจะตรงข้ามกับเหม็นนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อทั้งสองคำมาผสมกันแล้วก็จะเกิดเป็นคำใหม่นั่นก็คือน้ำหอมนะคะซึ่งมีความหมายว่ามีเป็นน้ำที่มีกลิ่นหอมใช่ไหมคะหรือว่าน้ำอบฝรั่งนั่นเองค่ะ
0: ค่ะ
1: ต่อมาเรามาดูลักษณะที่สองกันค่ะคำประสมนะคะสามารถแยกเป็นคำๆได้ซึ่งเรียกว่าคำอะไรนะคะเป็นคำมูล
0: คำมูลค่ะคำมูลสองคำมาประสมกัน
1: และคำที่เราแยกได้นะคะแต่ละคำนี่จะมีความหมายซึ่งมีความหมายต่างกันค่ะแล้วสุดท้ายนะคะเมื่อนำมารวมกันความหมายจะต่างไปจากเดิมค่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่าขายหน้านะคะขายหน้าเนี่ยก็คือความหมายก็คืออับอายใช่ไหมคะ
0: ใช่แต่ว่าการอับอาย
1: ใช่ค่ะแต่ว่าคำว่าขายนะคะคือการเอาสิ่งของไปแลกเงินตรานะคะส่วนคำว่าหน้าก็คือส่วนของศีรษะนะคะตั้งแต่
0: หน้าผากลงมาจนถึงคาง
1: ใช่ค่ะสุดท้ายนะคะลักษณะคำของคำประสมข้อที่3นะคะก็คือคำประสมที่มาประสมกันนะคะจะเป็นคำมูลในภาษาใดก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนภาษาบาลีภาษาสันสกฤตได้หมดเลยนะคะมาดูตัวอย่างกันค่ะคำว่ารถเก่งนะคะเกิดจากคำว่ารถซึ่งมาจากภาษาบาลีนั่นเองค่ะหมายถึงยานที่มีล้อสำหรับเคลื่อนที่นะคะส่วนคำว่าเก่งนะคะเป็นวัตถุที่คล้ายกับหลังคาค่ะมีลักษณะแบนสำหรับเรือและรถนะคะเมื่อนำมาผสมกันนะคะก็จะได้คำว่ารถเก่งนั่นเองค่ะซึ่งหมายถึงรถยนต์นะคะที่มีหลังคานะคะไว้สำหรับกันแดดกันฝนนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: มีแบบตายตัวก็มีนะคะหรือว่า
0: ทุกวันนี้ก็สามารถเปิดได้ใช่ไหมคะซันรูฟ
1: ใช่ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเหนื่อยกันหรือยังเอ่ย
0: สำหรับวันนี้เด็กๆก็คงจะได้รับความรู้เรื่องคำประสมกันไปไม่มากก็น้อยเลยแหละค่ะคุณครูพี่นิวคะ
1: ใช่ค่ะถ้าสำหรับวันนี้นะคะคุณครูพี่นิวกับคุณครูพี่ฟิลก็หมดเวลาแล้วนะคะซึ่งเราจะเจอกันใหม่ได้ในโอกาสหน้านะคะเด็กๆเด็กอย่าลืมไปทบทวนการบ้านที่คุณครูได้ให้ไว้นะคะเพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจอีกครั้งนึงเนาะ
0: ค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของคุณครูทั้งสองคนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะตอนนี้เราออกเรือมากับป้ามะเหน่งค่ะป้ามะเหน่งนั้นนะคะต้องบอกว่าเป็นผู้ที่อยู่กับท้องทะเลมาเกือบทั้งชีวิตโดยเฉพาะการหาปลาด้วยวิธีการวางเบ็ดราวค่ะของป้าเราหาปลาด้วยเบ็ดราวอย่างเดียวเลยไหมคะ
1: ครับ
0: วิธีเดียวเลย
1: ครับ
0: หามานานยังครับป้า
1: ก็ประมาณผมอายุก็10กว่าปี
0: 10กว่าปีปีนี้เท่าไหร่นะคะท่าน
1: ตอนนี้60แล้ว
0: 60โอ้หามาก็เกือบ50
1: ครับ
0: เกือบ50ปีแล้วเนาะ
1: ครับ
0: ปีแล้วนี่ก็คือเราก็ทำมาเป็นครอบครัวใช
1: ่
0: มั้ยมีป้ามีม้าแล้วก็มีลูกชายนะคะการวางเบ็ดราวเนี่ยค่ะมันเลือกได้มั้ยคะป้าว่าแบบมันจะเป็นปลาอะไรหรือว่าขนาดปลาหรือว่าทำเลในการวางอะไรเงี้ย
1: เลือกได้ครับ
0: หรอ
1: เลือกสถานที่ได้เลย
0: จ้ะ
1: เพราะว่าปลาผมจะหานี่ก็ดูสถานที
0: ่
1: เพราะผมทำงานอนุรักษ์อยู
0: ่
1: ปลาที่ผมได้ก็เป็นปลาใหญ่ทั้งนั้น
0: เป็นปลาใหญ่
1: ครับปลาเบ็ดจะเป็นปลาใหญ
0: ่
1: ปลาที่กินอาหารถ้าเป็นสัตว์ที่อนุรักษ์ก็อย่างเต่าอย่างปลาโลมาอะไรจะไม่ติด
0: จะไม่ติดของกลุ่มประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย์ของชุมชนทรายทองนั้นนะคะเขาก็จะมีข้อตกลงร่วมกันก็คือปลาหรือว่าสัตว์น้ำต่างๆที่ได้มานั้นจะต้องมีการจับด้วยเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมายและต้องไม่มีการแช่ฟอร์มาลีนหรือว่าสารแช่ต่างๆค่ะซึ่งปลาที่ตกมาได้ก็จะเป็นปลาที่สดใหม่และเมื่อนำไปขายก็จะปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วยค่ะ

0: บางก็จะหั่นเหยื่อรอไปเลยแล้วเราต้องเกี่ยวเหยื่อตั้งแต่บนนี้เลยไหมคะหรือว่าเกี่ยวแล้วโยนเกี่ยวแล้วโยนเกี่ยวแล้วโยนใช่ไหม
1: ปลาสดที่ถูกหั่นเตรียมไว้สำหรับทำปลาเหยื่อตอนนี้พร้อมแล้วนะคะเบ็ดราวที่พับเก็บเอาไว้ก็ถูกหยิบออกมาใช้เพื่อเตรียมเข้าประจำที่แล้วค่ะ
0: ตัวเบ็ดราวนะคะจะเห็นว่าเขาจะแขวนเอาไว้กับไม้เลยตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวเบ็ดก็คือเป็นตะขอเนาะสายอะค่ะจะเป็นสายไนลอนแล้วก็ตรงที่เห็นอันนี้ก็เป็นเชือกเลยคือทุกอย่างมันจะแบบว่าค่อนข้างที่จะเหนียวแล้วก็ทนจะไม่ใช่เอ็นเนาะจะไม่ใช่เอ็นเหมือนแบบเวลาตกปลาทั่วไปนะคะ
2: สายม
0: ัน
2: จะลื่นกว่า
0: สายมันจะทำไมนะคะ
3: ท่านถึง100กว่าลู
0: คือมันสามารถที่จะแบบเรียกว่าน้ำหนักปลาเนาะสู้กับแรงของปลาได
3: ้100กว่าลู
0: 100กว่าโล100กว่าโลนี่คืออะไรคะหมายถึง
3: น้ำหนักปลา
0: น้ำหนักปลาอ๋อสามารถตกปลาได้ถึง
3: ตัวเดียว
0: ตัวละ100โลได้เบ็ดเนี้ยรับน้ำหนักได้
1: เบ็ดราวพับแรกหรือว่าตับแรกนั้นจะถูกเสียบไว้ในตำแหน่งใกล้ๆกับหัวเรือค่ะจากนั้นก็จะมีการทิ้งทุ่นที่หัวเรือเพื่อบอกตำแหน่งเริ่มต้นของการวางเบ็ดราวที่เราจะปล่อยลงไปค่ะ
0: ตอนนี้คือเรือเราก็ไม่ได้ดับถูกไหมคะค่อยๆปล่อยไหลไปเรื่อย
2: ๆครับผม
0: ตอนนี้ป้าก็จะเกี่ยวเหยื่อนะคะแล้วก็ค่อยๆหย่อนทิ้งไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะตับนึงนี่ก็คือ200อันเขาเรียก200อะไรนะ
4: 200
0: ตา200ตาป้าทำเร็วมากซึ่งอันนี้ต้องคนชำนาญนะอันนี้มันจะลงไปถึงหน้าดินไหมคะป้า
2: ถ
0: ึ
2: งด
0: ิน
2: เลย
0: ถึงดินเลยใช่ไหมคะ
2: ตั้งบนดินเ
1: บ็ดราวหนึ่งตาบนั้นจะเต็มไปด้วยเบ็ดจำนวน200ตัวค่ะแต่ละตัวนั้นก็จะห่างกันอยู่ที่ประมาณเกือบ2เมตรนะคะแต่ก็อย่างที่ป้าบอกเอาไว้ว่าถึงแม้ว่าเราจะวางเยอะขนาดนี้แต่ว่าปลานั้นจะไม่ได้มากินเบ็ดทุกตัวที่เราเกี่ยวเหยื่อเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องใช้เหยื่อแล้วก็เบ็ดในปริมาณมากนั่นเองค่ะช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาดูกันต่อว่าเบ็ดราวที่เราปล่อยลงไปนี้จะได้ปลาอะไรมาบ้างค่ะ
0: โ
1: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาดูการวางเบ็ดราวกันที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะการวางเบ็ดราวนั้นจะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ชาวประมงนั้นต้องมีความชำนาญมากๆเพราะว่าค่อนข้างที่จะเป็นวิธีการที่อันตรายค่ะ
0: ตอนนี้น้ำมันเป็นยังไงอะคะปะมันกำลังขึ้นกำลังลงหรือมันหยุดแล้ว
3: น้ำลงแล้ว
0: น้ำลงแล้ว
3: หักลง
0: กำลังลง
3: กำลังลง
0: กำลังลงซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะกับการวาง
3: วางเบ็ด
0: จ้ะ
3: เพราะถ้าน้ำเชี่ยวอย่าวางเยอะไม่ได
0: ้วางเยอะไม่ได้
3: วางไม่ทันน้ำจะเดินเกิน
0: ไหลแรงเกินใช่ไหมคะ
3: ไหลเกินครับ
0: แล้วก็อย่างที่บอกว่าคือตัวเบ็ดราวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอันตรายนิดนึงกับคนทำก็คือเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมคะระหว่างที่เราคุยไปเนี่ยเรือมันแล่นป้าก็ต้องเกี่ยวทิ้งเกี่ยวทิ้งตลอดตัวเบ็ดเองมันใหญ่แล้วมันแหลมแล้วมันก็ค่อนข้างคมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องคนที่ขับเรือกับคนที่เกี่ยวเบ็ดก็ต้องทำงานประสานกันป้าก็จะคอยบอกตลอดว่าบอกมาว่าเบ้าหน่อยเบ้าหน่อยอะไรอย่างงี้เนาะใช่ไหมคะหรือว่าเอาหัวหันไปทางนี้ทางนี้อะไรเงี้ยต้องคอยบอกทิศทางด้วย
3: ไปคงสถานที่ที่ว่าหวังว่าจะได้
0: อ
3: ะ
0: ต้องยังอยู่ในทำเลด้วย
3: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นก็เลยมีไม่กี่คนในหมู่บ้านที่ยังวางเบ็ดราวอยู่เนาะตัวเบ็ดราวเนี่ยเขาจะวางลงไปถึงหน้าดินเลยตรงนี้ป้าบอกน้ำลึกประมาณ 5-6 เมตรถ้าเราวางไปอย่างเงี้ยค่ะสมมติเราวางสัก2ตับ2ตับนี่ก็400เบ็ด400ตัวแล้วเน
3: า
0: ะ
3: 400ตัว
0: ติดแค่ไหนถึงถือว่าโอเคแล้ว
3: ถ้าเป็นปลาก็เป็นบางชนิดถ้าปลาสากก็ประมาณ10กว่าตัว
0: 10กว่าตัวก็ถือว่าโอเค
3: โอเคปลาอื่นเป็นปลากระพงขาวก็ได้สัก2ตัว3ตัวก็อยู่ได้แล้ว
0: อ๋ออยู่ที่ราคาของปลาด้วยใช่ไหมคะ
3: ที่ได
0: ้แล้วคือเราก็จะเหยื่อซ้ำด้วยถูกมั้ยคะต้องเป็นปลาสดทุกครั้ง
3: ก็อันนี้ก็ทิ้งเลย
0: จ้ะ
3: คือปลดแล้วให้ปลากินไปเลย
0: จ้ะ
3: ส่วนมากจะปลาเล็กกิน
1: ตัวเบ็ดขนาดใหญ่นั้นจะถูกเกี่ยวกับชิ้นปลาทูซึ่งก็จะเกี่ยวลงไปให้ถึงกระดูกของปลาค่ะแล้วก็เพื่อไม่ให้เหยื่อปลาทูนั้นหลุดหายไปในกระแสน้ำค่ะหลังจากที่เบ็ดถูกหย่อนลงไปจนหมดแล้วนะคะเราจะปล่อยทุ่นเอาไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าปลายสายของเบ็ดราวจะสิ้นสุดที่บริเวณไหนจากนั้นก็จะวนเรือกลับไปยังจุดที่เราเริ่มต้นวางเบ็ดราวในครั้งแรกค่ะ
0: หลังจากที่วางเบ็ดราวตับสุดท้ายลงไปเราทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงได้แล้วเราก็กลับมากู้นะคะตอนนี้จะเริ่มสาวเบ็ดขึ้นมาแล้วนะคะเบ็ดราวชุดแรกนะคะกำลังเริ่มถูกสาวขึ้นมาเรื่อยๆนะคะ ยังไม่มีปลาติดมานะคะแต่ว่าพอได้มาปุ๊บเนี่ยก็จะปลดเหยื่อที่เกี่ยวไว้เนี่ยทิ้งลงไปเลยแล้วก็เก็บเบ็ดเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะสาวขึ้นมาเรื่อยๆคือคำว่าเบ็ดราวนี่มันราวจริงเพราะว่ามันจะผูกโยงกันเป็นราวขึงยาวไปเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้ก็คือเรือก็จะค่อยๆเดินเครื่องเบาๆช้าๆนะคะแล้วก็ป้ากับบางก็จะค่อยๆช่วยกันสาวเบ็ดขึ้นมาคือทำงานกันเป็นระบบเลยค่ะถึงว่าต้องมากัน3คนเนาะ
1: ขั้นตอนในการกู้เบ็ดนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความระมัดระวังมากค่ะคนขับเรือและคนกู้เบ็ดนั้นต้องทำงานสัมพันธ์กันถ้าหากว่าเรือนั้นเดินเร็วเกินไปนะคะเบ็ดก็อาจจะมีสิทธิ์เกี่ยวมือคนกู้ได้โดยเฉพาะตอนที่ปลากำลังติดค่ะ
2: ว้าว
3: เบ็ดตัวใหญ่เลย
4: รุดเลยอ่ะว่าง
1: เมื่อกี้ที่เห็นกระชากจนปลาเสียหลักไปนั้นเป็นปลากระเบนตัวใหญ่ค่ะปลานั้นหลุดไปได้นะคะแต่ถือว่าอันตรายมากเพราะว่าถ้าหากคนเก็บเบ็ดไม่มีประสบการณ์ก็จะถูกแรงสะบัดแล้วก็แรงกระชากของปลาเนี่ยกระชากจนคนตกลงไปในน้ำได้เลยค่ะ
3: ปลาเดทัศน
0: ์อะไรอะโอ้ปลาเก๋า
3: ประมาณ3โล
0: โอ้ใหญ่มากปลากาวมาแล้วค่ะ1ตัว
2: ว้าว
0: ตับแรกที่เราได้ไปก็จะเป็นปลากาวอันนี้จะเป็นตับที่2ที่เริ่มสาวมาได้สักพักนึงแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่ป้าบอกก็คือบางทีออกมาวางเบ็ดจะถูกจะมีปลากินทุกตัวอันนี้เป็นไปไม่ได้จะเห็นว่านะคะการวางเบ็ดราวนี่คือนอกจากจะต้องใช้ความเร็วแล้วเนี่ยยังต้องใช้ความแข็งแรงด้วยเพราะว่าตัวเบ็ดเนี่ยมันยาวแล้วมันก็หนักเวลาที่ดึงขึ้นมาสาวขึ้นมานะคะอันนี้ปลาอะไรคะ
3: พูดคาด
0: ปลาพูดคาด
3: ปลารูดรูด
0: ปลารูอะไรรูดๆนะคะ
3: รูดรูด
0: รูดรูดหรือว่าปลาพูดคาดโอ้เสียงมันใช่ไหมคะที่ทำให้เป็นชื่อนี้
3: ใช่
0: เสียงดังมากเลยค่ะขุดเมื่อกี
3: ้
0: ชื่อของเขามาจากเสียงของเขานี่แหละที่มันคือคาดนี่โอ้ตัวที่สองค่ะปากครูดคราด

0: ที่เบ็ดราวนั้นถูกกู้ขึ้นมาจนครบหมดแล้วนะคะตอนนี้บนเรือก็เริ่มที่จะเก็บอุปกรณ์แล้วก็เตรียมตัวที่จะกลับบ้านกันแล้วค่ะ
1: เราถือว่าคุ้มไหมเนี่ยป๊าเอาจริงถ้าเที่ยวเดียวเงี้ยได้แค่นี้ถือว่าคุ้มไหม
2: ถ้าอย่างนู้ก็ได้อ
1: ย่างนี้ถือว่าพอได้เหรอคะอ๋อเหรอ
2: ก็คิดดูตัว
1: อ๋อเพราะตัวหนึ่งมันน้ำหนักมันมีเนาะถึงแม้ว่าเราจะได้จำนวนตัวไม่เยอะแต่ว่าถ้าปกติแล้วเนี่ยป๊าไม่ได้วางแค่รอบเดียวนะคะอันนี้พอออกมาทีนึงก็ต้องอีกรอบนึงก็คือช่วงหัวลุ่งก็จะวางสักสองรอบ
2: ครับผม
1: แต่ว่าพวกเรามาด้วยก็จะกลับก่อนเพราะตอนนี้ก็ประมาณนี่เป็นประมาณเกือบเที่ยงคืนแล้วนะคะออกมาตั้งแต่ยังไม่6โมงแล้วฝนนี่ก็ตกตลอดเลยแต่ว่ารอบแรกสำหรับการวางเบ็ดราวได้ประมาณนี้ได้ปลาเก๋าตัวใหญ่ได้ปลาน้ำดอกไม้ได้คุดคาดแล้วก็กระเบนตัวใหญ่หลุดไปแล้วนะคะ
2: ปล่อยไปแล้ว
1: ปล่อยไปแล้วอีก1ตัว โอเคสุดยอดมากป๊านี่คือแบบแข็งแรงมากเนาะเกี่ยวเบ็ดก็เร็วสาวก็เร็วเดี๋ยวเรากลับไปพักผ่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอาหารอร่อยๆจากปลาที่ได้ไปเนาะขอบคุณป๊าด้วยนะคะขอบคุณป๊า
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ด้วยขอบคุณบางด้วยนะคะสะบักสะบอมมากวันนี้มาล็อกมาแลก
0: อำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชุมชนทรายทองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะปลาใหญ่ที่เราได้มาเมื่อคืนนะคะเราจะนำมาทำกับข้าวกันโดยวันนี้นะคะเราจะเลือกใช้ปลาสากในการทำอาหารกันค่ะ
1: ปลาสากที่เราจัดการขอดเกล็ดล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำคั่วกลิ้งกับห่อหมกปลาสากการมะเหลี่ยมจะเป็นคนทำให้ชิมเนาะมะเหลี่ยมสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะตัวนี้นี่คือแบบว่ากำลังดีเนาะไม่เล็กไปเนาะ
3: ไม่ค่ะ
1: ไม่ใหญ่เกินด้วย
3: ไม่ใหญ่เกิน
1: หมกก็คือคั่วกิ้งกับห่อหมกเนี่ยจะแบ่งครึ่งๆเลยค่ะ
3: ค่ะ
1: อ
3: ัน
1: นี
3: ้ขูด
1: ขูด
3: จ้าขูด
1: อันนี้จะเป็นหั่นเป็นชิ้น
3: ชิ้น
1: ขูดหนูต้องยังไงนะคะ
3: ต้องขูดตรงกลางขึ้นมาก่อน
1: ขูดตรงกลางขึ้นมาก่อนนี่ได้เลย
3: ขูดทีครึ่งค่ะขูดทีครึ่ง
1: คือทีละครึ่งก
3: ็
1: คือแบบว่าละเอียดมากเลยนะคะนี่เขาจะมีก้างเล็กๆอยู่ตรงนี้บ้างเหมือนกันเนา
3: ะ
0: เนื้อปลาสากที่ใช้ทำคั่วกิ้งนั้นเราจะขูดเอานะคะส่วนเนื้อปลาสำหรับใส่ห่อหมกนั้นก็จะใช้ทั้งแบบเป็นปลาชิ้นแล้วก็จะใส่ทั้งแบบเนื้อที่ขูดด้วยค่ะ
1: ปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วมีทั้งหั่นเป็นชิ้นด้วยแล้วก็เป็นเนื้อขูดด้วยเราจะใส่ทั้งสองอย่างเนาะ
3: ใช่ค่ะสองอย่าง
1: ถ้าใส่เป็นชิ้นอย่างเดียวมันไม่ค่อยนัวใช่ไหม
3: ไม่ค่อยนัวไม่อร่อย
1: จ้ะถ้าใส่เป็นเนื้อขูดนี่คือเวลาตักลงไปตรงไหนนะคะมันก็จะโดนเนื้อด้วยแล้วก
3: ็
1: ตัวน้ำของปลามันก็จะ
3: ยิ่งปลาสดๆอย่างเงี้ยอร่อย
1: อร่อยอ่ะมาดูเครื่อง
3: เครื่องมันขั้นแรกเราต้องหั่นตะไคร้โกร
1: ตะไคร้เลยจ้ะหรือว่าตะไคร้นั่นเอง
3: ตะไคร้ก็เป็นตะไคร้บ้านเราปลูกเองนะจ๊ะ
0: พริกแกงห่อหมกนั้นจะเป็นพริกแกงกะทินะคะเครื่องที่ใช้ก็จะมีตะไคร้กระเทียมหอมแดงพริกแห้งขมิ้นแล้วก็จะเติมเกลือเล็กน้อยนะคะและหลังจากที่โขลกเครื่องแกงจนได้ที่แล้วก็จะเติมกะปิลงไปด้วยค่ะส่วนผักที่จะใช้ในการลองก้นห่อหมกวันนี้นะคะเราจะเลือกเป็นใบชะพลูใบชะพลูนั้นจะหั่นเป็นชิ้นๆแต่ไม่ต้องใหญ่มากนะคะและอีกหนึ่งอย่างที่จะนำมาใส่ในเนื้อห่อหมกด้วยนั่นก็คือใบมะกรูดซอยค่ะ
1: ระหว่างที่มะตำตัวพริกแกงนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มผสมและเราจะใส่น้ำตาลปี๊บแค่ไหนแม
3: ่ใส่หมดเลย
1: หมดเลยใช่ไหมคะ
3: ไม่หวานหรอก
1: อ๋อเหรอ
3: ค่ะ
1: น้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็ไข่เลย
3: ไข่สองใบ
1: ไข่เราตอกลงมาแล้วนะคะแล้วก็น้ำตาลเดี๋ยวพริกแกงตอนนี้มะตำเสร็จเรียบร้อยแล้วผสมเลยเนาะ
3: ผสมเลย
1: มะใส่เลยไหมคะพริกแกงใส่เพิ่มมาเลย
3: ชอบเผ็ดใช่ไหม
1: เอาแบบว่ารสจัดจ้านในย่าน
3: บ้าน
1: ทรายทองอันนี้เป็นชุมชนทรายทองเนาะ
3: ชุมชนทรายทองค่ะ
0: หลังจากที่พริกแกงนั้นเริ่มละลายเข้ากันดีกับไข่ไก่เราจะค่อยๆเติมหัวกะทิลงไปค่ะ
3: ต่อจากนี้ไปเราก็ใส่เนื้อปลาลงไปเลย
1: ใส่นี่เลยนะ
3: จ้าใส่เนื้อปลาลงไป
1: มีทั้งแบบที่เราขูดด้วยนะคะ
3: ใช
1: ่แล้วก็แบบที่สับ
3: แล้วเราตามด้วยใบกับใบมะกรูดเลย
1: โรยเลยนะ
3: โรยไปเลยใบมะกรูดอย่าบอกใครเลยความอริดอร่อยอย่างนี้เลย
1: น้ำปลานี่ต้องไหม
3: น้ำปลานี่
1: ไม
3: ่
1: ต้องใส่ไม่ต้องแล้วนะโอเคแล้วนะได้แล้วเป๊ะมาก
3: ทีมงานอุ้ยอร่อยรู้จะไม่รู้จะพอไหมเนี่ยอร่อยมาก
1: นี่ปลาหวาน
3: ไม่เนื้อปลาหวาน
1: เนื้อปลามันหวานใช
3: ่
1: ไหม
3: เออมันหวานมันกลมกล่อมมัน
1: ได้รสอยากกินเลย
3: ไม่ชิมดูสิไม่เชื่ออ
1: ันนี้เป็นห่อหมกที่ปรุงเอาไว้ยังไม่ได้นึ่งนะคะแต่ว่าต้องชิมก่อนเนาะเพราะว่าเผื่อมันเผ็ดไปมันหวานไปมันเค็มไปยังไม่ได้กินเลยเดี๋ยวก็จะบิ้วจังเลย

0: ห่อหมกตอนนี้เราห่อเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือการนำไปนึ่งให้สุกค่ะและระหว่างที่รอให้ห่อหมกนั้นสุกนะคะเราจะมาทำคั่วกลิ้งประสาทกันค่ะอีกหนึ่งจานอร่อยที่เราจะทำกันนะคะอันนี้จะเป็นคั่วกลิ้งสูตรนี้เนี่ยใช้กับเนื้อสัตว์ได้ทุกอย่าง
1: ได้ทุกอย่าง
0: ไก่ก็ได้เครื่องก็ไม่เยอะพริกแกงเนี่ยใช้ซื้อสำเร็จก็ได้แม่มาบอกก็จะบอกเขาพริกแกงกะทิ
1: ใช่
0: เนาะมีพริกแกงกะทินะคะแล้วก็น้ำปลาน้ำตาล
1: ใบมะกรูด
0: แล้วก็ใบมะกรูดกระเทียมจ้ะ
1: แล้วก็น้ำมัน
0: ความอร่อยมันอยู่ที่เนื้อปลาสดกับฝีมือคนทำใช่ไหม
1: เห็นไหม
0: เห็นไหมเห็นไหมเออเอาโอเคเดี๋ยวเราปอกกระเทียมก่อนเนาะใช่ไหมคะเดี๋ยวหนูซอยมะกรูด
1: กระเทียมไม่มากโกลเล็ก
0: ได้
1: ใบมะกรูดนั้นตอนเสร็จแล้ว
0: จะ
1: ปลด
0: กระเทียมที่เราปอกแล้วก็สับจนละเอียดแล้วนะคะจะนำมาผัดกับน้ำมันให้พอเหลืองค่ะจากนั้นก็จะใส่พริกแกงกะทิลงไประหว่างที่เราผัดพริกแกงนะคะจะเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยเพื่อให้พริกแกงนั้นละลายแล้วก็เพื่อให้คั่วกลิ้งของเรานั้นพอมีน้ำนะคะหลังจากที่พริกแกงละลายแล้วนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำปลาและน้ำตาลปี๊บก่อนที่จะใส่เนื้อปลาสากขูดลงไปค่ะ

0: ไปร้อยแกมันรูปไว
1: ้ขวดอะไรเนี่ยร้อยสิ
0: ร้อยหมากหมากเลย
1: เออร้อยหมากหมากเลย
0: ร้อยจานเลย
1: ร้อยจาน

0: ปิดห่อหมกก่อนเลยอันนี้
1: เป็นของเธอ
0: ของเธอทำเครื่องหมายไว้ว่ามีไข่นะคะ
2: ให้ดูปึ๊บนี่น่ากินมากลุยเลยละมะ
1: ลุยเลย
2: ลุยเลยอ่ะช้อนจ้ะ
0: นี่ห่อหมกนะคะเนื้อคือแบบขาวเลยของม้าทำเนี่ยห่อหมกจะเป็นรสชาติออกแนวเผ็ดหวานแล้วก็เค็มมันออกมันๆด้วยไม่ได้เผ็ดมากด้วยความที่ปลาสดอะค่ะมันหวานมันหวานด้วยเนื้อของมันเองเนาะแล้วก็มันกะทิที่เราแม่จะเน้นเป็นหัวเนาะม้าจะเน้นเป็นหัวกะทิใส่ลงไปอร่อยอร่อยเลยอร่อยมาก
1: นี่
0: ห่อหมกอร่อยมาก
1: ละมุนลิ้นมาก

0: กลิ้งปลาสามเนี่ยนะคะเนื้อเขาอะฟูนุ่มนะตอนแรกหนูนึกว่าเขาจะแห้งพอเราผัดเข้าไปตอนแรกเนื้อปลาตอนสดๆมันประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่พอผัดปุ๊บเหมือนมันฟูขึ้นมาอีกมันฟูแล้วก็ด้วยความที่เป็นเนื้อปลาที่ขูดเอาอะค่ะคือมันซึมเครื่องอร่อยมากและไม่คาวเลยอร่อยทั้งสองอย่างเลยอร่อยมากคลุกข้าวด้วยแบบเลิศ
1: ข้าวร้อนๆกับคั่วกลิ้งปลา
0: อร่อยไปซะทุกอย่าง

0: ของเรานะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมาเรียมด้วยที่มาทำทั้งคั่วกลิ้งแล้วก็ทำทั้งห่อหมกให้ได้ชิมกันนะคะอร่อยมากๆขอบคุณนะคะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค่ะ
0: แล้วก็ต้องขอบคุณป้ากับม้าแล้วก็บางที่พาเราออกไปดูการวางเบ็ดราวด้วยนะคะคุณผู้ชมนะคะอยากที่จะซื้อปลาทะเลสดๆตัวใหญ่ๆแล้วก็มีแหล่งที่มาเป็นอาหารปลอดภัยจากพี่น้องชาวประมงในจังหวัดต่างๆเนี่ยสามารถที่จะซื้อได้นะคะผ่านทาง Facebook เครือข่ายรักปลารักทะเลนะคะสามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้ทาง Facebook ที่เราขึ้นเอาไว้ให้ได้เลยค่ะวันนี้ตามเพอจาของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอจานค่ะโนกับแม่เรียมลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแม่
1: ค่ะสวัสดี
0: อันนี้เสร็จแล้วจ้ะ
1: จ้ะ
0: เชิญทีมงานกินได้เลยจ้ะ
1: จ้ะทีมงานกินได้ อร่อยมาก
0: คือกินแล้วก็ชวนย่ออะไรยั่วทีมงานตลอดเลยนะน้องมันน้ำลายไหลก
1: ันอร่อยจริงๆนะอร่อย
0: อร่อย
1: ก็อร่อย
3: มากอีกันล้ำคันนาน
0: ไม่ได้เราเป็นคนใต้เอาสำลักอีกเอาน้ำเปล่าอายุทีมงานตลอดเลยนะน้องมันน้ำลายไหลกันหมดเลยแม
1: ่อ
0: ร่อยจริงๆอะไรจะพูดบอกอร่อย
1: มันลิ้นมาก
0: มันลิ้นอีกแล้วพอแล้วน้ำลายจะแตกแล้ว
4: มา
0: จ้า
4: โอเคมาลูก
5: อ่ะอมรินทร์ทีวี

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ยุคนี้อะไรอะไรเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
2: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
1: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซูเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินอลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่านายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับตำนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ในยุคที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง
0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.อากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

หากนึกถึงจังหวัดสุรินทร์สิ่งที่ทุกคนจะเห็นภาพเดียวกันคือวิถีความผูกพันของคนกับช้างที่หล่อหลอมทั้งวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อต่างๆเข้าไว้ด้วยกันอย่างเหนียวแน่นโดยเฉพาะกลุ่มชนชาวกุยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ซึ่งอาชีพส่วนใหญ่ของชาวกุยที่นี่คือประกอบอาชีพเลี้ยงช้างแต่การจะอยู่ด้วยกันได้นั้นคนกับช้างต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันผ่านศาสตร์4ด้านคือ 1. คชศาสตร์ 2. คชรัก 3. คชกรรมและ 4. คชเวชคือการดูแลรักษาการดูแลเมื่อเจ็บป่วยขณะเดียวกันคนที่ดูแลช้างก็ต้องเรียนรู้เรื่องของไตรเวชด้วยจึงจะสมบูรณ์แบบซึ่งประกอบไปด้วย 1. ความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์ฮินดู 2. ความเชื่อทางคัมภีร์พระพุทธศาสนาพุทธประวัติพระไตรปิฎกหรือชาดกต่างๆและ 3. ความรู้ในเรื่องของคติโบราณถือเป็นความเชื่อทางพราหมณ์และพุทธมาประยุกต์ใช้ในการอยู่ร่วมกัน

0: ชาวกุยมีหลักคดศาสตร์ชาวกุยในการดูแลช้างเป็นสิ่งที่ได้รับการสืบทอดมาอย่างช้านานความรู้ตามหลักนี้จะเป็นความรู้ที่อยู่ภายในตัวหมอช้างและควานช้างในลักษณะของความทรงจำและประสบการณ์โดยส่วนใหญ่การถ่ายทอดความรู้เป็นการถ่ายทอดให้กับคนในสายตระกูลใน2ลักษณะคือผ่านวาจาและได้รับการฝึกฝนและปฏิบัติจนบังเกิดเป็นความชำนาญความรู้บางอย่างเป็นมรดกภูมิปัญญาประจำสายตระกูลที่เรียนรู้ปฏิบัติสืบต่อกันมาคชศาสตร์ชาวกุยมีประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับช้างอย่างมากมีหมอช้างเปรียบเสมือนผู้นำทางจิตวิญญาณในการทำพิธีต่างๆตั้งแต่แรกเกิดป่วยหรือแม้แต่ตายมีพิธีทางไสยศาสตร์ซึ่งในปัจจุบันนี้ตามกฎหมายด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำให้การสืบทอดต่อตำแหน่งหมอช้างเริ่มลดลงไปตามลำดับและถูกปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลานายชัยมนัสสนโศกหมอช้างวัฒนธรรมกล่าวว่าตำแหน่งหมอช้างจะต้องได้รับการอนุญาตก่อนจึงจะเป็นได้ต้องเป็นบุคคลที่รักษาศีลมีคุณธรรมและต้องรักษาช้างไว้ด้วยชีวิต
1: ที่ทุกวันนี้ที่สืบทอดหมายถึงว่าเราต้องขออนุญาตเพราะว่าคำว่าหมอช้างหรือว่าขมาช้างเนี่ยการจะสืบทอดอะไรเกี่ยวเรื่องช้างต่างๆมันจะต้องมีการขออนุญาตคือไม่ได้รู้เองทำเองคือขออนุญาตจากใครก็คือขออนุญาตจากคนที่เขาเป็นหมอช้างจริงๆคือว่าเขาเป็นครูบาอาจารย์ขออนุญาตให้เราบอกว่าเราสมควรที่จะสืบทอดต่อไหมแต่จะต้องเป็นคนที่ต้องเป็นคนที่มีอะไรเขาเรียกว่ามีดีคือว่าดีมีศีลมีศีลธรรมอันดีไม่กินเหล้าเมายาถึงว่าจนว่าไม่เป็นที่ยอมรับแต่ว่าเรื่องหนึ่งก็คือพวกคนที่เป็นเจ้าของช้างที่เขามีปู่ย่าตาทวดตายายของเขาที่ว่าเขาเคยเป็นหมอช้างมาก่อนถ้าพ่อแม่เขาตายไปหรือปู่ย่าตาทวดเขาตายไปเขาก็ต้องขึ้นมาสืบเพื่อรักษาวัฒนธรรมนี้ไว้ทีนี้ในการสืบทอดก็คือการขออนุญาตซึ่งการพิธีกรรมต่างๆก็เหมือนท่านนี้เป็นหมอช้างวัฒนธรรมคือสืบทอดขึ้นมาเพราะว่าเราขออนุญาตเขาแล้วขออนุญาตจากหมอช้างทั้งหมดเลยคนที่จับช้างจริงขออนุญาตให้สืบทอดได้แล้วก็จะมีครูบาใหญ่คล้ายๆคือพระอุปชานั่นแหละพระอุปชาเขาจะเป็นเจ้าพิธีในทำพิธีคล้ายการบวชพระไม่มีผิดทุกอย่างมีการไปอยู่ป่ามีการนอนป่ามีการเดินเข้าไปคล้องช้างแล้วก็มีการสอบถามคล้ายๆบวชพระเลยว่ามาจากไหนมาอย่างไรยังไงคล้ายๆกับการบวชทุกพิธีการต่างๆศักดิ์สิทธิ์หมดแล้วก็จะมีหมอช้างที่เป็นอาวุโสเป็นพระลำดับคล้ายๆเป็นลำดับเขาก็จะมาทำพิธีปลุกเสกให้ปลุกเสกบอกเป็นพระอุปชาแล้วก็จะมีข้อล่ำข้อปฏิบัติต่างๆที่ว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้และคนที่เป็นหมอช้างจะต้องรักษาด้วยชีวิต
0: นอกจากเรื่องการดูแลชีวิตช้างแล้วการอนุรักษ์ช้างในจังหวัดสุรินทร์ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเช่นกันโดยที่วัดป่าอาเจียงบ้านหนองบัวอำเภอตูมจังหวัดสุรินทร์เป็นหนึ่งในสถานที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาใกล้ชิดกับช้างได้ดร.พระครูสมุหารปัญญาธโรเจ้าอาวาสวัดป่าอาเจียงเล่าถึงที่มาของสถานที่แห่งนี้ไว้ว่าเป็นการสร้างประสบการณ์กับช้างตั้งแต่ยังเด็กทำให้ได้มาดูแลช้างในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้และให้คนได้ใช้ชีวิตคู่กับช้างในรูปแบบต่างๆเช่นการตักบาตรอาหารช้าง
2: คือคนที่มาพักค้างคืนที่นี่โดยเฉพาะยุคปัจจุบันนะเมื่อก่อนก็ตามอย่างเช่นโฮมสเตย์ก็ตามคนที่มาที่นี่เมื่อค้างคืนและตอนเช้าอยากจะตักบาตรกับช้างดังนั้นไม่ขอไปซื้อของขวัญซื้ออาหารการกินแล้วก็มาตักบาตรร่วมกับช้างเขาก็จะดีใจเขาภูมิใจว่าเกิดมาไม่เคยตักบาตรร่วมกับช้างหรือบางคนเกิดมาไม่เคยตักบาตรเลยแต่อายุป่านนี้ไม่เคยตักบาตรเลยก็มีพอรู้ว่าช้างตักบาตรก็อยากจะตักด้วยนอกจากตักบาตรกับช้างแล้วก็มีเอาช้างมาเอกถิ่นให้งานบวชแล้วก็งานเวียนเทียนวันสำคัญทางพุทธศาสนากิจกรรมต่างๆเมื่อก่อนก็สมัยรถเรือยังไม่มีก็เวลาเทศกาลเดือน3ก็บุญกลุ่มข้าวเนาะบุญกลุ่มข้าวหรือบุญข้าวจี่เขาก็ทำนาได้เก็บเกี่ยวเขาก็จะขนช้าขนข้าวกระสอบปานนี่แหละมาถวายที่วัดส่วนหนึ่งก็แบ่งให้เจ้า จ้าที่เจ้าทางไปถึงนาส่วนหนึ่งก็แบ่งให้พ่อแม่แล้วก็แบ่งปันกันเราก็ทำนาด้วยกันส่วนหนึ่งก็ไปพุทธศาสนาก็คือมาถวายวัดมันก็ทำเป็นบุญกลุ่มข้าวบุญกองข้าวเอามาสู่ศาสนาได้นะอย่างโฮมสเตย์นี่แขกมาพักทุกคนเป้าหมายคือจะมาตักบาตรกับช้างแต่ขอให้แจ้งว่าเรื่องความประสงค์หรือไม่ท่านเองแต่เขาบางคนไม่ตั้งใจนะไม่รู้เรื่องหรอกพอมานอนให้เจ้าของบ้านเขาแนะนำให้นี่เขาตักให้เห็นเขาก็อ๋อดิฉันจะตักบ้างก็เตรียมให้เขาไป
0: ขณะเดียวกันภาครัฐถือว่ามีส่วนสำคัญในการอนุรักษ์เป็นอัตลักษณ์ความเชื่อมโยงระหว่างคนกับช้างให้คงอยู่สืบไป
3: อันนี้ทางอบจ.ก็ให้ความสนใจว่าโดยเฉพาะควานช้างต่างๆเนี่ยแม้กระทั่งเรามีจัดกิจกรรมบวชนาคช้างแล้วที่เป็นไฮไลท์ของทุกปีก็คือการวันวาเลนไทน์จดทะเบียนสมรสบนหลังช้างเนี่ยเราก็จะทำพิธีชาวกุยแต่งชุดแบบชาวกุยโบราณนะครับให้มีการทำพิธีแบบชาวกุยทั้งหมดนะครับสิ่งที่วันนี้ได้คุยกับลุงพ่อที่ลุงพ่อหาเนี่ยนะครับเราบอกว่าเรื่องที่จะเรียกขวัญเนี่ยชาวกุยยังมาเรียกเป็นภาษาลาวอยู่ทำไงจะมีเรียกขวัญเป็นภาษากุยได้มันก็ต้องเป็นการส่งเสริมเอกลักษณ์ซึ่งอบจ.ก็ยินดีที่จะสนับสนุนในจุดนี้อยู่แล้วเพราะในสุรินทร์เนี่ยมันก็มีกลุ่มชาติพันธุ์ลาวกุยแล้วก็เขมรแต่ถ้ากุยทางสำรงทาบทางชีขอเป็นกุยทำเป็นชาวกุยที่ทำนาถ้ากุยเลี้ยงช้างก็จะมีทางจอมพระมีทางท่าตูมซึ่งอยู่ติดกันตรงนั้นนะครับ
0: แม้ชาวกุยในจังหวัดสุรินทร์ไม่ได้ออกไปจับช้างป่าอีกต่อไปแต่วิถีชีวิตที่ผูกพันกับช้างของชาวกุยยังคงมีให้เห็นอยู่ณที่แห่งนี้แม้การเวลาจะเปลี่ยนไปนานเพียงใดพจนศาสตร์ชาวกุยได้รับการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปีพุทธศักราช2555

วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระ

0: ไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่ง
1: ที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลา
0: ในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
2: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
3: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
4: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ทรงพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: พบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเรียนรู้หลักการปลูกพืชและมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อว่าพันธุ์พืชมีกี่ประเภทอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: การที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชต่างๆทำให้เราสามารถจัดประเภทของพันธุ์พืชได้อย่างถูกต้องและสามารถนำพันธุ์พืชมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการโดยพันธุ์พืชที่เราควรรู้จักสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ค่ะพืชผักสวนครัวเป็นพืชที่เราปลูกไว้เพื่อนำมารับประทานผักสวนครัวส่วนมากเป็นพืชที่มีอายุสั้นชอบดินร่วนที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์และต้องหมั่นดูแลเพราะอาจถูกแมลงที่เป็นศัตรูพืชทำลายได้ง่ายเช่นคะน้าผักกาดถั่วฝักยาวผักบุ้งพืชไร่เป็นพืชที่เราสามารถปลูกไว้เพื่อรับประทานผลและส่วนต่างๆของพืชเป็นพืชอายุสั้นสามารถปลูกได้ใหม่หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเป็นพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆพืชไร่เป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีทนต่อโรคและแมลงไม่ต้องดูแลมากเช่นอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดไม้ผลเป็นพืชที่ปลูกไว้โดยใช้ประโยชน์จากผลของต้นเพื่อเป็นอาหารหรือใช้ประโยชน์ด้านอื่นมีอายุยืนยาวปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตได้ทุกปีตามฤดูกาลชอบขึ้นในที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีความชื้นเพียงพอเช่นส้มมะม่วงไม้ดอกเป็นพืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากดอกมีลักษณะ

0: อกสวยงามมีทั้งยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มไม้ล้มลุกบางชนิดมีดอกสวยงามติดต้นนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่เช่นลั่นธมดอกเข็มชวนชมดาวกระจายเป็นต้นบางชนิดปลูกเพื่อตัดดอกนำไปจำหน่ายเรียกว่าไม้ตัดดอกเช่นกุหลาบกล้วยไม้ดาวเรืองเป็นต้นไม้ประดับเป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่างสีสันของลำต้นและใบมีรูปร่างสีสันของลำต้นและใบสวยงามแตกต่างกันไปนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่มีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มและไม้ล้มลุกเช่นปาล์มต่างๆพลูด่างบอนสีและกระบองเพชร
1: คำศัพท์หน้านี้ homegrown vegetable h o m e g r o w n v e g e t a b l e homegrown vegetable แปลว่าพืชผักสวนครัว field crops f i e l d c r o p s field crops แปลว่าพืชไร่เด็กๆทราบประเภทพันธุ์พืชไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างและนอกจากพืชแต่ละประเภทจะใช้ประกอบอาหารและใช้ประดับตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามแล้วก็ยังสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ดีนั้นทำได้อย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
3: รับชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตมาสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PhotoSynthesisPhotosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง Chlorophyll CHOLOROPHYLL Chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ Sugar SUGAR Sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ช่วงระยะหลังนะคะเราคงได้ยินคำว่าไบโอชาร์หรือถ่านชีวภาพบ่อยครั้งขึ้นจริงๆแล้วไบโอชาร์ไม่ใช่นวัตกรรมใหม่ที่เพิ่งถูกคิดค้นหากแต่ได้นำมาใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรในการเป็นวัสดุปรับปรุงโครงสร้างดินมายาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะในต่างประเทศแต่ในประเทศไทยค่ะกระแสตื่นตัวและให้ความสนใจไบโอชาร์เพิ่งเริ่มมีมากขึ้นในความเป็นจริงแล้วไบโอชาร์ไม่ได้มีประโยชน์ต่อดินและพืชเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาการเกิดก๊าซเรือนกระจกและช่วยลดสาเหตุของ PM 2.5 ฝุ่นควันที่เป็นปัญหาใหญ่ของไทยอีกด้วยเพราะไบโอชาร์เป็นถ่านที่ได้มาจากชีวมวลหรือเศษเหลือทิ้งจากการผลิตภาคการเกษตรที่ย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติอย่างเช่นเศษไม้กิ่งไม้เปลือกผลไม้สังกะโพดมูลสัตว์และอื่นๆอีกหลายอย่างค่ะประโยชน์ที่เกิดขึ้นมากมายนี้นะคะทำให้ได้รับการขนานนามจาก UN ว่าเป็นทองคำสีดำวันนี้ค่ะเราจะไปพูดคุยกับผู้ที่ศึกษาค้นคว้าวิจัยไบโอชาและนำมาใช้จริงอย่างรองศาสตราจารย์ดร.อภินิติโชติสังกาศหัวหน้าหน่วยวิจัยเทคโนโลยีธรรมชาติและชีววิศวกรรมปัตตภีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ปี2543สู่การนำไปต่อยอดทั้งในภาคเกษตรกรรมอย่างบริษัทวงไพจำกัดและในภาคอุตสาหกรรมของไทยอย่างบริษัท SCG ซีเมนต์จำกัดกันนะคะว่าไบโอชาร์สร้างประโยชน์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากเพียงใดไปติดตามกันค่ะ
1: ไบโอชาร์ครับคือถ่านชีวภาพนะครับก็คือเป็นการที่เรานำเอาชีวมวลนะครับเอามาให้ความร้อนเอามาย่อยสลายในสภาวะที่ไร้ออกซิเจนนะครับจนกลายเป็นถ่านแต่ต้องขอบอกกันว่าถ่านชีวภาพหรือไบโอชาเนี่ยไม่เหมือนกับถ่านหุงต้มนะครับเพราะว่าถ่านหุงต้มนี่คือเอาไว้ใช้หุงต้มทำอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าถ่านชีวภาพนะครับก็โดยดั้งเดิมเราเรียกว่ามีการเสนอขึ้นมาเพื่อใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดินก็คือเพื่อใช้ในการเกษตรนะครับก็เป็นการเกษตรเชิงยั่งยืนนะครับเป็นการเกษตรซึ่งเป็นการเพิ่มคาร์บอนลงไปในดินนะฮะมีการใช้ไบโอชาร์ซึ่งก่อนที่จะนำไบโอชาร์ไปใช้เนี่ยจะต้องนำไปผสมกับปุ๋ยหมักนะครับก็คือให้ไบโอชาร์เนี่ยเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์นะครับก็เป็นแนวทางหนึ่งซึ่งเกษตรกรเนี่ยนะครับสามารถที่จะทำเกษตรเชิงปลอดภัยเกษตรยั่งยืนได้นะครับลดการใช้สารเคมีต่างๆทีนี้นักวิทยาศาสตร์ให้การสนใจไบโอชาร์เนี่ยนะครับเพราะว่าการที่เรานำเอาไบโอชาร์นะครับคือเอาถ่านเนี่ยไปใส่ไปในดินเนี่ยเขามองว่ามันเป็นการตรึงเอาคาร์บอนนะครับลงไปฝังไว้ในดินสังเกตเลยว่าคาร์บอนซิงค์นะครับก็คือตอนนี้ที่เกิดสภาวะโลกรวนอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันเกิดจากก๊าซเรือนกระจกนะครับก็คือก๊าซเรือนกระจกเนี่ยมีคาร์บอนไดออกไซด์มีมีเทนต่างๆที่มากไปในสภาวะบรรยากาศนะครับก็มีนักวิทยาศาสตร์ซึ่งเขาค้นพบว่าไบโอชาร์นะครับคือการนำชีวมวลซึ่งก็อาจจะเป็นต้นไม้เป็นเศษกิ่งไม้อะไรต่างๆนะครับซึ่งต้นไม้พวกนี้เขาก็ดูดเอาคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศเอามาอยู่ในตัวเนื้อไม้ของเขาแล้วแทนที่เนื้อไม้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเศษกิ่งไม้เศษวัสดุเกษตรซึ่งในประเทศไทยเนี่ยเยอะมากประเทศไทยนี่มีเศษวัสดุเกษตรเยอะมากซึ่งในปัจจุบันก็เป็นการเผาในที่โล่งเกิดฝุ่น PM 2.5 ต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะทำให้คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งถูกพืชเนี่ยดูดมาไว้ในตัวแล้วก็ย่อยสลายหรือว่าเผาไหม้กลายเป็นมลพิษกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เกิดก๊าซเรือนกระจกเราเอามันมาทำเป็นไบโอชาร์ซะนะครับซึ่งกระบวนการทำไบโอชาร์เนี่ยที่ผมบอกว่าเป็นกระบวนการไพโรไลซิสนะครับแต่จริงแล้วเรามีเทคโนโลยีไพโรไลซิสเนี่ยหลากหลายวิธีการมากซึ่งข่าวดีก็คือว่าเทคโนโลยีไพโรไลซิสซึ่งชาวบ้านสามารถทำเองได้เนี่ยเป็นภูมิปัญญาของคนไทยซึ่งทำมานานแล้วที่เขาเรียกว่าเตาศูนย์บาทนะครับแล้วก็มีการพัฒนาต่อยอดออกมากลายเป็นเตาคอนทิกินะคะหรือว่าประเทศไทยเรียกว่าเตาตายักษ์เทคนิคพวกนี้ถ้าศัพท์เทคนิคเขาเรียกว่า flame curtain pyrolysis ในปัจจุบันเนี่ยเรามีเรื่องของการเรียกว่าลดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนแล้วก็การแก้ไขสภาวะโลกร้อนการแก้ไขก็คือการที่ว่าลดเอาคาร์บอนไดออกไซด์จากในสภาวะอากาศออกมานะฮะซึ่งไบโอชาร์เนี่ยเป็นได้ทั้ง2วิธีเลยนะฮะทำได้ทั้ง2หน้าที่เลยเรียกว่าอย่างนี้นะครับก็คือหน้าที่ที่ในการดูดเอาคาร์บอนไดออกไซด์จากในอากาศนะฮะผ่านต้นไม้ผ่านชีวมวลต่างๆแล้วก็ฝังไว้ในดินแล้วมันทำให้เราสามารถที่จะปรับตัวกับสภาวะโลกรวนไ พราะว่าการเกษตรนะครับซึ่งมีความยั่งยืนเรียกว่า sustainable agriculture เนี่ยนะครับตอนนี้มีศัพท์เยอะแยะต่างๆมากมายสมัยใหม่มีคำว่าเกษตรฟื้นฟูหรือว่า regenerative agriculture นะฮะไบโอชาเนี่ยเป็นส่วนนั้นแล้วก็ยังไม่รวมไปถึงการพัฒนาเมืองนะครับซึ่งจะมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจริงๆแล้วไบโอชาเนี่ยสามารถนำมาพัฒนาเป็นนวัตกรรมต่อยอดต่างๆได้มากมายตัวอย่างที่เห็นได้ชัดนะฮะก็คืออุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างนะครับอย่างบริษัท SCG เนี่ยก็เรียกว่าเป็นผู้นำเลยซึ่งนำเอาไบโอชามาผสมกับซีเมนต์ผสมกับคอนกรีตอะไรต่างๆนะครับซึ่งก็ได้คุณสมบัติที่เป็นที่พึงประสงค์เพิ่มมากขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องของการลดคาร์บอนฟุตปรินต์นะฮะในกิจกรรมการก่อสร้างได้ด้วยแล้วเราก็จะมีนวัตกรรมวัสดุซึ่งมีกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะฮะอาจจะเป็นวัสดุซึ่งมีกำลังสูงขึ้นแล้วก็มีคาร์บอนฟุตปรินต์ลดลงเป็นวัสดุซึ่งมีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อนนะครับตอนนี้การใช้พลังงานในอาคารนะครับเป็นไปกับเรื่องของระบบปรับอากาศเยอะมากนะฮะ 60-70% ก็คือค่าแอร์นี่แหละนะฮะ

0: ถ้าเราทำวัสดุฉนวนซึ่งเป็นฉนวนกันความร้อนได้มันก็สามารถที่จะลดเรื่องการใช้พลังงานส่วนนี้ไปได้นะครับแล้วก็เป็นการที่ดึงเอาชีวมวลจากภาคการเกษตรหมุนกลับมาใช้ใหม่ก็เป็นการสนับสนุนเรื่องของ BCG ใช่ไหมฮะ Bio Circular Green Economy บริษัทวงไผ่มีความน่าชื่นชมตรงที่ว่าสามารถที่จะเชื่อมโยงนะครับระหว่างชุมชนกับองค์กรนานาชาตินะฮะซึ่งทำเรื่องไบโอชามานานก็คือองค์กรที่มีชื่อว่า IBI นะฮะ International Biochar Initiative นะครับก็สามารถที่จะทำโครงการซึ่งไปขอคาร์บอนเครดิตซึ่งเป็นการเรื่องของการกรีนไฟแนนซ์ก็คือนำเอาแหล่งทุนนะฮะที่อยากจะทำธุรกิจที่รักโลกมาให้การสนับสนุนนะครับชุมชนซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรื่องไบโอชาเนี่ยเป็นโครงการซึ่งมีการสนับสนุนเรื่องคาร์บอนเครดิตจากต่างประเทศเยอะมากนะครับมีเมธอดโลจีหรือว่ามีวิธีการระเบียบวิธีคิดคาร์บอนฟุตปรินต์คาร์บอนเครดิตที่ได้จากไบโอชาเนี่ยหลากหลายวิธี
1: ธุรกิจก็คือการรับผิดชอบต่อโลกนะคะก็จะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ได้เป็นเรื่องที่ไกลตัวมันส่งกระทบต่อเราในหลายๆรูปแบบทั้งในแง่ภัยพิบัติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นและในฐานะ SCG นะคะที่เป็นผู้ดำเนินธุรกิจนะคะแล้วก็มีส่วนทำให้เกิดผลกระทบนี้ดังนั้นนะคะจึงมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องแสดงความรับผิดชอบออกมาหนึ่งในนั้นก็คือการผลิตวัสดุหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะเช่นการพัฒนาปูนที่ปล่อยคาร์บอนต่ำหรือการบริการหรือบริหารพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพใช้เชื้อเพลิงทดแทนอื่นๆทดแทนพลังงานฟอสซิลเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็รวมถึงการจัดการขยะแล้วก็ของเสียอย่างยั่งยืนซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการเปลี่ยนเศษวัสดุทางการเกษตรนะคะให้กลายมาเป็นไบโอชาแล้วก็เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะหนึ่งในนั้นก็คือการเอาไปผสมในคอนกรีตนะคะเพื่อทำให้ตัวคอนกรีตเนี่ยมีความกรีนมากยิ่งขึ้นจริงๆแล้วอะค่ะในเรื่องของการผสมตัวไบโอชาเข้าไปในคอนกรีตอะมีมานานละในมุมการศึกษานะคะแต่ว่าในการที่จะเอาไปใช้งานจริงๆเนี่ยยังไม่ค่อยมีมากนักซึ่งเราอะเริ่มมาประมาณปีหนึ่งค่ะแล้วก็โดยผ่านการผลักดันในมุมของcollaboration กับอาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆคือหนึ่งในนั้นก็คือเป็นอาจารย์อภินิตินะคะซึ่งแน่นอนว่าในการทำผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นเหมือนใหม่เป็นไบโอชาคอนกรีตใหม่นี้ขึ้นมาเนี่ยค่ะมันก็ไม่ได้ราบรื่นนักมันก็จะเจอปัญหาต่างๆแต่ว่าดีกว่าไม่ได้เริ่มค่ะคือเราก็พยายามเริ่มให้เร็วที่สุดพอดีเราเป็นองค์กรหนึ่งที่คอมมิตไว้ว่าเราจะเป็น Net Zero เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรากางมาว่าการจะทำให้มันเป็น Net Zero เนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างแน่ๆคือเรื่องของการ Reduction ก็คือการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เรามีวิธีการหลายอย่างเช่นการผลิตปูนที่มีคาร์บอนฟุตพริ้นต์ต่ำออกไปอันที่2ก็คือการใช้พลังงานทดแทนเราจึงมีการลงทุนในเรื่องของเทคโนโลยีการเปลี่ยนเศษวัสดุเนี่ยให้กลายเป็นพลังงานทดแทนและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ explore หรือว่าศึกษาหาประโยชน์ของตัวไบโอชาเนี้ยเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่เราทำอยู่ค่ะหลักๆไบโอชาเราจะเอาไปทดแทนพลังงานถ่านหินแล้วอันที่หนึ่งอันที่สองคือเอาไปใช้ในคอนกรีตแล้วก็ตอนนี้คือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ก็คือการใช้ไบโอชาในเป็นวัสดุหนึ่งในการเอาไปปรับปรุงพื้นดินนะคะซึ่งแน่นอนว่าไบโอชาเนี่ยคือมันเป็นวัสดุที่มีรูปุนสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ในการที่เอาไปใช้ในดินทำให้ดินมันมีอากาศทำให้ดินมันดีขึ้นซึ่งอันนี้เราอยู่ในระหว่างการพัฒนาอยู่
2: วงไผ่เราจริงๆเราทำเรื่องชื่อบอกแล้วนะฮะก็คือชื่อของไผ่เราทำเรื่องของไผ่ก็คือพัฒนาเรื่องของสายพันธุ์เรื่องของการปลูกการแปรรูปการใช้งานรวมไปถึงเกษตรกรผู้ปลูกด้วยแต่ทุกๆการทำธุรกิจเนี่ยมันจะมีปัญหาเข้ามาปัญหาของเราคือเศษไม้ไผ่ที่เหลือจากการใช้งานเนี่ยหรือการปลูกหรือการเก็บเกี่ยวเนี่ยชาวบ้านมักจะเผาทิ้งนะครับแล้วเราจะเห็นสื่อตลอดว่าเรื่องของ PM 2.5 เรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของโลกร้อนนะครับเราเป็นบริษัทน้องใหม่เพิ่งเข้ามาในเรื่องวงการเกษตรแค่ประมาณสัก4ปีแต่เราอยากจะดีไซน์ธุรกิจว่าทำยังไงเนี่ยถึงจะออกแบบธุรกิจที่มันไม่เป็นเส้นตรงคือปลูกตัดเผาทำลายคือให้มันเป็นวงจรกลับมาแล้วก็หารายได้จากพวกของเสียที่เราเรียกว่าโปรแกรม Zero Waste Management นะครับก็เลยไปมองเห็นโอกาสว่าเอ๊ะเรามีวัสดุธรรมชาติที่คนเขาทิ้งคนเขาเผาถ้าเราสามารถเอากลับมาทำประโยชน์ได้มันมีตัวเลือกอะไรบ้างหลังจากที่ดูตัวเลือกมาทุกตัวแล้วไบโอชาคือตัวเลือกที่เราตัดสินใจเพราะว่า1คือมันช่วยลดเรื่องของการเผาที่ก่อให้เกิดมลภาวะนะครับ2มันได้สิ่งที่เรียก

0: ว่าไบโอชาที่เป็นสารปรับปรุงดินที่ไปใส่ในดินแล้วทำให้ดินดีขึ้นนะครับไปช่วยเหลือเกษตรกรเราอีกอันนึงอันสุดท้ายก็คือเป็นของใหม่ที่กำลังฮิตติดเทรนด์ก็คือเรื่องของคาร์บอนเครดิตนะครับตัวคาร์บอนเครดิตของไบโอชาเนี่ยจะไม่เหมือนคาร์บอนเครดิตทั่วไปที่หลายๆคนจะมองว่าเอ๊ะเราใช้พลังงานลมพลังงานอันนั้นคือเราเรียกว่าเป็นรีดักชันหรือการลดการปลดปล่อยแต่ตัวไบโอชาเนี่ยมันเป็นคาร์บอนเครดิตในประเภทที่เราเรียกว่าคาร์บอนไดออกไซด์รีมูฟัลคือมันดึงกลับคาร์บอนออกไซด์ในชั้นบรรยากาศนะครับก็พอเราไปศึกษาเยอะๆเข้าเนี่ยเราก็ได้รู้ว่ามันไม่มีทางเลยที่เราจะลดอุณหภูมิของโลกลงได้ 2% จากการที่เรามีคาร์บอนเครดิตแบบเดิมคือลดการปลดปล่อยเพราะยังไงตอนนี้มันเกินอยู่แล้วนะครับมันก็เลยมีอยู่โซลูชันก็คือตัวคาร์บอนไดออกไซด์รีมูฟัลนะครับซึ่งไบโอชามันเป็นเนเจอร์เบสโซลูชันคือมันใช้กระบวนการของต้นไม้ที่ดึงกลับคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ตอนที่ต้นไม้มันตายแล้วมันจะคืนคาร์บอนไดออกไซด์กลับเนี่ยเราเอามาแปลให้มันเป็นไบโอชาผมดูแล้วว่าเออแบบนี้มันดูมันท้าทายมันน่าจะเป็นอะไรที่ตื่นเต้นน่าทำแล้วตอนนั้นที่ผมเช็คไปเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยตัวคาร์บอนเครดิตแบบนี้เรายังไม่มีนะครับณปัจจุบันก็ยังไม่มีนะครับแต่มันมีต่างประเทศที่เขาทำกันอยู่ก็เลยสนใจเรื่องนี้เลยสมัครเข้าไปเรียนเรื่องไบโอชาอย่างจริงจังเราทำเรื่องไผ่อยู่แล้วและจังหวัดที่ผมทำอยู่ตอนนั้นก็คือจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นเมืองหลวงของไผ่เลยก็ว่าได้นะครับเรามีขยะเหลือกันแบบเยอะมากก็เริ่มจากการ follow เลยนะครับทำตาม YouTube บ้างทำตามหนังสือบ้างและหลังจากนั้นเราก็ติดต่อบริษัทที่เป็นบริษัทระดับโลกอย่างบริษัทที่ชื่อว่า Plan Blue นะครับซึ่งเขาเป็นบริษัทที่รับรองเรื่องการผลิตไบโอชานะครับที่เราจะเรียกคาร์บอนเครดิตเราจะเรียกว่า MRV นะครับเขาก็จะมีเทคโนโลยีของเขาก็คือ Digital MRV เนี่ยเข้ามาบอกเลยว่ากระบวนการที่คุณจะต้องผลิตเนี่ย Biomass ของคุณก็คือชีวมวลคุณเนี่ยจะต้องมาจากไหนการเดินทางของสิ่งนั้นเนี่ยมาถึงจุดที่เผาเนี่ยจะต้องไม่ก่อให้เกิดคาร์บอนฟุตพริ้นท์คือคุณต้องไม่ไปสร้างคาร์บอนมากขึ้นในโลกนี้นะครับความชื้นจะต้องเป็นเท่าไหร่เพื่อลดในเรื่องของการปลดปล่อยพวกมีเทนนะฮะเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็เผาที่อุณหภูมิอะไรนะครับเป็นเวลานานแค่ไหนเพื่อจะได้บอกถึงขนาดของรูพรุนของไบโอชานะครับแล้วก็ขนาดปริมาณคาร์บอนที่จะอยู่ในตัวไบโอชาทำเสร็จแล้วต้องเอาไปทำยังไงต่อจริงๆมันมีวิธีของมันค่อนข้างเยอะนะครับแต่ในเมื่อเราแบบตั้งใจว่าเราจะทำให้ได้มาตรฐานของยุโรปที่เราได้อยู่ตอนนี้ก็คือมาตรฐาน EBC คือ European Biocha Certificate นะครับเราก็ต้องทำแบบฝึกการฝึกเราฝึกกับชุมชนฮะของเรา engagement กับชุมชนเราไม่ได้ใช้พนักงานบริษัทวงไผ่นะเรามีหน้าที่ไปสอนไปให้ความรู้นะครับที่เราเรียกว่าเป็น empowerment นะครับก็คือไปให้ชุมชนเนี่ยเขามีความรู้สอนเขาทำให้เขามีรายได้ก็ทำอยู่ประมาณสัก 4-5 เดือนจากนั้นเราก็เรียกทางบริษัทแพลนบูเนี่ยเข้ามาออดิตคือเข้ามาตรวจสอบว่าเราทำได้ไหมก็ปรากฏว่าเขาก็ให้ผ่านตั้งแต่4วันแรกเลยเพราะเขาบอกว่าเขาปกติเขาจะไปทำอยู่ประมาณสักเดือนนึงไปอยู่กับชุมชนไปกระทำแต่เขาบอกว่าชุมชนที่เนี่ยทำไมแบบมาถึงปุ๊บคุณทำผ่านเลยเราก็เลยบอกว่าเรามีการฝึกมาบ้างแล้วแล้วก็ตัวผมเองก็แบบทุ่มเทให้เวลากับการทำงานตรงนี้แบบจริงจังมันก็เลยใช้เวลานิดเดียวสิ่งที่เราจะวางแผนต่อไปก็คือเราจะ copy and paste โปรเจกต์ที่ปราจีนเนี่ยนะครับไปยังหลายๆพื้นที่ปีหน้าเราคิดว่าเราจะจับพืชอีกสักประมาณ 3-4 ตัวนะครับแล้วก็กระจายกันไปก็ตอนนี้ก็ทางเรื่องของพัฒนาเทคโนโลยีเรามีการจับมือร่วมกับบริษัทของสวิตเซอร์แลนด์นะครับที่ทำเรื่องของเครื่องจักรที่ผลิตตัวไบโอชาที่เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมที่สูงไปกว่ารุ่นไพโรไวที่เราทำเองนะครับเราเอาโนเลจเข้ามาเราทำเรื่องคอร์ปอเรชันกับบริษัทที่เอาไปขายให้กับยุโรปที่เป็นคาร์บอนเครดิตนะครับก็ตอนนี้ก็เลยอยากจะหาคนไทยนะอยากจะแบบร่วมมือปีหน้าผมคิดว่าจะเป็นปีแห่งความร่วมมือนะครับมหาวิทยาลัยเก่งๆนะครับอย่างมอเกษตรศาสตร์เองที่มีความรู้ทั้งเรื่องของวิศวกรรมในเรื่องของการประยุกต์ใช้นะครับไบโอชากับการเกษตรคือที่เนี้ยทำมานานแล้วเรามาจะมาจัดองค์คาพยพกันยังไงให้เราทำงานร่วมกันได้แล้วก็ขยายไบโอชาตัวนี้ให้แพร่หลายในประเทศไทยให้ความรู้กับคนไทยแล้วก็ให้เกิดการ
1: ในส่วนของ SCG นะคะเราเป็นบริษัทที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็เป็นบริษัทที่ตั้งธรรมาภิบาลเอาไว้ว่าเราจะเป็น ESG เพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะมีการนึกถึงพาร์ทเนอร์หรือว่าอีโคซิสเต็มเราเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเติบโตไปคนเดียวเนี่ยไม่ใช่แนวของเราแน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม SME ก็ดีหรือว่าเกษตรกรก็ดีหรือว่าคนที่มีอิทธิพลส่วนได้ส่วนเสียก็ดีเนี่ยค่ะคือเราจะ พาเขาไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะคือ SCG ก็จะเป็นพี่ใหญ่

0: ที่คอยให้การสนับสนุนนะคะแล้วก็ทำให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้จริงๆ
1: อยากจะเชิญชวนเกษตรกรรุ่นใหม่ๆนะครับก็เข้ามารวมกลุ่มกันเราจะมีการจัดทำสมาคมไบโอชาสากลแห่งประเทศไทยนะครับในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกก็ถ้าเสร็จแล้วยังไงก็ลองติดตามในเว็บไซต์ของวงไผ่เราอยากจะไม่ให้เป็นสมาชิกกันมาออกเสียงร่วมกันว่าเราจะทำกันยังไงตอนนี้ธงไตรรงค์ของเราไปปักนะครับอยู่ที่ทาง IBI ของที่นิวยอร์กแล้วนะครับปีหน้าเราจะมีการจัดเรื่องไบโอชาอะคาเดมี่อีกสมัครเข้ามาได้นะครับผมเราจะทำให้โลกรู้ว่าจริงๆคนไทยเองเนี่ยเราใส่ใจเรื่องไม่ใช่แค่สิ่งแวดล้อมอย่างเดียวเราใส่ใจเรื่องคนของเราด้วยเกษตรกรของเราด้วยนะครับเรื่องฟู้ดเซคูริตี้เรื่องฟู้ดเซฟตี้ตัวไบโอชาเป็นหนึ่งในโซลูชันที่ทำได้
2: นวัตกรรมไบโอชาเนี่ยนะฮะมันจะเกิดได้จะเป็นที่ยอมรับแล้วก็จะมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรมเนี่ยเขาบอกว่าต้องมีอยู่3อย่างด้วยกันต้องมีเรื่องของ Green Finance ก็คือมีเรื่องของการมาตรการการเงินที่จะสนับสนุนนะฮะคือภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยจะต้องร่วมกันแล้วก็จะต้องมีเรื่องของมาตรฐานนะฮะมาตรฐานการผลิตมาตรฐานของไบโอชาซึ่งผลิตได้ซึ่งมาตรฐานเนี่ยควรจะต้องไม่ได้สูงเกินไปจนกระทั่งชาวบ้านชุมชนทำไม่ได้แล้วก็จะต้องมีการเรียกว่าสร้างความตระหนักรู้ในสังคมอยากจะให้มองว่าทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะทรัพยากรดินเนี่ยนะครับมีจำกัดนะฮะเรื่องของทรัพยากรป่าไม้ต่างๆมนุษย์เราก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตินะครับเราไม่ได้มองว่าเราจะต้องสู้กับธรรมชาติหรือเป็นศัตรูกับธรรมชาตินะครับอันนี้เป็นแนวคิดเรียกว่าการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติถ้าเราน้อมนำเอาแนวคิดแล้วก็แนวคิดพระราชดำริธรรมชาติช่วยธรรมชาตินะครับผมเชื่อว่าเราจะอยู่รอดได้ในสภาวะโลกรวนครับ
3: ความร่วมมือกันทั้งในด้านข้อมูลวิชาการนวัตกรรมส่งต่อไปยังภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมหรือต่อยอดไปในด้านต่างๆจะเป็นก้าวสำคัญนะคะที่จะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆเพื่อช่วยลดผลกระทบจากปัญหาโลกร้อนพร้อมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาวค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆ

0: ตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีเดนเนื้อนวดน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับไม่น้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกรงตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and, like I didn't even know were there and made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติใน2ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac

0: www.thaipbs.org.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของทีวีและของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ากสัปดาห์ที่แล้วที่เราได้ไปเที่ยวชมรอบเมืองแล้วก็ได้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวลำปางทำให้มินได้รู้เลยค่ะว่าที่จังหวัดลำปางเนี่ยมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือสถาปัตยกรรมแล้วก็วัดวาอารามต่างๆค่ะแต่ว่านอกจากนี้แล้วเนี่ยจังหวัดลำปางยังมีอีกสิ่งนึงที่เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็เกี่ยวข้องกับจังหวัดลำปางด้วยนั่นก็คือพระแก้วมรกตพระคู่บ้านคู่เมืองของไทยเรานี่แหละค่ะแต่พระแก้วมรกตเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับจังหวัดลำปางยังไงมีที่มาที่ไปแบบไหนและถ้าพระแก้วมรกตเคยประดิษฐานอยู่ที่จังหวัดลำปางแล้วเนี่ยทำไมตอนนี้ถึงได้ไปอยู่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้วได้ล่ะคุณผู้ชมเริ่มฉงนเหมือนมิ้นแล้วใช่ไหมล่ะคะถ้าอย่างนั้นเราไปคลายฉงนด้วยกันค่ะ
1: น่าจะแบบออกมาเอามาจากทางเหนือมั้งแถวลาวอะไรเงี้ยป่ะเหมือนเคยอาจารย์เคยสอนมา
2: น่าจะอยู่ต่างจังหวัดจังหวัดสุโขทัย
3: ถ้าผมเคยรู้มาก็เชียงใหม่แล้วก็

0: ของรู้แค่มาจากประเทศอื่นครับแค่นั้นแหละ
1: อยู่แถวภาคอีสานป่ะคะไม่รู้จังหวัดมันเกี่ยวกับแบบการเป็นเมืองขึ้น
2: เคยไปแถวลาวป่ะคะเหมือนเคยเรียนประวัติศาสตร์แล้วเหมือนแบบเราไปทวนคืนกลับมาอารมณ์แบบนั้นอะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการคลายฉงนวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาคลายฉงนเรื่องพระแก้วมรกตค่ะแต่ถ้าจะคลายฉงนเรื่องพระแก้วมรกตทั้งทีจะเริ่มที่ไหนดีถ้าไม่ใช่ที่วัดแห่งนี้ละค่ะที่นี่นะคะก็คือวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามซึ่งมิ้นเนี่ยได้ยินมาว่ามีประวัติเก่าแก่มีชื่อเสียงแล้วก็มีเรื่องเล่ายาวนานมากเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าเลยค่ะเข้าไปข้างในกันเลย

0: นมัสการค่ะท่านเจ้าอาวาสขออนุญาตเรียกว่าหลวงพ่อนะคะพอดีว่าวันนี้เนี่ยมีความฉงนเรื่องเกี่ยวกับพระแก้วมรกตค่ะแล้วก็ได้ยินว่าจริงๆแล้วพระแก้วมรกตกับที่จังหวัดลำปางเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันไม่ทราบว่าหลวงพ่อพอจะได้ทราบเรื่องมาบ้างไหมคะ
1: หลวงพ่อได้ทราบเรื่องมาแล้วและก็โยมมาถูกที่แล้ววัดพระแก้วดันเต้านี้ก็เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตเป็นเวลา32ปี
0: คุณผู้ชมคะมาถูกที่แล้วค่ะที่นี่ที่พระแก้วมรกตเคยประดิษฐานอยู่ถึง32ปีเลยทีเดียวถ้าอย่างนั้นแล้วรบกวนให้หลวงพ่อเนี่ยช่วยเล่าเรื่องความเป็นมาคร่าวๆให้ฟังได้ไหมคะ
1: หลวงพ่อทราบมาว่า พระแก้วมรกตองค์นี้เดิมอยู่ที่จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงรายนี้อยู่ที่วัดพระแก้วว
0: ัดพระแก้วเหมือนกัน
1: วัดพระแก้วเหมือนกันแต่วัดพระแก้ววัดนี้เดิมว่าชื่อวัดป่ายะแล้วก็พระพุทธรูปองค์นี้เขาบรรจุไว้ในเจดีย
0: ์ค่ะ
1: ว่าเอาปูนคอกไว้ฟ้าผ่าแล้วก็เห็นพระแก้วมรกตองค์นี้คอกปูนแล้วก็ทอออกมาเป็นพระแก้วมรกต
0: คือเจอเพราะว่าฟ้าผ่า
1: ใช่ๆๆ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วก็เจ้าเมืองเชียงใหม
0: ่ค่ะ
1: ได้จัดขบวนช้างไปแห่รับพระแก้วมรกตองค์นี้จากจังหวัดเชียงรายจะนำไปสู่จังหวัดเชียงใหม่เสร็จแล้วก็จะนำมาผ่านมาจังหวัดลำปาง
0: ต้องผ่านลำปางก่อน
1: ผ่านลำปางก่อน
0: ค่ะ
1: แต่ว่าช้างไม่ยอมไปเชียงใหม
0: ่คือช้างไม่ยอมเดินเหรอคะ
1: ใช่ใช่ใช่จะด้วยเหตุผลอะไรไม่ทราบประลอบประโลมยังไงก็ไม่ยอมไปช้างไม่ยอมไป
0: คือไม่ยอมไปเลย
1: ไม่ยอมไปก็มาหยุดอยู่ตรงนี
0: ้ค่ะ
1: วัดพระแก้วตอนเต้าแห่งนี้พ.ศ.1979
0: ค่ะ
1: มาอยู่ที่ไหนนะ32ปี
0: ค่ะ
1: ต่อมาถึงปีพ.ศ.2011พระเจ้าติโลกราช
0: ค่ะ
1: เจ้าเมืองเชียงใหม่ก็อัญเชิญพระองค์นี้ไปที่จังหวัดเชียงใหม
0: ่คราวนี้ไปได้ไหมคะ
1: ไปได้
0: ไปได้
1: ไปได้ไปอยู่ที่เชียงใหม่นี้ก็84ปีต่อมาเจ้าเมืองเชียงใหม่องค์ชื่อว่าพระเจ้าชัยเชษฐา
0: ค่ะ
1: ก็ย้ายจากนครเชียงใหม่ไปครองเมืองเวียงจันทน
0: ์อ๋อย้ายไปอีก
1: เมืองย้ายไปแล้วก็นำพระแก้วมรกตองค์นี้ไปด้วยแล้วก็ประวัติต่อมาก็บอกว่าเจ้าพญามหากษัตริย์ศึกไปรบที่ประเทศลาว
0: ค่ะ
1: ก็นำพระองค์นี้ไปที่กรุงธนบุรี
0: ขอนำกลับมาน
1: ำกลับมาสู่เมืองไทย
0: โอ้โหเท่ากับว่าก่อนที่จะเดินทางมาถึงวัดพระแก้วนี่ก็คือไปที่เชียงรายก่อน
1: ใช
0: ่แล้วก็ลงมาที่ลำปาง
1: ลำปาง
0: จากนั้นไปเชียงใหม
1: ่เชียงใหม
0: ่แล้วก็ไปที่เวียงจันทน์
1: เวียงจันทน์
0: จนกรุงธนบุรีแล้วก็ค่อยเป็นวัดพระแก้วใช่ไหมคะ
1: วัดพระแก้วกรุงเทพ
0: โอ้โหคุณผู้ชมนี่ใช้เวลาหลายร้อยปีเลยนะคะกว่าที่วัดพระแก้วของเราเนี่ยจะมีพระแก้วมรกตมาประดิษฐานอยู่แต่อีกเรื่องนึงที่มินสงวนค่ะคือถ้าพระแก้วมรกตไปประดิษฐานที่ไหนที่นั่นก็จะขึ้นชื่อต้นว่าวัดพระแก้วใช่ไหมคะ
1: วัดพระแก้ว
0: อย่างที่นี่ก็เป็นวัดพระแก้วดอนเต
1: ่
0: าอ๋อเพราะฉะนั้นก็คือพระแก้วมรกตอยู่ที่ไหนวัดนั้นก็จะขึ้นชื่อต้นว่าพระแก้วนั่นเองนะคะอีกเรื่องนึงค่ะท่านหลวงพ่อคะคืออย่างที่เนี่ยวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราคะแอบสงวนอยู่เหมือนกันว่าสุชาดารามเนี่ยมีความเกี่ยวข้องยังไงแต่ว่าก่อนอื่นค่ะคุณผู้ชมเห็นด้านหลังมั้ยคะเป็นมนตบที่มีเรียกว่าเป็นศิลปะการก่อสร้างที่ค่อนข้างสวยงามมากเดี๋ยวรบกวนให้หลวงพ่อเนี่ยนิมนต์นำมิ้นไปชมที่มนตบหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้เลย
0: คุณผู้ชมคะไปชมความสวยงามข้างในกันค่ะ

0: ด้านหลังของมินตอนนี้นี่เห็นมณฑปสวยมากต้องขอเรียนถามหลวงพ่อหน่อยค่ะว่ามณฑปเนี้ยมีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะ
1: เจริญพรที่เราเห็นกันอยู่นี้ก็เรียกว่ามณฑปหรือว่าพญาธาตุ
0: พญาธาตุนะคะ
1: เป็นอาคารมี7ชั้นยอด7ชั้นแล้วก็เป็นศิลปะของแบบพม่า
0: อ๋อสมัยนั้นคนที่มาสร้างนี่ก็คือเป็น
1: ลูกหลานของชาวพม่าชื่อว่าจองคำแดงสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2452ตอนนั้นก็พม่านี่ค้าขายกับอังกฤษแล้วก็เป็นลูกหลานชั้นลูกชั้นหลานแล้วเมื่อเขามีเศรษฐกิจดีการเงินการทองดีเขาก็นิยมสร้างวัดอันนี้ด้านในก็เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปบัวเข็ม
0: พระพุทธรูปบัวเข็มอันนี้เป็นพระพุทธรูปของไทยหรือเปล่าคะ
1: เป็นพระของศิลปะแบบพม่าแต่มาหล่อที่นี่เมื่อปี1223พระเจ้าอนันตยศโอรสของพระนางจามเทวี
0: อ๋อค่ะ
1: เจ้าผู้ครองนครหาลีพุนชัยลำพูนลูกของพระนางจามเทวีก็มาสร้างเมืองลำปางเสร็จแล้วก็สร้างวัดด้วยพระแก้วดอนเต่าที่วัดดอนก็หมายความว่าเป็นที่สูงเป็นเดินสูง
0: เป็นที่สูงก็เลยเป็นที่ดอนใช่ไหม
1: ที่ดอนแล้วก็เต่าก็หมายความว่าภาษาเหนือก็ว่ามาเต่าหมาเต่าถ้าภาษากลางก็ว่าแตงโม
0: เต้านี่คือแตงโมเหรอคะ
1: ไ
0: ม่ใช่น้ำเต้าใช่ไหมคะ
1: ไม่ใช่
0: อ๋อที่นี่มีแตงโมเยอะเหรอคะหรือว่ายังไง
1: แต่มาภาพก็ขออธิบายขยายความหน่อย
0: ค่ะ
1: วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามเดิมวัดพระแก้วดอนเต้ากับวัดสุชาดารามนี่คนละวัด
0: อ๋อมีสองวัดเหรอคะ
1: สองว
0: ั
1: ดพอดีเมื่อปี2525เจ้าวัดวัดสุชาดารามมรณภาพไม่มีใครมาเป็นเจ้าวัด
0: ค่ะ
1: ก็ทางกระทรวงศึกษาธิการก็ทำเรื่องรวมวัดพระแก้วดอนเต้าเข้ากับวัดสุชาดาราม
0: แล้วชื่อสุชาดานี่เป็นชื่อของใครหรือเปล่าคะ
1: สุชาดานี่เป็นชื่อของอุบาสิกาที่มีสวนผลไม้อยู่ด้านที่ใต้วัดดอนพระแก้วดอนเต้า
0: ค่ะ
1: นางสุชาดานี่พอดีเอาแตงโมนี่มาถวายพระก็พาดูก็พบแก้วมรกตก้อน
0: อยู่ในแตงโมเหรอคะ
1: อยู่ในแตงโม
0: อ้าวอันนี้คือเป็นหินแก้วมรกตหรือว่าเป็นหินเฉย
1: ๆพระก็หาช่างมาแกะสลักเพื่อจะได้นำมาบูชาเรียกว่าพระแก้วดอนเต้า
0: อ๋อนี่คือที่มาของพระแก้วดอนเต้าก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: เจอในแตงโมที่นางสุชาดานำมาถวายเอาอย่างนี้แล้วชื่อวัดสุชาดารามนี่ก็คือตั้งชื่อตามนางสุชาดาเลยหรือเปล่าคะ
1: ตั้งชื่อตามนางสุชาดาเพราะว่าไว้เป็นอนุสรณ์แก่นางสุชาดาเพราะว่านางสุชาดานี้ได้ถวายแตงโมแด่พระมหาเถระแต่เรื่องของพระนางสุชาดานี้ก็มีเรื่องเล่าอีกว่าเจ้าเมืองผู้ครองนครสมัยก่อนฟังคำสนสอคำที่ข้าราชบริพารคู่ใกล้ชิดว่าพระนางสุชาดานี้มีอะไรกันกับพระมหาเถระเจ้าเมืองก็ไม่ได้สอบถามก็นำนางสุชาดานี้จะไปประหารที่ฝั่งน้ำวังพระนางได้อธิษฐานว่าถ้าเรื่องไม่เป็นจริงถ้าหากว่าฟันคอตัดคอแล้วขอให้เลือดกระฉูดขึ้นบนท้องฟ้าเลือดก็เลยกระฉูดขึ้นเพราะว่านาง
0: ก็คือไม่เป็นความจริ ง
1: ไม่เป็นความจริง
0: แต่ว่าก็คือโดนประหารอยู่ดี
1: แล้วก็ก่อนที่จะถูกประหารนั้นก็เหลียวมองดูมาหาที่วัดพระแก้วตอนข้อพระนางมีความผูกพันกับวัดมีความเลื่อมใสมีวัดแห่งหนึ่งก็สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ชื่อว่าวัดนางเหลีย
0: ว
1: ที
0: ่
1: ตะวันออกของวัดพระแก้วดอนเต่า
0: หลวงพ่อคะพอดีฉงนในเรื่องของที่ว่าหลังจากนางสุชาดาเอาแตงโมมาถวายแล้วเจอแก้วมรกตแล้วแล้วก็มีการนำไปแกะให้เป็นพระแก้วใช่ไหมคะตอนนี้นี่ยังประดิษฐานอยู่ที่นี่ไหมคะ
1: ตอนนี้พระแก้วดอนเต้าประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุลำปางหลวงอำเภอกอกา
0: อ๋อย้ายไปที่วัดพระธาตุลำปางหลวงเหรอคะ
1: เจริญพรเจริญพร
0: แล้วทำไมถึงได้ย้ายไปประดิษฐานที่วัดพระธาตุลำปางหลวง
1: ก็พระมหาเถระที่ว่าโดนใส่ความก็คงอยู่ไม่สบายแล้วน
0: ะ
1: มีเจ้าเมืองใส่คล้ายอย่างนี
0: ้ค่ะ
1: ก็เลยอุ้มพระหนีไปอยู่ที่วัดธรรมปังหลวงจะปลอดภัยดีกว่า
0: ก็คือหลังจากที่โดนกล่าวหากับนางสุชาดา
1: เจริญพร
0: ก็เลยต้องเอาพระแก้ว
1: ไปด้วย
0: แล้วก็ไปอยู่ที่วัดพระธาตุลำปางหลวง
1: ธรรมปังหลวงต่อจากนั้นพระมหาเถระองค์นี้ก็ไม่ปรากฏชื่อเลย
0: อีกเลยเหรอคะคุณผู้ชมคะไม่น่าเชื่อเลยค่ะจากความฉงนของมิ้นเรื่องของพระแก้วมรกตแล้วก็ความเกี่ยวข้องกับที่จังหวัดลำปางทำให้เราได้รู้ว่าพระแก้วมรกตเนี่ยเคยประดิษฐานที่นี่นานถึง32ปี

แถมยังได้รู้ด้วยนะคะว่ามีพระแก้วอีกองค์นึงที่มีต้นกำเนิดจากที่วัดพระแก้วดอนเต้าแห่งนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยไปประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุลำปางหลวงเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นช่วงหน้าสงสัยต้องไปคลายฉงนต่อที่นั่นแล้วล่ะค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องขอกราบนมัสการท่านเจ้าอาวาสมากๆเลยที่อุตส่าห์มาเล่าเรื่องราวแล้วก็ประวัติความเป็นมาเรื่องของพระแก้วมรกตให้เราฟังค่ะ

วัดพระธาตุลำปางหลวงที่พระแก้วมรกตที่เคยอยู่ที่วัดพระแก้วดอนเต้าเนี่ยย้ายมาประดิษฐานอยู่ที่นี่แต่ว่ามาคนเดียวแบบนี้สงสัยจะคลายฉงนไม่ได้แน่ๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นตามมิ้นเข้าไปหาคนช่วยคลายฉงนข้างในดีกว่าค่ะตามมาเลย

0: ค่ะตอนนี้มินก็อยู่กับคุณเกษมสิทธินะคะซึ่งก็เป็นวิทยากรแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับวัดพระธาตุลำปางหลวงแห่งนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกว่าพี่เกษมละกันนะคะ
1: ครับ
0: พี่เกษมดูแลที่นี่มานานเท่าไหร่แล้วคะ
1: ก็ประมาณร่วม10กว่าปีแล้วครับ
0: โอ้แล้วที่นี่นี่มีความเป็นมายาวนานมากเลยใช่ไหมคะเห็นวัดใหญ่มากเลย
1: ครับคือวัดพระธาตุลำปางหลวงนี่เป็นต้นกำเนิดของจังหวัดลำปางเลยครับ
0: อ๋อเป็นต้นกำเนิดเลยเหรอคะ
1: ครับ
0: แล้วมีความเป็นมายังไงบ้างอะคะ
1: คือวัดพระธาตุลำปางหลวงเมื่อก่อนนี้จะมีพระธาตุหรือพระเจดีย์ของวัดสร้างมาครั้งตั้งแต่สมัยพุทธกาล
0: ค่ะ
1: คือวัดพระธาตุลำปางหลวงที่แห่งนี้แล้วก็มีสิ่งโบราณที่ให้ชมหลายอย่าง
0: ถ้างั้นรบกวนพี่เกษมพามินไปเดินดูได้ไหมคะ
1: ได้เลยครับเชิญเลยครับ
0: ผู้ชมไปชมวัดพระธาตุลำปางหลวงด้วยกันเลยค่ะเช
1: ิ
0: ญเลยค่ะคะตรงนี้นี่เห็นว่ามีพวงมาลัยคล้องอยู่ด้วยตรงนี้เป็นอะไรล่ะคะ
1: อันนี้เป็นรอยกระสุนปืนรอยกระสุนปืนที่นานทิพช้างมากอบกู้เอกราชมายิงเท้ามหายศแม่ทัพพม่าตายที่นี่ครับ
0: อ๋อเป็นเรื่องราวเป็นมายังไงล่ะคะพี่เกษม
1: คือว่าตอนเมื่อปีพ.ศ.2275เท้ามหายศที่เป็นแม่ทัพพม่ายกทัพล่าเมืองขึ้นทางภาคเหนือตีลำปางลำพูนเชียงใหม
0: ่อ๋อคือตีได้หมดเลยเหรอ
1: ตีได้หมดแล้วตอนหลังมาก็มาตั้งกองบัญชาการรบที่วัดพระธาตุลำปางหลวงแห่งนี้ทีนี้มีชาวบ้านชื่อว่าหนานทิพช้างคำว่าหนานนี่ก็คือทิศที่สืบจากพระเป็นชาวบ้านธรรมดาเป็นพรานป่า
0: อ๋อค่ะ
1: ก็สายชาวบ้านชาวเมืองแล้วก็ไปรวบรวมคนมาได้300กว่าคนตอนกลางคืนก็พามาล้อมวัดพระธาตุลำปางหลวงไว
0: ้
1: ส่วนตัวหนานทิพช้างก็อาศัยเล็ดลอดคลานเข้าท่อระบายน้ำด้านทิศตะวันตกพระธาตุและมาถามหาเท้ามหายศทหารยามก็พามาพบกับเท้ามหายศซึ่งกำลังเล่นหมากรุกกับทหารคู่ใจที่นี
0: ่
1: พอรู้ว่าเป็นเท้ามหายศนานทิพช้างก็ส่งจดหมายให้ฉบับหนึ่งว่าเป็นของพระชายาจากเมืองลำพูนเท้ามหายศก็ยืนขึ้นจะแกะจดหมายอ่านนานทิพช้างก็เข้าหลบซ่อนตัวก็ยิงเท้ามหายศมันล้มตายที่นี่กระสุนเลยทะลุถูกรั้วตรงนั้น2รูคือว่าตอนนั้นทัพพม่าเนี่ยคือเท้ามหายศนั้นเป็นแม่ทัพครอบครองทั้งหมดพอเท้ามหายศตายก็ไม่มีใครครองต่อก็นานทิพช้างกอบกู้เอกราชเสร็จก็เลยเป็นต้นตระกูลของณลำปางณลำพูนณเชียงใหม่และเชื้อจะตนจนทุกวันนี้เลยครับ
0: คุณผู้ชมนี่ร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์ของจริงแถมยังเป็นเรื่องราวของจังหวัดที่ทำให้ทุกวันนี้เนี่ยเรามีจังหวัดลำปางลำพูนแล้วก็เชียงใหม่ด้วยนะคะแล้วพระธาตุด้านหลังเนี่ยล่ะคะ
1: พระธาตุนี้เป็นพระธาตุของพระพุทธเจ้าคือเมื่อตอนที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ได้25พรรษาได้เสด็จมาประทับแห่งนี้มีชายชาวบ้านในชื่อว่าลัวไอกรได้มานำน้ำผึ้งมะพร้าวมะตูมมาถวายพระพุทธเจ้าที่นี่พอพระพุทธองค์ฉันเสร็จก็รูปได้เส้นพระเกศาได้มอบให้ชายลัวชายลัวก็ขุดหลุมลึก5วากว้าง5วาแล้วเอาพระเกศาบรรจุในพระโอบทองคำวางบนหลังสิงบรรจุไว้ตรงกลางหลุม
0: หลังสิงนี่คือ
1: หลังสิงทองคำพญาสิงทองคำบรรจุไว้ตรงในหลุมนี่เลยครับ
0: ตรงกลางนี้เลย
1: ครับตรงกลางนี้เลย
0: แล้วก็สร้างเจดีย์ขึ้นมา
1: แล้วหลังจากนั้นชายล้วนนั้นก็ช่วยกันสร้างองค์พระธาตุนี้สูงได้7ศอกแล้วก็หมดอายุไขของชายล้วนครั้งสุดท้ายเจ้าหารศรีทัตถะมหาสุรมนตรีสร้างเสร็จจนถึงยอดเลยเมื่อปีพ.ศ.2039พระธาตุลำปางหลวงจึงสูง22วา2ศอกคิดเป็นเมตร45เมตรยอดพระธาตุฉัตรเดิมๆข้างบนนะฮะจะตั้งแต่ชั้นที่6ขึ้นไปจะเป็นทองคำน้ำหนัก300กว่าบาทมีแก้วอยู่ข้างบนชื่อว่าแก้วหมอกมุงเมืองแหวนโบราณ83วงที่รู้ได้เพราะปีพ.ศ. 2500ยอดพระธาตุถูกสายฟ้าฟาดโคตรไปเจ้าอาวาสสมัยนั้นนำลงมาบูรณะซ่อมแซมก็เลยรู้มีแก้วมีแหวนน
0: ี่ฮ
1: ะ
0: นี่คือตอนแรกไม่รู้
1: ตอนแรกไม่รู้ฮะพอดีเอามาบูรณะถึงรู้ส่วนแผ่นทองที่หุ้มองค์พระธาตุนี่นะฮะที่เขาไม่ปิดทองนี้อันนี้เขาเรียกว่าทองจังโก
0: ทองจังโกเหรอคะ
1: ครับทองจังโกคือจะมีส่วนผสมทองเหลืองทองแดงเอามาหลอมและตีเป็นแผ่นหุ้มพระธาตุที่เขาไม่ปิดทองนี่คืออนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังได้เห็นเพราะว่าพระธาตุดอยสุเทพหฤพุนชัยช่อแห่แช่งเขาจะปิดทองใหม่หมดจุดสนใจอีกจุดหนึ่ง

0: คือเงาพระธาตุนักท่องเที่ยวพากันอยากจะมาเห็นของจริงคือว่าเงาพระธาตุนี้เกิดครั้งแรกที่บนซุ้มพระพุทธบาทพอดีซุ้มพระพุทธบาทตรงนั้นผู้หญิงขึ้นไม่ได
1: ้ค่ะ
0: เพราะว่ามีรอยพระพุทธบาทของจริงอยู่ใต้ฐานข้างล่างข้างบนสร้างครอบไว้เมื่อปีพ.ศ.1992 500กว่าปีหลังจากนั้นอีก5วันต่อมาก็ภาพก็ไปปรากฏเกิดขึ้นที่ในวิหารพระพุทธผู้หญิงก็เลยได้ชมกันอันนี้แหละคือเป็นจุดอันซีนของวัดพระธาตุลำปางหลวงเลยครับ
1: ภาพที่ว่านี่คือภาพอะไรคะ
0: คือภาพเงาพระธาตุหัวกลับ
1: เงาพระธาตุหัวกลับ
0: ผ้าเขาแขวนไว
1: ้
0: ยอดพระธาตุจะ
1: หัน
0: กลับหัวลง
1: คือจากที่เป็นแบบนี้ก็คว่ำลงแบบนี้เหรอคะ
0: คว่ำลงแบบนี
1: ้
0: คือภาพจะหัวกลับนี่แหละที่เขาว่าเรียกว่าพระธาตุหัวกลับ
2: คุณผู้ชมคะมินไม่แปลกใจเลยจริงๆค่ะที่ทำไมวัดพระธาตุลำปางหลวงแห่งนี้เนี่ยถึงได้ชื่อว่าเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ต้นกำเนิดของจังหวัดลำปางไหนจะมีอันซีนถ้าใครไม่เคยมาเนี่ยอยากให้หาโอกาสลองมาให้ได้นะคะแต่ที่แน่ๆตอนนี้มิ้นอยากจะเห็นว่าพระแก้วมรกตอีกองค์นึงที่พี่เกษมบอกไว้หรือว่าพระแก้วดอยเต้าเนี่ยอยู่ที่ไหนพี่เกษมพามิ้นไปดูได้ไหมคะ
0: ได้ครับที่กุฏิวัดชั้นนอกเลยครับ
2: เฮ้คุณผู้ชมไปดูกันดีกว่าค่ะเชิญพี่เกษมเลยค่ะ
0: ครับ

0: คะมินได้ไปเห็นพระแก้วดอนเต้ามาแล้วค่ะต้องบอกว่างดงามมากๆถึงแม้ว่าจะเห็นในระยะไกลทีนี้เนี่ยก็เลยอยากจะถามพี่เกษมว่าแล้วความแตกต่างระหว่างพระแก้วองค์นี้กับพระแก้วมรกตที่ประดิษฐานอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยต่างกันยังไงคะ
1: คือพระแก้วมรกตองค์ที่กรุงเทพองค์จะเนื้อแก้วจะใสกว่านี้อันนี้เป็นผิวมรกต
0: อ๋อคือเนื้อแก้วจะไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: ไม่เหมือนกันฮะอันนี้เป็นแบบผิวแตงโมเลยครับ
0: และขนาดนี่ต่างกันมากไหมคะ
1: ก็พระแก้วมรกตวัดพระธาตุลำปางหลวงนี่หน้าตักกว้าง6นิ้วสูงจากฐานถึงยอดบนยอดเศียรประมาณ8นิ้วครับ
0: ค่ะ
1: เป็นศิลปะเชียงแสน
0: ค่ะ
1: คือความเป็นมาของพระแก้วมรกตองค์นี้กับกรุงเทพนี่คนละองค์กันอันนี้เกิดในแตงโมที่วัดพระแก้วดอนเต้าแต่มาประดิษฐานที่วัดพระธาตุลำปางหลวงนี่ได้ 1,500 กว่าปีแล้ว
0: 1,500 กว่าปีเลย
1: 1,500 กว่าปีเลยครับก่อนพระแก้วมรกตองค์ที่กรุงเทพเพราะว่าในประเทศไทยเรานี้จะมีพระแก้วมรกตอยู่2องค
0: ์
1: องค์จริงๆที่วัดพระธาตุลำปางหลวงกับที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามกรุงเทพ
0: คือมี2องค์นี้เท่านั้นแล้วองค์ไหนเกิดก่อนนะคะพี่เกษม
1: องค์วัดพระธาตุลำปางหลวงนี่เกิดก่อนครับคือก็ 1,500 กว่าปีที่กรุงเทพนี้ประมาณ 1,300 กว่าปี
0: อ๋อเกิดก่อนกันประมาณ200กว่าปีได
1: ้ครับคือพระแก้วมรกตองค์ที่กรุงเทพเคยมาแวะพักที่วัดพระแก้วดอนเต้าเป็นเวลา32ปี
0: ค่ะ
1: บางคนก็ไม่เข้าใจนึกว่าเป็นพระแก้วมรกตวัดพระธาตุลำปางหลวงเป็นองค์จำลองจากกรุงเทพแต
0: ่
1: ที่จริงไม่ใช่
0: ไม่ใช่นะคะ
1: ไม่ใช่คนละองค์กันเลยครับ
0: คนละองค์กันนะคะคุณผู้ชมเท่ากับว่าประเทศไทยอย่างที่พี่เกษมบอกมีพระแก้วมรกตเนี่ย2องค์ด้วยกันองค์นึงก็คือประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามส่วนอีกองค์นึงก็คือองค์ที่มินเพิ่งจะได้เข้าไปเห็นเมื่อสักครู่นี้เองค่ะโอ้โหวันนี้นี่ได้ไปทั้ง2วัดได้รู้ถึงเรื่องราวความเป็นมาของจังหวัดลำปางแล้วก็รู้ถึงประวัติศาสตร์รวมถึงได้ดูสถาปัตยกรรมสวยๆแล้วก็งดงามมากเลยวันนี้ขอขอบคุณพี่เกษมด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ได้คาฉงนไปหลายเปลาะเหมือนกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องพระแก้วมรกตแต่ว่าความสงนเกี่ยวกับพระแก้วมรกตแล้วก็นครลำปางแห่งนี้เนี่ยยังไม่หมดเพียงเท่านี้แน่นอนเพราะฉะนั้นช่วงหน้าเดี๋ยวเราไปคาฉงนกับอาจารย์เผ่าทองกันค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าในช่วงนี้ขอเสนอวัดพม่าในลำปางเมืองลำปางได้ขึ้นชื่อว่ามีวัดแบบศิลปะพม่ามากที่สุดในประเทศไทยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เนื่องจากเมืองลำปางเต็มไปด้วยไม้สักจำนวนมากทำให้มีแรงงานชาวพม่าได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจค้าไม้จนมีโอกาสสะสมทุนและกลายเป็นขหบดีที่ร่ำรวยและด้วยความศรัทธาในพุทธศาสนาอันแรงกล้าจึงสร้างวัดขึ้นในถิ่นที่ตนเองทำธุรกิจอยู่โดยจุดเด่นของวัดพม่าที่เห็นชัดคือสร้างด้วยไม้และแกะสลักอย่างประณีตอย่างเจดีย์วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามและวัดศรีชุมในอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง

0: นั้นเปล่าแล้วหนูนั่นไหม
1: บินเหรอ
0: มาแล้ว
1: โอ้ยนึกว่าผีเปล่า
0: ไม่หรอก
2: นาน
0: แล้วนานก็ค่ะ
2: นานไม่นานก็พี่สั่งน้ำมาจนละลายหมดแล้ว
0: อู้น้ำล้นออกมาเลยอ่ะ
2: นี่
0: เขาขอ
2: โทษโคคอนัทคูลเลอร์นี่โคคอนัทเราไปอยู่ก้นแก้วหมดแล้ว
0: หนูหลงทาง
2: ไม่หลงที่ไหน
0: ท่าเตียน
2: หลงทางเสียเวลาหลงติดยาเสียอนาคตไม่เป็นไรหลงทางอย่างเดียว
0: แค่เสียเวลาโอเค
2: แค่เสียเวลา
0: เรื่องของเรื่องวันนี้เนี่ยที่นะอาจารย์มาที่นี่เพราะว่ามินไปลำปางมาค่ะอาจารย
2: ์รู้แล้ว
0: รู้แล้วเหรออาจารย์ไม่ว่างเนาะ
2: หนีไปเที่ยวไม่ชวนเรา
0: ของฝากนะ
2: โอเคชอบตรงเนี้ยไปไหนก็ได้งั้นเอาของฝากมาอย่างเดียว
0: โอเคก็คือว่าสงสัยเรื่องของพระแก้วมรกตค่ะอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยพระแก้วมรกตเป็นของไทยเราหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นของใคร
2: ไทยเราตรงไหนอ่ะ
0: ตรงอ้าวก็ไทย
2: ไทยอ่ะ
0: กรุงเทพอ่ะ
2: อุ้ยพระแก้วมรกตก็ไม่ใช่ของกรุงเทพสิ
0: แล้วเป็นของใครแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยพระแก้วมรกตนี่ของใครคะ
2: จะเกิดทันไหม
0: อ้าว
2: นี่อายุเท่าไหร่ถามสิ
0: อายุ25
2: เออคูณ3เข้าไปยังเกิดไม่ทันเลยโอ้ใครจะไปรู้พระแก้วมรกตเป็นของใครไม่มีใครรู้หรอก
0: แล้วที่มาที่ไปมายังไงอะคะอาจารย
2: ์ถามงี้ค่อยชั่วหน่อย
0: อ
2: ันนี้เอาทางหลักฐานทางโบราณคดีนะพระแก้วมรกตเนี่ยนะอยู่ๆก็มาโผล่ที่จังหวัดเชียงรายไม่ต้องเอาตำนานหนูไปฟังตำนงตำนานมาเยอะมาก
0: นะ
2: ตำนานนานนะลูกตำนานนานอย่าเพิ่งไปเชื่อ
0: โอเคค่ะ
2: หลักฐานทางโบราณคดีก็บอกว่าพระแก้วมรกตเนี่ยคงจะมีการพอกปูนแล้วก็เอาหลบซ่อนไว้ในพระเจดีย์ที่วัดป่าเฮียวันดีคืนดีพระเจดีย์ภาคเหนือเนี่ยนะเขาจะหุ้มด้วยแผ่นทองจังโก
0: ้
2: หุ้มแผ่นโลหะเนี่ยนะมันก็เป็นสายล่อฟ้าอย่างดีนั่นแหละฟ้าก็ผ่าลงมาเจดีย์ทลายลง
0: พังหมดเลยใช่ไหม
2: พังลงมาหมดก็เห็นพระพุทธรูปเป็นปูนน
0: ะ
2: องค์อย่างนี้เลยอยู่ในพระเจดีย์เจ้าอาวาสก็ยกออกมาตั้งที่ศาลาวัด
0: ค่ะ
2: ศาลาวัดสมัยโบราณน่ะมันมีผนังด้านหลังด้านเดียวอีก3ด้านน่ะมันเป็นเสาโปร่งหมด
0: อ๋อก็เป็นโล
2: ่งๆโล่งๆเสร็จแล้วปรากฏว่าตั้งอยู่เนี่ยมันก็โดนลมโกรกของที่อยู่ในพระเจดีย์เนี่ยนะมันจะมีความชื้น
0: เพราะว่าไม่ได้ออกมาเจออะไร
2: ไม่โดนอะไรเลยไม่โดนแดดโดนฝน
0: น
2: ่ะมันความชื้นจากน้ำใต้ดินมันขึ้นมาเขาเรียกว่าอยู่ในกรุในกรุ
0: อ๋อคำว่าอยู่ในกรุก็คือแบบนี
2: ้แบบนี้เลยแบบนี้ล่ะมันจะทุกอย่างมันชื้นหมดพระพิมพ์นะก็จะชื้นมากเลยนะแต่พระเนี่ยหุ้มปูนก็ชื้นพอมาตั้งเนี่ยโดนลมโกรกมันเร็วเนี่ยแดดลมม
0: ัน
2: พ
0: ั
2: ดความร้อนเดี๋ยวแห้งเดี๋ยวลมจมูกท่านก็กระเทา
0: ะ
2: มีปลายพระนาสิกกระเทาะก็เห็นเป็นสีเขียวข้างในรู้มาแล้วเจ้าอาวาสท่านก็ค่อยๆเลาะปูนออกจนหมดทั้งองค์ตายกลายเป็นหินสีเขียวทั้งองค์อะไรที่เป็นหินสีเขียวเรียกมรกตหมด
0: เป็นพลอยใช่
2: ไ
0: หมคะ
2: เรียกเป็นพลอย
0: มรกต
2: ดังนั้นจึงเรียกว่าพระแก้วมรกต
0: ก็คือพระแก้วสีเขียว
2: ก็คือพระแก้วหินสีเขียวนี่แหละสมัยนั้นเชียงรายเนี่ยตกเป็นเมืองขึ้นเชียงใหม่แล้ว ตอนที่เขาเอาพระแก้วบรรจุเนี่ยมันยังลบกันอยู่พอเป็นเมืองขึ้นเสร็จเนี่ยก็พบพระแก้วมรกตตอนนั้นพระเจ้าสามฝั่งแก้วเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่เมืองเชียงใหม่ เขาก็ต้องรายงานสิใช่ไหม
0: ว่าเจอ
2: ของดีมีค่าพระเจ้าสามฝั่งแก้วบอกยกกลับมาเลยมาเชียงใหม
0: ่
2: สมัยนั้นก็ต้องเชิญขึ้นหลังช้างนึกถึงเชียงรายอยู่ตรงนี้นี่เชียงรายอยู่นี่เดินลงมาเชียงใหม่อยู่ทางนี้ลำปางอยู่นี
0: ่
2: เดินลงมาก็มีทางแยก3แพร่งใช่ไหมเดินลงมาปั๊บก็ต้องช้างเลี้ยวซ้ายเพื่อจะไปใส่ช้างก็ไม่เลี้ยงซ้ายช้างตะเลิดต
0: ื่
2: นออกมาจากฝูงเลี้ยวขวาจะไปลำปางก็ขวานก็ไปบังคับช้างมาอีก3ครั้งช้างก็ไม่ยอมเลี้ยวซ้ายเปลี่ยนช้างคราวนี้เปลี่ยนช้าง
0: อ๋อเปลี่ยนช้างเลยด้วย
2: ช้างเปลี่ยนใหม่ก็ไม่ไปอีก
0: คือไม่มีใครยอมไปเลยว่าอย่างนั้น
2: ใช่พระเจ้าสามฝั่งแกนี่ท่านเชื่อโชคลางท่านก็บอกว่าชะรอยผีที่ปกปักรักษาพระแก้วมรกตสมัยนั้นเราไม่เรียกเทวดานะ
0: อ๋อเรียกเป็นผี
2: อะไรที่เป็นจิตวิญญาณทั้งหลายนี่เราเรียกผีหมดผีดีก็มีผีไม่ดีก็มีผีดีกับผีบ้านผีเรือนถูกต้องท่านก็บอกชะรอยผีที่ปกปักรักษาพระแก้วมรกตเนี่ยจะไม่อยาก
0: มาเชียงใหม่
2: มา

0: าเชียงใหม่ถูกต้องอยากกระนั้นเลยก็เชิญไปไว้ลำปางก็ไปอยู่วัดพระแก้วดอนเต้า32 ปีพระเจ้าสามฝั่งแกนเสด็จสวรรคตไปไหนแล้วผ่านมาถึงรัชกาลของพระเจ้าติโลกราชเชียงใหม่ติโลกราชนี่ท่านมีบุญบารมีเยอะท่านมีอำนาจวาสนาเยอะนะท่านก็บอกเอาละวาเรากับเป็นใหญ่ในแผ่นดินนะมีบุญบารมีมีอำนาจวาสนาจะไปเสี่ยงดวงเชิญพระแก้วมรกตมาพระบรมราชบุพการีของพระองค์กับเอามาไม่สำเร็จของดีต้องไปอยู่เมืองขึ้นตอนนั้นลำปางเป็นเมืองขึ้นเชียงใหม่ก็ต้องเอามาอยู่เมืองหลวงนะท่านก็เลยเชิญพระแก้วมรกตมาม าได้
1: คราวนี้มา
0: ไม่มีปัญหาเลยถูกกันก็มาเชียงใหม่มาเชียงใหม่ตอนอยู่วัดพระแก้วดอนเต้าอยู่ในอาคารพอมาถึงเชียงใหม่ก่อนหน้านั้นมีการสร้างพระเจดีย์ที่วัดเจดีย์หลวงเจดีย์ใหญ่โตมโหฬารมันก็จะมีซุ้ม4ด้านซุ้มด้านนึงเนี่ยนะครับก็เป็นที่ประดิษฐานซุ้มด้านที่ตะวันออกนี่แหละพระแก้วมรกตเอาขึ้นไปประดิษฐาน
1: ซะ
0: ส
1: ู
0: งไกลเลยอยู่ดีมีสุขไม่มีอะไรเลยบ้านเมืองสงบร่มเย็นผ่านมาประมาณพ.ศ.2000ไปปลายนะ2087โดยประมาณเนี่ยนะกษัตริย์เชียงใหม่เกิดว่าง
1: ไม่มีกษัตริย
0: ์หากษัตริย์ที่เป็นหากษัตริย์ไม่ได้กษัตริย์สวรรคตหารัชทายาทที่เป็นผู้ชายไม่มีเลยก็ช่วยกันคิดเสร็จก็นึกขึ้นได้รัชทายาทของเมืองหลวงพระบางเนี่ยพ่อเป็นกษัตริย์หลวงพระบางแม่เนี่ยเป็นพระราชธิดาของพระเจ้ากรุงเชียงใหม
1: ่
0: เป็นเลือดเชียงใหม่ครึ่งนึงเลือดลาวหลวงพระบางครึ่งนึงไปเชิญมาเลยชื่อพระชัยเชษฐาก็ไปเชิญพระชัยเชษฐามาอุ้ยพระชัยเชษฐาตอนนั้นก็16 17เองเล็กๆหนุ่มๆทรงพระยาวมากก็มาปกครองเมืองเชียงใหม่พระราชบิดาก็ยังอยู่หลวงพระบาง
1: อ๋อก็คือแยกกัน
0: แยกกันได้ข่าวใหญ่ว่าพม่
1: า
0: จะยกไปตีกรุงศรีอยุธยาเป็นจังหวะเดียวกันอีกโชคดีมาอยู่ได้ปีเดียวพ่อตาย
1: ก็เลยกลับไป
0: พ่อตายราชบัลลังก์ที่หลวงพระบางก็ว่างชัยเชษฐาเป็นลูกชายคนโตโอ้โหเลือกก็ได้จะเลือกอยู่เชียงใหม่ก็ได้จะเลือกอยู่ที่หลวงพระบางก็ได้กลับดีกว่าก็เลือกกลับไปอยู่เชียงใหม
1: ่
0: เลือกกลับไปอยู่เชียงใหม่เนี่ยนะ
1: ไปอยู่หลวงพระบาง
0: เอ้ยขอโทษเลือกกลับไปอยู่หลวงพระบางเก่งมากเลยช
1: ่
0: วยท้วงสิพูดผิดคนแก่จะไปก็ไม่ไปเปล่าบอกว่าบอกกับเสนาบดีทั้งหลายพระญาติพระวงศ์ที่เชียงใหม่บอกว่าจะไปหลวงพระบางแล้วน
1: ะ
0: ขอเอาพระแก้วมรกตไปให้พระญาติพระวงศ์ได้กราบไหว้บูชาด้วยเสร็จแล้วก็จะได้คืนกลับไปอีกครั้งนึงนะฮะก็เอาไป
1: แล้วไม่กลับมาเลย
0: ไปเสร็จก็ไปแล้วก็ยังไม่ได้กลับมายังไหว้ไม่เสร็จไหว้ไม่เสร็จก็ไม่เท่าไหร่ก็ต่อมาก็ได้ข่าวว่าพม่ายกมาตีเชียงใหม่เชียงใหม่เสียกับข้าศึกพม่ายกไปตีอยุธยาโอ้ชัยพระเจ้าชัยเชษฐาบอกไม่ไหวถ้าอยู่ต่อที่หลวงพระบางเนี่ยพม่ามาตีถึงเชียงใหม
1: ่
0: ข้าม
1: จาก
0: เช
1: ีย
0: งใหม่ไปอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วย้ายราชธานีหนี
1: เอาไม่ได
0: ้ไม่สู้ย้ายราชธานีหนีเชิญพระแก้วมรกตเสด็จเอาไปสร้างเมืองใหม่ก็พระแก้วมรกตก็ไปอยู่ที่นครเวียงจันทร์พระชัยเชษฐาก็เป็นผู้สถาปนาสร้างนครเวียงจันทร
1: ์อ๋อองค์นี้นี่เององ
0: ค์นี้อยู่เวียงจันทร์2311บางตำราก็2319บางตำราก็2321พระเจ้ากรุงธนบุรีนะครับก็ส่งให้เจ้าพญามหากษัตริย์ศึกซึ่งต่อมาก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชยกกองทัพไปตีนครเวียงจันทร
1: ์
0: ก็ได้เชิญพระแก้วมรกต
1: กลับมาสักที
0: เชิญพระบางกลับมานะครับพระบางที่เป็นพระพุทธรูปประจำประเทศลาวตอนนี้อยู่ที่เมืองนครหลวงพระบางเนี่ยก็เชิญกลับมาด้วยเอาไว้ไหนนี
1: ่เนี่ยรู้มาว่าอยู่ที่นี่ก่อน
0: เอามีอีกหลายตำราบางตำราก็บอกว่าไว้ที่พระราชวังเดิมของพระเจ้ากรุงธนบุรีบางตำราก็บอกว่าไว้ที
1: ่
0: วัดอรุณราชวรารามจะไว้ตรงไหนมันก็ติดกันรั้วเดียวกันนะ
1: เอาว่าไว้ฝั่ง
0: วัดอรุณก็รั้วเดียวกันก็ไว้ฝั่งรู้นะฝั่งธน
1: ทำไมถึงเอามาไว้ตรงนี้ล่ะคะอาจารย์
0: ก็ตอนนั้นกรุงเทพมันไม่มีอ่ะพ.ศ. 2325สถาปนากรุงเทพ2326วัดพระศรีรัตนศาสดารามเสร็จก็ประมาณ5ปีเศษ6ปีถึงได้เชิญมาไว้ประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้วก็อยู่ที่นั่นมาเท่าไหร่แหละ200กว่าปีแล้ว230กว่าปีแล้ว
1: อาจารย์คะแล้วตอนที่มิ้นไปลำปางเนี่ยมิ้นเจออีกองค์นึงเป็นพระแก้วดอนเต้าที่วัดพระธาตุลำปางหลวงที่ได้ยินมาเนี่ยนะคะก็คือเขาบอกว่าระยะเวลาเนี่ยพอๆกับพระแก้วมรกตของเราเลยนี่ถือว่าเป็นพระแก้วมรกตแฝดหรือว่าพี่น้องกันหรือว่าอะไรยังไงไหมคะอาจารย์

0: ทางโบราณคดีก็ดีทางประวัติศาสตร์ศิลป์ก็ดีเราจะกำหนดอายุพระพุทธรูปเนี่ยนะฮะเราจะดูจากรูปแบบของศิลปะ
1: ว่าเป็นยุคไหน
0: พระพักตร์กลมหรือพระพักตร์รูปไข่หรือพระพักตร์เหลี่ยมหูสั้นหูยาวเม็ดพระศกเป็นยังไงมันอยู่ในปีในช่วงศิลปะเชียงแสนในช่วงนั้นนะครับศิลปะล้านนาอาณาจักรล้านนาของเราเนี่ยได้รับอิทธิพลทางพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงจากเกาะลังกาเข้ามาในล้านนาของเราเนี่ยมากเหลือเกินพระพุทธรูปในศิลปะลังกาพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในรูปแบบของศิลปะลังกาเนี่ยนิยมสร้างปางสมาธิแบบนี้นะครับพระหัตถ์ขวาวางหงายซ้อนอยู่บนพระหัตถ์ซ้ายมากกว่าปางมารวิชัยที่คนไทยนิยมสร้างมารวิชัยก็คือพระหัตถ์ซ้ายหงายอยู่บนตักพระหัตถ์ขวาคว่ำอยู่ทงเข่าขวานี่คือปางมารวิชัยสมัยนั้นนิยมเอาหินมีค่าเนี่ยนะมาแกะเป็นพระพุทธรูปน
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราไม่ได้พบแค่พระแก้วมรกตที่เป็นหินหยกสีเขียวนะเรายังพบที่เป็นหินเขี้ยวหนุมานหรือภาษาจีนเรียกว่าจุยเจียก็คือหินควอต
1: ซ์แ
0: กะพระพุทธบุตรสยรัตน์นี่ใหญ่ไม่ได้น้อยกว่าพระแก้ว
1: ศอกนึงได้ไหมคะ
0: ได้พระพุทธบุตรสยรัตน์เป็นหินควอตซ์สีขาวองค์ไม่ได้เล็กกว่าพระแก้วดอนเต้าที่วัดพระธาตุลำปางหลวงเลยไม่ได้เล็กกว่าจึงไม่น่าแปลกเลยว่าทำไมจึงมีพระแก้วมรกตเนี่ยหลายองค์หลายขนาด
1: คุณผู้ชมคะหายสงวนแล้วนะคะเรื่องพระแก้วมรกตแฝดว่าตกลงแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรกันเพียงแค่ว่าเป็นศิลปะยุคเดียวกันที่บังเอิญใช้หินมีค่าเนี่ยสลับเป็นพระพุทธรูปเหมือนกันแต่ว่าความสงวนของพิงค์เกี่ยวกับพระแก้วมรกตไม่หมดง่ายๆแน่นอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพักแป๊บนึงค่ะคุณผู้ชมแล้วช่วงหน้ามาคลายสงวนเรื่องนี้กันต่อค่ะ
0: โอ้ยตายแน
2: ่น่ารู้เกล็ดข่าวในช่วงนี้ขอเสนอเรื่องพระพุทธรูปหยกเขียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพระพุทธรูปหยกเขียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสร้างโดยพระอาจารย์วิริยังซึ่งเป็นพระสายกรรมฐานลูกศิษย์สายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตโดยนำหยกแท้ๆจากประเทศแคนาดามาแกะเป็นรูปพระพุทธเจ้าปัจจุบันถูกประดิษฐานอยู่บนชั้น3ของศาลาพระปรมาภิไธยภายในวัดธรรมมงคลสุขุมวิท101โดยองค์พระพุทธรูปหยกเขียวนี้มีพระนามเต็มว่าพระพุทธมงคลธรรมสีไทยหรือหลวงพ่อหยกนับว่าเป็นพระพุทธรูปที่ถูกบรรจงแกะสลักอย่างงดงามและถือว่าหาดูได้ยากมากในปัจจุบัน

0: ายสงวนให้หนูต่ออีกนิดนึงนะคะเรื่องพระแก้วมรกตคืออยากรู้ว่าทำไมพระแก้วมรกตต้องมีการทรงเครื่อง3ฤดูด้วยคะ
1: การทรงเครื่องของพระแก้วมรกตเนี่ยนะฮะขอเท้าความไปเลยนะคือในศาสนาฮินดูศาสนาฮินดูนี่เกิดก่อนพุทธศาสนาประมาณ500กว่าปีพุทธศาสนาปัจจุบันนี้ 2,500 ปีศาสนาฮินดูก็ 3,000 กว่าปีการเคารพบูชาเทพเจ้าของศาสนาฮินดูไม่ว่าจะเป็นพระศิวะหรือพระอิศวรพระวิษณุหรือพระนารายณ์หรือพระพรหมเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการทำเครื่องสักการะบูชาแล้วก็เครื่องทรงนะครับมาถวายเทพเจ้าของเขาเนี่ยแกะสลักจากหินบ้างหล่อจากสำริดบ้างนะครับแกะจากหินมีค่าบ้างเนี่ยก็จะเอาเครื่องประดับจริงๆมงกุฎทองคำประดับอัญมณีปฏิบัติเหมือนเป็นคนจริง
0: คือทรงเครื่องนี่คือเอามาถวาย
1: ใช่มาถวายเวลามีพิธีกรรมแล้วก็ในการประกอบพิธีกรรมเนี่ยถวายเครื่องทรงจริงเช้าเย็นเขาก็ถวายอาหารจริงไหม
0: ค่ะ
1: เราจะเห็นไม่ว่าจะเป็นองค์สิวลึงก็จะต้องมีการลำละครเล่นดนตรีขับกล่อมเทวรูปหรือสิวลึงเหมือนมีชีวิตอ
0: ันนี้เราก็เลยรับอิทธิพลมา
1: ศาสนาพุทธเองก็ไม่ก็รับอิทธิพลจากศาสนาฮินดูเยอะนะครับเพราะฉะนั้นการปฏิบัติบูชาอย่างหนึ่งของผู้ศาสนาก็คือการทำเครื่องทรงให้ประติมากรรมพระพุทธรูปที่เราเคารพบูชาเพราะฉะนั้นพระแก้วมรกตเนี่ยนะครับเมื่อเราได้มาเนี่ยนะครับจากลาวเนี่ยก็ไม่คงไม่ได้ใส่อะไรมานะครับมาถึงในสมัยรัชกาลที่1เนี่ยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างเครื่องทรงถวายเป็นพุทธบูชาเป็นเครื่องทรงฤดูร้อนกับฤดูฝน
0: 2ฤดูก่อน2
1: ฤดูสมัยนั้นเราไม่มีหนาวหรอกบ้านเราเมืองไทยเรามาคิดแบบฝรั่งว่าต้องมีร้อนฝนหนาว
0: อ๋อสมัยนั้นมีแค่ร้อนกับฝนเองเหรอคะ
1: มันจริงๆก็มีหนาว

0: อ่าคือลมเย็นๆพัดมาพอถึงในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยประเทศไทยของเราเจริญรุ่งเรืองเรามีการค้าสำเภาอะไรต่างๆมีทรัพย์มากเรามีทรัพย์ก็เลยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างเครื่องทรงฤดูหนาวถวายก็คือเป็นผ้าห่มเวลาที่จะทรงเครื่องฤดูหนาวเนี่ยก็คือยังทรงเครื่องฤดูฝนอยู่แล้วก็ห่มผ้าคลุมซึ่งเป็นตะข่ายทองคำเนี่ยทับลงไปบนเครื่องทรงฤดูฝนเท่านั้นเอง
1: ก็เปลี่ยนเป็นฤดูหนาว
0: ก็นี่แหละเป็นที่มาของเครื่องทรง3ฤดูแล้วก็เลยเป็นพระราชพิธีประเพณีว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยจะต้องเปลี่ยนเครื่องทรงแต่ละฤดูด้วย
1: ใช่อาจารย์อันนี้ได้ยินมาบ่อยๆว่าเนี่ยนะในพระแก้วมรกตเนี่ยมีสมบัติซ่อนอยู่บ้างล่ะมีทองอยู่บ้างล่ะอันนี้จริงไหมคะอาจารย์
0: อุ้ยองค์เท่าเมี่ยงจะมีทองอะไรล่ะลูกเอ้ย
1: อาจจะมีนิดนึงแบบว่า
0: เนี่ยหน้าตักประมาณนี้สูงประมาณนี้ที่บอกมีทองอยู่นะไม่มีแน่ก็มีแต่เครื่องทรงที่เป็นข้างนอกส่วนที่บอกว่าฝังเจาะรูฝังพระธาตุอะไรต่างๆในส่วนต่างๆขององค์พระแก้วนี่ขอยืนยันนะ
1: ว่า
0: เพราะว่าก็เป็นคนคนหนึ่งที่ได้เคยเห็นพระแก้วมรกตชนิดชิดนะครับตอนฉลองกรุงเทพครบ200ปี2525เนี่ยนะครับสมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยท่านทรงเป็นองค์ประธานในการซ่อมวัดพระแก้วทั้งหมดผมตามเสด็จด้วยเจ้าหน้าที่ก็กราบบังคมทูลให้เสด็จขึ้นไปทอดพระเนตรการซ่อมบุษบกที่ทรงพระแก้วมรกตจะได้ทอดพระเนตรพระแก้วมรกตใกล้ๆด้วยสมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยท่านรับสั่งเลยนะครับยังติดหูบอกว่าฉันเป็นผู้หญิงขึ้นไม่ได้แล้วก็หันมาทางผมพอดีแพนท่านก็รับสั่งบอกแพนขึ้นไปดูให้หน่อยก็แล้วกันผมก็ถวายบังคมเสร็จก็ไต่ไอ้สโลปเนี่ยขึ้นไปก็ไปดูความเรียบร้อยของบุษบกที่เขาซ่อมความแข็งแรงเพราะเป็นบุษบกไม้สร้างมาตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่1
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็กราบลงไปที่องค์พระแก้วตอนกราบเนี่ยแอบนะครับไม่ได้เอานิ้วชี้นะเอานิ้วโป้งเนี่ยแตะรูปที่ฐานรูปจากขวามาซ้ายปื๊ดแล้วก็มาขยี้บนหัวขอเอาฝุ่นพระแก้วมามรกตมาเป็นสิริมงคลจำได้เลยว่าตอนเอานิ้วโป้งแตะลงไปเนี่ยเนื้อท่านเย็นเหลือเกินเย็น
1: โยก
0: เย็นเย็นเป็นหยกทั้งก้อนไม่มีรอยไม่มีริ้วไม่มีเส้นไม่มีร่องรอยหรือรูใดๆที่แสดงให้เห็นว่ามีการเจาะเลยอันนี้มหัศจรรย์ยืนยันว่าไม่เจาะ
1: อาจารย์คะแล้วที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์ได้สัมผัสเนี่ยแล้วฐานนี่จบอยู่แค่ตรงที่อาจารย์ได้สัมผัสเลยไหมคะ
0: ที่เรามองลงไปดูเห็นฐานท่านแล้วก็มีบุษบกจริงๆแล้วเนี่ยองค์พระแก้วมรกตเนี่ยนะไม่ได้จบอยู่แค่นั้นนะใต้ขาของท่านอ
1: ะ
0: ใต้ขาที่ท่านนั่งขัดสมาธิเนี่ยนะฮะมันจะมีแท่งหยกเนื้อหยกเนี่ยนะฮะที่ยังไม่ได้แกะสลักยังขรุขระอยู่เนี่ยนะฮะเป็นแท่งตรงลงไปเท่ากับขนาดขององค์พระใหญ่เป็นแท่งลึกลงไปเลย
1: ก็คือเป็นเอาเป็นว่าเป็นหยกชิ้นเดียวกันทั้งหมดแล้วก็
0: ทั้งก้อนและแกะครึ่งเดียวข้างบน
1: อ๋อแล้วข้างล่างยังเหลือ
0: ข้างล่างยังไม่ได้แกะอะไรเลยที่ในบุษบกเนี่ยนะเป็นเดือยจริงๆแล้วฐานของท่านเนี่ยเป็นเดือยในบุษบกที่เราเห็นมองขึ้นไปกราบองค์พระแก้วมรกตเนี่ยในนั้นเป็นรูใหญ่เอาไว
1: ้
0: พระแก้วมรกตประดิษฐานก็คือเอาฐานเนี่ยเสียบลงไปในรูทั้งแท่งเลย
1: ไม่ได้แค่ยกมาวาง
0: ใช่นี่ถ้าเข้าไปในพระอุโบสถมองทะลุไปหลังพระแก้วมรกตถึงฝาผนังด้านหลังของท่านที่ฝาผนังของท่านเนี่ยด้านหลังเนี่ยจะเห็นมีเชือกห้อยลงมาจากเพดานเชือกปอฟันใหญ่ๆเนี่ยนะเก่าแก่ดำเคละขะหมดละนั่นน่ะเชือกตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่1ผูกแขวนเอาไว้กับเพดานเวลาเกิดเหตุเพศภัยใดๆที่จะต้องชักพระแก้วมรกตออกจากบุษบกคือสาวเดือยขึ้นมาเนี่ยก็เอามัดขึ้นมาแล้วก็โย
1: ก
0: ชักลอกใช่ชักลอกพระแก้วมรกตก็จะลอยขึ้นจากเดือยนี่อย่างนี้เลยสมัยรัชกาลที่5ไฟไหม้ที่พุทธปรางคปราสาทคือปราสาทพระเทพบิดรข้างๆเนี่ยรัชกาลที่5ก็เสด็จมาชักพระแก้วมรกตออกด้วยพระองค์เองเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐานเอาไว้ที่พระที่นั่งอมรินทร์จนกระทั่งเหตุเรียบร้อยแล้วถึงได้ทำบุญสมโภชพระแก้วแล้วก็ยกกลับเข้าไปวางใหม
1: ่อีกเรื่องนึงค่ะอาจารย์ได้ยินอาจารย์จะพึ่งเบื่อหนูดี
0: ฉงนครั้งนี้เนี่ยนะเยอะมากเลยคุ้มจริงๆอ้าวถามต่อ
1: พูดถึงพระแก้วมรกตแล้วเนี่ยมีชื่อประเทศรัสเซียเข้ามาด้วยเกี่ยวข้องกันยังไงคะอาจารย
0: ์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6รัชกาลที่5เนี่ยสนิทสนมกับพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2ของรัสเซียนะเป็นพระสหายใกล้ชิดซาร์นิโคลัสที่2ของรัสเซียเนี่ยมีช่างเพชรช่างทองประจำราชสำนักชื่อนายคาร์ลฟาแบเช่นายคาร์ล

0: อัลฟาแบนเช่ทำเครื่องเพชรเครื่องทองให้รัชกาลที่5เยอะแยะมากมายรวมไปจนถึงในสมัยรัชกาลที่6ด้วยเพราะนั้นเมื่อรัชกาลที่6ขึ้นครองราชท่านก็ทรงรู้จักนายคาร์ลฟาแบนเช่ว่าเป็นศิลปินทำเครื่องเพชรเครื่องพลอยอัญมณีที่มีชื่อเสียงสั่งให้น้องของท่านเนี่ยนะครับรัชกาลที่6ก็สั่งให้น้องของท่านน้องชายท่านคือเจ้าฟ้าจักรพงศ
1: ์
0: นะครับตอนนั้นก็ประทับอยู่ที่รัสเซียเนี่ยบอกนายฟาแบนเช่สิเอาหินหยกเนฟไรมาแกะเป็นพระแก้วมรกต1องค์วัดขนาดพระแก้วมรกตกรุงเทพไปเลยวัดความสูงวัดหน้าตักเอาให้ขนาดเท่าเทียมกันให้เหมือนกันเลยฟาแบเช่ก็เก่งนะหาได
1: ้
0: หาหยกขนาดนั้นได้หยกเนฟไรท์
1: แล้วแกะแบบที่ไม่มีรอยเหมือนพระแก้วมรกต
0: ไม่มีรอยเลย
1: ได้ไหมคะ
0: ได
1: ้โอ้โห
0: แกะเท่าเหมือนเป๊ะชลอยเทวดาหรือผีที่ปกปักรักษาพระแก้วมรกตจะไม่ต้องการให้มีใครทำเทียมเสมอเท่าองค์พระแก้วเลยนะฮะสิวสุดท้ายที่เขาเคาะเคาะเสร็จก็แปลว่าจะเสร็จเนี่ยนะเคาะอีท่าไหนไม่รู้เป๊ะเข้าไปดูพระแก้วแตกลงมาทั้งองค์ไม่อยากเชื่อก็ต้องเชื่อแตกลงมาทั้งองค์กลายเป็นชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กชิ้นน้อยเป็นชิ้นๆหมดไม่ละเอียดแตกเป็นชิ้นก้อนๆๆน้องท่านจักรพรรดิจักรพงศ์ก็กราบทูลมาที่การที่6ก็เสียพระทัยบอกเอานะแตกก็แตกหาให้นายฟาแบนเช่หาก้อนใหม
1: ่เล็
0: กหาได้เล็กกว่าเดิ
1: ม
0: หาหมดประเทศรัสเซียแล้วคราวนี้เนี่ยท่านเลี่ยงไม่ให้พระพักเหมือนพระแก้วมรกตผิดเพี้ยนไปเยอะมากจีวงจีวรไม่ให้เหมือนเลยก็ทำได้
1: สำเร
0: ็
1: จ
0: พระราชทานนามว่าพระแก้วมรกตน้อยพระแก้วมรกตน
1: ้
0: อ
1: ย
0: องค์ย่อมกว่าก็ย่อมกว่าไม่เยอะขนาดนี้เลยฮะหน้าตักก็ฟุตกว่าๆเลย14-16นิ้วที่ฐานเนี่ยหงายขึ้นมานะฮะบรรทัดบนก็เขียนว่าฟาแบเจ
1: ้อ๋อเป็นสลักชื่อไว้
0: สลักชื่อบรรทัดล่างเนี่ยเป็นปีคริสตศักราชจะ1619หรือ1616อะไรสักอย่างนึงนี่แหละนะครับก็ปัจจุบันนะฮะประดิษฐานอยู่ในพอพระสุลาลัยพิมานในพระบรมมหาราชวังนะครับส่วนเศษพระแก้ว
1: ที่แตกจากองค์
0: แรกที่แตกเนี่ยโปรดให้นับรู้ว่ามีกี่ชิ้นปรากฏว่าได้จำนวนเท่ากับพระราชโอรสของรัชกาลที่5คือพี่น้องของรัชกาลที่6ที่เป็นผู้ชายเป๊ะเลยได้จำนวนเท่ากันเป๊ะก็เลยโปรดให้ฟาแบเจ้นั่นแหละแกะเป็นพระพุทธรูป
1: ตาม
0: ขนาด
1: เล็ก
0: ใหญ่ตามขนาดของหยกที่แตกออกมาก็เลยพระราชทานไปตามพระราชโอรสทุกพระองค์หมดเลยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้ารัชกาลที่7เนี่ยเป็นพระราชโอรสรัชกาลที่5เหมือนกันเป็นน้องนะฮะตอนที่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีสวรรคตเนี่ยก็จะมีการแบ่งพระราชมรดกผมก็ได้เห็นพระแก้วมรกตองค์นี้ซึ่งเป็นพระราชมรดกของพระปกเกล้าตกกับพระนางรำไพเกิดทายาททั้งหมดกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระเจ้าอยู่หัวทุกวันนี้ในพิพิธภัณฑ์พระนครเนี่ยนะครับห้องกรุงเทพห้องรัตนโกสินทร์ก็มีพระแก้วมรกตน้อยซึ่งพระราชโอรสพระองค์ใดพระองค์หนึ่งของรัชกาลที่5ซึ่งทายาทเนี่ยได้มอบให้กับพิพิธภัณฑ์
1: เหมือนกันไหมคะอาจารย
0: ์ไม่เหมือนค่ะหน้าตาแต่ละองค์ไม่เหมือนกันเลยเพราะว่าแกะขึ้นตามเนื้อหินที่มี
1: อ
0: ยู่ใช
1: ่สุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์กลัวอาจารย์จะเหนื่อยทำไมพระแก้วมรกตถึงกลายมาเป็นเรียกว่าพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของเราค่ะ
0: สมัยที่กรุงศรีอยุธยาแตกเนี่ยนะฮะพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองเยอะแยะมากมายที่เป็นทองคำเป็นของมีค่าต่างๆเนี่ยเราก็ได้ถูกฆ่าศึกเนี่ย
1: ถูกเผา
0: เอาไปหมดนะจะพูดอย่างนั้นกันละกันเอาไปหมดในสมัยรัชกาลที่1เนี่ยนะครับพระแก้วมรกตก็ต้องถือว่าเป็นของที่มีค่าที่สุดของพระองค์ท่านแล้วนะครับแล้วก็เป็นของที่เป็นมงคลด้วยเพราะว่าท่านเป็นผู้เชิญมาจากเวียงจันทน์ด้วยพระองค์เองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อขึ้นครองราชก็เลยโปรดให้เชิญพระแก้วมรกตเนี่ยมาเป็นพระประธานของประเทศของประเทศไทยเลยประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรก็สร้างตั้งถวายนามพระแก้วมรกตแบบนี้แล้วก็สร้างชื่อกรุงเทพไอ้กรุงเทพชื่อยุยามหานครอมรรัตนโกสินทร์เนี่ยก็เป็นชื่อที่คล้องจองกันกับพระนามของพระแก้วมรกตด้วยเหตุนี้จึงเป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นศูนย์รวมความเลื่อมใสศรัทธาเป็นศูนย์รวมทุกสิ่งทุกอย่างที่คนไทยเราจะมีร่วมกัน
1: ผู้ชมคะวันนี้นี่จากการที่มิ้นไปเที่ยวลำปางมาแล้วก็สงสัยเรื่องที่มาที่ไปของพระแก้วมรกตสงสัยไปสงสัยมาจนไปเจอพระแก้วอีกองค์นึงที่หน้าตาคล้ายกันก็ปรากฏว่าเป็นพระแก้วเป็นพระพุทธรูปที่ถูกสลักขึ้นในยุคสมัยเดียวกันแล้วก็ใช้หินแบบเดียวกันหลายคนคิดว่าเป็นพระแก้วมรกตแฝดวันนี้รู้แล้วนะคะว่าไม่ใช่วันนี้ขอบคุณอาจารย์เผ่าทองมากๆนะคะขอบคุณค่ะ
0: ยินดีครับขอบพระคุณมากเลย
1: คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าพระแก้วมรกตเนี่ย จริงๆแล้วคำว่าศูนย์รวมของจิตใจคนไทยทั้งชาตินี่ไม่

้อยไปเลยนะคะเพราะว่าเป็นเรียกว่ามีประวัติศาสตร์สั่งสมเรื่องราวแล้วก็ความสำคัญผ่านยุคผ่านสมัยทุกยุคมาแล้วก็รวมกันมาประดิษฐานอยู่ที่กรุงเทพมหานครแห่งนี้ใครที่อยากจะได้ไปสักการะบูชาก็ไปกันได้นะคะไปชมสักครั้งหนึ่งก็น่าจะดีค่ะวันนี้เนี่ยหมดเวลาของคลายฉงนแล้วแต่ว่าสัปดาห์หน้าความฉงนของมิ้นยังไม่หมดแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามนะคะว่ามิ้นจะพาไปคลายฉงนเรื่องอะไรวันนี้มิ้นกับจันเผ่าทองลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์โอ้โหสอง
2: ล้านอันนี้เท่าไหร
1: ่ของกินไม่เยอะอ่ะ
3: โอนแล้วนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
3: ช่วยฉันกินด้วยนะเว้ย
1: เออแต่แกนี่ก็แปลกเนาะจ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
3: ขอบคุณค่ะ มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
1: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
3: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อะมันดูมีเสน่ห์ดีอะ
1: ยังไงอะ
3: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
1: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
3: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
1: เออวะเขามาทำไมวะ
3: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
1: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิเจนซี่เลยแก
3: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็

0: ีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้านลดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมี 5. สร้างความสัมพันธ์และสารใยใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะอย่างของพืชผักสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้ 1. ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวาง 2. ใช้ผลหรือฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก 3. ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ 4. ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกระหล่ำดอกอัญชันดอกแคร์และดอกสโนว์ค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flower vegetables f l o w e r v e g e t a b l e sflower vegetables แปลว่าพืชกินดอก cauliflower c a u l i f l o w e r cauliflower แปลว่ากะหล่ำดอก butterfly pea b u t t e rFLY PEA Butterfly Pea แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการ

อนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: ครับสวัสดีครับชื่อวรเชษฐ์บุญผาสุประสงค์ชื่อเล่นชื่ออาร์มครับจริงๆแล้วเข้ามาตั้งแต่ปีแรกแล้วครับสมัครสื่อสินตั้งแต่ปีแรกครับแต่ว่าไปไม่ถึงครับแล้วก็ครั้งนี้มีโอกาสอีกครั้งนึงเราเห็นทางเว็บไซต์นะครับมีรับสมัครสื่อสินปี2เกี่ยวกับแม่น้ำโขงซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้จักแม่น้ำโขงเลยซ้ำเราไม่เคยไปเลยคือใกล้ชิดสุดก็คือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็เลยสนใจแล้วก็ไม่ลังเลเลยที่จะสมัครมาวิถีชีวิตของคนที่อยู่ริมน้ำเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปแบบว่าจากอดีตปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเยอะตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆที่มีผลกระทบมาจากการสร้างเขื่อนนะครับเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจด้วยคือถ้ามันไม่มีแม่น้ำอ่ะมันก็ไม่มีวิถีชีวิตมันก็จะไม่มีการมันก็จะไม่มีคนที่อยู่ตรงนั้นอ่ะเขาเรียกว่าไม่มีวิถีชีวิตไม่มีการดำเนินชีวิตจนเป็นแบบอย่างจนเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่มันเกิดขึ้นมาจากแม่น้ำโขงอะครับถ้ามันไม่มีตรงนี้ถ้ามันโดนทำลายไปอะผมว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ของมนุษยชาติเลยว่าได้นะครับหมู่บ้านที่อุบลเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับอยู่ติดกับแม่น้ำโขงอยู่ที่อำเภอโขงเจียมซึ่งเขาเรียกตัวเองว่าเป็นคนบลูนะครับคนบลูก็เป็นคนไทยกลุ่มหนึ่งกลุ่มเล็กๆที่อพยพมาจากฝั่งลาวในสมัยที่มีการลุกลามจากประเทศในยุโรปอะครับซึ่งกลุ่มบลูเนี่ยมีความเป็นอิสระของเขาชอบความเป็นอิสระเขาก็จะทำอะไรที่แบบเป็นอาชีพที่เราง่ายๆคือการจับปลาแน่ดีจับปลายังไงเป็นอาชีพหลักปัจจุบันเขาก็ยังทำอย่างนั้นนะครับภาษาบลูมันจะเป็นภาษากึ่งเขมรกึ่งประมาณนั้นนะครับเขาจะเรียกว่าฮิบรูฮัมบรูอะไรอย่างเงี้ยถ้าเคยได้ยินในเพลงฮัมบรูก็จะเป็นภาษากึ่งเขมรที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันน่ารักเขาน่ารักอ่ะเพราะนั้นเราฟังไม่รู้เรื่องครับแต่เขาฟังเรารู้เรื่องหมดเลยแล้วเขาพูดชัดกว่าคนไทยหลายๆคนด้วยครับซึ่งเขาใช้เวลาเขาพูดกับเราเขาพูดไทยแต่ถ้าเขาอยู่ด้วยกันในแก๊งนะภาษาบลูนี่คือจะแบบโอ้โหจ้าระหวั่นกันมากเราฟังตอนนั้นเราฟังไม่ออกครับแต่ก็น่ารักดีครับในความรู้สึกมันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งมันเป็นการบ่งบอกถึงชาติพันธุ์ของเขาด้วยครับมีคือเขามีภาษาของเขา

0: หยอดเยอะกันนะกันเอง
1: ไม่ได้กูอยากตื่นก็ได้เ
2: ราเช้าเลยนะครับเราเช้าเลยนะครับเราเช้าเลยนะครับเ
3: ราเช้าเลยน
4: ะครับเจ้าละเจ้าเดาได้หันมาเขาสิ
5: มีเจ้ายังเขาขอมาเ
4: น
5: ี่ยเมื่อกี้มันเนาะ
4: เอาตัวตายแล้วมอนเห็น
5: ท่านสุขฟ้าให้นะเป็นบอกอย่างนี้มาเที่ยงเน
4: ี่ยเอา
6: โอเค
7: คือต้นสร้อยนี้ต้นสามีฝาก
8: ดวงละ
9: เออมือตีกันเลย
10: น
9: ี่
10: เป
9: ็
10: นกันมีพี่ที่เป็นการพุ่มบาทที่ทักษะลาบูชาใครเป็นยังมาบ้ามาบนอยู่นี้มาแก่อยู่นี้ตอนมาแก่นี่บนให้บังไฟพญานาคขึ้นให้ดู
5: กันตะลุกธรรมดาแล้ว
10: ก็นะลองดูจ้ะลองบนดูก็ขึ้นไงเขาดูเขาก็มาแก้ทำประจำทุกปี
11: อันนี้คือเป็นการปิ้งไก่ที่เหลือจากการเรามาเส้นวะเส้นไหว้ตาประจำหมู่บ้านหลังจากเสร็จพิธีกรรมทางหมู่บ้านก็เหลือจากหมู่ก่อนเราก็มาปิ้งรับประทานเอง

0: 30 31 32
1: 33 34 34 35 36 37

0: ซัมปาเกาแก้วกระมวลผึ่งปลาเกิดกวยวีในเกิดกวยบลูแต่เกิดสนัวในเกาตางานสะเละทะแนนจึงนุ่งเรียนยุงอีซอปฐมเละอนุบาลหนึ่งกับอนุบาลสองจึงนุ่งเรียนบิทลงลักลักจึงนุ่งเรียนจึงห้องที่สอนภาษาบลูออนดังจึงภาษากระใสจึงวีนขั้นมองและตาขาวใจเอ็ดภาษาไทยอะลึงลักลักคือสอนภาษาบลูอะลึง
1: ภาษาบลูในปัจจุบันนี้ก็จะมีภาษาที่เป็นภาษาอาจจะคล้ายๆกับว่ามีการประยุกต์ขึ้นมาบ้างบางคำอาจจะมีการสูญหายไปที่เป็นภาษาดั้งเดิมของเขานะครับ

0: ภาษาบรูถึงวิทะลงชนวนและเริ่มใส่ปัจจุบันใส่เตอตลอดตั้งแต่เปมพัวยาจวยแหน่กระถางทะแนนและใส่เกิดเตอกระใส่เพราะว่าไอ้ซึมซับแต้มเปมพัวหรือเกิดวัฒนธรรมประเพณีที่ซองทะแนนก็เลยใส่
1: ซำปาเกาละมือเด็กชายธวัชชัยละครวงเกาเกิดกวนรูเปมพัวเกาละเกิดกวนรูเอ็มไอเกาละเกิดกวนรู
2: ตะกึดไม่แหละดังเรืองทุกทีเพราะว่าปะกับมูกี่เลยต้องเบ้าภาษาเลี้ยวปะจูปะร่องกี่เลยกับอีเบ้าภาษาบรูกำเปมปัวน่ะเตี้ยมาให้กระตานตั้งภาษาบรูตลอดพอเลยปะเรียนหนังสือกี่เลยก็คบกับมูกี่เลยกับเบ้าภาษาเลี้ยวปะเตปะเปมปัวปะร่องจูปะร่องกะมาให้กับเบ้าภาษาบรูอ่อนกรชะงัดอันในตั้งปะตะเวียตะระนาหลังตั้งภาษาบรูมาให้ตะเบิ้นเบ้าเลี้ยวมาให้ตะเบิ้นเบ้าแบบว่าเบ้าเลี้ยวเบ้าเจ้าออนไลน์ปะใส่ภาษาเลี้ยวออนไลน์ให้กับเบ้าภาษาพื้นบ้านแบบว่าตะออนไลน์เบ้าภาษาเลี้ยว

0: ងណែនចុតេរូនជឿនេះអញក៏តុំតុំពឹកក៏ວ່າដែរណាណាครับពួកញ៉ៃក៏ວ່າដែរប្រសាប្រួរតុំពឹកក៏ວ່າដែរណាครับតែວ່າជួអត់ជួងក់ជួចាណែខណ្ឌនឆែតតពូនកក់ពូនដនគីគូលអន្តងពូនអឺបែបວ່າហ៊ីនមិនតង់ផុនណាណាគូលមិនតង់ពូនណាណាครับអាគីជួងក់ជួចាក៏សំបាយអណ្ដោឆែតជឺអានតអបនជុំងក់ជួចាប៉ថែវណៃលក់សោះប៉ប៉ងគេលបូនតងឡៃអឺតងឡៃតាតងឡៃតងឡៃតាណាអឺអូននេះនេះបតាក់ប៉កណោះអយុតាដកខងណៃផបនពើយ៉ាងនេះ
1: คนปูจะมีลักษณะนิสัยชอบสนุกสนานเล่นเริงแล้วก็ชอบทำมาหากินตามป่าตามเขาตามแม่น้ำนะครับอยู่กันแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับสามัคคีกันนะครับอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับ
2: กล้วยบลูสำหรับนิสัยเกิดกล้วยที่ค่อนข้างอิมักอิสระถึงการดำเนินชีวิตถึงการตานเต่าเสืออย่างอีเกิดกล้วยที่เต่าหลายๆอย่างใส่ชีวิตตามวิถีหมากเหลืองเต่าอีเอิร์ดถึง

0: คองเลยเบินความสำคัญกับปวยบลูเพราะว่าต้องตะจัวจาถึงเดอะคองจัวอากางมกลอตัวสวมเสยยางเดอะคองเลยเกี่ยวของกับการดำเนินชีวิตดำรงชีวิตของปวยบลูในเรื่องของการตะจาเอเตอร์แจมครอบครัวตึงดอง
1: เนี่ยมูกุนะเนี่ยวิทะลงมันแซงเฟยดะคองบายเฟยดะคองเนี่ยกุนะดะคองกะนะหายโยเรงตะยาออนเตอกัดซอตะยาอัมพะนะพยานาคเบิ้นออนพยานาคซอซึยเอ้ยจึกะตะยาออนกะซอดอากาปวีบะหายบะหายในอีอายุดะคองดะตลอดจนบะหายเฒ่าอันนี้
0: บางทีเก่าละเคยระเจาะถึงเดาะคองเคยประจิตัวระเจาะปัดเจาะระบายถึงอายถึงหมู่เคยเปียตัวระเจาะปัดระเจาะเดาะถึงคองเดาะเกิดหมู่เกิดทุกอย่างที่เวลาให้เบิ้นปัญหาหรือให้เบิ้นทุกความเจ้าให้หลายปัดระเจาะถึงเดาะคองเพื่ออ่อนความเขียดความเจ้าปิดปอบเดาะคองก็ช่วยเบิ้นทุกอย่างปัญหาเดอะคองที่ซองอะตึไกเบิร์นในส่วนตรงในก้าวคิดว่านายเบิร์นปัญหาผลกระทบที่แนมมาตึสะอือยางรวมทั้งการเอิดงวยเอิดจาของกวยวีลที่เอิดเพราะว่าเดอะคองเนี่ยก็คือเตียอากากลอส่วมไหลตะเบิร์นนาเตียถ้าปัญหาตัวนายมูเตอของกวยที่เอิดถึงเจเดอะคอง
2: เดอะคองเลยกอดกับวีลนายเลยเดอะคองกะดีอย่างหนึ่งเดาะบนเกาะเดาะทะเลเดาะเต่านั้นตะเฮิมตะเฮิมธรรมศาสตร์กินนะแบบตะเฮิมดอนตะเฮิมเต่าตะคือเตี่ยเป็นไปได้ยาเอิร์ดแบบสภาพเดิม
1: เกาเบิร์นปะจุอากาเปาะเดาะคองมิลไฮเกาเบิร์นอากาสะเอ้ยเจกาเบิร์นอากาพืชประมาณสิบกว่าโตเบิร์นอากาคือสะเอ้ยที่สุดเจกาบะไฮไฮยาออนเดาะคองอากาบะไฮออนอากาสะเอ้ยหนึ่งเดาะคองอากาพืชสะเอ้ยอาการแต่ละทอยออนอันหนึ่งเดาะคองออนสะเอ้ยเอ้ย
3: ลอยเฉยๆมันจะอะไรพลิกอะไรไหมไหนสัตว์ที่พี่จับปลาที่สไตล์
4: ปลาอันไหนจับปลาที่
3: ไหมไปเอาที่จับปลา
0: ปัญหาหนัวทีวาวเตอร์ทาออนเปรียบเทียบเดอะคองออนากาออนเดอะเนี่ยแห่งอีรถอีสวนทางระอายแซงทาปัญหาจุ่มนายสางซอละเลอไกลเปรียบเทียบนะภาษาบลู
5: กำลังจ
0: ะจุ่มบีนเสียงต่างๆที่ประเอ็ดเตอร์หนัวโดยเอตุสเอยถาตะเบินสิ่งที่ไตตองหรือการเดายุงเกตาออนภาษาไฮในอิสัยเบียแซงตะคือนาเตียยาออน

ยาอ่อนทะแนนเนี่ยทะเลรักษาภาษาของบีนไฮยาผาดอกตั้งเกตแก๊ดชอบเก่าไหลเกิดส่วนหนึ่งอายุภาษาเบิ่มพอปืดสอบภาษาไหลแต่จะไหลปอไก่ตาอ่อนภาษากับกล้วยไฮเอิร์ดพนุภาษาบลูไหลคือดะดะคองกล้วยบลูไหลเอิร์ดกับดะคองจาบจนอายะจวยจนไหลเท่าที่อาจพเนยเปาะ

ู้สึกว่าที่นี่มันทุกอย่างมันลงตัวมันธรรมชาติมันทำให้เรารู้สึกว่ามันมีวิถีชีวิตที่เราหาไม่ได้จากการใช้ชีวิตประจำวันที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มันเป็นชีวิตที่เรียบง่ายแบบคนคือแบบคนบ้านๆเลยครับเรารู้สึกว่าเราสบายเราอยู่งั้นเราสบายใจทุกอย่างเลยผมมองอนาคตของโขงและบูว่าผมว่าแม่น้ำโขงมันก็คงไม่แห้งไปหรอกครับแต่ผมห่วงแค่เรื่องวิถีชีวิตที่มันจะไม่มีให้เราเห็นผมว่ามันจะไม่มีให้เราเห็นอีกแล้วอ่ะในอนาคตอ่ะด้วยความที่มันด้วยปัญหาต่างๆที่มนุษย์เราเป็นคนทำขึ้นมาเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อคนกลุ่มเล็กๆแล้ววันหนึ่งเนี่ยพอปัญหามันสะสมจนมันเข้าขั้นวิกฤตเนี่ยเขาจะต้องเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นแล้วอาชีพตรงเนี้ยแล้ววัฒนธรรมเดิมๆอ่ะมันก็จะเปลี่ยนไปป่ะครับวัฒนธรรมที่มันมีอยู่ให้เราเห็นได้เราศึกษากันอ่ะมันเปลี่ยนไปอ่ะแล้ววันนึงเราอยากวันนึงลูกหลานที่เขาเกิดขึ้นมาใหม่อ่ะเขาก็จะไม่ได้รับรู้ถึงตรงนี้แล้วครับซึ่งมันก็น่าเสียดายมันน่าเสียดายครับอย่างแรกเนี่ยที่เรารู้กันอยู่ครับเรื่องเขื่อนนี่คือเป็นปัญหาที่แก้แล้วก็แก้ประท้วงกันเรียกร้องกันแล้วก็ยังจะสร้างกันอีกเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตตรงนี้มันจะเป็นยังไงนะครับในเรื่องเขื่อนเนี่ยแต่เชื่อว่าหลายๆกลุ่มก็ร่วมต่อต้านอยู่ครับก็ยังจะยังต่อต้านกันอยู่จนถึงปัจจุบันแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าคนที่อยู่ในพื้นที่อ่ะติดกับแม่น้ำคนดั้งเดิมอ่ะจะไม่อาศัยกันอยู่ตรงนั้นแล้วจะเริ่มเข้าไปอยู่ในเมืองขายที่ให้กับนายทุนเข้ามาทำธุรกิจอะไรต่างๆซึ่งวงจรชีวิตมันก็จะเปลี่ยนไป

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคาร

0: คารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้ประเทศไทยนะคะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างไปติดตามพร้อมๆกันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ยังมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งอันดามันและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนด้วยนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงนะคะโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงในการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับปานกลางในวันนี้นะคะพบว่ามีบริเวณภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีและตราดนะคะบริเวณภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองและพังงาค่ะเรามาตรวจสอบพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันนะคะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนน่านตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและนครราชสีมาบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกราชบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาให้พามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง
3: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแก่นแก้วรอด้วย
4: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: เฮ้ยขอโทษค่ะ
4: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
4: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนาเนี่ยที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
2: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี้
4: ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
2: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
4: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
2: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
4: ก็ดูแลทั่วไปนะไปนะ
0: นั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่นะ
2: ฮะแย่แล้วนั่นเป็นของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินเอามาด้วยอ่ะ
0: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในโรงรัชกาลที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
1: ฮะคุณลุงที่เราเจอเมื่อกี
2: ้ในเขาบอกแต่ทั่วไปไงเล่าในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: และไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: ดูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
0: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสารฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: ว้ายโอ้ย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: เย
1: ้ว้าวรออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
3: เข้าไปเลยเดี๋ยวมา
4: สู้สู้
2: เป็นประตูหรือเปล่า

0: ต่อ0แล้วครับ
1: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
0: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกรวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
0: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยเหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงเหรอ
2: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
0: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
2: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
0: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบนี้เลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
2: อ อ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
0: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
2: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
0: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วอ่ะขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
3: ได้ยินเสียงนกหวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
0: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
2: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
1: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งบอลเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
0: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะ
4: พายุงวงช้าง
5: คนเข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างบุกแล้วไปเร็วไปเร็ว
0: เฮ้ยพ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
6: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
2: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
1: ดูนู่นสิ

0: าสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
1: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
2: ดูนั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยเปลี่ยนทางไปแล้ว
3: พายุงวงช้างไปแล้ว
4: แต่ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
2: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางโน้นแน่เลย
0: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคมันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเนี่ยเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
4: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
5: ดีมากเลย
6: ดีแล้วดีแล้วเหมือนกัน
4: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
7: เย้ได้ความรู้เยอะเลย
2: ดีมากเลย
8: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได้
2: ไม่แข่งแล้วจ้ะแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
4: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
9: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
0: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
10: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
0: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่มีคุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ้าเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
10: เฮ้ยน่ากลัว
11: เฮ้ย

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรม

0: ไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: สวัสดีครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารภายหลังการเสด็จขึ้นครองราช1ปีจากพระราชศรัทธาอันยิ่งใหญ่เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตามโบราณราชประเพณีครับวัดแห่งนี้มีหลักสีมาเป็นเสาศิลาสลักปักที่กำแพงวัดทั้ง8ทิศประกาศเป็นเขตพัทธสีมาสามารถประกอบพิธีกรรมของสงฆ์ได้ทั้งวัดมีพระมหาเจดีย์ทรงระฆังเป็นประธานของวัดอยู่ตรงกลางล้อมรอบด้วยระเบียงกลมตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบเบญจรงค์ทั้งองค์ยอดพระเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุรอบองค์พระเจดีย์มีซุ้มพระพุทธรูปรวม14ซุ้มศิลปกรรมวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเป็นงานผสมผสานระหว่างงานศิลปะอย่างไทยประเพณีกับศิลปะตะวันตกกล่าวคืองานศิลปะภายนอกเป็นแบบไทยประเพณีส่วนศิลปกรรมภายในเป็นแบบศิลปะตะวันตกครับพระอุโบสถเป็นอาคารแบบไทยประเพณีหน้าบันของมุกเป็นรูปนารายณ์ทรงครุฑหน้าบันด้านในเป็นรูปช้างเจ็ดช้างเทินพานรองพระเกี้ยวซึ่งเป็นพระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่5ประตูและหน้าต่างเป็นซุ้มทรงยอดปราสาทแบบไทยประเพณีบานประตูและหน้าต่างด้านนอกประดับมุกด้วยฝีมือช่างอันประณีตเป็นลายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ถือเป็นลายอย่างใหม่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
1: ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงทำนุบำรุงและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณปฏิสังขรณ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามแทนการสร้างวัดในรัชกาลครับ
0: ในการนั้นโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิสังขรณ์พระอุโบสถซึ่งถือเป็นการบูรณะครั้งใหญ่โดยตกแต่งภายในพระอุโบสถอย่างตะวันตกแบบศิลปะโกธิกเมื่อเสด็จสวรรคตจึงได้อัญเชิญพระบรมอัฐิมาบรรจุที่ใต้ฐานพระพุทธอังคีรสพระประธานในพระอุโบสถซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิลักษณะพุทธศิลป์เป็นแบบสมจริงวัดนี้ยังเป็นที่ตั้งของสุสานหลวงบรรจุพระราชสรีรังคารพระสรีรังคารพระอังคารและอังคารของพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนผู้สืบสายราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว
1: ัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันพระอารามหลวงที่ผสมผสานศิลปะตะวันออกและศิลปะตะวันตกไว้ได้อย่างประณีตงดงามจากพระราชศรัทธาเป็นดั่งมรดกวิจิตรศิลปกรรมแห่งกรุงรัตนโกสินทร์จวบจนทุกวันนี้สวัสดีครับ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นนะ

และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลนาสวนอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีภารกิจเช้ามืดดีๆแบบนี้ภัตตาคารบ้านทุ่งจะพาคุณผู้ชมไปติดตามค้นหาเรื่องราวของปลากระมังได้เวลาออกลุยแล้วครับ

0: อันนี้ยออะไรฮะ
1: ยอดักปลาซิล
0: ยอดักปลาซิลคุณผู้ชมครับสตังอยู่กับนาระเป็นน้าผู้ใหญ่บ้านนะครับวันนี้นาระให้เกียรติตื่นเช้าพาสตังมาชมบรรยากาศบริเวณเขื่อนศรีนครินทร
1: ์
0: เขื่อนที่มีน้ำเยอะที่สุดในประเทศไทย
1: ครับ
0: แล้วเอาไปขายที่ไหนครับ
2: มีเท่าแก่รับซื
0: ้
2: อ
0: มีเท่าแก่รับซื้อใช่ไหมครับมันทำเมนูอะไรเอาไปทอดได้ยำเหรอ
1: ไปทอด
2: ทอด
3: ยำสามรสเลยได้สารพัดครับ
0: โอ้

0: ตอนนี้เรามาถึงเป้าหมายแล้วนะครับพี่จกกำลังทำการกู้ตะคัดนะครับหรือว่าตาข่ายที่มาวางดักปลากระมังไว้นะครับพี่จกตัวนั้นยังเป็นอยู่หรอครับ
1: เป็นคร
0: ับอ๋อบางตัวมันเป็นบางตัวตาย

0: เหรอครับ
1: ตัวกระต่าย
2: โอ้
3: เงือกจริงแดง
2: ดูเหมือนจะไม่ง่ายนะครับในการที่จะปลดออกมาเนี่ยมันติดแบบนู่นนี่เลย
3: นี่ตัวเมียครับ
2: ตัวเมียตะคัดที่เอามาวางไว้เนี่ยตั้งแต่2วันที่แล้วนะครับแล้วก็ค่อยมาทำการกู้พี่จกเรียกว่าทำการเลาะเอาตะคัดขึ้นมาเพื่อแกะเอาตัวปลานะครับแล้วก็จะได้ปลาที่หลากหลายแต่ส่วนมากก็จะเป็นปลากระมังครับเมื่อสักครู่เนี่ยมีปลาตะเพียนแดงด้วยตะคัดที่ใช้หรือว่าตาข่ายที่ใช้นะครับจะต้องตามกฎหมายกำหนดเนี่ยจะต้องไม่ต่ำกว่า7เซนติเมตรแต่ของพี่จกเนี่ยใช้9เซนติเมตรครับปลากระมังนั้นมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่ภาคกลางเรียกว่าปลากระมังนครสวรรค์แถวปากน้ำโพเรียกปลาเลี่ยมหรือปลาเลียมภาคอีสานจังหวัดหนองคายและนครพนมเรียกปลาสะก้างภาคเหนือแถบจังหวัดเชียงรายเรียกปลาวีภาคใต้เรียกแพะส่วนคนจังหวัดกาญจนบุรีเรียกปลากระมังหรือปลากะละมังเขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยสร้างมาแล้วเนี่ยประมาณคร่าวๆนาราบอกว่าประมาณ50กว่าปีนะครับตั้งแต่ที่สตังยังไม่เกิดเลยนะครับแล้วก็บรรยากาศตอนเช้าเนี่ยตอนนี้พระอาทิตย์กำลังทอแสงขึ้นมาแต่วันนี้เมฆอาจจะเยอะสักนิดเห็นประกายแสงทองกระทบผิวน้ำก็สวยนะครับแล้วก็บรรยากาศเนี่ยเหมือนกับอยู่เป็นเกาะส่วนตัวนะเขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยนอกจากจะใช้ประโยชน์ในเรื่องของการผลิตไฟฟ้าเรื่องของระบบชลประทานแล้วเนี่ยก็ยังใช้ประโยชน์ในเรื่องของเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อีกด้วยนะครับนักท่องเที่ยวมักจะนิยมเหมาลำเรือเพื่อมาทำการตกปลานะครับและที่สำคัญก็คือเป็นแหล่งประมงพื้นบ้านประมงปลาน้ำจืดให้กับชาวบ้านนะครับ
4: บริเวณที่เรามาหาปลาวันนี้เป็นบริเวณชุมชนบ้านปลายนาสวนประชากรส่วนใหญ่ในหมู่บ้านมีเชื้อสายกะเหรี่ยงโพล่งหรือกะเหรี่ยงโปหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านเก่าแก่มีอายุไม่ต่ำกว่า500ปีพื้นที่เดิมอยู่ริมแม่น้ำแควใหญ่ซึ่งมีพื้นที่อุดมสมบูรณ์ต่อมาในปีพุทธศักราช2519เมื่อมีการสร้างเขื่อนศรีนครินทร์จึงต้องอพยพขึ้นมาอยู่บนที่ราบสูงภูเขาแต่ก็ยังคงมีพื้นที่ทำกินที่ติดน้ำการทำประมงของคนในหมู่บ้านเกิดจากการปรับตัวให้เข้ากับพื้นที่ที่ต้องอาศัยอยู่เนื่องจากอยู่เหนือเขื่อนมีแหล่งน้ำจึงมีอาชีพประมงน้ำจืดเกิดขึ้นน้าขวัญและพี่จกเป็นชาวบ้านในพื้นที่มีประสบการณ์หาปลาเป็นอาชีพมากว่า10ปีปลากะมังนั้นเป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งจัดอยู่ในวงปลาตะเพียนอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติไม่ต้องเพาะเลี้ยงพบการกระจายพันธุ์ในเขตประเทศไทยลาวอินเดียและกัมพูชาในประเทศไทยพบอาศัยในแม่น้ำและหนองบึงขนาดใหญ่ทุกภาคตั้งแต่แม่น้ำแม่กลองจนถึงแม่น้ำโขงปลากะมังมักอาศัยตามแหล่งน้ำนิ่งและในแม่น้ำสายใหญ่ที่ไหลช้าๆพบมีปริมาณมากในเขตพื้นที่เขื่อนศรีนครินทร์สามารถจับหาได้เกือบทั้งปีช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านลักษณะประจำพันธุ์ปลากะมังมีรูปร่างคล้ายปลาตะเพียนขาวแต่ลำตัวของปลากะมังจะแบนข้างกว่าปลาตะเพียนขาวปลากะมังมีลำตัวเกือบเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนหัวและลำตัวแบนข้างในตาโตและอยู่ค่อนไปทางด้านบนมีรูจมูก2คู่ส่วนของปากอยู่ค่อนลงมาทางด้านล่างไม่มีหนวดลำตัวด้านหลังสีคล้ำด้านท้องและด้านข้างเป็นสีเงินมีครีบหลังยกสูงก้านครีบอันแรกและครีบก้นเป็นรอยหยักเกล็ดเล็กละเอียดสีเงินครีบท้องและครีบอกสีเหลืองอ่อนครีบทุกครีบมีสีส้มปนแดงบริเวณปลายครีบมีสีเกือบดำขนาดตัวโตมีความยาวประมาณ30เซนติเมตรปลากะมังนั้นจะมีก้างเล็กๆเป็นจำนวนมากดังนั้นเวลานำไปประกอบอาหารชาวบ้านมักจะบ้างริ้วแบบละเอียดทีเพื่อตัดก้างปลาให้เล็กลงก่อนจะนำไปปรุงเมนูอาหารซึ่งเมนูที่นิยมก็คือทำเป็นปลาแดดเดียวหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า

0: เกลือในชุมชนนั้นมีการแปรรูปเป็นปลากะมังรมควันสร้างเพิ่มให้กับชาวบ้าน
1: ตัวนี้โชคดีมากเลยพี่จบบอกว่าน้ำหนักน่าจะประมาณ1กิโลครึ่งนะฮะยังแบบข้าปากบอกความสดใหม่เพิ่งขึ้นมาจากน้ำเลยครับ
0: ลักษณะที่แตกต่างจากปลาตะเพียนคือการครีบอันสุดท้ายของครีบก้นมีขนาดใหญ่และแข็งและขอบด้านในหยักคล้ายฟันเลื่อย
1: ท้องน้ำลึกลงไปกว่าจะถึงพื้นดินเนี่ยประมาณ50เมตรนะครับเป็นบริเวณที่มันมีน้ำลึกแล้วก็น้ำบริเวณนี้ค่อนข้างที่จะนิ่งก็คือไม่ได้มีคลื่นแรงนะครับเพราะว่าล้อมรอบด้วยภูเขาและมันเป็นน้ำจืดไม่ใช่เป็นน้ำทะเลมันไม่ได้มีคลื่นน้ำนิ่งน้ำลึกและก็บริเวณนี้เนี่ยมันจะมีน้ำจากน้ำตกเนี่ยไหลมาสมทบน้ำจึงสะอาดมีออกซิเจนสูงเป็นพื้นที่ที่เราสามารถพบเจอปลากะมังได้เยอะเลยล่ะครับบริเวณนี้ก็จะมีพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยมาวางตะคัดเนี่ยประมาณ 3-4 เจ้านะครับแล้วเรารู้ไหมว่าของคนอื่นอยู่ตรงไหนก็วางทุ่นไว้เหมือนกันไหมอ๋อแต่ก็จะไม่มีการที่จะไปแอบขโมยของกันและกันนะครับเพราะว่าที่นี่ก็คือรู้จักกันหมดนะครับได้อีกแล้วคุณผู้ชมครับสตางค์เห็นพี่จกเนี่ยแกะปลากะมังเนี่ยค่อนข้างที่จะเพลินเลยละครับดึงตะคัดดึงตะคัดแล้วก็เดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้นะครับพี่จกบอกว่าถ้าเกิดว่าระวังปากตะคัดเยอะเนี่ยก็คือหลายปากเนี่ยโอกาสก็จะได้ปลามากขึ้นนะครับเคยได้ปลามากที่สุดเนี่ยต่อวันประมาณ20กว่ากิโลเลยละครับกิโลกรัมที่นำไปขายเนี่ยอยู่ที่25บาทครับและที่สำคัญปลากะมังเนี่ยก้างเยอะมากคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าเป็นก้างที่เป็นรูปตัว Y คือถ้าเกิดว่าก้างติดคอเนี่ยจะออกยากวิธีการของชาวบ้านก็จะมีกระบวนการมีกรรมวิธีที่เรียกว่าภูมิปัญญาจะเป็นการไปบั้งให้มันทีนะครับเพื่อเป็นการสลายก้างเจ๋งไปเลยใช่ไหมลุงกินได้ทั้งตัวแบบนี้เอาไปทำอะไรกินดี
2: ทอดก็ได้ครับ
1: ทอดเลยนะครับ
2: แคลเซียมสูงครับ
1: แคลเซียมสูงวันนี้นะครับโอ้โหยกไม่ขึ้นเลยเนี่ยลำเรือเอียงแน่เลย1 2 3นี่วันนี้เราได้ปลากะมังแล้วก็ปลาอื่นๆอีกสักตัว2ตัวปลาตะเพียนแดงแล้วก็ปลาอะไรสีน้ำเงินนะ
2: ปลาสร้อยน้ำเงิน
1: ปลาสร้อยน้ำเงินอย่างละตัวที่เหลือก็เป็นปลากะมังตัวเมียนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะได้ปลาตัวเมียร้อยละ80เนาะนะครับวันนี้เราได้ปลากะมังน่าจะประมาณสัก15กิโลได้ไหมประมาณ15กิโลได้ครับโอเคหลังจากนี้เราจะตามไปเข้าครัวกัน

0: ปิดท้ายในวันนี้หลังจากกลับขึ้นมานาระพาแวะไปดูแพปลาที่รับซื้อปลาจากชาวบ้านที่หาได้จากในเขื่อนศรีนครินทร์ทุกชนิดได้พบเจอปลาหายากอีกมากมายเลยล่ะครับ
1: ชะโดตัวนี้น้ำหนักอยู่ราวๆประมาณ 3-4 กิโลนะครับเมนูที่เอาไปทำเนี่ยเอาไปทำอะไรกินดีครับ
2: ต้มยำ
1: ต้มยำเหรอเขาบอกว่าปลาชะโดเนี่ยมันคล้ายๆปลาช่อนแต่ว่ามันจะดุกว่าแล้วก็ลักษณะผิวเกล็ดมันเนี่ยจะดำกว่านะฮะเอาเป็นต้มยำอร่อย
3: โอ้ทำเค็มก็อร่อย
1: ทำเค็มก็อร่อยนะทำปลาเกลือ
3: เด็ดดี
1: อันนั้นปลาอะไรฮะ
2: ปลากระสูบจ้ะ
1: ปลากระสูบอันนี้ตัวนี้กี่กิโลครับ
2: 2โลน่าจะได
1: ้2โลปลาจะโดเอาไปต้มยำแล้วปลากระสูบเอาไปทำอะไร
2: เหมือนกันต้มยำ
1: ต้มยำเหมือนกันนี่ผู้ชมครับเท่าที่สตังเคยเห็นปลาจะโดมาเนี่ยที่เคยสัมผัสจับแบบนี้นะฮะตัวนี้เป็นตัวแรกที่ใหญ่มากปลากดคังในธรรมชาตินะครับน้ำหนักเท่าไหร่ครับ
2: โลประมาณ3โลครึ่ง
1: 3กิโลครึ่งกิโลกรัมเท่าไหร
2: ่กิโลละ200บาท
1: 600 700บาทตัวนี้โอเคเอาไปต้มยำดีไหมเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มยำเย็นนี้กันโอ้

0: โอ้ยโหยโหยโหยโหยโหยโหยหิว
1: มาถึงเมนูแรกวันนี้เรามาเข้าครัวที่บ้านโบราณหลังสวยลำธารน้ำไหลใสด้วยบ้านหลังนี้เคยใช้เป็นสถานที่ในการถ่ายทำละครมาก่อนด้วยล่ะครับน้องตั๊กได้รับเกียรติจากน้าเชงและพี่สาย

0: ริ่มต้นไปช่วยคัดเลือกตัวปลาขนาดพอสวยตามต่อด้วยนำไปจัดการทำที่ริมลำธารหลังบ้านบรรยากาศก็ร่มรื่นเป็นธรรมชาติสุดๆเลยล่ะครับเริ่มด้วยการใช้ช้อนขอดเกล็ดปลากระมังจากนั้นจึงผ่าท้องควักไส้ออกก่อนจะลงคมบ้างริ้ว
1: เคล็ดลับในการทำปลากระมังนะคะเนื่องจากว่าปลากระมังค่ะเป็นปลาที่ค่อนข้างจะมีก้างเยอะแล้วก็จะเป็นก้างเล็กๆที่ฝังอยู่ตามเนื้อปลานะคะเวลาที่เราทำปลากระมังนะคะเราก็จะบั้งปลาเป็นริ้วถี่ๆค่ะเพื่อเป็นการตัดให้ก้างปลาขาดนะคะเวลาที่เรารับประทานก้างปลาจะได้ไม่ติดคอค่ะ
0: เราจะเตรียมทำปลาไว้สำหรับเมนูที่2ด้วยเลยนะครับซึ่งแกงส้มนั้นจะสับชิ้นบ้องปลากระมังส่วนเมนูที่2จะใช้ทอดทั้งตัวเลยนะครับแล้วจัดการล้างน้ำแรกในลำธารให้สะอาดก่อนจะนำมาล้างน้ำเปล่าอีกรอบนะครับด้านพี่สายใจช่วยก่อเตาจุดไฟตามไปจัดการคั้นบีบมะขามเปียกน้าเฉ่งช่วยปอกหอมพร้อมล้างน้ำไว้เสร็จสับพี่สายใจช่วยขยับซอยตะไคร้ตามไปลิดปอกมะม่วงพ่วงพาพริกกะเหรี่ยงมาเตรียมเด็ดแล้วฝานลิดมะม่วงไว้เป็นชิ้นใส่แกงจัดแจงนำพริกแห้งลงครกตามตกคือพริกกะเหรี่ยงโขลกไปให้แหลกแล้วแทรกตามคือหัวหอมพร้อมด้วยตะไคร้ตักเกลือเจือใส่เล็กน้อยแล้วทยอยเด็ดผักหนามน้องตั๊กได้ความช่วยเด็ดผักกูดตามไปคือเด็ดใบส้มปล่อยเมื่อพริกแหลกแทรกตามด้วยกะปิคุณยายมานั่งตะบันหมากเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยล่ะครับจากนั้นจึงยกกระทะวางเตาเทเอาน้ำเปล่าลงใส่รอให้เดือดสักพักแล้วถ่ายทักตักพริกแกงตามลงล้างครกให้สะอาดแล้วเทใส่ตามเมื่อน้ำแกงเดือดอีกรอบจึงส่งหม้อปลากระมังลงใส่ปล่อยให้สุกเดือดอีกสักพักแล้วถ่ายทักด้วยน้ำมะขามเปียกตามไปคือมะม่วงเปรี้ยวปล่อยให้เดือดอีกสักครู่แล้วตามลงไปอยู่คือยอดผักหนามและยอดผักกูดปรุงรสด้วยน้ำปลาตามมาคือยอดส้มปล่อยเปรี้ยวอร่อยนำใส่แกงเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยรสชาติเมนูแกงส้มที่ผสมด้วยหัวพุงไข่บวกประสานน้ำแกงที่เปรี้ยวสะใจให้รสชาติอร่อยปลากระมังสดๆได้รสชาติความหวานจากเนื้อปลาการบั้งเป็นริ้วทีๆช่วยได้ดีทำให้กินง่ายส่วนพุงและไข่ก็ให้รสชาติมันประสานเข้ากันกับยอดผักกูดและผักหนามเปรี้ยวส้มตามด้วยมะม่วงพ่วงด้วยยอดส้มปล่อยอร่อยได้แรงแกงส้มสมใจปรารถนา

0: ากระมังทอดราดซอส3เปรี้ยวค่ะหรือว่าภาษากะเหรี่ยงโคร่งออกเสียงว่าย
1: าเคลาลาชิดาลองจะใช่เสริมไหม
0: ยาคลาวราชิก็คือปลากระมังทอดราดซอสสามเปรี้ยวก็คือดาวหลองเฉิดฉายเซอร์เมย์ค่ะถูกไหมคะ
1: ถูกจ้ะ

มาต่อกับเมนูที่2นะคะเมนูนี้ค่ะเราจะนำปลากระมังนะคะมาดัดแปลงทำเมนูผสมกับผลไม้พื้นบ้านค่ะเมนูนี้มีชื่อว่า

0: ปลากระมังที่ทำไว้ด้วยการบั้งริ้วเป็นตัวแบบนี้มาจัดการล้างน้ำสะอาดอีกรอบส่วนน้าตีและพี่สายใจช่วยลิดปอกมะม่วงพ่วงพาเกลือเจือใส่ลงคลุกเคล้าไว้กับปลากระมังเตรียมตั้งกระทะเทน้ำมันจัดการพลันปอกกระเทียมแล้วเตรียมแกะเปลือกลูกตะคร้อซึ่งเป็นผลไม้พื้นบ้านให้รสเปรี้ยวอย่าบอกใครตามไปซอยสับมะม่วงรอให้น้ำมันเดือดอีกสักพักถ่ายทักช่วยปอกหอมแดงไปคือหอมหัวใหญ่ตอนนี้น้ำมันก็ร้อนได้ที่แล้วล่ะครับ
1: เคล็ดลับนะคะในการทอดปลาให้กรอบแบบกินได้ทั้งตัวค่ะเราจะต้องตั้งน้ำมันให้ร้อนจัดก่อนนะคะจากนั้นค่ะจะราวไฟให้อ่อนลงใช่ไหมคะแล้วก็จะนำปลาลงทอดค่ะจะต้องทอดด้วยไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้ปลาค่ะเหลืองกรอบแล้วเราจะสามารถกินได้ทั้งตัวเลยค่ะ
0: จากนั้นจึงล้างหอมแดงและหอมใหญ่ตามไปจึงซอยสับขยับกระเทียมมาซอยไว้เช่นกันต่อจากนั้นจึงเตรียมคั้นน้ำตะคร้อใช้ด้ามช้อนบี้กดบดให้ความเปรี้ยวออกมาได้เวลาซอยพริกสดแล้วจึงพลิกกลับสลับตัวปลาจากนั้นจึงหั่นมะเขือเทศเตรียมตั้งกระทะอีกใบเติมตามใส่คือน้ำมันตามลงไปพลันคือกระเทียมเจียวไปไม่นานก็ใช้ได้จึงตักขึ้นมาตอนนี้ได้เวลานำปลากระมังทอดเสด็จน้ำมันขึ้นจากกระทะแล้วล่ะครับเหลืองสวยกรอบน่ารับประทานแล้วจัดการทอดต่อไปจนกว่าจะหมดหลังจากนั้นจึงคั้นมะขามเปียกเตรียมตั้งกระทะเติมน้ำเปล่าลงใส่เมื่อน้ำเริ่มเดือดจึงนำมะม่วงเปรี้ยวลงใส่เคี่ยวไปจนกว่าจะเดือดเมื่อทอดปลาเสร็จจึงเปลี่ยนสลับกระทะเทน้ำมันลงใส่ตามไปคือกระเทียมสับจับเทกรองไว้คือมะขามเปียกจากนั้นจึงเติมใส่รากผักชีตามไปคือหอมแดงและหอมใหญ่สับขยับตะหลิวผัดคลุกเคล้าให้หอมฉุยก่อนจะลุยเติมเปรี้ยวที่1คือน้ำมะขามเปียกแล้วเรียกเปรี้ยวที่2คือน้ำตะคร้อเปรี้ยวที่3ไม่ต้องรอคือมะม่วงเปรี้ยวปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บและเกลือปรุงรสเพิ่มเติมน้ำปลาได้เวลาพริกสดตามไปคือหอมบุบและมะเขือเทศเคี่ยวให้งวดเข้มปิดท้ายจึงใส่ผลสดลูกตะคร้อเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยเมนูปลากระมังทอดราดซอสสามเปรี้ยวอร่อยเฟี้ยวสะใจน้ำซอสมีรสเปรี้ยวอมหวานประสานเค็มตัดเผ็ดเล็กน้อยอร่อยเมื่อนำมาราดกับตัวปลาทอดกรอบซึ่งกรอบกินได้ทั้งตัวน้ำซอสก็นัวเนื้อปลาก็หวานเมนูนี้น่ารับประทานใครได้กินก็ชื่นบานแบบนี้ล่ะครับ

พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าภายหลังจากที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จสวรรคตขณะเสด็จยกทัพไปตีเมืองอังวะในพุทธศักราช2148สมเด็จพระเอกาทศรถได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกลับคืนยังกรุงศรีอยุธยาแล้วจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระวรเชษฐารามมหาวิหารฝ่ายอรัญวาสีจากนั้นจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสนาบดีแต่งการพระเมียนและถวายพระเพลิงพระบรมศพในกรุงศรีอยุธยามีวัดชื่อวรเชษอยู่สองแห่งแห่งแรกวัดวรเชษฐารามภายในเกาะเมืองมีฐานะเป็นพระอารามหลวงตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระราชวังโบราณโบราณสถานภายในวัดประกอบด้วยเจดีย์ทรงระฆังซึ่งเป็นประธานทางด้านหน้าของเจดีย์เป็นพระวิหารและพระอุโบสถตั้งอยู่คู่กันล้อมรอบด้วยเจดีย์รายและกำแพงแก้วส่วนวัดวรเชษนอกเกาะเมืองนั้นมีพระปรางเป็นประธานของวัดด้านหลังปรางประธานเป็นพระอุโบสถส่วนพระวิหารตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของปรางประธานอย่างไรก็ดีในพระราชพงศาวดารไม่ได้ระบุแน่ชัดถึงสถานที่ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แต่งพระเมรุมาตรและถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและมิได้ปรากฏหลักฐานว่าโปรดให้อัญเชิญพระบรมอัฐิไปบรรจุที่ใดดังนั้นในปัจจุบันจึงไม่สามารถที่จะระบุได้อย่างแน่ชัดว่าวัดวรเชษแห่งใดหรือสถานที่ใดกันแน่ที่เป็นที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพและบรรจุพระอัฐิ

0: ย้อนให้เราไม่ลืมต้นกำเนิด
1: คุณผู้ชมครับแม่น้ำวังลำน้ำสายสำคัญซึ่งไหลหล่อก่อชีวิตอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทยไหลบ่าผ่านการเวลามายาวนานหลายร้อยปีหลักหมุดจุดเริ่มล่องของแม่น้ำวังเริ่มจากเทือกเขาผีปันน้ำบริเวณดอยหลวงอำเภอพานจังหวัดเชียงรายไหลผ่านจังหวัดลำปางก่อนไปบรรจบกับแม่น้ำปิงที่จังหวัดตากล่องเลื่อนเคลื่อนทาราไปรวมกับแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมจนก่อเกิดกำเนิดเป็นแม่น้ำเจ้าพระยามหานาทีอันยิ่งใหญ่ตรงบริเวณปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์รวมระยะทางถึง460กิโลเมตรแม่น้ำวังเป็นแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวเลี้ยวลดคดเคี้ยวไปตามโตรกผาดังที่ปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในหนังสือ The Laws of North สยามซึ่งเขียนโดยมิสซิสลิลเลียนจอห์นสันเคอร์ติสผู้สอนศาสนาชาวอเมริกันที่เดินทางเข้ามาเผยแผ่คริสตศาสนาในประเทศไทยช่วงปีพุทธศักราช2439ความตอนหนึ่งระบุว่าแม่น้ำวังมีขนาดเล็กกว่าแม่น้ำปิงมากทั้งอย่างคดเคี้ยวกว่าแม่น้ำเริ่มแคบลงตรงบริเวณช่องเขาแล้วไหลพุ่งลงไปเหนือโขดหินและก้อนหินใหญ่ซึ่งถูกมัดจนหมดเหลี่ยมด้วยความแรงอย่างยิ่งเพื่อไปสู่ระดับต่ำเบื้องล่างอันเป็นที่ซึ่งแม่น้ำสายนั้นกว้างออกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไหลเป็นปกติสถานที่ซึ่งแม่น้ำไหลเชี่ยวอย่างนี้มีอยู่ประมาณ30แห่งซึ่งทุกแห่งสร้างความหวาดเสียวตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งทีนี้นครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางด้วยรถม้าพาหนะโบราณที่บรรพชนคนในสมัยอดีตใช้สัญจรไปมา

พื่อเลียบไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกมนต์ขลังแห่งแม่วังสายนาทีที่ยิ่งใหญ่ตรงบริเวณอู่บ้านย่านเมืองโบราณที่ถูกเรียกขานขนานนามกันว่าเขลางนครกระแสศิลป์แห่งประวัติศาสตร์ที่เคยใช้เป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงไม้สักไม้สูงเข้าสู่พระนครจนเต็มไปด้วยอัตลักษณ์แห่งศิลปะ

0: สถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่ในเงาไม้สักซึ่งรายรอบครอบคลุมอยู่ทั่วแผ่นพื้นผืนพระสุธาของนคราแห่งนี้มายาวนานนับร้อยปี
1: เมืองเก่าการที่มีอายุยาวนานนับพันปีล่วงมาแล้วเมืองซึ่งในยุคปัจจุบันรู้จักกันในนามของนครลำปาง

0: นครลำปางแว่นแขวนดินแดนโบราณแห่งล้านนานคราที่ปรากฏชื่อบ้านนามเมืองแตกต่างกันออกไปหลายที่มาดังปรากฏอยู่ในตำนานวัดสีล้อมเรียกชื่อว่ากุกกุตะนครซึ่งแปลว่าเมืองไก่โดยเล่าขานสืบต่อกันมาว่าเมื่อครั้งพุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ออกโปรดสัตว์และได้เสด็จมาประทับอยู่ยังเมืองแห่งนี้จนล่วงรู้ถึงพระอินทร์พระอินทร์เกรงว่าชาวบ้านจะตื่นไม่ทันใส่บาตรพระพุทธเจ้าได้ทันจึงได้เนรมิตไก่ขาวขึ้นมาเพื่อให้ไก่ขาวได้ขันปลุกชาวบ้านให้ตื่นขึ้นมาใส่บาตรพระพุทธเจ้าเมืองนี้จึงได้ชื่อว่ากุกกุตะนครแต่หากกล่าวตามตำนานจามเทวีวงศ์และตำนานชินการมาลีปกรณ์มีข้อความปรากฏคล้ายคลึงกันว่าเมืองแห่งนี้สร้างขึ้นโดยดำริพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์ศรีหริพุนชัยซึ่งทรงมีพระประสงค์ในการสร้างเมืองใหม่ให้เจ้าอนันตยศกุมารราชโอรสแฝดองค์น้องเพื่อมีให้น้อยหน้าเจ้ามหันตยศกุมารแฝดองค์พี่ที่ได้ครองเมืองหริพุนชัยต่อจากพระนางจามเทวีโดยพระราชทานนามของเมืองใหม่นี้ว่าเขลางนครหลังจากเจ้าอนันตยศกุมารปกครองเมืองใหญ่อยู่ไม่นานจึงดำริให้สร้างอีกเมืองขึ้นใหม่ทางด้านทิศตะวันตกเพื่อเป็นที่ประทับนางจามเทวีและให้ชื่อเมืองใหม่นี้ว่าอาลัมพางนครอีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีอาณาเขตติดกับเขลางนครจึงทำให้ผู้คนมักเรียกรวมกันว่านครเขลางอาลัมพางซึ่งต่อมาภายหลังกรอนเสียงมาเป็นนครลำปางแต่ถ้าหากกล่าวถึงการสร้างเมืองตามตำนานพระธาตุลำปางหลวงฉบับสาขาสมาคมเพื่อการรักษาสมบัติวัฒนธรรมประจำจังหวัดลำปางระบุเอาไว้ว่าเมืองแห่งนี้เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลคราที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้25พรรษาพระองค์ได้เสด็จมาประทับบนดอยม่อนน้อยได้มีชาวลัวเกิดความเลื่อมใสศรัทธานำน้ำผึ้งบรรจุในกระบอกไม้ป้างก้อนมะพร้าวและมะตูมอย่างละสี่ผลนำมาน้อมถวายพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงรับพร้อมพยากรณ์ไว้ว่าในอนาคตสถานที่แห่งนี้ต่อไปจักมีผู้มาสร้างบ้านแปลงเมืองตั้งเป็นนครใหญ่และเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุมีชื่อว่าลำพะกัปปะเจดีเมื่อทำนายเสร็จแล้วพระองค์ได้ประทานพระเกศาให้แก่ชาวลัวไว้สักการะบูชาสถานที่นั้นจึงเรียกว่าลัวก่อนลำปางซึ่งมาจากที่ชาวลัวหาบไม้ลำปางต่อมาคำนี้ได้กรอนเสียงมาเป็นละก่อนลำปางจนกลายมาเป็นนครลำปางนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงที่มาของตำนานเมืองอันเรืองนามจนเป็นที่เลื่องลือระบือนามมาจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้คำว่าลำปางนี่จากภาษาบาลีบอกว่าลำพะกัปปะแล้วทีนี้ก็ในภาษาพื้นเมืองก็บอกลำปางแล้วก็มันมีชื่อที่อยู่คู่กันก็คือถ้าพูดถึงลำปางก็ต้องพูดถึงเมืองนครด้วยความสำคัญของเมืองลำปางเนี่ยนะครับรัชกาลที่6นะทรงตราไว้ในพระราชนิยมให้กำหนดว่าบนคุ้งแม่วังเนี่ยจะมีเมืองที่ชื่อนครที่เรียกว่าละครอยู่2เมืองนครสวรรค์กับนครลำปางเพียง2แห่งเป็นอารยธรรมในสมัยทวารวดีขึ้นมาตามลุ่มน้ำวังเนี่ยแต่ว่าเมืองนครลำปางนี่ตกคำว่านครไปตอนที่เขามีการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งเมืองเป็นจังหวัด
2: จริงๆแล้วคำว่าเมืองนครกับเมืองลำปางเนี่ยเป็นเมืองเป็นคนละเมืองกันเมืองลำปางเนี่ยหมายถึงเมืองที่มีศูนย์กลางอยู่ที่วัดพระธาตุลำปางหลวงในปัจจุบันส่วนเมืองนครเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครลำปางปัจจุบันก็คือสองฝากแม่น้ำวัง
1: เมืองนครลำปางเนี่ยในสมัยศักดินานี่นะผู้ครองนครมีอำนาจวันนี้ก็ได้ทำสัมปทานอะไรต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับการขนส่งสองฝั่งน้ำผลที่สุดทำให้เมืองลำปางนี้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ

0: ในเขตบ้านย่านเมืองลำปางวิถีแห่งความเจริญเริ่มต้นขึ้นบนเส้นทางลัดเลาะเลียบริมฝั่งน้ำวังที่ผู้คนใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาตั้งแต่ครั้งสมัยอดีตกาลจนเมื่อเป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงไม้จากภาคเหนือเข้าสู่พระนครจึงทำให้ที่นี่เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าไม้แห่งสยามดังปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในบัญชีรายวันเมื่อปีพุทธศักราช2378เรื่องส่งไม้ขอนสักหัวเมืองล้านนาเข้ามาถวายเป็นส่วยบรรณาการให้กับบานสยามระบุว่าเมืองแพร่ปีละ200ต้นลำพูน200ต้นน่าน400ต้นลำปาง400ต้นอีกทั้งยังมีจดหมายจากกงสุลแบ็กเก็ตที่เขียนรายงานเกี่ยวกับค่าต่อไม้ซึ่งเก็บโดยเจ้านายฝ่ายเหนือลงวันที่5พฤษภาคมปีพุทธศักราช2444ความตอนหนึ่งระบุว่าส่วนแบ่งผลประโยชน์จากการเก็บค่าต่อไม้ตามฐานะและตำแหน่งของตนตามที่ข้าพเจ้าได้ทราบมาในช่วงปีคริสตศักราช1900ถึง1901นั้นเจ้าผู้ครองนครลำปางได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์เป็นจำนวนเงิน 75,000 รูปีนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ในเงาไม้สักของนครลำปางซึ่งโด่งดังแพร่หลายจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกถึงการทำสัมปทานป่าไม้
1: ค้าไม้สักในเขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยเริ่มขึ้นในช่วงปีพุทธศักราช2428ซึ่งตรงกับรัชสมัยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหล่นเกล้ารัชกาลที่5โดยพระเจ้าทีบอกษัตริย์แห่งราชวงศ์อลองพยาซึ่งเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของพม่าได้ประกาศขึ้นค่าต่อไม้ที่ถูกตัดและนำออกนอกประเทศชาวอังกฤษที่ทำกิจการปางไม้อยู่ที่เมืองพม่าในขณะนั้นจึงจำเป็นต้องหาพื้นที่สำรองเพื่อขยับขยายย้ายถิ่นกอบกับยุคนั้นชาวสยามยังไม่มีความชำนาญในด้านการทำไม้อย่างถูกหลักวิชาการรัฐบาลสยามจึงได้มีการจ้างนายหน้าชาวอังกฤษชื่อนายเอสเลดเข้ามาจัดระบบการทำไม้ให้มีระเบียบมากยิ่งขึ้นนครลำปางในยุคนั้นยังคงบริบูรณ์ไปด้วยป่าดงพงไพรอุดมด้วยไม้ใหญ่จำพวกไม้สักไม้ตะเคียนอีกทั้งยังตั้งติดประชิดอยู่กับแม่น้ำวังซึ่งเป็นเส้นทางสำหรับขนส่งลำเลียงไม้ขอนสักเข้าสู่พระนครดังเห็นได้จากในช่วงปีพุทธศักราช2443มีบริษัทอังกฤษมาเปิดสาขาเพื่อขอทำสัมปทานดำเนินธุรกิจไม้สักในลำปางถึง4แห่งด้วยกันอันได้แก่บริษัทลุยทีลีโอโนเวนส์บริษัทสยามฟอเรสต์บริษัทบอมเบย์เบอร์มาเทรดดิ้งและบริษัทบอร์เนียวนอกจากนี้ยังมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการทำป่าไม้สักในเวียงบ้านย่านเมืองแห่งนี้มีความรุ่งเรืองมากกว่าเมืองใดๆในเขตล้านนานั่นคือรายงานราชการมณฑลมหาราชอันกล่าวถึงการชักลากไม้สักออกจากป่าตั้งแต่ปีพุทธศักราช2459ถึง2463ระบุว่าไม้สัก

0: ที่ชักลากออกจากนครลำปางมีทั้งสิ้น 321,438 ต้นในขณะที่แพร่มีจำนวน 92,314 ต้นและน่านซึ่งมีเพียง 85,482 ต้นเท่านั้น
1: ในเรื่องของการทำไม้สักเนี่ยนะครับก็ในเอกสารเนี่ยก็จะปรากฏในเรื่องของเอกสารหลักฐานร่วมสมัยก็จะปรากฏเรื่องราวของไม้สักเป็นส่วนใหญ่เข้าใจว่าในช่วงเวลานั้นไม้สักเนี่ยเป็นไม้ที่มีคุณค่ามากในทางเศรษฐกิจนะส่วนไม้อื่นก็อาจจะมีนะก็จะมีไม้เต็งไม้รังแต่เข้าใจว่าไม่น่าจะมากเท่ากับไม้สักนะ
2: ลำปางเนี่ยมันเป็นป่าไม้ภาคลำปางซึ่งควบคุมการทำไม้ที่จังหวัดแพร่ด้วยนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าในจุดเนี้ยเป็นจุดที่เป็นศูนย์กลางในการที่จะเดินทางขึ้นไปทางเหนือคือนครเชียงใหม่หรือลำพูนแล้วก็จากลำปางก็ไปที่จังหวัดแพร่จังหวัดอุตรดิตถ์หรือไปเชียงรายก็สะดวกเพราะฉะนั้นจังหวัดลำปางเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางในเรื่องของการคมนาคมที่จะไปในจังหวัดอื่น
3: ๆสาเหตุสำคัญที่ว่าที่นี่คือเส้นทางลำเลียงป่าไม้ที่สำคัญที่สุดก็เพราะว่าเป็นที่สบน้ำสำคัญสายเศรษฐกิจเช่นน้ำแม่ตุ๋ยน้ำแม่จางอะไรต่างๆนะมาสบกันนะแล้วทีนี้จึงมาล่องกันที่นี่เพราะถ้าเหนือจากลำปางขึ้นไปนะมันก็เป็นห้วยนะเป็นลำห้วยแล้วก็เป็นเกาะแก่งอะไรต่าง
2: ๆลักษณะการคมนาคมการล่องไม้เนี่ยเนื่องจากว่าตลอดลำน้ำเนี่ยมันแคบเพราะฉะนั้นการล่องเป็นแพเนี่ยทำไม่ได้ในช่วงต้นน้ำนะครับก็จะปล่อยซุงไหลลอยตามน้ำตามฤดูที่มีการน้ำหลากซุงก็จะไหลไปเพราะฉะนั้นเวลาน้ำหลากเนี่ยไม้ทุกท่อนของบริษัทก็จะไปปนกันในลำน้ำสมัยนั้นก็เลยมีการกำหนดกันว่าไม้ซุงนี้เป็นของผู้สัมปทานรายใดก็จะทำสัญลักษณ์ไว้พอในพื้นที่ที่กว้างแล้วก็ไม่มีอุปสรรคเรื่องแก่งเรื่องโขดหินที่เป็นอุปสรรคในเรื่องของการล่องไม้ซุงจำนวนมากก็จะไปจับไม้ซุงที่ไหลลอยตามน้ำเนี่ยไปจับผูกแพจากแพเล็กไปรวมเป็นแพใหญ่จนกระทั่งถึงนครสวรรค์แล้วเสร็จแล้วตอนนี้ก็จะล่องเป็นแพใหญ่เข้ากรุงเทพ
4: จริงๆแล้วไม้สักก็คือไม้สักนะมีอยู่ชนิดเดียวทั่วโลกนะครับมาชื่อของเขาเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษก็คือ TEAK นะครับชื่อวิทยาศาสตร์คือ Tectona Grandis นะครับจะเรื่องของชนิดไม้สักมีสักอยู่ชนิดเดียวเพียงแต่เอาสีของเนื้อไม้มาตัวกำหนดประเภทมันสักจะเห็นสีว่ามันต่างกันอันนี้เลื่อยใหม่นะครับอันนี้ทิ้งไว้ประมาณสัก2วันนะครับสีก็จะเปลี่ยนไปที่เราเรียกกันว่าสักทองก็เรียกว่าสีมันขึ้นนะครับความสวยของไม้เนี่ยที่นี่ถือว่าใช้ได้เลยที่ผมผ่านมาทั้งหมดแล้วเนี่ยตั้งแต่ประสบการณ์ทำงานมาที่ลำปางเราเนี่ยมีต้นไม้สวยที่สุดและเป็นสักทองที่ดีที่สุดแล้วเกี่ยวกับธาตุอาหารในดินนะครับสภาพพื้นที่ก็มีส่วน
1: หลังจากที่มีการทำป่าไม้เข้ามาในลำปางเนี่ยนะฮะก็มีบริษัทอังกฤษเข้ามาแล้วก็มีลูกจ้างของอังกฤษก็คือชาวพม่าชาวไทยใหญ่เข้ามาเป็นเหมือนกับเป็นผู้ช่วยนะผู้ช่วยในการทำป่าไม้แล้วก็มีแรงงานก็คือชาวขมุหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำให้เกิดชุมชนชาวพม่าชุมชนไทยใหญ่เกิดขึ้นในลำปางหลังจากที่มีชุมชนชาวพม่ามากมายเนี่ยก็ได้ทำให้เกิดเศรษฐีพม่าพ่อเลี้ยงพม่าหลายๆท่านก็มีจิตศรัทธาในการสร้างวัดก็ได้ทำให้เกิดวัดศิลปะพม่ามากมายในลำปาง
0: นครลำปางนคราโบราณที่รายรอบครอบคลุมไปด้วยวัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบพม่ามากที่สุดในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่ชาวพม่ามีความเชื่อเรื่องผีสางเทวดาเมื่อใดที่ได้โค่นไม้ใหญ่ในป่าบรรดาชาวพม่าก็จะสร้างบุญกุศลด้วยการสร้างวัดวาอารามเพื่ออุทิศให้กับผีสางนางไม้ที่สิงสถิตอยู่ยังต้นไม้ที่ตนเองได้โค่นทำลายลงไปสถาปัตยกรรมแบบพม่าในนคราแห่งนี้มีจุดเด่นอยู่ที่การนิยมสร้างด้วยไม้ภายในอาคารมักประกอบด้วยเสาไม้อันใหญ่โตมีลวดลายอันวิจิตรการตาบางก็แกะสลักอย่างละเอียดละออบางก็ใช้เทคนิคการปิดทองล่องชาติบางก็พราวระยับด้วยการประดับกระจกสีแต่ลักษณะที่เด่นที่เห็นได้ชัดที่สุดคือการสร้างวิหารหรือจองเป็นรูปยอดปราสาทหลังคาซ้อนชั้นลดหลั่นกันขึ้นไปเรียกว่าพญาถัดอันเป็นสัญลักษณ์แทนเขาพระสุเมรุ

0: ซึ่งเป็นศูนย์กลางของจักรวาลมีการประดับลวดลายจำหลักไม้แบบขนมปังขิงลูกไม้ช่องลมและส่วนอื่นๆของอาคารก็มีการฉลุลายอย่างงดงามวัดพม่าบางวัดจะมีการใช้ลวดลายสไตล์ฝรั่งอย่างคิวปิดหรือเถาองุ่นมาตกแต่งเนื่องจากพม่าเคยตกอยู่ใต้อาณานิคมของอังกฤษมาเป็นเวลายาวนานจึงได้รับเอารูปแบบของงานศิลปกรรมอังกฤษมาผสมผสานกับหัตถศิลป์บนฝีมือช่างของชาวพม่ารังสรรค์บรรดาลความประณีตวิจิตรบรรจงคงเอกลักษณ์อันโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์แห่งศิลปะพม่ามาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี
1: ้คำว่าวัดพม่าคือวัดที่ในอดีตวัดนั้นจะต้องมีพระที่เป็นเชื้อสายของชาวพม่าเข้ามาจำวัดอยู่แต่ปัจจุบันนี้การปกครองทางด้านพระสงฆ์ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นคำว่าวัดพม่าส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นวัดที่มีการตกแต่งด้วยงานศิลปกรรมของพม่านำกระจกหรือแก้วมาประดับในวิหารหรือแต่งในส่วนของอาคารเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาถือว่าตรงนั้นจะได้อานิสงส์สูงแล้วก็ได้บุญมาก

ำหรับงานศิลปะแต่พม่านะครับที่โดดเด่นของวัดนี้นะครับคือวัดป่าฝางนี่นะครับจะมีสิ่งที่โดดเด่นเลยคือพระพุทธรูปจะเรียกว่าพระพุทธรูปเกล็ดนินนะครับผมจะมาจากการประดับองค์พระพุทธรูปด้วยกระจกหรือว่าแก้วสีแดงจะเป็นเกล็ดเหมือนเป็นเกล็ดของปลานะครับผมดูเผลอจะดูเหมือนสีนินในการสังเกตว่าพระองค์นี้จะเป็นแบบพม่านะครับคือจะมีการใส่เสิร์ธนะครับหรือว่ากระบังด้านหน้าขององค์พระพุทธรูปนะครับผมแบบของจีวรที่จะดูพริ้วกว่านะครับกว่าพระของไทยอันนี้จะเป็นลักษณะของพระพม่าจะดูอ่อนช้อยมากกว่ากัน

บุรุษปราสาทพระพิฆาตอนต้าแห่งนี้มีทรงนั้นว่าทรงพญาธาตุหรือว่าทรงเตียตัดในภาษาฮาม่านะครับผมความสำคัญของมณฑปหลังนี้นะครับก็คือการวางตำแหน่งของพระประธานซึ่งจะวางพระประธานเนี่ยจะตรงยอดกับส่วนที่สูงที่สุดของมณฑปหลังนี้ครับผมการประดับในชั้นของเพดานภายในมณฑปแห่งนี้นะครับก็จะมีการประดับรูปนกยูงนะครับซึ่งในศิลปะแบบฮาม่าเนี่ยนะครับจะมีการนิยมใช้นกยูงกับกระต่ายนะครับซึ่งจะแทนความหมายคือนกยูงนี่จะแทนกับพระอาทิตย์ส่วนกระต่ายจะแทนพระจันทร์นะครับซึ่งจะแทนถึงลักษณะของการบอกถึงกลางวันและกลางคืนในทางศาสนานะครับ

ัดบ้านพุยักษ์นะครับจะมีงานสถาปัตยกรรมหรือว่างานศิลปกรรมที่โดดเด่นนะครับก็คือองค์พระเจดีย์ที่จะมีรูปแบบพม่าลักษณะการตกแต่งนะครับจะมีสิงประจำมุมหมด4ตัวประดับมุมแต่ละมุมขึ้นไปอีกอันนึงที่โดดเด่นนะครับคือจะมีนรสิงห์นรสิงห์ก็คือสิงห์ที่มีส่วนบนเป็นคนส่วนล่างเป็นสิงห์นะครับความเชื่อว่าจะเป็นสิงห์ที่คอยปกรักษาองค์พระเจดีย์นอกจากจะมีสถาปัตยกรรมหรือว่ารูปแบบของพม่าแล้วนะครับยังจะมีวิหารเป็นแบบตะวันตกวิหารหลังนี้มีการก่ออิฐถือปูนแบบตะวันตกแล้วก็มีการใช้ช่องวงโค้งนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้จะเป็นงานศิลปกรรมตะวันตกนะครับ

ความโดดเด่นของอาคารพอสีลมเมืองนะครับจะเป็นอาคารที่ทำจากไม้นะครับผมสมัยก่อนอาคารแห่งนี้นะครับจะเป็นไม้ทั้งหมดทั้งหลังเลยนะครับแต่ว่าได้มีการบูรณะซ่อมแซมนะครับปัจจุบันนะครับพื้นล่างเป็นการเกาะอิฐถือปูนส่วนด้านบนนั้นเป็นโครงสร้างไม้เหมือนเดิมครับผมซึ่งความสวยงามนี้นะครับจะดูได้จากส่วนที่เป็นหลังคานะครับผมจะมีการซ้อนชั้นของหลังคานะครับในแต่ละส่วนก็จะมีกลุ่มหลังคาเป็นลักษณะศิลปกรรมแบบพม่าซึ่งผสมผสานกับไทยใหญ่นะครับผม

0: ีชุมก็คือปฐมานะครับที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับผมความโดดเด่นของวัดสีชุมนะครับก็จะเป็นพวกงานแกะสลักไม้นะครับผมเรียกว่าสาหร่ายลงพึ่งนะครับซึ่งจะเป็นงานแกะสลักไม้ที่มีความงดงามจะมีการแกะสลักไม้เป็นรูปเครือเถาแล้วจะมีการประดับรูปของเทวดาอยู่ในทางเข้าวิหารเนี่ยนะครับผมศิลปกรรมอีกชิ้นนึงที่ว่ามีคุณค่าของวัดสีชุมนะครับก็คือดาวเพดานซึ่งจะอยู่ในกุฏิไม้นะครับผมหลังเดิมซึ่งเป็นที่น่าเสียดายนะครับว่ากุฏิหลังนี้นะครับได้ถูกไฟไหม้ไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเองนะครับ
1: การเปลี่ยนแปลงที่ปัจจุบันที่มีผลกระทบมากที่สุดอย่างเช่นกรณีไฟไหม้กุฏิของวัดสีชุมเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วก็การสร้างอาคารสถานต่างๆก็เริ่มที่จะลดน้อยลงฝีมือช่างก็ลดน้อยลงตรงนี้สำคัญเพราะว่างานช่างฝีมือของอดีตนั้นเขามีความงดงามแล้วก็ละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเองทางด้านงานศิลปกรรมเองก็เริ่มที่จะทำให้ความเป็นวัดพม่าลดน้อยลง
2: แม้การเวลาจะผ่านไปแต่เรื่องราวอันยิ่งใหญ่ในเงาไม้ที่เป็นดั่งประวัติศาสตร์บนถิ่นฐานย่านเมืองลำปางยังคงอบอวลหวนให้คิดถึงว่าครั้งหนึ่งในดินแดนแห่งนี้เคยรุ่งเรืองเฟื่องฟูเป็นอู่อารยธรรมโบราณถิ่นฐานที่คนหน่อเนื้อเชื้อลำปางหวังให้เป็นมรดกของแผ่นดินแต่สิ่งเหล่านี้จะมีอยู่ดังความตั้งใจของบรรพชนคนในอดีตได้อย่างไรหากขาดไร้ซึ่งความใส่ใจจากผู้คนในยุคปัจจุบันนี้

0: ประวัติศาสตร์ในช่วงยุคการทำธุรกิจป่าไม้มีสิ่งที่แสดงถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแห่งนี้นั่นคือสะพานรัศดาภิเษกสะพานซึ่งสร้างค่อมขวางแม่น้ำวังมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทาสีขาวความยาวสะพานอยู่ที่120เมตรลักษณะเป็นรูปโค้งคันธนู4โค้งพวงมาลาประดับอยู่บนยอดเสาทั้ง4ต้นบนเสาแต่ละต้นยังประกอบไปด้วยตราคุดหลวงสีแดงด้านหน้าเสาที่แสดงถึงสัญลักษณ์แห่งแผ่นดินสยามส่วนด้านข้างประดับรูปไก่ขาวสัญลักษณ์ของนครลำปางแต่หากย้อนกลับไปในสมัยอดีตการสะพานแห่งนี้มีลักษณะเป็นโครงไม้ก่อร่างสร้างขึ้นในสมัยเจ้าบุญยวาทวงศ์มานิตเจ้าผู้ครองนครลำปางก่อนได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ถึงสองคราจนปรากฏให้เห็นดังเช่นในปัจจุบันนี
1: ้สะพานรัศดาภิเษกนี้จะเป็นสะพานถาวรแห่งแรกนะครับที่สร้างขึ้นข้ามแม่น้ำวังครับเป็นสะพานสร้างในตำแหน่งเดิมนะครับเป็นรุ่นที่3เชื่อมระหว่างแขวงเมืองนครลำปางกับแขวงเวียงเหนือ
2: เรื่องของสะพานรัศดาเนี่ยนะครับแต่เดิมเนี่ยเป็นสะพานไม้แต่ภายหลังสะพานนั้นถูกกระทบเนื่องจากว่ามีการล่องสูงก็ทำให้สะพานเนี่ยได้พังลงแล้วก็ได้สร้างสะพานหลายๆรุ่นขึ้นมานะฮะ

จากสะพานรัศดาภิเษกผมจะพาคุณผู้ชมมุ่งหน้าไปยังชุมชนการค้าโบราณของย่านเมืองลำปางภูมิสถานที่พาดผ่านเงาแห่งกาลเวลามาช้านานที่นี่ตลาดจีน

0: ชุมชนตลาดจีนริมแม่น้ำหวังมีจุดเริ่มต้นมาจากในอดีตช่วงที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาบริเวณปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์เป็นศูนย์กลางการคมนาคมเป็นแหล่งการค้าที่ลือเลื่องที่สุดการขนส่งสินค้าจากเมืองเหนือเข้าสู่พระนครจะลำเลียงผ่านเส้นแม่น้ำวังเป็นหลักประกอบกับการเกิดขึ้นของธุรกิจป่าไม้ในลำปางทำให้มีผู้คนจำนวนมากมาประกอบสัมมาอาชีพในนคราแห่งนี้เส้นทางริมน้ำแม่วังจึงขยายตัวจากชุมชนริมน้ำธรรมดาให้มีพ่อค้าแม่ขายมาแลกเปลี่ยนสินค้ากันอย่างคึกคักลำปางในยุคนั้นรุ่งโรจน์เป็นอย่างมากเพราะที่นี่คือจุดรับส่งสินค้านานาชนิดที่ต้องส่งเข้าสู่กรุงเทพมหานครโดยจะมีเรือบรรทุกสินค้าไม่ว่าจะเป็นเรือหางแมงป่องเรือสีดอหรือเรือกระแชงล่องมาไม่เว้นแต่ละวันบ้างก็มารับสินค้าพื้นเมืองอาทิเครื่องเขินของป่ายาสมุนไพรไปจำหน่ายบ้างก็นำสินค้าอุปโภคบริโภคจากพระนครเข้ามาขายโดยในบางคราก็มีสินค้านำเข้าจากต่างประเทศติดมาสำหรับขายให้กับชาวตะวันตกที่เข้ามาทำป่าไม้ในนครลำปางจากแรกเริ่มเดิมทีชาวจีนที่มาค้าขายสินค้าในตลาดชุมชนริมน้ำจะเป็นชาวจีนไหหลำและจีนแคะเสียเป็นส่วนใหญ่ต่อมาได้ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆเริ่มมีการสร้างโกดังไว้เก็บสินค้าและเปิดหน้าร้านทำการค้าอย่างเป็นกิจจลักษณะซึ่งสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับพ่อค้าจีนเป็นอย่างมากจนสามารถเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าแห่งแรกของเมืองลำปางความเจริญของชุมชนตลาดจีนไม่ได้หยุดเพียงแค่ยังเติบโตขึ้นมาควบคู่ไปกับความรุ่งเรืองของเหล่าขหบดีที่มีเชื้อสายจีนก่อให้เกิดความรุ่งเรืองเฟื่องฟูจนถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้ความเจริญในอดีตที่สูงสุดของชุมชนตลาดจีนนี้นะครับเป็นความเจริญที่ก่อนทางรถไฟสายเหนือจะมาถึงถือเป็นศูนย์รวมการค้าน่าจะเป็นหัวเมืองเหนือเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าไม้ซุงเป็นจำนวนมากที่ล่องผ่านแม่น้ำบังเนี่ยทำให้เกิดปริมาณหมุนเวียนของจำนวนเงินนะครับรายได้ของคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับป่าไม้นี้มั่งคั่งมากนะครับแม้กระทั่งบ้านข่าวบดีชาวพม่าจำนวนมากในลำปางก็มีขนาดใหญ่น่าจะเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามีความเจริญสูงสุดนะครับในระยะต่อมาก็คือกลุ่มชนชาวอินเดียนะครับแล้วก็มีการสร้างวัดขึ้นเพียงหนึ่งแห่งนะครับคือวัดซิกนะฮะชุมชนชาวจีนหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในย่านตลาดจีนนอกเหนือจากบ้านเรือแล้วก็คือศาลเจ้านะครับจะมีศาลเจ้าอยู่สองหลังนะครับคือศาลเจ้าพุ่งเทากงและศาลเจ้าแม่ทับทิมอาคารหลังนี้นะคืออาคารมงเวยซินเป็นเพชรน้ำเอกของย่านตลาดจีนเป็นหนึ่งในสี่ของอาคารขนมปังขิงที่ปรากฏอยู่ในย่านตลาดจีนฮะเริ่มตั้งแต่หลังคานะครับหลังคาแยกเป็นส่วนๆชัดเจนแบบปราสาทราชมณีแบบพม่านะครับส่วนที่ระเบียงก็จะมีตัวชื่อมงเวยซินติดอยู่ที่ระเบียงเช่นกันนะครับแล้วก็มีการนำลวดลายของศิลาแรงนะครับมาประดับเสาอาคารแล้วก็มีแผ่นดีบุกดุลลายมาประดับเพดานของอาคารทั้งหลังนะครับทำให้อาคารหลังนี้มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากบ้านจันแก้วนะครับจุดเด่นที่สุดของอาคารจันแก้วก็คือการนำลวดลายปูนปั้นมาประดับเหนือประตูนะฮะทางเข้าอาคารนะซึ่งเป็นอาคารหลังเดียวเท่านั้นที่มีการนำปูนปั้นแบบพม่ามาประดับส่วนของลวดลายฉลุของไม้เชิงชายที่ระเบียงมีความอ่อนช้อยกว่าอาคารหลังใดๆทั้งสิ้นครับซึ่งในอดีตเนี่ยไม่มีเครื่องจักรในการทำงานนะทุกอย่างฉลุด้วยมือทั้งสิ้นครับ

นี้นะครับคืออาคารฟองหลีนะครับลักษณะเด่นก็คือเป็นอาคารที่ว่ามีการใช้อิฐมาประยุกต์ในการสร้างอาคารนะครับแล้วก็มีการนำศิลปะแบบจีนก็คือเป็นประตูลูกฟักนะฮะแล้วก็มีบานเฟี้ยมแบบจีนนะครับช่องแสงเหนือประตูเป็นไม้ฉลุแบบพม่านะฮะลวดลายพันพฤกษาแล้วยังมีการนำบัวปูนปั้นมาประดับอาคารฮะปรับเหนือประตูหน้าต่างทำให้อาคารมีความอ่อนช้อยสวยงามนะฮะอาคารหลังนี้ได้พังทลายลงในปีพ.ศ. 2538นะครับแล้วก็ได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่นะบ้านหลังนี้คือบ้านสินานนท์ครับเจ้าของบ้านคือคุณหลวงกำจรวานิชคหบดีชาวจีนลวดลายปูนปั้นที่นำมาประดับอาคารมีลวดลายเรขาคณิตนะครับที่ประกอบด้วยส่วนของวงรีรูปไข่รูปปูนปั้นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ประดับรอยต่อระหว่างชั้น1ชั้น2ของอาคารนะครับลวดลายเท้าองุ่นที่ประดับตรงค้ำยันบริเวณหน้าต่างนอกจากนี้ยังมีลวดลายดอกไม้ที่ขอบล่างของหน้าต่างฮะแล้วก็มีการใช้กระจกสีมาประดับประตูทางเข้าอาคารเมื่อมองจากภายในออกมาเนี่ยจะทำให้มีความสวยงามมากนะครับ

0: ร้านนี้เป็นร้านยาแผนโบราณชื่อร้านขายยาบุญส่งโอสถเป็นร้านเก่าแก่ของในจังหวัดลำปางขายยาสมุนไพรลูกค้าก็มีพวกคนไทยพม่าคนเมืองที่อยู่ในละแวกนี้ก็มา
1: สิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากของตลาดจีนก็คือน้ำท่วมทุกปีนะครับในฤดูน้ำหลากด้วยเหตุตั้งอยู่ริมแม่น้ำและก็ในอดีตในแม่น้ำวังเนี่ยไม่มีการสร้างเขื่อนนะครับปัญหาที่สองที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตลาดจีนอย่างมากมายนะครับก็คือการมาถึงทางรถไฟสายเหนือนะครับทำให้ศูนย์กลางของทางเศรษฐกิจนะครับการค้าเนี่ยได้ขยับไปอยู่ย่านการค้าบริเวณสุขุมวิทแทนนะครับทำให้ตลาดจีนค่อยๆลดความสำคัญลงนะครับปัจจุบันได้สรุปบทเรียนจากข้อผิดพลาดต่างๆในอดีตเนี่ยทำให้ปัจจุบันนี้นะครับในศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะกลายเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของคนลำปางแล้วก็เป็นศูนย์รวมกลางแจ้งที่คึกคักแล้วก็มีความเป็นพื้นบ้านแล้วก็เป็นเอกลักษณ์คนนิยมเรียกกันว่ากาดกองต้านะครับกาดแปลว่าตลาดนะครับกองแปลว่าถนนต้าก็คือริมท่าน้ำนะก็เหมือนกับเป็นตลาดบนถนนเลียบแม่น้ำในวันเสาร์อาทิตย์

0: ล่วงการผ่านสมัยมาถึงในยุคปัจจุบันวิถีชีวิตของคนในตลาดจีนแห่งนี้ก็ยังคงเรืองรองผ่องอำไพอยู่ในวิถีชีวิตของอนุชนคนลำปาง
1: ต่างจากไม้สักวิถีแห่งเงาไม้อันยิ่งใหญ่ที่ห่างหายกลายเป็นเพียงตำนานหลงเหลือเอาไว้แต่เพียงอัตลักษณ์แห่งงานช่างฝีมือครู
2: หัตถศิลป์บนแผ่นดินโบราณที่เป็นดั่งภูมิปัญญาอันล้ำค่าของสลาท้องถิ่นซึ่งรังสรรค์บรรดาลงานศิลปะจนเป็นอัตลักษณ์แห่งงานแกะสลักไม
1: ้หัตถศิลป์ที่ยิ่งใหญ่ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้ผู้คนบนนครลำปางมาเป็นเวลาช้านาน
3: ลำปางเป็นเมืองไม้ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดเป็นแหล่งกำเนิดของไม้สักเป็นสาเหตุที่มีธุรกิจต่างๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับไม้เยอะแยะสำหรับงานแกะสลักเนี่ยคุณค่าของมันอยู่ที่ในตัวเองนะฮะว่าทำไมเราเห็นคุณค่าของไม้แกะสลักหนึ่งเราจะเห็นความเป็นไม้เราจะเห็นว่ามันใหญ่โตแค่ไหนมันผุพังแค่ไหนแต่ว่าคนที่เป็นช่างเนี่ยสามารถที่จะนำเสนอได้ไหมว่าความงามของมันมีอยู่ในตัวไม้ทุกไม้เหมือนกันมันอยู่ที่ว่าเราอยู่ที่งานว่าเราออกยังไงแต่ที่ผมเป็นช่างแกะสลักไม้สักเนี่ยเพราะว่าวัสดุดีเนื้อดีแกะง่ายงานของผมเนี่ยอย่างที่เห็นใช่ไหมเป็นช้างเป็นอะไรต่างๆอันนี้คือกรรมพืชเดิมของผมคือความเป็นช่างพื้นบ้านที่ต้องแกะช้างแกะทรัพยากรของท้องถิ่นให้เห็นว่าเรามาจากไหนผมว่าเรื่องงานแกะสลักไม้เนี่ยเอกลักษณ์ของลำปางมันมีหลายอย่างอย่างที่แม่ทะอย่างที่งาวบันหลุกที่โดยมากมันจะเป็นลักษณะของการแกะสลักที่ใช้สอยในชีวิตประจำวันได้เป็นเงินเป็นทองอะไรต่าง
4: ปัจจุบันของผมนี่แกะไม้สำฉาครับผมแกะเป็นรูปสัตว์ต่างๆครับได้ทุกอย่างครับผมแล้วแต่ลูกค้าสั่งงานแกะสลักที่คนนิยมซื้อก็คือพวก

0: ม้ากับช้างครับผมเป็นสัตว์มงคลคู่บ้านคู่เมืองของคนไทยเราครับ
1: คือการแกะเป็นสิงโตหรือแกะเป็นช้างเขาต้องดูไม้ลักษณะของไม้ด้วยไม้ที่เขาเลือกมานี่เขาพยายามดูเลือกไม้ว่าอันนี้ชิ้นนี้ควรจะตัดยังไงอย่างนี้เป็นสะโพกตัดส่วนนี้มาเพื่อที่เป็นไม้อีกแบบหนึ่งเนื้อไม้เนี่ยมันจะเป็นสีที่ธรรมชาติสีต่างแตกต่างกันมันแล้วแต่พื้นที่ด้วยแต่บางทีข้างในเราไม่เห็นนะฮะพอเลือกออกมาแล้วเป็นโพรงบ้างอะไรบ้างเขาก็สามารถที่จะประติดประต่อคือการใช้ศิลปะในการตัดไม้นี่ก็ต้องเลือกไม้ที่เป็นธรรมชาติเมื่อเป็นไม้ธรรมชาติแล้วส่วนที่กว้างที่สุดเขามาแกะไม้

คือผมเองผมไม่ได้ทำขายผมอยากจะเก็บงานไว้ตามที่สุภาษิตคนโบราณเขาบอกว่าสลาแปลงบ้านอยู่เฮือนลุสลาทำประตูทำหน้าต่างเอากระสอบปิดนะสลาแกสลักควักจีมันจะมีอย่างเหลือมันเป็นคำพังเพยที่คนโบราณให้ไว้ว่าช่างปลูกบ้านอยู่กระท่อมผุช่างทำประตูทำหน้าต่างขายหมดแล้วกระสอบปิดไว้และช่างแกะสลักควักช้อนชัยเนี่ยจะมีอะไรเหลือไหมผมก็เลยว่าเอ๊ะเราต้องเก็บไว้สิเพื่อให้ลูกให้หลานได้ดู

0: หลังจากที่ผมได้พาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ของนครลำปางกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นนอกเหนือจากความงดงามทางสถาปัตยกรรมล้ำค่าบนร่องรอยของขอนไม้สักอันยิ่งใหญ่ในเมืองแห่งนี้การที่เราได้สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญเพราะความชะล่าใจที่ในยุคหนึ่งผู้คนต่างรู้สึกนึกคิดกันไปว่านักคราแห่งนี้มีป่าไม้เป็นทรัพย์มหาศาลโดยเฉพาะป่าไม้สักที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาถึงตัดเท่าไหร่ย่อมไม่มีวันหมดแต่เมื่อไม่ได้คิดถึงวันที่ไม่มีก็ไม่ได้คิดถึงการวางแผนผ่านถึงการขาดความยับยั้งชั่งใจทำให้ผืนป่าพนาไพรที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีตกลับลดน้อยถอยลงไปอย่างน่าใจหาย
1: โดยส่วนตัวนะครับรู้สึกเสียดายนะครับที่คนรุ่นหลังส่วนใหญ่ยังละเลยนะครับในการดูแลศิลปะหรือว่าวัฒนธรรมของบ้านเมืองเราเองนะครับแม้คนลำปางเองนะครับยังไม่รู้เลยว่าสิ่งไหนนะครับที่เป็นสิ่งสำคัญหรือไม่สำคัญนะครับขาดการดูแลนะครับทำให้งานบางชิ้นเนี่ยถูกทำลายไปโดยความรู้เท่าไม่ถึงการ
2: เสียดายแล้วก็เสียใจที่ไม่สามารถที่จะดูแลอาคารสถานโบราณสถานโบราณวัตถุแม้กระทั่งงานศิลปกรรมที่ถูกทำลายโดยที่เราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้
3: ของมีค่าที่หายไปก็เพราะเศรษฐกิจของเราไปล่ามติดอยู่กับการทำลายทรัพยากรขาดแผนการป้องกันที่ดีนะขาดแผนการอนุรักษ์อย่างจริงจัง

0: การทจร
1: แต่สิ่งที่ผมได้พบอยู่ภายใต้เปลือกแห่งความสวยงามของบ้านเมืองแห่งนี้คือแก่นแท้ของความเปลี่ยนไกลในหน้าประวัติศาสตร์เศรษฐกิจแม้ในปัจจุบันหลายสิ่งหลายอย่างได้สูญสลายหายไปจากนครราแห่งนี้เหลือทิ้งไว้เพียงบทเรียนแห่งวันวานซึ่งเป็นสิ่งสอนเราทุกคนในวันนี้ได้เป็นอย่างดีว่าสิ่งที่มีอยู่ย่อมมีวันสูญไปหากเราขาดไร้ซึ่งสติและปัญญา
0: สติที่จะทำให้เราดำเนินการใดๆอย่างรู้เท่าทันกับปัญญาที่จะทำให้เรากระทำการใดๆอย่างมีแบบแผน

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีถิ่นเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

และการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาวประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

ทุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้ง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: างพืชบกและพืชน้ำเป็นไงและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R IPLANT terrestrial plant แปลว่าพืชบก aquatic plant AQUATIC PLANT aquatic plant แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดี

และวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทบิชอปเท็กซ์ทิลจำกัดสมาพันธรัฐสวิสก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: ที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:30 นตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธรัฐสวิสซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณห้องริงเกิลสเบิร์กโรงแรมดิอาร์สไตน์สังกัลเลนเมืองสังกัลเลนพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวพรรณภาจันทารมเอกอัครราชทูตณกรุงเบิร์นผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบิร์นตลอดจนผู้ปฏิบัติงานสนองพระเดชพระคุณในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกเวลา 8:50 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรหอจดหมายเหตุลายปักส่วนบุคคลที่บริษัทบิชอปเทคทิลในเควินโอบรีประธานเจ้าหน้าที่บริหารนางราเซลเดอลาเซเนสหัวหน้าฝ่ายออกแบบและคณะกรรมการบริหารเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จนายออโตบิชอปตั้งบริษัทบิชอปเทคทิลจำกัดเมื่อปีพุทธศักราช2470สมัยที่เมืองสังกัลเลนยังเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมสิ่งทอสำคัญของภูมิภาคยุโรปมีชื่อเสียงและเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและผลิตลายปักปีพุทธศักราช2502บริษัทบิชอปเทคทิลจำกัดซื้อกิจการบริษัทปักผ้าเก่าแก่ที่สะสมงานลูกไม้และงานปักโบราณล้ำค่าจำนวนมากอนุรักษ์และจัดระบบตามแหล่งที่ผลิตตามเทคนิคการถักปักเป็นหอจดหมายเหตุสิ่งทอเป็นสมบัติทางปัญญาและศิลปะงานผ้าลูกไม้และงานปักตั้งแต่คริสตศตวรรษที่15เป็นต้นมาสิ่งทอหายากเอกสารประวัติศาสตร์และบันทึกพัฒนาการงานปักด้วยเครื่องจักรที่มีค่าที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปรวบรวมไว้มากกว่า 3,500 รายการเทคนิคงานปักที่ได้เรียนรู้เช่นงานผ้าลูกไม้ทำมือส่วนใหญ่เป็นลายดอกไม้ใบไม้และลายธรรมชาติมีความประณีตละเอียดสะท้อนรสนิยมและวัฒนธรรมยุโรปในแต่ละยุคบางชิ้นมีอายุมากกว่า400ปีงานปักกีปูเป็นเทคนิคการปักที่ผ่านกระบวนการทางเคมีทำให้ผืนผ้าที่ปักหายไปเหลือแต่ลายปักจึงคล้ายผ้าลูกไม้เป็นเทคนิคที่ผสมผสานระหว่างศิลปะและวิทยาศาสตร์นิยมใช้ในงานปักชั้นสูงของยุโรปงานปักเครื่องเชฟลีทำให้ผลิตงานปักได้เร็วสร้างลายซับซ้อนและละเอียดมีมิติได้มากขึ้นเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอจากงานฝีมือในครัวเรือนสู่ระบบอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนอกจากนี้ยังมีตัวอย่างสิ่งทอแบบดั้งเดิมและร่วมสมัยทำให้เห็นกระบวนการคิดสร้างสรรค์ของนักออกแบบตั้งแต่การศึกษาธรรมชาติดอกไม้ศิลปะและวัฒนธรรมพัฒนาเป็นลายปักบนผืนผ้าชิ้นงานหัตถศิลป์เหล่านี้แสดงวิวัฒนาการเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแฟชั่นสิ่งทอยุโรปในหลายศตวรรษเป็นคลังความรู้ให้นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะสิ่งทอทั่วโลกได้ศึกษาเชื่อมโยงอดีตกับอุตสาหกรรมแฟชั่นและการออกแบบร่วมสมัยและเป็นต้นแบบให้นักออกแบบคิดสร้างสรรค์พัฒนางานปักสมัยใหม่ปีพุทธศักราช2568บริษัทบิชอปแกมมาประเทศไทยจำกัดเข้าร่วมทุนใช้เมืองสังกัลเลนเป็นศูนย์กลางการบริหารและออกแบบส่วนการผลิตสิ่งทอทั้งหมดย้ายไปที่ประเทศไทยการผลิตใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยและฝีมือแรงงานไทยที่ประณีตทำให้งานปักของบริษัทมีชื่อเสียงระดับโลกการเข้าชมหอจดหมายเหตุลายปักส่วนบุคคลได้เห็นการอนุรักษ์สมบัติทางวัฒนธรรมรักษาภูมิปัญญาด้านสิ่งทอพัฒนาเป็นนวัตกรรมและงานออกแบบสมัยใหม่ได้งานปักและผ้าลูกไม้ของเมืองสังกัลเลนมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมแฟชั่นระดับโลกเป็นการใช้ประวัติศาสตร์และความรู้ในอดีตสร้างสรรค์ผลงานใหม่ที่มีคุณค่าทางศิลปะอย่างยั่งยืนเวลา 11:00 นเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานนานาชาติซูริกประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG971 เสด็จพระราชดำเนินจากนครซูริกสมาพันธรัฐสวิสนิวัตประเทศไทยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสในครั้งนี้เห็นได้ว่าสมาพันธรัฐสวิสยังพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ดีเพราะมีวิชาการและเทคโนโลยีที่มั่นคงและพัฒนาไม่หยุดมีพิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้อดีตให้ทราบว่าปัจจุบันเป็นมาอย่างไรและวางแผนไปอนาคตอย่างมีสติ พิพิธภัณฑ์กาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศแสดงเรื่องมนุษยธรรมของมนุษย์คนเป็นมนุษย์ควรปฏิบัติดีต่อกันช่วยเหลือไม่แบ่งเชื้อชาติศาสนาเห็นความสำคัญของสิทธิมนุษยชนและร่วมมือกันระหว่างประเทศพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวิสชาโตดูพรองแชงเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และความเป็นอยู่หนึ่งเดียวกันของสมาพันธรัฐสวิสที่มีวัฒนธรรมหลากหลายความรู้ในอดีตทำให้ทราบปัจจุบันว่าเป็นมาอย่างไรและวางแผนไปอนาคตได้อย่างมีสติมั่นคงแก้ข้อผิดพลาดต่างๆเสริมข้อดีให้ดียิ่งขึ้นได้บริษัทไลกาจีโอซิสเต็มจำกัดนำความรู้ทางวิชาการแขนงต่างๆมาประมวลใช้ให้เกิดประโยชน์คิดพัฒนานวัตกรรมด้านการสำรวจให้เที่ยงตรงแม่นยำยิ่งขึ้นไปเป็นรากฐานการพัฒนาอย่างมีทิศทางสร้างเมืองสร้างสังคมที่ยั่งยืนส่วนบริษัทบิชอปเทคเทียลจำกัดมีชื่อเสียงด้านสิ่งทอและงานปักมานานกว่า90ปีทำให้ทราบว่าเมื่อธุรกิจได้ผลกำไรควรหาทางคืนให้สังคมส่งเสริมให้คนในสังคมมีความคิดสร้างสรรค์มีอาชีพมีงานทำและร่วมกันสืบทอดตำนานการเป็นเมืองแห่งสิ่งทอให้คงอยู่บนพื้นฐานของพลวัตทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 5:50 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG971 เสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จเป็นการเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคมพุทธศักราช2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้บุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทเวลา 9:20 นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ในไตรภพวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนำคณะข้าราชการและเกษตรกรชาวสวนผลไม้จังหวัดระยองเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่โปรดให้ออกหน่วยไปตรวจรักษาสุขภาพประชาชนและสัตว์เลี้ยงของประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นวันที่2วันนี้เวลา 8:52 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬตำบลวิสิตอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬเพื่อทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่โปรดให้ออกหน่วยไปตรวจรักษาสุขภาพประชาชนและสัตว์เลี้ยงของประชาชนรวมถึงสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งตามแนวพระนโยบายหลักสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health เพื่อเป็นการป้องกันการของโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานโดยมีทีมแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์อาสาสมัครจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกหน่วยบริการทางด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนกับหน่วยงานในพื้นที่ประกอบด้วยสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬโรงพยาบาลบึงกาฬและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต่างๆมีผู้เข้ารับบริการรวมจำนวน142คนส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อระบบประสาทระบบทางเดินอาหารระบบหัวใจและหลอดเลือดและระบบทางเดินหายใจมีผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาลบึงกาฬจำนวน6คน โอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้นายสัตวแพทย์นพคุณคล้ายพันธ์ปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน500โดสเพื่อนำไปฉีดให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งในระดับท้องถิ่นรวมทั้งเพื่อให้เป็นเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้าสนองพระปณิธานโอกาสนี้ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขจำนวน4ตัวและส่งงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในการผ่าตัดทำหมันให้แก่สุนัขทั้งนี้การทำหมันในสุนัขและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนอกจากจะช่วยควบคุมประชากรและป้องกันโรคร้ายแรงในระบบสืบพันธุ์แล้วยังสามารถป้องกันโรคมะเร็งอัณฑะลดการเกิดโรคต่อมลูกหมากโตในสุนัขเพศผู้ป้องกันการเกิดมดลูกอักเสบเป็นหนองและลดโอกาสการเกิดเนื้องอกหรือมะเร็งเต้านมในสุนัขเพศเมียอีกทั้งยังมีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงการดูแลตนเองให้ปลอดภัยตลอดจนความสำคัญของการทำหมันในสุนัขและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยในวันนี้หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวจำนวน72ตัวรวมทั้งผ่าตัดทำหมันจำนวน130ตัวการทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงเป็นการควบคุมจำนวนประชากรสัตว์ที่มากเกินความดูแลและเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ได้ผลที่สุดในการลดโอกาสการแพร่เชื้อและลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์ได้อย่างยั่งยืนเป็นไปตามหลักมนุษยธรรมและมาตรฐานสากลเพื่อป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์มาสู่คนได้เป็นอย่างดีด้วยการทำหมันในสัตว์อายุตั้งแต่4เดือนเริ่มเป็นสัตว์ครั้งแรกจะสามารถลดการเกิดเนื้องอกที่เต้านมได้ถึงร้อยละ95สำหรับการดำเนินงานขับเคลื่อนการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของจังหวัดบึงกาฬตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานประจำปี2569

มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 99.6ทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงให้ความสำคัญในด้านการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนควบคู่กับการดูแลสุขภาพอนามัยของสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งได้ทรงขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดรับกับเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าทั่วโลกภายในปี2573องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญวันนี้ณวัดขุนพรหมดำริอำเภอเมืองมหาสารคามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม2569ดังนี้พระครูสารกิจประยุทธ์วัดทัตยาวาสจังหวัดมหาสารคามเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชิรกิจประยุทธ์พระมหาจงยุทธกิติยุตโตเปลี่ยนธรรม9ประโยควัดโพชัยพระอารามหลวงจังหวัดหนองคายเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระศรีวชิรกิติพระครูสิริธรรมโกวิทวัดดอนเกลือจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระสิริวัชรธรรมและพระครูสุทธิวโรภาสวัดท่าสะแบงจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระสุทธิวัชโรภาสองคมนตรีประชุมสามัญประจำปี2569คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชวันนี้ที่อาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตกรุงเทพมหานครมีการจัดประชุมสามัญประจำปี2569ของคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งคณะกรรมการชุดนี้มีนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานกรรมการมีนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นรองประธานกรรมการพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีรองประธานกรรมการและกรรมการจากหน่วยงานต่างๆเข้าประชุมมีวาระการประชุมสำคัญอาทิการพิจารณารับรองงบดุลของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชประจำปี2568การขออนุมัติผู้สอบบัญชีประจำปี2569การพิจารณาแผนการดำเนินงานของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชระหว่างปี2569ถึง2570และการขออนุมัติบริจาคที่ดินเป็นถนนเพื่อสาธารณประโยชน์นอกจากนี้ได้ติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมอาคารโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีที่ได้รับความเสียหายจากเหตุไฟไหม้เมื่อวันที่31มกราคม2568หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาพระพรหมวัชระธีราจารย์ในนามมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและพระสงฆ์กว่า700รูปจากวัดต่างๆทั่วประเทศพร้อมด้วยคฤหัสถ์กว่า300คนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดสุวรรณารามวัดปากน้ำวัดอรุณราชวรารามวัดศรีสุดารามวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครวัดบึงจังหวัดนครราชสีมาวัดบ้านเปลือยใหญ่จังหวัดร้อยเอ็ดและวัดบางอ้อยช้างจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระเทพวัชระสารบัณฑิตวัดพระมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์แสดงพระธรรมเทศนาสังคหวัตถุกถาว่าด้วยการสงเคราะห์
ล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติด้วยทรงสงเคราะห์ประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ4ประการประกอบทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาทรงปลอบขวัญทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจและทรงวางพระองค์เป็นแบบอย่างเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีการยาสูบแห่งประเทศไทยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์บริษัทภูมินทาราจำกัดจังหวัดจันทบุรีโรงเรียนนานาชาติเดลลาบิตริชและเดลลากรุ๊ปได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอนงคารามวัดมหันนพารามกรุงเทพมหานครวัดบ้านเยยม่วงจังหวัดบุรีรัมย์วัดเฉลิมพนมเขตจังหวัดกระบี่วัดบ้านแปะวัดหนองอาบช้างวัดพระธาตุสีจอมทองวัดหนองคันวัดขมแอดจังหวัดเชียงใหม่สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสมาคมผู้บริหารธุรกิจประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินหอการค้าจังหวัดนครปฐมสำนักงานเสนาธิการทหารเรือและหลักสูตรการบริหารเชิงนิติศาสตร์ระดับสูงรุ่นที่4วิทยาลัยทนายความสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครศรีธรรมราชประกอบด้วยวัดแจ้งวรวิหารวัดบ่อล้อวัดเท้าราชวัดทาราวดีวัดมณีเจริญวัดสนวัดทุ่งแย้และวัดสุวรรณคีรีวงศารามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงราย4รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thและวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาจังหวัดพัทลุงเทศบาลตำบลบางปูจังหวัดสมุทรปราการเทศบาลตำบลสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่และองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตทั้งนี้สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและการเข้าชมพระบรมมหาราชวังในช่วงการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569โดยประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ระหว่างเวลา 8:00 นถึง 12:00 นและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 8:30 นถึง 12:00 นโดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวัน
กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เป็นประธานเปิดกิจกรรมคลินิกราชทัณฑ์ปันสุขณเรือนจำจังหวัดสระบุรีวันนี้ที่เรือนจำจังหวัดสระบุรีตำบลปากเพรียวอำเภอเมืองสระบุรีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในฐานะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมคลินิกราชทัณฑ์ปันสุขภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อบริการด้านจักษุแก่ผู้ต้องขังโดยมีการตรวจคัดกรองสายตาวัดสายตาประกอบแว่นและส่งต่อผู้ที่มีภาวะผิดปกติทางสายตาเข้าสู่ระบบการรักษาซึ่งมีผู้ต้องขังได้รับการบริการตัดแว่นสายตาจำนวน300อันนอกจากนี้มีการอบรมช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR เพื่อเสริมสร้างทักษะการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้นภายในเรือนจำกิจกรรมดังกล่าวมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่12กรมราชทัณฑ์มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์แพทยสภาและภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อสนองพระราชดำริและพระดำริในการเข้าถึงบริการสุขภาพผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมโอกาสนี้กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่ผู้ต้องขังหญิงจำนวน5รายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจสำหรับเรือนจำจังหวัดสระบุรีมีอำนาจการควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน15ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวมจำนวน 2,594 รายจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้เพียงเท่านี้ผมวีระศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาพามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง
3: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแกนแก้วรอด้วย
4: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: เฮ้ยขอโทษค่ะ
4: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
4: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนาเนี่ยที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
2: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี้
4: ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
2: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
4: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
2: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
4: ก็ดูแลทั่วๆไปนะไปนะ
0: นั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่นะ
2: ฮะแย่แล้วนั่นเป็นของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินเอามาด้วยอ
0: ่
2: ะ
0: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในโรงราชการที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
1: ฮะคุณลุงที่เราเจอเมื่อกี้
2: ในเขาบอกดูแลทั่วๆไปไงเล่า
5: ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: ดูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
0: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: สวัสดีเด็กๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านครับ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับวันนี้ครูต้นคูณและน้องมิกกี้เราอยู่กันที่ตลาดหัวตะเข้เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครครับวันนี้เรามาที่ตลาดแห่งนี้นะครับเพราะว่าเราจะมาตามหาขนมไทยขึ้นชื่อซึ่งเป็นขนมพื้นถิ่นของที่นี่กัน
1: มาที่นี่ต้องกินขนมอะไรหรอครับ
0: ขนมขึ้นชื่อของที่นี่นะครับมิกกี้เด็กๆทางบ้านทุกคนก็คือขนมสายบัวแดงนั่นเอง
1: อ๋อชื่อแปลกจังเขาทำมาจากสายบัวแดงเหรอครับ
0: ใช่ครับขนมสายบัวแดงทำมาจากสายของดอกบัวที่มีสีแดงจึงได้ชื่อว่าขนมสายบัวแดงนั่นเอง อยากรู้วิธีการทำขนมนี้ไหมครับ
1: อยากรู้ครับ
0: ถ้าอยากรู้เราไปดูวิธีการทำขนมนี้พร้อมกันเลยครับ

0: ู้ชมคะนอกจากวิถีของชุมชนริมคลองนั้นจะเงียบสงบแล้วนะคะก็ยังมีของดีที่เกิดตามธรรมชาติให้ได้ใช้ประโยชน์ด้วยอย่างเช่นกับที่ชุมชนตลาดหัวตะเข้นี้ค่ะเขามีของดีก็คือวัวแดงค่ะซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญของขนมพื้นถิ่นโบราณหากินยากแต่ว่ายังคงมีสืบทอดและให้ลิ้มรสกันที่ตลาดหัวตะเข้นี่แหละค่ะ
1: อ่อนน้ำกำลังขึ้นบัวในคลองกำลังบานเป็นเวลาเหมาะในการพายเรือเก็บสายบัวแดงวิถีคุ้นตาคนริมคลองชุมชนหัวตะเข้สายบัวเป็นอาหารคู่ถิ่นมานานชาวบ้านหัวตะเข้นิยมนำสายบัวขาวไปทำอาหารคาวส่วนสายบัวแดงถูกใช้ทำขนมเมนูยอดนิยมที่ทำกินกันตั้งแต่รุ่นทวดก็คือขนมสายบัวแดงเริ่มจากนำสายบัวแดงมาปอกเปลือกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆตำให้เนื้อละเอียดผสมแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลปี๊บขยำให้เข้ากันจากนั้นตักใส่ถ้วยโรยหน้าด้วยมะพร้าวขูดนำไปนึ่งจนสุกได้ขนมเนื้อเนียนนุ่มมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์จากบัวแดงนี่เป็นสูตรขนมที่โกจันรุ่งทิวาสืบทอดจากคุณแม่จดจำทุกกรรมวิธีได้ดีเพราะเป็นหนึ่งในขนมถูกปากที่รับประทานตั้งแต่เด็ก
2: ก่อนนี้มันจะมีบัวเยอะมากมันจะเป็นทุ่งบัวหมดก็จะใช้ทำเป็นทั้งอาหารเป็นทั้งลองมาทำขนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีเอกลักษณ์นะจะมีกลิ่นหอมของบัวแล้วก็ความเหนียวเหนียวหนึบอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแป้งมันก็ทำคล้ายๆพวกขนมกล้วยนะแต่ถ้าเอาบัวใส่เนี่ยมันจะแบบแป้งมันจะเซตตัวมันจะหนึบเหนียวค่ะมันเป็นที่บัวด้วยค่ะ
3: สายบัวขาวคนจะนิยมที่นี่จะไม่ทานสายบัวแดงนะคะแต่เมื่อเวลาเขาทำขนมเนี่ยเขาใช้สายบัวแดงในการทำก็เป็นความทรงจำที่เราจำมาตลอดนะคะแต่ว่าคนแถวนี้เนี่ยเนื่องจากเรามีที่นามีคลองนะคะมันก็จะมีสายบัวทั้งบัวขาวบัวแดงนะคะในย่านลาดกระบังรวมถึงบางพลีซึ่งมีบัวเยอะ
1: ชุมชนหัวตะเข้สมบูรณ์ไปด้วยแหล่งน้ำเพราะมีทั้งคลองประเวศบุรีรมย์ที่ขุดเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำบางปะกงเมื่อกว่า140ปีก่อนทั้งยังมีคูคลองย่อยและบ่อบึงที่ในอดีตเต็มไปด้วยบัวแดงขนมสายบัวแดงจึงไม่เพียงเป็นขนมโบราณหากยังนับได้ว่าเป็นของกินคู่ชุมชนเป็นสำรับยามีงานบุญงานสำคัญเสมอโกจันเล่าว่าจะทำขนมสายบัวแดงให้อร่อยต้องเลือกสายบัวน้ำลึกเพราะจะได้สายบัวที่เหนียวกำลังดีสีสันสวยงามและมีกลิ่นหอมหลายปีมานี้ไม่เพียงทำกินในบ้านยามคิดถึงขนมรสมือแม่หากยังเผยแพร่จนกลายเป็นหนึ่งในของดีคู่ชุมชนทำให้ขนมสายบัวแดงกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง
3: เราก็ถือว่ามันเป็นขนมในเชิงวัฒนธรรมที่สะท้อนความเป็นอยู่ในอดีตณวันนี้เนี่ยมันก็น้อยลงนะคะแต่เราก็ยังคิดว่าจุดนี้มันเป็นจุดที่น่าจะยังเก็บรักษาแล้วก็ให้คนรู้จักว่าสายบัวแดงครั้งหนึ่งมันก็ยังเป็นขนมที่ทำให้พวกเราได้กินกันอร่อยนะคะมีรสชาติมีอัตลักษณ์ที่เรารู้สึกว่ามันมีความแตกต่าง
2: สมัยนี้บัวแดงมันจะหายากกว่าค่ะเพราะแต่ก่อนมีบัวแดงเยอะมากเลยมีที่แบบรกร้างอะไรเงี้ยบัวมันก็จะขึ้นไปหมดคนเขาก็ใช้ทำอาหารทำขนมแปรรูปอย่างเงี้ยค่ะแต่ซึ่งตอนนี้มันจะลดน้อยมานิยมบัวขาว
1: ทุกวันนี้สังคมเมืองขยายจนทำให้หนองบึงและคูคลองย่านหัวตะเข้ชุมชนริมน้ำเก่าแก่ย่านลาดกระบังลดน้อยลงบัวแดงเริ่มกลายเป็นของหายากการทำขนมบัวแดงแต่ละครั้งจึงไม่ง่ายเหมือนในอดีตการฟื้นฟูขนมพื้นบ้านเก่าแก่นี้กลับมาอีกครั้งจึงไม่เพียงนำรสชาติที่คุ้นเคยกลับมาให้ลิ้มรสหากยังส่งผลให้คนรุ่นใหม่และชาวชุมชนหันมาช่วยกันดูแลแหล่งน้ำที่เคยใช้ประโยชน์ทั้งค้าขายสัญจรและกินอยู่ให้สมบูรณ์และเป็นแหล่งบัวอีกครั้ง
4: เป็นไงบ้างดูคลิปแล้วอยากกินไหมครับ
5: อยากกินมากๆเลยครับ
4: ถ้าอยากกินมิกกี้ลองไปถามแม่ค้าดูว่าแถวนี้มีขนมสายบัวแดงขายหรือเปล่า
5: ได้เลยครับ
4: ลองไปถามกัน
5: พี่ครับมีขนมสายบัวแดงขายไหมครับ
6: ไม่มีค่ะมีแค่เหนียวต้องกินย่างค
5: ่
6: ะ
5: อ๋อขอบคุณครับ
6: ค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้มีขนมสายบัวแดงขายไหมครับ
1: ไม่มีครับเพราะว่ามันหาสายบัวแดงยากครับ
0: แล้วมีขนมที่คล้ายๆกันไหมครับ
1: ไม่มีครับ
0: ขอบคุณครับ

0: นนี้ไม่มีขนมสายบัวแดงขายเลยครับ
1: โอ้งั้นแปลว่าชาวบ้านที่นี่ในวันนี้เขาคงจะเก็บสายบัวของดอกบัวแดงไม่ได้นะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยขนมสายบัวแดงจะต้องเอาสายบัวของดอกบัวแดงมาทำเท่านั้นเพราะว่าสายบัวของดอกบัวแดงเนี่ยมีกลิ่นหอมที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวจะเอาสายบัวสีอื่นเนี่ยมาใช้แทนไม่ได้เลย
0: ว้าเสียดายจังแล้วดอกบัวสีอื่นสามารถทำได้ไหมครับ
1: จริงๆดอกบัวสีอื่นเนี่ยก็สามารถนำเอาสายบัวเนี่ยมาทำขนมสายบัวได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเขาก็จะเรียกว่าขนมสายบัวเฉยๆไม่ได้เรียกว่าขนมสายบัวแดงจริงๆแล้วชุมชนริมน้ำหลายชุมชนในประเทศไทยก็มีการนำเอาสายบัวของดอกบัวสีต่างๆมาทำขนมสายบัวเช่นเดียวกันอยากจะรู้ไหมว่าขนมบัวของชุมชนอื่นๆเนี่ยหน้าตาเป็นยังไง
0: อยากรู้ค่ะ
1: เดี๋ยวครูพาไปดูตัวอย่างพร้อมๆกันเลยครับ
2: เริ่มต้นสาวๆก็ชวนกันไปล้างน้ำทำความสะอาดสายบัวขมส่วนคุณลุงพุ่งมีดลงสับปอกเปลือกมะพร้าวจากนั้นสาวๆ

จึงช่วยการหักเด็ดดึงลอกปอกสายบัววันนี้เราจะใช้ทั้งมะพร้าวอ่อนและมะพร้าวแก่เมื่อดึงลอกปอกเสร็จจึงนำไปล้างอีกรอบแต่รอบนี้ไม่ต้องล้างนานเดี๋ยวน้ำจะฉ่ำสายบัวมากเกินไป

บัวให้มีขนาดสั้นลงคุณลุงตั้งใจบรรจงขูดมะพร้าวเตรียมไว้รอด้านน้าอ่อนก็ช่วยก่อเตาจุดไฟสาวๆเร็วไวย้ายพาสายบัวลงมาโขลกด้านล่างตักวางใส่ครกแล้วกระดกสากตำจนสายบัวช้ำคายน้ำก่อนจะตักขึ้นมาคั้นบีบอีกรอบแล้วส่งมอบลงไปโขลกต่อขนมสายบัวนี้ถือเป็นขนมโบราณหารับประทานได้ยากจริงๆในยุคปัจจุบันเมื่อคุณลุงขูดเสร็จจึงจัดการคั้นเอากะทิส่วนพี่ออนเตรียมเทน้ำใส่หม้อซึ้งนำไปต้มตั้งไฟแล้วตามไปจึงจัดการเย็บกระทงใบตองเพื่อรองรับขนมคุณลุงอุดรจัดการคั้นเอากะทิ3น้ำจากนั้นจึงนำมะพร้าวอ่อนมาขูดไว้ด้วยตีนแมวให้กลายเป็นเส้นเพื่อโรยหน้าขนมสายบัวด้านสาวๆจึงเรียงตัววางกระทงจนเต็มรังผึ้งและดูก็สวยงามจากนั้นได้ความจัดการตวงชั่งวัตถุดิบต่างๆตามสูตรก่อนจะนำพามาผสมในกะละมังเริ่มด้วยการนำแป้งข้าวเจ้าลงใส่ตามไปคือแป้งมันต่อจากนั้นคือแป้งเท้าใหญ่ม่อมจะช่วยให้ขนมเด้งขึ้นน้องตั๊กค่อยๆหยอดเติมหัวกะทินวดผสมให้เข้ากันปรุงรสชาติขนมด้วยเกลือแกงนวดให้แป้งอ่อนเหลวอย่างแรงคล้ายๆแป้งขนมจีนเลยล่ะครับจากนั้นจึงเติมหวานด้วยน้ำตาลปี๊บนวดต่ออีกสักพักก็กลายเป็นน้ำเหลวแบบนี้ล่ะครับเมื่อมาแป้งจนได้ที่ตามต่อทันทีป้ามาลัยตั้งใจขยำคั้นบีบสายบัวขมลงใส่แล้วเติมหางกะทิลงด้วยเพื่อช่วยให้ขนมใสขึ้นได้เวลาตักเติมมาหยอดลงในกระทงใบตองจากนั้นจึงนำพาไปนึ่งตั้งไฟปล่อยให้ไอ้น้ำความร้อนทำให้แป้งสุกส่วนคุณลุงจัดการคลุกมะพร้าวผสมเกลือเตรียมไว้รอปล่อยนึ่งอีกไม่นานได้การเปิดฝานำพามะพร้าวขูดโรยใส่หน้าแค่เห็นก็รู้สึกได้ว่าน่ากินเลยล่ะครับจากนั้นจึงปล่อยนึ่งต่อไปจนกว่าขนมจะสุกผ่านไปประมาณ10นาทีเปิดฝาดูอีกทีขนมก็ได้ที่สุกเรียบร้อยขนมสายบัวที่นึ่งสุกสดใหม่กลิ่นมันช่างหอมเย้ายวนใจให้น่าชิมแป้งที่นุ่มหนืดให้ความหนึบหนึบเมื่อเคี้ยวกัดอร่อยชะมัดมะพร้าวอ่อนโรยหน้ารสชาติหวานเค็มเข้าท่ากำลังดียิ่งเย็นตัวลงก็ยิ่งมีความเด้งบอกได้เลยครับว่ามันเจ๋งอร่อยมากส่วนวิธีการรับประทานแบบโบราณคุณลุงบอกว่าต้องรับประทานแบบนี้ล่ะครับ

0: เป็นยังไงบ้างครับมิกกี้ดูวิธีการทำขนมสายบัวของ2ชุมชนแล้วมีอะไรที่เป็นสิ่งที่เหมือนแล้วก็แตกต่างกันบ้างครับ
1: สถานที่ต่างกันสีของดอกบัวต่างกันแต่วิธีการทำเหมือนกันภาคกลางเหมือนกันชุมชนริมน้ำเหมือนกัน
0: สังเกตได้ดีมากๆเลยนะครับการที่ชุมชนเนี่ยตั้งอยู่ริมน้ำเหมือนกันจึงทำให้ชุมชนเนี่ยมีวิถีชีวิตที่ใกล้เคียงกันครับเพราะว่าชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนนะครับก็จะมีการนำเอาพืชพันธุ์ต่างๆแล้วก็ดอกไม้ต่างๆที่ขึ้นอยู่ในน้ำเนี่ยนำมาแปรรูปทำเป็นอาหารคาวหรืออาหารหวานก็ได้อย่างเช่นขนมสายบัวเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาหารหวานนะครับหรือว่าเป็นของหวานที่คนชุมชนริมน้ำเนี่ยนิยมรับประทานกันหลายชุมชนเลยในประเทศไทยอย่างชุมชนหัวตะเข้แห่งนี้นะครับเขาก็จะใช้สายบัวของดอกบัวแดงมาทำเป็นขนมสายบัวแดงแต่ถ้าเป็นชุมชนอื่นๆเขาก็จะใช้

0: ดอกบัวสีอื่นในการนำมาทำขนมสายบัวครับเดี๋ยวจากนี้เนี่ยเราไปเดินดูสิ่งที่น่าสนใจของชุมชนนี้กันดีกว่านะครับเพราะว่าชุมชนนี้มีของที่น่าสนใจเยอะเลย
1: ครับ
0: ไปเราไปกันเลยครับ

0: พี่เป็นไงบ้างไปเดินดูดอกไม้มาสวยไหมครับ
1: ตื่นเต้นมากเลยครับไม่เคยเห็นดอกไม้แบบนี้มาก่อนแล้วปกติที่นี่เขาจัดดอกไม้ทุกวันเลยเหรอครับ
0: กิจกรรมแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับเขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมพิเศษเป็นกิจกรรมที่ชุมชนเนี่ยได้นำเอาสิ่งต่างๆที่ชุมชนมีอยู่นำมาต่อยอดแล้วก็นำมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจครับลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าการอนุรักษ์แล้วก็การพัฒนาการอนุรักษ์เนี่ยก็คือการรักษาของเดิมหรือการรักษาของเก่าให้ยังคงมีคุณค่าแล้วก็ยังคงมีชีวิตชีวาอยู่เสมอส่วนการพัฒนานะครับก็จะเป็นการนำเอาสิ่งที่มีอยู่เอาสิ่งที่เป็นของของชุมชนนำมาต่อยอดนำมาเสริมสร้างเพื่อที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจดึงดูดผู้คนให้มาแล้วก็เป็นการกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยขึ้นในชุมชนด้วยครับก็จะเป็นการช่วยเหลือปากท้องแล้วก็จะเป็นการพัฒนาให้ชุมชนเนี่ยสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนนั่นเองครูมีเซอร์ไพรส์ด้วย
1: โอ้โหขนมอะไรเหรอครับ
2: นี่คือขนมสายบัวแดงที่เมื่อกี้เราตามหากันนั่นเอง
1: โอ้
2: ลองชิมดูได้ครับ
0: ขนมนี้กินแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
1: อร่อยมากเลยครับ
0: เหมือนขนมที่เคยกินหรือเปล่า
1: เหมือนครับ
0: เหมือนขนมอะไรอ่ะ
1: ขนมกล้วยครับ
0: เหมือนขนมกล้วยเหรอไม่แตกต่างกันเลยเหร
1: อมันแตกต่างกันนิดนึงอะครับ
0: ตรงไหนอะครับ
1: ขนมกล้วยจะมีรสเปรี้ยวนิดๆส่วนขนมสายบัวแดงจะมีรสชาติหวานแล้วก็กลิ่นหอมครับ
0: ขนมกล้วยเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมของกล้วยนะครับแต่ว่าขนมสายบัวแดงเนี่ยจะมีกลิ่นหอมที่เป็นลักษณะเฉพาะเลยของสายบัวแดงนอกจากเราจะมีให้ชิมแล้วเนี่ยวันนี้เรายังมีให้ทำด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปลองทำขนมสายบัวแดงกันดีไหมครับ
1: คร
0: ับไปงั้นเราไปลองทำกันเลยครับสวัสดีครับ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะ
0: นี่ผมขออนุญาตพานักเรียนมาดูวิธีการทำขนมสายบัวแดงได้ไหมครับ
3: ค่ะได้ค่ะยินดีค่ะ
0: ขนมสายบัวแดงนี่ทำมาจากสายบัวชนิดนี้เลยใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะสายบัวแดง
0: แล้วเรามีขั้นตอนในการทำยังไงบ้างครับผม
3: ก็คือเราไปเก็บสายบัวจากคลองหรือในบ่อนะคะที่เราเลี้ยงแล้วก็นำมาล้างให้สะอาดแล้วก็มาลอก
0: ครับอ๋อคือเอาตัวก้านเนี่ยแล้วก็มาลอกเป็นชั้นๆออกมาพอลอกออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงครับผมลองดูดึงดู
3: ค่ะ
0: มือต้องเบามากเลยนะครับคุณผู้ชมครับอ๋อลอกก็จะเป็นชั้นๆอย่างนี
3: ้ใช่ค่ะ
0: ครับผมพอลอกเสร็จแล้ว
3: จะได้แบบนี้
0: จะได้เป็นแบบนี้อ๋ออันนี้คือแบบที่ลอกแล้วลองสัมผัสดูได้หลังจากนั้นต้องเอาไปผ่านขั้นตอนอะไรต่อครับผม
3: รอบล้างน้ำอีกรอบนึงให้สะอาดค่ะ
0: ครับผม
3: ล้างให้สะอาดแล้วเราก็มาหั่นหั่นเป็นแว่นๆแล้วก็มาโขกโขกจนได้แบบนี้
0: เราโขกใส่ในครกใช้ครกกับสากบี้บดเลย
3: ค่ะให้ละเอียดเสร็จแล้วก็คั้น
0: ครับผม
3: คั้นกองเอาเหลือแต่เนื้อเพื่อที่จะมาผสม
0: หลังจากที่เราเอาสายบัวไปตำแล้วเนี่ยเราก็จะได้เป็นแบบนี้ลองดูได้ลองจับดูก็ได้ว่าสายบัวที่ตำแล้วเนี่ย
3: ใช่มันก็จะมี
0: ใช่ก็จะนิ่มๆเป็นเยื่อใช่ครับแล้วเราต้องเอาไปทำอะไรต่อครับ
3: ก็เอามาผสมกับแป้งนะคะ
0: อันนี้คือผสมแป้งแล้ว
3: น้ำตาลค่ะ
0: กะทิเป็นแป้งอะไรแล้วก็เป็นน้ำตาลอะไรบ้างครับ
3: ค่ะน้ำตาลมะพร้าว
0: แป้งมันน้ำตาลมะพร้าว
3: ค
0: ่
3: ะ
0: แล้วก็แป้งข้าวเจ้าน่าทานทีเดียวแล้ว
3: ไปใส่นึ่งหรือจะตัดเป็นกระทงใบตองก็ได้หรือจะเป็นถ้วยตะไลก็ได้ไปนึ่งน
0: ึ่
3: งออกมาเสร็จจะเป็นหน้าตาแบบนี
0: ้

0: ช้เวลานานไหมครับตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ
1: ก็โขกก็พอประมาณก็ประมาณ
0: ครับแล้วเรานึ่งนี่ใช้เวลาประมาณสักเท่าไหร่ครับ
1: ก็ประมาณสัก15นาทีถึง30นาทีอะค่ะ
0: 15ถึง30นาทีอ๋อ
1: นอกอย่างนี้เลยลูกนอกไปเลย

ที่จริงแล้วเนี่ยนะครับคนไทยเราเนี่ยก็รู้จักการนำเอาดอกไม้หลายชนิดนะครับมาปรุงเป็นอาหารคาวแล้วก็เป็นอาหารหวานครับเพราะว่าเป็นภูมิปัญญาของคนไทยเรานะครับที่ทราบว่าดอกไม้นั้นมีสรรพคุณเป็นยาครับทั้งในแง่ของการรักษาโรคแล้วก็ในแง่ของการบำรุงร่างกายนะครับและในสมัยรัชกาลที่5นะครับในราชสำนักได้มีการนำเอาดอกไม้ชนิดต่างๆมาเป็นวัตถุดิบในการสร้างสรรค์รายการอาหารใหม่ๆที่มีความวิจิตรบรรจงและมีความประณีตละเอียดละออในการทำครับและในปัจจุบันนี้นะครับก็ยังคงมีการสืบทอดภูมิปัญญายังมีการสืบทอดสูตรตำรับมาจนถึงปัจจุบันด้วยเดี๋ยวเราไปชมภาพจากละครเรื่องนี้กันครับ

0: นี่น่าจะได้ที่แล้วเดี๋ยวเราเอาไปขึ้นโต๊ะกันได้เลย
1: เจ้าค่ะ
2: นั่นอะไรหร
0: ือนี่ไข่ตุ๋นดอกกระจอนค่ะกับยำส้มโอดอกเข็ม
3: ส่วนนี้แกงส้มดอกแคร์ค่ะช่วยให้เจริญอาหารหมูนี้คุณพี่สู้ไปมากนะคะ
4: ดังไม่ดังมาจัดมาเต็มโต๊ะไปหมดเลย
0: ใช่แล้วมีแต่ตัวยาที่ช่วยแก้ไข้แก้ไอแก้ทุกอย่างเลยนะ
3: ขอบคุณพี่วาดมากมากนะจ๊ะ
2: แม่วาดเนี่ยเปรียบเหมือนดังดังฟ้าที่เหมือนเหาะบินมาโปรยดอกไม้ช่วยพวกเรากรุณารับความเคารพจากพวกเราด้วยอ่ะลูกๆทำความเคารพคุณป้าวาดด้วย
4: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ
2: กินข้าวได้แล้วนะไอเด็กกินได้เลยมา
0: ดอกไม้ในสวนมีเยอะแยะนอกจากเอามาร้อยมาลัยแล้วน่าจะเอามาทำอย่างอื่นได้อีกนะ
5: ที่จริงดอกไม้กินได้หลายอย่างแต่พวกที่มีกลิ่นหอมไม่นิยมนำมาปรุงเป็นอาหารแต่จะนิยมนำไปทำเป็นน้ำอบหรือน้ำ

0: ไรล่ะนี่แม่วาด
1: ชาดอกไม้ค่ะคุณป้าอีฉันเก็บดอกไม้จากในวังมาตากแห้งใช้ชงดื่มแทนชาจีนที่ถึงแม้จะมีกลิ่นหอมแต่ก็คงรสขมทำให้นอนไม่หลับค่ะซ้ำถ้าดื่มเยอะไปอาจจะท้องผูกได้ค่ะ
2: ชาดอกไม้จะได้กลิ่นหอมที่นุ่มนวลจากดอกไม้ที่ใช้ทำทำให้ดื่มน้ำได้มากกินกับขนมก็เข้ากันดีกลิ่นหอมจะช่วยทำให้ผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายด้วยค่ะ
0: ไหนขอลองชิมหน่อยสิ
1: ได้ค่ะ

0: ดีแล้วช่างคิดดีจริงๆมีเยอะไหมล่ะใส่ขวดให้สวยๆเข้าสิฉันจะซื้อไปแจกตำหนักอื่น
1: ได้ค่ะคุณป้า
2: จากละครเมื่อกี้ที่เราดูไปนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าคนไทยเราเนี่ยมีการนำเอาดอกไม้นะครับมาเป็นส่วนประกอบในอาหารแล้วก็เครื่องดื่มอยู่หลายรายการเลยนะครับอย่างในละครเมื่อกี้นะครับเราจะเห็นว่ามีการนำเอาดอกเข็มดอกแคร์ดอกขจรแล้วก็ดอกกุหลาบเนี่ยมาใช้ในการสร้างสรรค์รายการอาหารแล้วก็เครื่องดื่มใหม่ๆด้วยเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยนะครับรู้จักการนำเอาดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมและมีรูปลักษณ์ที่สวยงามมาสร้างสรรค์เป็นรายการอาหารและเครื่องดื่มใหม่ๆซึ่งมีสรรพคุณทางยาและเป็นประโยชน์ต่อร่างกายของเราด้วยครับดอกไม้เนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของภูมิปัญญาไทยครับที่มีการสั่งสมและมีการสืบทอดภูมิปัญญาในลักษณะนี้มาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษนะครับมิกกี้ครับเด็กๆทางบ้านครับภูมิปัญญาของไทยเรานะครับมีประโยชน์ต่อสังคมไทยหลายประการเลยครับไม่ว่าจะเป็นข้อที่1เป็นการสร้างเสริมรายได้และอาชีพให้กับคนในชุมชนนะครับ2คือทำให้คนในชุมชนนั้นสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้ซึ่งข้อนี้สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าการพึ่งพาตัวเองได้จะทำให้คนในชุมชนนั้นสามารถที่จะดูแลตัวเองต่อไปได้อย่างยั่งยืนนั่นเองและ3ครับก่อให้เกิดการอนุรักษ์คือการสงวนรักษาของเดิมให้ยังมีชีวิตและการพัฒนาคือการนำเอาของเดิมที่มีอยู่มาต่อยอดสร้างสรรค์เป็นมูลค่าและเป็นคุณค่าให้กับสังคมนั้นๆต่อไปและ4ครับภูมิปัญญาไทยนะครับยังก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมแขนงต่างๆอันเป็นการต่อยอดและเป็นการสืบสานภูมิปัญญาให้เกิดการสร้างสรรค์และสร้างอัตลักษณ์ที่มีคุณค่าให้กับชุมชนต่อไปครับและสำหรับในตอนหน้านะครับครูต้นคูณจะพาเด็กๆไปดูอะไรที่น่าสนใจมีกิจกรรมอะไรสนุกๆให้ทำอีกนะครับสามารถติดตามกันได้ใน
1: โลกกลมๆ กับครูสังคมของหนู
2: สำหรับวันนี้ครูต้นคูณและน้องมิกกี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ไม้ทางชีวภาพสามารถปลูกขึ้นได้ง่ายมีความทนทานต่อทุกสภาพภูมิประเทศในโลกไม่ว่าจะเป็นถิ่นแห้งแล้งพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงหรือแม้กระทั่งบนเทือกเขาที่หนาวเย็นข้าวก็ยังสามารถงอกงามขึ้นมาได้ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยมีบทบาทต่อเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยโดยพบว่าประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตข้าวรายใหญ่และเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับต้นๆของโลกอย่างไรก็ตามข้าวในแต่ละปีก็ยังมีราคาที่ไม่แน่นอนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวโดยการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น

0: อีกทางเลือกหนึ่งในการช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวประเทศไทยนำเข้าข้าวแดงจากต่างประเทศปริมาณมากและมีมูลค่าสูงส่วนใหญ่นำเข้าจากประเทศจีนและญี่ปุ่นสาเหตุที่ต้องนำเข้าเนื่องจากการผลิตข้าวแดงภายในประเทศยังไม่เป็นที่แพร่หลายขาดความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตข้าวแดงให้ได้คุณภาพในระดับอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและฉายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับโดยสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: เอาละฮะวันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถจะพาทุกท่านนะครับไปเยี่ยมชมเครื่องหมักข้าวแดงจะเป็นอย่างไรนั้นผมอยากรู้เหมือนกันไปดูดีกว่าครับ
0: ข้าวแดงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมักข้าวด้วยราโดยมีการบริโภคมานับพันปีในเขตทวีปเอเชียข้าวแดงเป็นวัตถุปรุงแต่งสีและกลิ่นรสในอาหารและยังสามารถยืดอายุการเก็บรักษาของอาหารไว้ได้นอกจากนี้ข้าวแดงยังสามารถใช้ประโยชน์เพื่อเป็นยาพื้นบ้านประเทศที่เป็นผู้ผลิตข้าวแดงรายใหญ่คือจีนและญี่ปุ่นเครื่องจักรและถังหมักเพื่อผลิตข้าวแดงให้เป็นสีธรรมชาติผสมอาหารเป็นเครื่องที่ทำงานในระบบออโตเมติกจึงสามารถรักษาคุณภาพได้สม่ำเสมอสามารถที่จะผลิตข้าวแดงในราคาต่ำเพื่อแข่งขันในตลาดโลกได้เครื่องจักรส่วนใหญ่จะเป็นสแตนเลสสตีลทั้งหมดเหตุเพราะไม่ต้องการให้มีสารต่างๆไปปนเปื้อนคุณภาพที่ได้ต้องสามารถรักษาคุณภาพและความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคได้โครงการข้าวแดงและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านโดยความร่วมมือวิสาหกิจชุมชนบ้านนาทองและมหาวิทยาลัยสารคามเพื่อยกระดับการผลิตข้าวแดงในระดับวิสาหกิจชุมชนไปสู่ระดับอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ให้มากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนเพิ่มความมั่นคงทางเศรษฐกิจในชุมชนอย่างยั่งยืน
1: เอาเลยครับกลับมาอยู่ในการคิดการใหญ่แล้วนะครับตอนนี้อาร์ตก็ได้อยู่กับที่ปรึกษาโครงการด้านวิชาการแล้วครับสวัสดีครับ
3: สว
1: ั
3: สดีครับ
1: โอ้โหนะฮะผมไปได้ไปดูแบบเห็นเครื่องจักรผ่านๆแล้วนะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเครื่องหมักข้าวแดงเนี่ยมีแรงบันดาลใจยังไงครับ
3: ครับคือผมขอย้อนไปในปี2553หรือปี53นะครับคือช่วงนั้นเนี่ยผมได้รับการแต่งตั้งจากวุฒิสภาคือคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรม
1: ครับผม
3: ให้เป็นที่ปรึกษาของอนุกรรมธิการด้านเศรษฐกิจนะครับซึ่งขณะนั้นเนี่ยผมก็เป็นที่ปรึกษาของกระทรวงอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมอยู่แล้วต่อมาในปี54นะผมพูดสั้นๆ54ก็แล้วกันนะครับคือผมได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรมอีกครั้งหนึ่งเป็นอนุกรรมการวุฒิสภาทางด้านอนุกรรมการติดตามและส่งเสริมเกษตรแปรรูปนะครับเป้าหมายจริงๆของคณะนี้ก็คือศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศได้แก่ข้าวมันสำปะหลังยางพาราในระหว่างการทำงานของอนุเนี่ยเขาได้มีการไปเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแห่งชาติทุกสถาบันอีกอันก็คือที่เราสำคัญมากๆที่เราไปเยี่ยมคือที่มหาวิทยาลัยเกษตรที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาอาหารสถาบันเกษตรตรงนี้เนี่ยมีการวิจัยเรื่องข้าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวหมักยีสต์แดงหรือบางทีเราเรียกว่า raise yeast rye นะบางทีผมก็จะเรียกสั้นๆว่าข้าวแดงแล้ววงเล็บยีสต์ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งอะไรที่เราน่าสนใจมากเพราะว่ามันเป็นสีธรรมชาติสำหรับผสมอาหารหลังจากตรงนี้เนี่ยผมก็ได้มีการไปศึกษาว่าจริงๆตัวเนี้ยมันประยุกต์ใช้อะไรได้บ้างแล้วใคร

0: ป็นเจ้าเทคโนโลยีสิ่งที่ผมได้ข้อมูลนี้คือว่าประเทศจีนเนี่ยพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องข้าวแดงตัวนี้มาพันกว่าปีแล้วยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยจีนจะใช้ตัวนี้มากอย่างยกตัวอย่างในเต้าหู้ยี
1: ้
0: นะกวนเชียงหรือหมูแดงทั้งหลายเนี่ยหรือวายแดงเป็นต้นจีนจะใช้นี่เป็นหลักญี่ปุ่นก็เหมือนกันญี่ปุ่นก็เป็นประเทศหนึ่งซึ่งก็ใช้พวกข้าวแดงพอสมควรนี่เป้าหมายของการทำโครงการเนี่ยทางกระทรวงส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องผิดข้าวแดงที่ศูนย์ฝึกแล้วก็กลับไปผิดข้าวแดงที่ชุมชนด้วยเราก็ทำทั้งสองอย่างนะฮะ
1: คือเราจะไม่ผลิตที่เดียว
0: ไม่
1: เราต้องกลับไปที่เดิมด้วย
0: ก็หมายว่าฝึกไปแล้วคุณต้องทำงานเป็น
1: อ๋อโอเค
0: ไม่ใช่แบบฝึกเสร็จแล้วก็จบกันแล้วก็
1: จบ
0: เรียบร้อยไม่คือทางกระทรวงกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเขาไม่คุณต้องไปทำเป็นหลังจากนี้ก็คือไปทำที่มหาสารคามโดยเฉพาะยิ่งที่มหาวิทยาลัยเราอาศัยมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่นะครับพอถึงจุดนี้ปุ๊บแล้วในความคิดของผมว่าเพียงเท่านี้คงไม่พอหรอกเราต้องไปสู่เรื่องอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย
1: ์
0: นะฮะอันนี้ก็จะมาสู่เรื่องสร้างเครื่องจักรนะสร้างเครื่องจักรไอ้ตรงนี้เองเนี่ยแต่เดิมก็จะขอกรมส่งเสริมต่อยอดปรากฏกรมส่งเสริมบอกว่าไม่มีเงินนะเงินน้อยผมก็เลยมาทางสำนักปลัดนะกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยว่าผมอยากได้เงินมาซึ่งจะมาสร้างเครื่องของผมนี่ก็คือพูดกันง่ายๆคือว่ามันสามารถจะผิดในสเกลนะ
1: อันนี้คือโครงการช่วยเหลือแล้ว
0: ครับ
1: โครงการช่วยเหลือครับเป็นโครงการช่วยเหลือ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ก็ตรงนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยคือทางสำนักปลัดนี่ก็เห็นด้วยก็อนุมัติแนวคิดของผมเนี่ยเราไม่อยากไปก๊อปปี้เข
1: า
0: เราก็เกิดครีเอทว่าทำยังไงไอ้4 process กระบวนการเนี่ยเพื่อจะทำข้าวแดงเนี่ยเราอยู่ในเครื่องเดียวกัน
1: อาจารย์อุบไว้หน่อยดีกว่า
0: ได้ครับ
1: เดี๋ยวเบรกหน้า
0: ครับ
1: เรามีแน่นอนเดี๋ยวจะไปให้ไปเจาะไปถามล้วงลึกผมก็อยากรู้มากมายเลยซึ่งตอนนี้เราแรงบันดาลใจ
0: ครับ
1: ปุ๊บเริ่มไกลละไกลขึ้นเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวผมจะเจาะทีละอันนะเอาละครับท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวผมจะกลับมาล้วงลึกล้วงจริงอีกรอบนึงครับ

0: ได
1: ้เครื่องจักรและถังหมักเพื่อผลิตข้าวแดงให้เป็นสีธรรมชาติมีแนวคิดเป็นแบบ Creative Design และมีระบบควบคุมออโตเมติกรวมทั้งไม่มีเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อจุลินทรีย์รวมทั้งสารที่จะเข้าไปปนเปื้อนในกระบวนการผลิตถังหมักข้าวแดงเป็นถังหมักที่มีระบบควบคุมสภาวะการหมักข้าวด้วยเชื้อยีสต์สายพันธุ์โมเนสคัสสามารถนิ่งฆ่าเชื้อข้าวใส่หัวเชื้อและหมักข้าวในถังเดียวครั้งละ100กิโลกรัมทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ข้าวแดงสู่พาณิชย์ที่สามารถควบคุมมาตรฐานได้เครื่องนี้นอกจากจะผลิตข้าวแดงแล้วสามารถประยุกต์ใช้อย่างอื่นและใช้งานได้อย่างหลากหลายเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชน
2: กลับมาอยู่ในเบรกที่2นะครับกับรายการคิดการใหญ่นั่นเองครับตอนนี้ก็ได้อยู่กับอาจารย์บรรลบเช่นเดิมครับและก็เมื่อกี้นี้เราได้ถามไปแล้วว่าความเป็นมานะฮะแรงบันดาลใจและตอนนี้ก็จะได้มาเจาะดีเทลว่ามีอะไรบ้างดีกว่านะเอาคำถามแรกดีกว่าครับแนวคิดเกี่ยวกับเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีประโยชน์อย่างไรครับ
3: คือเอาอย่างนี้ผมจะเอาขบวนการ4กระบวนการเนี่ยอยู่ในเครื่องเดียวกัน
2: ซึ่งปกติครับจะแยกเป็นเครื่อง4เครื่องเลย
3: ครับตัวนี้ตัวอย่างการนึ่งข้าวเนี่ยเขาก็จะมีอยู่1เครื่อง
2: ครับ
3: การหมักเขาจะ1เครื่องการจะไปอบแห้งอะไรก็อีก1เครื่อง
2: ครับผม
3: หรืออะไรต่างๆเนี่ยแต่ผมไม่ใช่ผมทุกขบวนการ4ขบวนการจริงๆ4กระบวนการมันประกอบไปด้วย1การนึ่งฆ่าเชื้อก็คือ sterilization นะเพราะจริงๆข้าวเนี่ยที่เราจะไปใช้เนี่ยมันต้องฆ่าเชื้อไม่ให้มีเชื้ออื่นปนไม่งั้นการหมักจะไม่ประสบความสำเร็จอันที่สองก็คือขบวนการหมักขบวนการหมักนี่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นขบวนการหนึ่งเพื่อจะให้ยีสต์เนี่ยเติบโตแล้วก็ใช้ตัวแป้งของข้าวเนี่ยไปเปลี่ยนไปเป็นสีแดงธรรมชาตินะครับอันที่สามก็คือการฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อยีสต์เพราะว่าพอพูดถึงเชื้อเมื่อไหร่เนี่ยคนทานนี่ก็อาจจะ
2: รู้สึกแบบ
3: น่ากลัว
2: เชื้ออะไรเนี่ย
3: ใช่น่ากลัวมากๆ

0: เพราะนั้นคือเราก็บอกว่าเราฆ่าเชื้อแล้วนะตายหมดแล้วนะนะจริงๆเชื้อมันทานได้ก็เหมือนเราทานข้าวหมากนะเป็นต้นนะเพราะตอนนี้นี่กระบวนการฆ่าเชื้อแล้วเสร็จแล้วพอฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วก็อบนะอบแล้วนี่4กระบวนการเนี่ยผมกำลังพูดว่า4 processes in one machine with auto control system คือเป็นแต่ละกระบวนการนี้เป็นอัตโนมัติคือหมายความว่ากดปุ่มปุ๊บมันทำงานให้เรานะครับเพื่อเป็นการง่ายนี่คือแนวคิดนะฮะแนวคิดครับ
1: ครับผมแล้วการในอนาคตแนวคิดการพัฒนาเครื่องอะครับ
0: เอาเป็นว่าเนื่องจากไอเนี้ยมันเป็นอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกก็คือความสะอาด
1: คือ
0: ล
1: ี
0: นเน
1: ี่ย
0: หมายก็คือว่าเหล็กที่มาใช้เป็นวัสดุในการสร้างถังต้องเป็นสแตนเลสไร้สนิม
1: โอ้โห
0: นะอันนี้สำคัญมาก
1: ครับผม
0: อุปกรณ์จะเป็นคอนโทรลวาล์วพวกอะไรต่างๆเป็นสแตนเลสล้วนๆแล้วก็อาจจะตัวซีลมันเนี่ยเราไม่ใช้เป็นซีลยางมันเป็นเทฟลอนนะฮะเพราะว่าอันนี้มันจะทนความร้อนได้200กว่าองศา
1: ครับผม
0: นะครับอันนี้เป็นต้นอันที่2ก็คือว่าหลังจากที่ว่าเรื่องป้องกันการปนเปื้อนแล้วเนี่ยอันที่2เรื่องเซฟตี้ความปลอดภัยก็คือหมายถึงว่าพนักงานที่ออเปเรตเนี่ยจะไม่โดนความร้อนอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาหรือบาดเจ็บดังนั้นในถังของเราเนี่ยจะมีฉนวนกันความร้อนนะฮะซึ่งฉนวนนี้เราก็ไม่ใช้เส้นใยเส้นใยแร่หรือใยแก้วที่เขาห้ามนะเพราะว่าอันนี้มันมีปัญหาเรื่องการหายใจเราใช้เส้นใยซึ่งเป็นพอลิเมอร์นะซึ่งจริงๆเราสามารถทนความร้อนไม่ต่ำกว่า250องศาขึ้นไปนะฮะอันนี้โอเคข้อที่3เรื่อง GMP Good Manufacturing Practice อ
1: ัน
0: นี้สำคัญมากเลยเรื่องน้ำเรื่องอะไรปกติเราจะใช้น้ำเพื่อสตรี
1: ม
0: รวมทั้งอากาศที่เราจะต้องไปหมุนเวียนในเครื่องเนี่ยเราจะมีฟิลเตอร์กรองซึ่งฟิลเตอร์เราสามารถจะกรองได้จุด1ไมครอนนะ
1: 1ไมครอน
0: มันชื่อเฮปานะฮะตัวน้ำเนี่ยก็คือเราใช้น้ำดื่
1: ม
0: นะไม่ใช่เป็นน้ำ
1: ไม่ใช่น้ำประปา
0: น้ำประปาก็ไม่ใช้
1: ต้องเป็นน้ำดื่มด้วย
0: ใช่แล้วป้องกันว่าไม่มีเชื้อโรคเข้ามานะอันนี้เป็นต้นก็คือพูดง่ายๆคือรวมทั้งการปฏิบัติการต่างๆเหล่านี้เราถือว่าต้องเป็น GMP
1: ครับ
0: ข้อที่4ก็คือเป็น Green Industry คือเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวสิ่งที่กำลังจะพูดว่าอธิบายคือว่าอุตสาหกรรมสีเขียวมันคืออะไรก็คือมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหมายความว่าการที่เราจะปล่อยพวกจะเป็นลมร้อนหรืออะไรต่างๆที่เราอบหรือขบวนการผิดเนี่ยเราจะมีฟิลเตอร์ดักหมดไม่ให้เชื้อยีสต์อะไรต่างๆนี่หลุดรอบครับ
1: นะฮะแล้วเป้าหมายในอนาคตล่ะครับอาจารย
0: ์คืออนาคตเนี่ยผมไม่ได้มองว่าข้าวแดงต้องมาเป็นสีผสมอาหารหรือคือกินเข้าไปอย่างเดียว
1: ครับผม
0: ผมกำลังมองว่าผมต้องการขยายตลาดไปสู่ภาคอุตสาหกรรมอื่น
1: อย่างเช่น
0: โอเคตอนอื่นเนี่ยข้าวแดงเราผสมอาหารคือเรากินผมต้องการให้ไปเป็นวัตถุดิ
1: บ
0: ในภาคอุตสาหกรรมในภาคอุตสาหกรรมที่ผมเขียน potential ที่เป็นไปได้ก็คือภาคอุตสาหกรรมพลาสติกโดยเฉพาะพลาสติกชีวภาพไบโอพลาสติกนะแล้วก็มีอันนึงคืออุตสาหกรรมเครื่องสำอางเพราะคุณทราบอยู่แล้วว่าปัจจุบันเนี่ยแป้งพับเนี่ย
1: ครับ
0: ใช้ข้าวแล้ว
1: ใช้ข้าวแล้ว
0: นะแล้วอุตสาหกรรมทางด้านพลาสติกเนี่ยญี่ปุ่นเอาข้าวกับเปลือกหอยมาบดผสมในนั้นของเรานี่พื้นฐานมันมีอยู่ตรงนั้นแล้วแล้วเราก็เป็นสีออร์แกนิกนะสมบูรณ์แบบทั้งอุตสาหกรรมต้องการสีออร์แกนิกแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องไปต่อยอดโดยที่เป็นวัตถุดิบที่เขาต้องการ
1: ครับ
0: นะครับ
1: นะฮะพูดกันมาขนาดนี้แล้วผมยังไม่เห็นตัวเครื่องเลยอาจารย์พูดขนาดนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะฮะไปชมเครื่องและก็วิธีการใช้งานครับเดี๋ยวไปดูเลยก่อนครับอาจารย์ครับเชิญครับ

0: กลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่ในเบรกที่3แล้วนะครับตอนนี้นะฮะอาร์ตก็ได้อยู่กับอาจารย์วรพเช่นเดิมครับตอนนี้ก็จะให้อาจารย์แนะนําเกี่ยวกับเครื่องนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับส่วนประกอบต่างๆครับเอาละครับอาจารย์ส่วนประกอบของเครื่องตัวนี้ฮะมีอะไรบ้างครับ
1: คือจริงๆหลักๆของเครื่องนี้ประกอบไปด้วยถังนะครับถังนี้จะมีถังอยู่2ชั้นถังภายนอกนี่จะทําหน้าที่เหมือนก็เป็นแชมเบอร์นะควบคุมอุณหภูมิความร้อนอยู่ในนั้นส่วนถังข้างในนี่จะเป็นตะแกรงนะพร้อมทั้งใบกวนซึ่งถังข้างในนี่จะทําหน้าที่หมุนพูดง่ายก็คือพยายามจะเกลี่ยข้าวให้มันกระจายเพื่อให้ยีสต์มันโตนอกจากตัวถังแล้วเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบสําคัญก็คือระบบควบคุมออโตเมติกนะครับอีกอันนึงก็คือตัวคูลเลอร์ซึ่งจะเป็นตัวควบคุมอุณหภูมินะฮะโอเคครับผมจะอธิบายการทำงานของเครื่องจักรในถังหมักนี่นะครับถ้าเรามาดูที่ตู้ควบคุมนะออโตเมติกเนี่ยจะประกอบไปด้วยอันหลักๆเลยคือ เราสามารถจะออเปเรตโดยแมนนวลก็ได้ออโต้ก็ได้แต่ว่าถ้าจะต้องการให้มันทำออโตเมติกมันก็ต้องไปที่ออโต
0: ้ครับผม
1: ในกระบวนการเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย4กระบวนการหรือ4โปรเซสก็คืออันแรกก็คือ sterilization คือการนึ่งฆ่าเชื้อเราจะเห็นปุ่มนี้นะครับ
0: ปุ่มสีแดงๆ
1: ปุ่มสีแดงๆถ้าเรากดปุ๊บมันจะออโตเมติกทำงานตั้งแต่เริ่มต้มน้ำนะก่อนอื่นเติมน้ำในสตรีมแทงก่อนซึ่งเรามีเฮดแทงอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะเติมน้ำเสร็จปุ๊บน้ำได้ระดับสตรีมฮีเตอร์จะเริ่มฮีทน้ำขึ้นมานะครับพอฮีทน้ำขึ้นมาปุ๊บเราตั้งไว้ที่130 130เนี่ยเราจะมีคอนโทรลวาล์วซึ่งอยู่หลังถังเนี่ยจะพอ130มันก็จะเปิดให้สตรีมวิ่งเข้าไปในระหว่างตรงนี้เราต้องการที่จะเว้นอากาศออกไปนะเพราะถ้าอากาศมันอยู่นี้เนี่ยสตรีมมันจะต้องไปดันกับอากาศเพราะนั้นเราเว้นอากาศเข้าไปเพื่อจะให้ถังมันร้อนขึ้นพอหลังจากตรงนี้เนี่ยในถังอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นละสตรีมก็จะต้มน้ำเพื่อทำอุณหภูมิให้ได้121องศานะครับอันนี้เหมือนกับเราออโต้เคฟในห้องแลบอยู่แล้วนะครับในระหว่างที่มันทำงานเนี่ยเราสามารถจะอ่านอุณหภูมิบนจอดิจิตอลนี้ได้ในเวลาเดียวกันเรามีอุปกรณ์ที่จะมาเป็นดับเบิลเช็คซึ่งอยู่บนถังด้วยนะครับสองอย่างเพื่อจะอ่านพร้อมกันเกิดกรณีอันหนึ่งอันใดมันไม่ตรงกันเราก็ต้องมีการตรวจเช็คว่าเอ้ยทำไมไม่ตรงกันเป็นต้นนะครับพลังขบวนการเซอร์ริลิเซชันเนี่ยพอที่อุณหภูมิ121องศาเราจะมีไทม์เมอร์เป็นตัวเขาเราต้องการนึ่งอยู่15นาทีเนี่ยมันก็จะนับ1 2 3 4 5จน15ปุ๊บออโตเมติกเพื่อจะไล่สตรีมออกก็จะเปิดเว้นออกไปทางท่อเว้นอุณหภูมิในถังอยู่ที่40แล้วก็จะไปถึงขั้นตอนที่2คือการหมัก fermentation ไอ้ตรงนี้เองที่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องเตรียมเชื้อเพื่อเปิดตรงฝาข้างบนเนี่ยหลังจากเรากดตรงนี้เรียบร้อยมันก็ทํางานละนี่การทํางานมันเนี่ยก็คือหลักๆก็คือว่ามันจะต้องควบคุมอุณหภูมิในการหมักส่วนถังข้างในมันจะกวน24ชั่วโมงเลยนะฮะคืออากาศที่มันเข้ามาก็จะระบายให้ออกซิเจนก
0: ับ
1: ยีสต์ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นการทํางานจะคอนติเนียสพอหลังจากตรงนี้เรียบร้อยปุ๊บไอ้เครื่องก็จะหยุดการทำงานแล้ว
0: ครับผม
1: หยุดการทำงานนี้มันก็จะเข้าไปสู่การฆ่าเชื้อทิ้งคือโปรเซสที่3ละก็คือ termination นะพอหลังจากตัวนี้ปุ๊บมันก็จะคูลดาว
0: น์คูลดาวน์แล้ว
1: คูลดาวน์แล้วคูลดาวน์แล้วพร้อมที่จะอบแห้งก็คือในโปรเซสที่4คือ dehydration พอเราเปิดฝาถังเปิดถังในแล้วเสร็จแล้วเนี่ยไอ้กลวยที่เราจะมีเกาะทางภายในถังที่มันเป็นแชมเบอร์เนี่ย
0: ครับผม
1: แล้วเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆเดินใบกวนข้าวมันถูกกวาดออกมากวาดออกมาเสร็จแล้วเราก็จะมีรถที่จะใส่ตัวข้าวเนี่ยซึ่งเป็นสแตนเลสเหมือนกันทุกอย่างต้องเป็นสแตนเลส
0: ทุกอย่างต้องสะอาด
1: สะอาดนะฮะตือเราได้ข้าวซึ่งเราอยู่ในภาชนะเราหรือจะเป็นถุงก็ได้ตอนนี้ก็ถือว่าจบกระบวนการผลิตข้าวแดงนะครับ
0: โอเคครับผมนะฮะนี่คือกระบวนการผลิตข้าวแดงจบแล้วนะฮะก็หลายๆคนก็จะได้รู้ว่าการผลิตข้าวแดงคือทำยังไงนะฮะแล้วก็อยากให้อาจารย์เนี่ยฝากนิดนึงว่าสามารถติดต่ออาจารย์ได้ที่ไหนสำหร
1: ับ
0: ผู้ประกอบการคนไหนที่สามารถมาติดต่อได้ครับ
1: ครับบริษัทของผมคือบริษัทไทยอินทรพัฒน์จำกัดนะครับจริงๆแล้วผมให้เบอร์ดีกว่านะฮะเบอร์โทรศัพท์ จริงๆก็02-318-5018
0: อืมครับ
1: แล้วก็เบอร์แฟกก็คือ02-318-5052ถ้าต้องการอีเมลนะก็ติดต่อโดยตรงก็แล้วกัน
0: ได้ครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ข้างล่างด้วยนะครับเอาละฮะเดี๋ยววันนี้นะครับของอาจารย์เนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปดูหัวหน้าโครงการอีกคนหนึ่งเขาบอกว่าอีกคนหนึ่งเขาก็เก่งเช่นกัน
1: ถูกต้องครับ
0: เป็นแนวคิดผู้ผลิตเช่นกันใช่ไหมฮะ
1: คือเราทำงานร่วมกันอยู่แล้วเพราะขาดคนหนึ่งคนใดไม่ได้
0: ใช่คร
1: ับ จริงๆผมเนี่ยทางด้านตรงนี้แต่ไอ้กล้าเชื่อคนเตรียมจะต้องอาจารย
0: ์นะ
1: เขาเชี่ยวชาญ
0: เราไปดูกันดีกว่า
1: ครับ
0: ครับผมกลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะและตอนนี้นะฮะอาร์ตก็อยู่กับแขกรับเชิญนั่นเองเขาบอกว่าเขาเป็นหัวหน้าโครงการด้วยครับสวัสดีครับโอ้โหนะฮะเมื่อกี้ก็ได้ไปดูเครื่องแล้วซึ่งเครื่องหมักข้าวแดงเนี่ยฮะก็ผมอยากจะทราบเหมือนกันว่าประโยชน์และดีนะฮะมีอะไรบ้าง
2: สำหรับเครื่องตัวนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
2: คืออย่างที่ทางเราออกแบบมาทางผู้ที่ปรึกษาโครงการเนี่ยก็ได้ออกแบบมาคือเครื่องตัวนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเราสามารถจะทำได้ทั้ง4กระบวนการ
0: ค่
2: ะตั้งแต่หมักตั้งแต่การเข้ามาแค่ข้าวฆ่าเชื้อค่ะหมักรวมถึงการฆ่าเชื้ออีกรอบแล้วก็อบแห้งให้เรียบร้อยเลยในแค่เครื่องเดียวค่ะโดยที่ไม่ต้องแบบว่าย้ายเครื่องไปหลายๆเครื่องอะค่ะ
0: นี่ก็เป็นเครื่องเดียวเลยเสร็จปุ๊บปั๊บเสร็จเรียบร้อยก็ใช้ได้เลย
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหนะฮะแล้วเครื่องที่สามารถช่วยอาจารย์ในเรื่องวิสาหกิจชุมชนได้อย่างไรอะครับ
2: อย่างที่แจ้งอะค่ะว่าถ้าในกรณีของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยก็คือทางวิสาหกิจชุมชนโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ได้มีความรู้มากนักที่จะต้องมาทำอะไรที่มันเกี่ยวกับกระบวนการทางด้านการใช้เชื้อจุลินทรีย์อาจจะเคยหมักสาโทหมักในส่วนของที่เป็นลูกแป้งอะไรอย่างเงี้ยคือในแต่ในกรณีนี้เนี่ยพอถึงขั้นที่จากอุตสาหกรรมที่มันเป็นโอท็อปนะคะแล้วเราจะสามารถยกระดับอุตสาหกรรมของโอท็อปเนี่ยขึ้นมาให้เขาได้มาตรฐานมากขึ้นขั้นต่ำๆเนี่ยมันต้องเป็นมขช.หรือว่า GMP ค่ะเพื่อที่จะได้สามารถขายได้โดยเฉพาะเรากำลังเข้าสู่อาเซียนด้วยผลิตภัณฑ์ต้องได้มาตรฐานนะคะคราวนี้เนี่ยพอผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานปุ๊บการที่กระบวนการต่างๆความสะอาดต่างๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องสำคัญมากค่ะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าอย่างที่แจ้งว่าผู้ประกอบการมีโดยเฉพาะเป็นวิสาหกิจชุมชนมีห้องให้เรานะคะเราถอยเครื่องตัวนี้ไปปุ๊บเนี่ยด้วยระบบที่เราเซตมาสำหรับที่จะมีมาตรฐานของ GMP ด้วยตัวเครื่องเองแล้วเนี่ยก็คือมันแทบจะได้ GMP โดยส่วนตรงนั้นแล้วสำหรับการโอเปเรต
0: ค
2: ่ะแล้วก็เหมือนกับทำให้คุณภาพเขาดีขึ้น
0: อยากจะให้อาจารย์เนี่ยฝากหน่อยเบอร์ชื่อเบอร์โทรที่อยู่นะฮะสำหรับใครที่อยากจะติดต่อโครงการหรือว่าอยากจะรู้รายละเอียดเรื่องนี้ครับ
2: ค่ะถ้ามีผู้ประกอบการนะคะเน้นว่าถ้าเป็นผู้ประกอบการทั้งในกรณีของผู้ผลิตที่ต้องการจะปกติอาจจะเคยนำข้าวแดงนะคะจากทางประเทศอื่นเข้ามานะคะรวมถึงผู้ที่สนใจจะใช้ข้าวแดงนะคะในการที่จะเอาไปทำผลิตภัณฑ์นะคะก็เดี๋ยวอาจจะยกตัวอย่างนิดนึงนะคะที่เราคุ้นเคยนะคะเช่นผงหมักหมูแดงก็ใช่นะคะหรือว่าซอสหรือว่าการจะเอาไปใส่อยู่ในไส้กรอกหรือแหนมนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ชุมชนเนี่ยน่าจะมุ่งเน้นไปที่การเน้นตลาดสุขภาพ
0: ครับผม
2: ค่ะมากกว่านี้ถ้าสนใจจะเอาข้าวแดงนะคะตัวอย่างข้าวแดงเนี่ยไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารทั้งของคาวและของหวานนะคะรวมถึงถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการที่สนใจเครื่องตัวนี้เพื่อจะเอาไปตั้งเป็นผลิตข้าวแดงก็สนใจติดต่อได้ที่เบอร์มือถือนะคะจะเป็น0814218773ค่ะส่วนถ้าเป็นอีเมลเดี๋ยวจะให้รายละเอียดทาง
0: ได้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นด้านข้างให้ครับผมนะฮะก็เป็นไงแล้วครับวันนี้เราก็ได้ฟังอาจารย์พูดแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชื้อราเรื่องเครื่องนะฮะก็ทำให้ผมได้ความรู้เยอะเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับ
2: ค่ะ
0: นะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆนะฮะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับเอาละครับเดินทางมาถึงเบรกสุดท้ายแล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะครับช่วงนี้นะฮะหมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอบคุณนะครับอาจารย์บรรลบนะฮะและดร.วรนันท์ด้วยนะครับที่ทำให้เราเนี่ยได้เดินดูเครื่องจักรที่เราไม่เคยได้ดูนะฮะและก็เอื้อเฟื้อสถานที่อีกด้วยนะครับโครงการดีๆอย่างนี้นะฮะจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

0: ด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
1: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: วันนี้นะฮะผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอลาไปก่อนครับผมวันนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าสนุกมากลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับแรกนั่นก็คือช่วงของเกษตรพึ่งตนนั่นเองนะครับสำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำในแปลงเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นรายเล็กหรือว่ารายใหญ่ผมเชื่อว่าต้นทุนอย่างหนึ่งที่จะต้องเจอแน่ๆนั่นก็คือเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงเรื่องของยาเคมีและที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือเรื่องของอาหารสำเร็จรูปที่เป็นอาหารเม็ดนั่นเองนะครับพอพูดถึงอาหารสำเร็จรูปหลายๆคนก็มักจะนึกถึงถุงขนาดใหญ่แล้วก็มีอาหารสำเร็จรูปบรรจุอยู่ภายในนะครับแล้วก็ผลิตโดยบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีมูลค่าการลงทุนเป็นร้อยเป็นพันล้านจนหลายๆคนมักจะคิดว่าวิธีการทำอาหารไว้ใช้เองนั้นเป็นเรื่องที่ยากไกลตัวแล้วก็ไม่สามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้นะครับแต่ว่าเกษตรกรรายหนึ่งนั้นเขาไม่คิดเช่นนั้นนะครับเขาเลือกที่จะประกาศความเป็นไทยให้กับตนเองเลือกที่จะปรับสมดุลในสวนของตนเองเลิกใช้ทั้งปุ๋ยทั้งยาเคมีแล้วก็อาหารเม็ดสำเร็จรูปนะครับแต่ลุกขึ้นมาผลิตอาหารเม็ดสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำไว้ใช้เองวิธีการผลิตของเขาจะทำอย่างไรจะได้ผลหรือไม่จะสามารถเลี้ยงสัตว์น้ำให้มีขนาดตัวโตเท่ากับบรรดาอาหารสำเร็จรูปได้หรือเปล่านะครับไปติดตามรายละเอียดและวิธีการทำได้เลยครับ
1: จริงๆแล้วในสมัยก่อนผมเลี้ยงอาหารเม็ดทั้งนั้นแหละครับเพราะว่าก็ถูกสอนมาอย่างเงี้ยเลี้ยงอาหารเม็ดเลี้ยงอาหารเม็ดเลี้ยงอาหารเม็ดเลี้ยงไก่นอนห้องแอร์อะไรเงี้ยเจ๊งไปเยอะนะเลี้ยงกุ้งกินอาหารเม็ดก็เจ๊งไปเยอะวันพอเราได้ฟังดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวการพึ่งพาตัวเองทำให้เราต้องถอดศาสตร์นี้ให้ได้ศาสตร์ศาสตร์พระราชามีเยอะนะครับแต่เรามาถอดทีละเรื่องพอพึ่งพาตัวเองเราต้องตีโจทย์ได้แตกถ้าเกษตรกรพึ่งพาตัวเองเรื่องอาหารสัตว์อาหารพืชเรื่องปุ๋ยนะเรื่องยาแล้วถ้าพึ่งตัวเองเรื่องพลังงานด้วยจะลดต้นทุนถึง 80-90% เพราะฉะนั้นเราต้องมองว่าอดีตของไทยเนี่ยกุ้งไม่เคยกินอาหารเม็ดนะครับไก่ไม่เคยกินอาหารเม็ดหมูไม่เคยกินอาหารเม็ดเพราะกุ้งเราเป็นกุ้งเจนะคือไม่ต้องกินอาหารเม็ดแล้วโตด้วยนะครับหมูกินผักไม่ได้กินอาหารเม็ดไม่ต้องนอนห้องแอร์แล้วเรื่องพลังงานก็มูลของสัตว์มาทำเป็นแก๊สเกิดได้หมดเลยนะครับนี่คือการพึ่งพาตัวเองจริงๆเหมือนกับเรื่องยากแต่เรื่องง่ายนิดเดียวนะครับเรื่องง่ายคือว่า1ต้องเลิกพึ่งวิธีคิดของทุนนิยม2ต้องพึ่งตัวเอง

ได้ตามตำรับพ่อหลวงต้องพึ่งตัวเองให้ได้เพื่อแต่การพึ่งตัวเองผมถอดรหัสว่าต้องเลิกซื้อปุ๋ยซื้อยาซื้ออันเม็ดนี่คือคําว่าพึ่งตัวเองผมนะครับผมต้องท่องคํานี้เลยต้องพึ่งตัวเองนะถ้าเราเลิกซื้อสิ่งนี้ได้นะครับเกษตรกรจะโอ้โหทุกอย่างง่ายหมดเลยไม่ต้องสร้างโรงงานสัตว์พันล้านไม่ต้องวิ่งไปตลาดซื้ออันเม็ดไม่ต้องอะไรเลยทุกอย่างเป็นนักอะไรก็เรียกนักชีวะนักอาหารสัตว์นักอยู่ในนี้หมดเลยซึ่งเอาจากไหนเอาจากป่าของพ่อหลวงอีกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างกันแหละแต่เราก็แปลงเป็นไม้7ชั้นนะครับไม้ระดับล่างหญ้าเยอะต้องมีหมดเลยเราก็เก็บมาเป็นอาหารกุ้งปลากล้วยก็เป็นอาหารกุ้งปลาผลไม้ก็ทุกอย่างต้นกล้วยหน่อกล้วยใบกล้วยเป็นอาหารหมูอะไรอย่างเงี้ยแต่หลักมันคือว่าต้องท่องว่าพึ่งตัวเองให้ได้เดี๋ยวจะไปทำให้ดูไปให้เห็นว่ามันง่ายแสนง่ายตอนนี้เราชวนมาดูโรงงานอาหารสัตว์พันล้านนะครับง่ายๆนี่นะครับดูนะฮะมีกระบะ1ใบนะครับเนี่ยนี่โรงงานสัตว์พันล้านนะมีกระบะ1ใบเป็นอาหารแห้งส่วนประกอบมีขั้นที่1เลยก็มีลำละเอียดลำหยาบขี้วัวขี้ไก่ขี้เป็ดก็ได้แต่ต้องให้แห้งนะครับอย่างละ1ปี๊บตวงอย่างละ1ปี๊บผสมเอาเริ่มผสมเลยตัวนี้นะครับขั้นตอนที่1ผสมขั้นตอนที่2นะครับใช้น้ำจุลินทรีย์ที่หมักเช่นหมักจากผลไม้หมักจากหญ้าหมักจากหอยเชอรี่หมักจากปลาหมักทุกอย่างที่มีอยู่แล้วมาใส่ในอาหารอย่างนี้พอแล้วพอกำลังอยู่เป็นก้อนอย่างนี้ชื้นกำลังดีนี่ก็คือวิธีการทำปุ๋ยแล้วนี่ก็คือได้ทั้งปุ๋ยอย่างดีแล้วได้เป็นอาหารกุ้งอาหารปลาด้วยขั้น3นะครับก็คือใส่ในถุงปุ๋ยเนี่ยใส่ในถุงปุ๋ยมัดปาก

นี่คืออาหารที่เราหมักครบแล้ว28วันไงเราก็ให้อาหารกุ้งกว่าให้1อาทิตย์ละครั้งเดี๋ยววันอื่นก็มีอย่างอื่นอีก2ครั้งคุณภาพคิดได้ดียิ่งกว่าอาหารเม็ดเพราะเวลามันจมไปไม่มีการเน่าอาหารเม็ดจมนี่เน่าอาหารเม็ดจมเน่าอันนี้มันหมักเสร็จแล้วไม่เน่าละถ้าไม่น้ําดีน้ําเมื่อดีเมื่อไหร่ปลาก็ดีน้ําไม่เน่าปลาก็ดีพื้นก้นบ่อดีปลาก็ดีกุ้งก็ดีเพราะว่ากุ้งมันจะกินก้นบ่อถ้าพื้นเน่ากุ้งก็ป่วยรวมทั้งหมดเนี่ยเป็นอาหารทั้งผงทั้งน้ำทั้งลำที่เป็นน้ำเลยนะต้นทุนทั้งหมดไม่เกินกิโลละ2บาทไม่เกินนะแต่กินได้ 3-4 ตัวข้าวกุ้งปลาไม่ต้องไปซื้ออาหารสัตว์ไม่ต้องตั้งโรงอาหารสัตว์ไม่ต้องส่งให้เด็กไปเรียนผิดอาหารสัตว์ไม่ต้องมีนักออกสูตรเป็นด็อกเตอร์ไม่ต้องสักอย่างเดียวเพราะประเทศไทยมันเหนือกว่าฝรั่งไม่รู้กี่หมื่นเท่าอยู่แล้วเอาความแกร่งของประเทศไทยมีพืชผักสมุนไพรตัวนี่คือความแกร่งของประเทศไทยในระบบชีวภาพ

0: าการไข้ตัวร้อนในเด็กเล็กนั้นถือว่าเป็นอาการปกติธรรมดาที่พบเห็นได้ทั่วไปนะครับเพราะว่าเกิดจากการทำปฏิกิริยาของร่างกายที่ตอบสนองต่อการติดเชื้อไวรัสแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราประเภทต่างๆนะครับการมีไข้ต่ำก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าวิตกกังวลอะไรเพราะว่าจะหายได้ภายใน 2-3 วันนะครับแต่ถ้าหากว่าเด็กคนไหนมีไข้สูงอันนั้นผู้ปกครองก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าจะส่งผลทำให้เกิดอาการชักแล้วก็ส่งผลต่อร่างกายของเด็กได้นะครับแต่ถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่คนไหนไม่อยากที่จะแก้ไขอาการตัวร้อนเป็นไข้ในเด็กเล็กด้วยการให้ยาปฏิชีวนะช่วงสุขภาพพึ่งตนนี้จึงมีสูตรเด็ดเคล็ดวิชามาแนะนำวิธีการลดไข้ในเด็กเล็กให้ได้ชมกันนะครับ
1: พ่อแม่ผู้ปกครองนะคะที่มีปัญหาขณะนี้ถ้าลูกไม่สบายเนื่องจากอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะช่วงนี้บางทีอาจจะมีไข้มีน้ำมูกหรือบางคนมีไอมีจามปวดหัวเมื่อยอะไรพวกนี้นะคะเราจะมีวิธีการดูแลที่ง่ายๆแล้วก็เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านของเรานะคะสามารถที่จะหาข้าวของที่อยู่ใกล้ๆตัวในครัวในตามบ

ริเวณใกล้บ้านเนี่ยมาทำยามาดูแลลูกของเราได้นะคะเวลาที่เกิดไข้ขึ้นเนี่ยก็แสดงว่าธาตุไฟหรือว่าความร้อนในร่างกายของเราเนี่ยมันไม่สมดุลก็อีกสาเหตุหนึ่งก็จะเป็นสาเหตุจากภายนอกอย่างเช่นอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะคะทีนี้เรามาดูว่าถ้าอาการต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะมามองว่ามีอะไรที่จะเป็นสมุนไพรหรือว่าเป็นวิธีการดูแลง่ายๆที่จะให้เราหยิบฉวยเอามาสมุนไพรใกล้บ้านนี่มาใช้ได้บ้างนะคะดอกมะลินี่จะมีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็เย็นด้วยความหอมเย็นของมันนี่จะเป็นตัวที่จะช่วยลดไข้ได้จะทำยังไงเวลาที่จะเอาดอกมะลิมาใช้นะคะง่ายมากวิธีการทำน้ำดอกมะลินะคะเราใช้มะลิลานะคะนะคะถ้าเราเอามาทำน้ำดอกมะลิเนี่ยช่วงที่เราเอามาใช้เป็นช่วงที่มันบานแล้วมันจะทำให้น้ำมันหอมระเหยมันออกมาในช่วงนั้นพอดีนะคะวิธีการก็คือเราต้องเก็บมะลิมาแล้วก็ไปล้างให้สะอาดนะคะพอล้างเสร็จแล้วก็เอามาผึ่งลมให้แห้งนะคะให้เสด็จน้ำนะคะแล้วก็ทีนี้เป็นการเตรียมน้ำนะคะน้ำก็เป็นน้ำต้มสุกนะคะถ้วยที่เราจะใช้ก็ควรจะมีฝาปิดนะคะฝาปิดให้มิดชิดเพราะว่าเวลาที่เราปิดมันจะได้ไม่ระเหยออกไปทางอื่นนะคะเอาถ้วยใบเล็กอีกใบนึงมาวางไว้ที่น้ำให้มันลอยอยู่นะคะเสร็จแล้วก็เอาดอกมะลินะคะลงไปลอยถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นมะลิที่เราปลูกเองก็จะดีเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาทิ้งไว้นะคะทิ้งไว้ค้างคืนเลยนะคะแล้วก็พอเช้ามาเราค่อยมาเปิดฝาแล้วก็เอาน้ำนั้นนะมาใช้นะคะไม่ได้เอามะลินะคะเอาน้ำที่เราแช่นะคะมาใช้ทีนี้เราจะมากวาดยากันนะคะยาที่เราใช้เนี่ยมันจะต้องขึ้นอยู่กับว่าเด็กที่เขาเป็นเนี่ยเป็นอาการอะไรนะคะอย่างสมมุติว่าเด็กเป็นมีไข้แล้วก็มีไอมีในลิ้นเนี่ยมีฝ้ามีละอองนะคะในลิ้นในปากมีฝ้ามีละอองนะคะเราก็จะใช้ยานะคะแล้วแต่ว่าจะใช้ตำรับไหนนะคะที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปตัวที่จะประกอบนะคะจะมีน้ำผึ้งมีเกลือแล้วก็มะนาวนะคะใส่เกลือนิดนึงตัวที่จะคลับเสลดได้ดีก็คือมะนาวนะคะจะใส่น้ำผึ้งสักนิดนึงส่วนใหญ่ยาถ้าไม่มีน้ำผึ้งมันจะไม่ติดมือนะคะพอไม่ติดมือเนี่ย เวลาจะกวาดก็มันจะไม่ถึงคอเด็กนะคะมันจะหลุดไปก่อนต้องบดยาให้ละเอียดนะคะบดยาให้แตกพอบดละเอียดเสร็จแล้วนะคะอย่างที่บอกไปแล้วเราต้องตัดเล็บให้สั้นก็ใช้ถุงมือด้วยก็ดีนะคะเวลาที่เรากวาดเนี่ยเราก็ให้เด็กอ้าปากกว้างเวลาที่จะป้ายถ้าเด็กโตหน่อยก็อาจจะประมาณสักข้อมือหนึ่งแต่ถ้าเด็กเล็กลงมาเด็กจะประมาณครึ่งข้อมือก็ได้นะคะคือเราป้ายในปริมาณที่พอต่อการกวาด1ครั้งไปเลยทีนี้เราจะมาดูการทำหัวหอมนะคะทำหัวหอมไม่ว่าจะเป็นสุ่มหรือว่าเอาไปวางตรงหัวนอนนะคะวิธีทำก็ง่ายๆนะคะเราเอาหัวหอมหอมแกงเราเนี่ยนะคะเอามาปอกเปลือกนะครับให้ผิวนอกที่มันสีแดงๆเนี่ยออกให้หมดนะครับพอปอกเสร็จแล้วก็เอามาทุบนะคะทุบให้แตกไม่ต้องละเอียดมากนะคะถ้าสมมุติว่าเราจะเอามาวางตรงหัวนอนนะคะเสร็จแล้วนะคะใช้จะเป็นผ้าขาวบางหรือว่าเป็นผ้าเช็ดหน้าที่เป็นผ้าบางๆก็ได้นะคะแล้วก็ใส่หอมลงไปนะคะเวลาห่อเราก็รัดให้หลวมๆไว้นะคะเพื่อที่จะให้มีช่องว่างพอที่ไอของหัวหอมเนี่ยจะระเหยออกเวลากลางคืนนะคะแต่ว่าถ้าจะใช้เนี่ยต้องรอให้เด็กเขาหลับก่อนเพราะว่าถ้าสมมติเขายังนอนลืมตาอยู่เนี่ยบางทีกลิ่นของหอมเนี่ยซึ่งมันเป็นน้ำมันหอมระเหยนะคะเวลาที่เข้าตาเด็กเนี่ยจะทำให้แสบตาได้ในทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยของเปรี้ยวก็จะเป็นตัวที่จะขับเสมหะนะคะช่วงที่เราแพ้อากาศเนี่ยก็คือเสมหะกำเริบน้ำกำเริบเพราะฉะนั้นตัวสมุนไพรเหล่านี้เนี่ยจะมีสรรพคุณในการที่จะ

ช่วยขับเสมหะนะคะก็จะมีหัวหอมนะคะยอดใบส้มปล่อยแต่ถ้าไม่มี2 อย่างนี้ไม่ใช้ก็ได้นะคะใช้หัวหอมอย่างเดียวก็ได้นะคะปอกเปลือกแล้วก็ทุบเช่นเดียวกันนะคะเสร็จแล้วเราต้มน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็เอาหัว

0: จะมารมเนี่ยหรือให้เด็กนะคะมานั่งข้างๆนะคะแล้วเราก็ทำกรวยนะคะเป็นกรวยให้มีด้านหนึ่งแหลมๆนะคะเสร็จแล้วเราก็เปิดฝาหม้อออกมานะคะเปิดฝาหม้อออกมาแล้วก็ครอบกรวยลงไปนะคะแล้วก็ให้เด็กมานั่งรมไอนะคะโดยก่อนที่จะใช้เนี่ยให้เขาตั้งหลักดีๆนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรานั่งไม่ถนัดเนี่ยอาจจะทำให้หน้าขมำได้นะคะแล้วก็รมสูตรไปนะคะช่วงที่ทำเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องอยู่ด้วยตลอดนะคะพอเราทำอย่างนี้แล้วเนี่ยจะเห็นว่าน้ำมูกเขาจะออกมากขึ้นนะคะพอออกมากขึ้นเราก็สั่งสักครั้งสองครั้งแล้วก็มาทำอีกครั้งหนึ่งทำวันละครั้งสองครั้งตอนเช้าหรือตอนเย็นนะคะช่วงที่มีอากาศเย็นช่วงที่ธาตุน้ำในร่างกายเรามันกำเริบนะคะจะเห็นได้ว่าสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นของใกล้ๆตัวนะคะเราสามารถที่จะหาได้เป็นภูมิปัญญาของไทยการใช้ภูมิปัญญาไทยในการที่จะดูแลสุขภาพก็เป็นหนทางหนึ่งนะคะที่จะเป็นการพึ่งตนเองในระดับครอบครัวชุมชนแล้วก็อาจจะเกิดประโยชน์ในระดับชาติเราได้นะคะ
1: ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านก็คงจะรู้จักต้นพับพรึงนะครับไม้พุ่มที่ออกดอกสวยงามอยู่ตามร่องสวนอยู่รอบๆรั้วบ้านหรือแม้กระทั่งอยู่ตามริมถนนนะครับแต่สิ่งนึงที่คุณผู้ชมอาจจะมองข้ามไปนั่นก็คือว่าต้นพับพรึงนั้นมีส่วนผสมหรือมีสรรพคุณที่เราสามารถนำมาเป็นตัวยาสมุนไพรช่วยเสริมความงามให้กับผิวพรรณของเราได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้กูรูผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำสมุนไพรพื้นบ้านกับภูมิปัญญาดั้งเดิมจะนำพับพรึงนี่แหละครับมาแปรรูปกลายมาเป็นสมุนไพรความงามสำหรับการดูแลผิวพรรณซึ่งหัวข้อนี้ผมเชื่อว่าน่าจะถูกใจคุณผู้หญิงทั่วๆไปนะครับที่จะต้องเสียเงินจำนวนมากในแต่ละเดือนหมดไปกับเครื่องสำอางราคาแพงๆนะครับเพราะฉะนั้นเตรียมกระดาษปากกาเตรียมจดสูตรได้เลยนะครับว่าสูตรส่วนผสมวิธีการนั้นมีอย่างไรบ้างติดตามชมได้ในช่วงพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวนะครับ
2: วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงต้นไม้ชนิดหนึ่งค่ะเป็นสมุนไพรพื้นบ้านเรานี่แหละค่ะชื่อว่าต้นพระพึงค่ะเป็นไม้พุ่มลักษณะเป็นกอนะคะแตกใบใหญ่ทีเดียวนะคะชอบอยู่กับน้ำแต่ขึ้นได้ทุกลักษณะทุกท้องถิ่นขึ้นได้หมดนะคะใช้ประโยชน์ได้เหมือนกันทุกๆท้องที่สมุนไพรพระพึงชนิดนี้เนี่ยนะคะเราก็มีคุณประโยชน์อยู่มากมายเพียงแต่เราเองเนี่ยหลงลืมไปนะคะเราจะนำส่วนของใบกับใบขนาดใหญ่อันนี้นะคะเอาไปบำบัดเอาไปรักษาหรือเอาไปบรรเทาได้หลายโรคทีเดียวนะคะวันนี้เราก็จะพูดกันถึงเรื่องของความสวยงามก่อนเราก็จะเอาใบพับพึงชนิดนี้ล่ะค่ะไปทำเป็นสปาบ้านทุ่งพับพึงที่จะต้องใช้เนี่ยต้องเป็นขนาดหนีขึ้นไปนะคะก็จะมีสรรพคุณดีส่วนเรื่องของที่จะไม่ใช้เลยเราดูใบที่ไม่ใช้ก่อนนะคะคือส่วนใบที่มันแห้งแล้วอย่างนี้ค่ะแห้งแล้วเป็นสีเหลืองนะคะอย่างเงี้ยจะไม่ใช้แล้วก็คือจะมีสรรพคุณด้อยลงไปก็ควรจะเลือกใบที่มีสีเขียวนะคะวิธีการตัดพับพึงเนี่ยนะคะก็คือตัดบริเวณโคนต้นรอบๆให้ได้กาบสีขาวเมื่อเรากรีดครบแล้วเนี่ยก็จะค่อยๆถอดกาบใบออกมาทีละ1กาบ1กาบไปเรื่อยๆนี่คือลักษณะของใบที่เราตัดออกมาได้แล้วจะเห็นว่ามีโคนของลำต้นสีขาวๆติดมาด้วยก็จะมีน้ำยางบริเวณนี้นะคะเยอะถ้าเราตัดสูงเกินไปเราจะไม่ได้น้ำยางในส่วนของตัวนี้เพราะฉะนั้นตัดลึกลงมาหน่อยจะได้ประโยชน์มากๆค่ะเนื่องจากพับพึงเนี่ยแหละค่ะเป็นสมุนไพรที่ติดอยู่กับดินก็จะมีความสกปรกสักหน่อยก็ควรจะล้างทำความสะอาดวิธีการที่จะตัดนี่นะคะดูจะเห็นกาบที่มันอวบน้ำนะคะแล้วก็ตัดง่ายๆอย่างนี้ค่ะตัดง่ายนะคะแล้วเราก็ต้องปาดกาบส่วนนี้ออกปาดเปิดสักนิดนึงเพื่อจะได้มองเห็นว่าเมื่อเวลาพับพึงได้ที่แล้วเนี่ยนะคะเวลาเรานำไปย่างเนี่ยจะมีน้ำเดือดออกก็คือที่เราเรียกกันว่าเมือกหรือเจลนั่นแหละค่ะเดือดออกบริเวณนี้แล้วเราก็ตัดตรงนี้เสริมสักเล็กน้อยที่มีบริเวณใบนี้เนี่ยค่ะตัดออกบางๆธรรมดาถ้าสังเกตเห็นว่าจะมีน้ำยางไหลออกมาแล้วนะคะเป็นน้ำยางไหลออกมาแล้วก็นำพับพึงไปย่างนะคะรอให้ ได้ที่ซะก่อนวิธีการที่จะดูว่าได้

ที่แล้วก็คือต้องรอให้มีน้ำยางค่ะเดือดออกมาจากบริเวณของใบผักกูไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะคะเอาพอประมาณกลางๆพอกาบของผักกูเนี่ยจะนิ่มๆตัวลงเมื่อได้ที่แล้วก็ยกขึ้นค่ะยกขึ้นจากเตาแล้วก็เพื่อลดความร้อนก็ไปวางจุ่มลงในน้ำสะอาดลดความร้อนสักนิดนึงแล้วก็ถึงจะนำขึ้นมารีดเอา

การที่จะเพิ่มสครับเพื่อให้รู้สึกว่ามีการได้ขัดเอาเซลล์ผิวเก่าออกเนี่ยเราก็สามารถใช้ข้าวคั่วนี่แหละค่ะที่เราเอามารับประทานกันนี่แหละค่ะเอาไปบดผงให้เรียบร้อยนะคะเราก็ใช้สัดส่วนให้พอดีกับผิวของเราว่าเราต้องการพื้นที่ในการที่จะขจัดเซลล์ผิวเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้วเราก็ผสมด้วยนมสดเป็นนมสดธรรมดาที่เราใช้กันได้นะคะคนให้เข้ากันก่อนนะคะคนให้เข้ากันเราอาจจะผสมส่วนของดอกคูนก็คือดอกสีเหลืองๆเราก็ใส่ลงไปสักนิดนึงเราก็เลือกเอาถ้าเราอยากจะใช้น้ำมันนะคะถ้าในฤดูหนาวเนี่ยเรานิยมใช้น้ำมันงาซึ่งจะทำให้ผิวเราเนี่ยเกิดความชุ่มชื้นแต่ถ้าในฤดูร้อนเนี่ยเรานิยมที่จะใช้น้ำมันมะพร้าวเพราะว่าจะมีการซึมผิวได้ดีแต่ว่าไม่เหนอะหนะเราก็ใส่ลงไปสักเล็กน้อยนะคะไม่ต้องมากแล้วแต่สภาพผิวแต่ละคนนะคะเมื่อเราได้ที่แล้วเราก็เติมพับผึ่งนี่แหละค่ะใส่ลงไปก็เติมไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็เริ่มคนให้เข้ากันจะเห็นว่าลักษณะเนี่ยเหมือนกับครีมข้นๆขาวๆนะคะมีกลิ่นหอมอ่อนๆของข้าวคั่วนะคะกลิ่นหอมอ่อนๆข้าวคั่วจะเห็นนะคะความเป็นเมือกใสเมือกแล้วก็เหนียวข้นเพราะฉะนั้นเราพอกผิวก็จะเย็นๆแล้วค่ะแล้วก็นวดจนกระทั่งจนครบตามที่เราต้องการแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยๆเช็ดออกนะคะควรจะนวดสัก5นาทีเบาๆมือไปเรื่อยๆตอนนี้พอเรานวดได้ที่แล้วนะคะเราก็จะมาค่อยๆเช็ดออกทำความสะอาดผิวนะคะด้วยฟองน้ำนะคะค่อยๆเช็ดเบาๆมือค่อยๆเช็ดออกนะคะแล้วก็จะเห็นความสว่างของผิวเพิ่มขึ้น

0: สุดต่อไปก็คือเราจะมาทำเรื่องของการดีท็อกซ์หรือการล้างพิษออกจากผิวนะคะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านดั้งเดิมโดยสูตรผสมอันนี้จะมีเหมือนเดิมค่ะแล้วก็จะมีสครับที่ทำจากข้าวคั่วของเราก็ใส่ลงไปให้มันพอดีกับลักษณะของผิวของเราก็แล้วกันนะคะดูให้มันทั่วถึงแล้วก็ใส่ผงจากต้นลังจืดนะคะค่อยๆใส่ลงไปลังจืดเนี่ยจะมีสรรพคุณกันในเรื่องของล้างพิษหรือล้างสารพิษเราเติมนมเล็กน้อยคนให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วเราเลือกเอาเลยค่ะว่าเราอยากจะใช้น้ำมันชนิดไหนเราก็เติมเจลนี่ลงไปค่ะให้พอดีกับที่เราต้องการว่าต้องการข้นมากน้อยแค่ไหนก็ได้นะคะแล้วก็เริ่มตีให้เข้ากันอันนี้แหละค่ะเป็นอันว่าเสร็จแล้วเราก็จะได้ผงที่สำหรับล้างพิษเราก็สามารถพึ่งพาตนเองแบบสปาบ้านพุงของเราด้วยเจลหรือเมือกพับพึงธรรมชาตินี่แหละค่ะ
1: ผมเชื่อว่าวันนี้คุณผู้ชมหลายๆท่านโดยเฉพาะคุณผู้หญิงก็น่าจะถูกอกถูกใจกับความรู้ที่กูรูของเรานำมาสอนนำมาเสนอนะครับนอกจากจะเป็นยาแล้วยังสามารถนำมาแปลเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องสำอางใช้ได้ตั้งแต่หัวจรดเท้าทีเดียวนะครับที่สำคัญก็คือว่าราคาถูกไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศและก็ไม่มีสารตกค้างด้วยนะครับเป็นสิ่งที่ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้นะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องอาศัยความขยันกล้าเปลี่ยนแปลงแล้วก็กล้าทดลองในการลุกขึ้นมาลงมือทำเองใช้เองด้วยนะครับทั้งประหยัดแล้วก็ปลอดภัยนะครับสำหรับวันนี้รายการวิชาพึ่งตนเองลาไปก่อนนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมต้องการสูตรเด็ดเคล็ดวิชาต่างๆก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับยังรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ผู้ชมคะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้พาผู้ชมมาร่วมกับติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะการเปิดบ้านหรือว่าการให้โรงเรียนในกลุ่มที่อยู่เขตพื้นที่การบริการเข้ามาดูค่ะว่ามิติของการพัฒนาการศึกษาหรือการเรียนรู้ของโรงเรียนเราเป็นอย่างไรถือว่าเป็นการเปิดบ้านโอเพนเฮาส์ให้เขาได้รู้ค่ะว่าตลอดระยะเวลาของการจัดการศึกษาใน1ปีการศึกษาโรงเรียนของเราสามารถยกระดับหรือว่าเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างไรวันนี้เราพาคุณผู้ชมค่ะมาชมบรรยากาศของการโอเพนเฮาส์ที่นี่ค่ะโรงเรียนเรียนราชอุปถัมภ์นะคะอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเขาสามารถค่ะจัดกิจกรรมโอเพนเฮาส์ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการมาเก็บเกี่ยวมาซึมซับและมาเรียนรู้ว่าที่นี่สามารถยกระดับมิติของการศึกษาให้กับน้องๆได้อย่างไรค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะไปชมบรรยากาศตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ
1: บนโลกที่แสนกว้างใหญ่

0: ใส่ตัวจงอ่านจงเรียนรู้อย่าหยุดยั้ง
1: Play and Learn คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะเราได้เห็นภาพบรรยากาศภาพตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้นะคะและตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์นั่นเองค่ะกิจกรรมด้านหลังเป็นอีกหนึ่งส่วนของการจัดกิจกรรม Open House ของโรงเรียนค่ะเพราะว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ตลอดปีการศึกษาก็จะต้องมาอวดกันหน่อยค่ะว่าในโรงเรียนแห่งนี้มีอะไรที่น่าสนใจและสามารถส่งเสริมต่อยอดให้กับน้องๆได้อย่างไรบ้างค่ะวันนี้เรามีมุมมองของภาพหลายๆมุมมองของการโอเพ่นเฮาส์ที่นี่โรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์ค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมบรรยากาศทั้งหมดกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการตะวันยิ้มค่ะพาคุณผู้ชมมานี่เลยค่ะมาร่วมกิจกรรมงานโอเพ่นเฮาส์เปิดรั้วรออสู่โอกาสทางการศึกษาโรงเรียนเรียงราชอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเปิดบ้านต้อนรับน้องๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาคุณครูผู้ปกครองในเขตพื้นที่ให้บริการนั่นเองค่ะซึ่งโอเพ่นเฮาส์เปิดรั้วรออสู่โอกาสทางการศึกษาโรงเรียนเรียงราชในครั้งนี้นะคะก็เป็นการเผยแพร่ความรู้ผลงานของนักเรียนทั้งด้านวิชาการและด้านอาชีพรวมทั้งการแนะแนวทางการศึกษาต่อค่ะตลอดจนการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมส่งเสริมและรณรงค์ให้ใส่ใจดูแลสุขภาพและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนชุมชนผู้ปกครองและนักเรียน
2: ก็สำหรับงาน Open House นะครับก็ปีนี้เป็นการจัดงานครั้งที่6แล้วนะครับซึ่งปีนี้ถือว่ายิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่านมาก็ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าได้รับความไว้วางใจจากเขตพื้นที่ใกล้เคียงนะครับสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาก็ถือว่างานครั้งนี้ประสบความสำเร็จมากนะครับดูจากจำนวนยอดที่มาร่วมงานในครั้งนี้ครับสิ่งที่คาดหวังก็คือหลักเลยนะครับก็คือเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนนะครับว่าในโรงเรียนนี่มีด้านดีในส่วนงานวิชาการงานอาชีพเนี่ยอะไรบ้างนะครับเพราะว่าบางครั้งนะครับนักเรียนโดยส่วนใหญ่แล้วเขายังไม่รู้นะครับว่าโรงเรียนเรียงราชนี่นะครับมีการเปิดหลักสูตรการสอนแบบไหนบ้างอย่างไรนะครับตรงนี้

0: วรินทร์จริยะกัณฑวงศ์รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาธิวาสคณะครูและ
1: ค่ะ In the name of Allah
2: I'm Jolimiya Narajiwan
3: มัธยมศึกษาปีที่2ค่ะ
4: มีสัญญาที่กำหนดไว้
5: สำหรับกิจกรรมภายในงานนะคะก็มีการจัดตลาดนัดวิชาการตลาดนัดอาชีพการแข่งขันอนาชีพการแข่งขันทักษะสีภาษาการแข่งขันจรวดขวดน้ำการแข่งขันชูโดกุและ M-MAT การแข่งขัน World Mariyu Challenge การแข่งขันเชฟจูเนียร์กำปงการแข่งขันวาดรูปด้วยโปรแกรมเพ้นบอร์ดเกมและฟรีไฟการแข่งขันฟุตบอลและวอลเลย์บอลนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะกิจกรรม Open House เปิดรั้วรออสู่โอกาสทางการศึกษาโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสแบ่งโซนชัดเจนค่ะแบ่งโซนกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมงานได้เข้าชมกิจกรรมทางด้านวิชาการทั้งเรื่องของตลาดนัดอาชีพเวทีการแสดงความสามารถและการแข่งขันกีฬากิจกรรมเยอะแยะมากมายขนาดนี้ค่ะเราคงต้องหาใครมาช่วยพาเราชมงานกันดีกว่าค่ะว่าแล้วเราก็ได้ตัวน้องซูนีรันแม่แอร์นักเรียนคนเก่งของโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเดี๋ยวน้องนะคะจะพาเราไปชมงาน Open House เปิดรั้วรออสู่โอกาสทางการศึกษาพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
6: ได้แก่
7: สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวสุนันท์แม่แอร์ค่ะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์ค่ะวันนี้หนูเป็นตัวแทนจะพาท่านผู้ชมไปดูงาน Open House ของโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์ค่ะจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ

ุดนี้นะคะเป็นจุดร้านขายของค่ะโดยโรงเรียนของเราเนี่ยจะเสริมทักษะทางด้านอาชีพของนักเรียนต่างๆความถนัดแล้วก็ความชอบค่ะวันนี้เรายกร้านมาหลายร้านเลยค่ะจะมีร้านไหนที่น่าสนใจกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ

0: ไรกันคะเนี่ย
1: ขายข้าวเหนียวไก่ย่างค่ะ
0: มาแล้วเท่าไหร่คะ
1: ไม่ละ5 บาทค่ะ
0: ขายดีไหมเอ่ย

0: นตรงนี้จะเป็นร้านลูกชิ้นย่างหม่าล่าค่ะอันนี้เป็นร้านขายอะไรคะ
1: ร้านบาร์บีคิวค่ะ
0: ขายดีไหมคะ
1: ขายดีค่ะ
0: แล้วนี่ขายไม้เท่าไหร่คะ
1: 10 บาทค่ะ

0: อัลฮัมดุลิลลาห์ค่ะวันนี้รู้สึกว่าทุกคนตื้นตันและก็ยินดีกับการเปิดรั้วครั้งแรกที่เราเปิดรั้วปุ๊บในช่วงเวลา8นาฬิกานักเรียนประถมตูเข้ามาลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียนแล้วสอบถามเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อที่นี่เพราะเราจะมีจุดแนะแนวที่บริเวณจุดลงทะเบียนตรงนั้นด้วยเหมือนว่าการที่เราเปิดรั้วโรงเรียนแล้วให้เด็กมาดูสภาพการจัดกิจกรรมต่างๆในรั้วรออเนี่ยจะเป็นการเพิ่มโอกาสการตัดสินใจให้นักเรียนทางอ้อมไปเลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องมาบอกให้เขาได้รู้ว่าเรามีหลักสูตรอะไรบ้างอันนี้ถ้าพูดถึงความสำคัญนะคะโรงเรียนของเราได้เข้าสู่หลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมมาเป็นเวลา3ปีแล้วซึ่งตอบโจทย์ตรงนี้เลยเราไปให้ความสำคัญตรงที่ว่าเนื่องจากโรงเรียนของเราอยู่ในเขตชุมชนเราตอบโจทย์เรียกว่านักเรียนที่จบม.3เขาจะต้องมีอาชีพในฝันของตัวเองดังนั้นเมื่อเข้าสู่โครงการพื้นที่นวัตกรรมแล้วเราจะมีวิชาหนึ่งคือสร้างสรรค์ตัวตนสู่อาชีพที่นักเรียนใฝ่ฝันวันนี้เราจึงเปิดโอกาสให้นักเรียนที่อยู่กับเรา3ปีที่ได้เปิดหลักสูตรนี้ได้แสดงความสามารถเรามองว่าการศึกษาไม่ใช่เราจะเน้นในส่วนของวิชาการที่เราจับต้องไม่ได้แต่เราพยายามปรับเปลี่ยนให้เป็นหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมที่นักเรียนค้นหาค้นพบตัวเองว่าเขาชอบอะไรเราเปิดให้มีความหลากหลายที่สุดเท่าที่โรงเรียนของเราจะทำได้ค่ะตรงนี้ก็จะทำให้นักเรียนของเรานั้นรู้สึกว่ามีความสุขกับการเรียนและก็อยากที่จะมาเรียนเรียนได้มากขึ้นนะคะ
1: บนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราว
2: และตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศของบูธศิลปะนะคะจะมีกิจกรรมมากมายให้น้องๆได้เล่นเช่นเพ้นสีแล้วก็จะมีการทำผ้ามัดย้อมด้วยค่ะมาจากโรงเรียนไหนกันบ้างคะชอบไหมคะบูธนี้อยากมาเรียนต่อที่โรงเรียนนี้ไหมคะ
1: เป็นอาว

0: อีกบูธหนึ่งที่น่าสนใจนะคะพวกเราอยู่บูธไหนกันคะเนี่ย
1: ไม่จริง
0: เป็นยังไงกันบ้างคะเรียนโรงเรียนนี้สนุกไหมคะชอบไหมเอ่ย
1: ชอบค่ะสนุกมากค่ะ
0: แล้วกิจกรรมวันนี้มีอะไรให้เด็กๆได้ทำบ้างคะ
1: ก็จะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษค่ะ
2: การเรียนอังกฤษแต่งประโยคหรือว่าการที่เราได้แบบเรียนคำศัพท์ของอังกฤษต่างๆค่ะ
0: น้องๆวันนี้ให้ความสนใจกับกิจกรรมเราดีไหมคะ
2: ดีค่ะตั้งแต่ที่เรามาน้องยังเข้ามาไม่หยุดเลยค่ะ
1: น้องให้ความดีมากค่ะ
0: เนี่ยบาร์กิสคิดว่าการศึกษาเนี่ยมีความสำคัญไหมคะ
2: สำคัญมากเลยค่ะถ้าเราไม่มีเนี่ยเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเราอาจจะต่อยอดชีวิตของเราได้ยังไงต่อค่ะ
0: แล้วอัญญานีคิดว่าการศึกษาเนี่ยสำคัญไหมคะ
1: สำคัญค่ะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยผู้คนต้องการคนที่มีการศึกษา
0: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบูธนะคะที่เรายกมานำเสนอบูธชื่ออะไรคะ
3: บูธชื่อแค่ผีเสื้อขยับปีนลงก็เปลี่ยนค่ะ
0: พาไปชมข้างในหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้เลยค่ะ
0: พาไปดูกันเลยค่ะแล้วบูธมีอะไรบ้างคะเนี่ย
3: ในบูธจะมีการจำลองภัยพิบัติทางธรรมชาติค่ะอันแรกก็คือมลพิษทางอากาศค่ะจะจำลองโดยการเอาธูปมาจุดค่ะประมาณนี้
0: แล้ววันนี้ทำไมมีน้ำฝนด้วยล่ะคะเนี่ยอัน
3: นี้คือฤดูฝนค่ะก็จะมีน้ำฝนทิพย์ค่ะนี่คือ
0: แล้ววันนี้คืออะไรหรอคะ
3: ฤดูร้อนค่ะมีผู้ป่วยแล้วก็ขอถ่าย
0: แล้วในบูธนี้มีกิจกรรมอะไรให้น้องๆได้เล่นบ้างคะ
3: ก็ฐานสุดท้ายนะคะฐานที่6ก็จะมีกิจกรรมตอบคำถามค่ะตอบคำตรงนี้คือกิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับภัยพิบัติที่น้องๆได้เข้าไปเยี่ยมชมเมื่อกี้ค่ะ
0: อันนี้เป็นบูธคอมพิวเตอร์แล้วก็เทคโนโลยีนะคะจะมีเป็นบูธบอร์ดเกมหุ่นยนต์แล้วก็คอมพิวเตอร์ค่ะบอร์ดเกมเนี่ยจะมีเกมให้น้องๆเล่นส่วนหุ่นยนต์จะมีการสอนใช้โค้ดแล้วก็วาดด้วยโปรแกรมเพนท์ค่ะเพื่อให้น้องๆเนี่ยได้เรียนรู้การใช้โค้ดในการควบคุมหุ่นยนต์ค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆและคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศกันได้เลยนะคะ

0: ชื่อนายสหิมิรปตะนะครับอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนเรียงราชบัณฑิตครับคำว่าเรียนดีมีความสุขของผมก็คือเรียนดีการที่ผมได้เรียนในโรงเรียนนี้ครับการที่ผมมีความสุขคือการที่ผมได้ทำกิจกรรมหลายๆอย่างในโรงเรียนนี้อย่างเช่นได้ทำการทดลองเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นสิ่งที่กิจกรรมที่ผมมีความสุขมากๆเลยครับเวลาที่ผมได้ทำกิจกรรมนี้ครับครับการเรียนรู้หรือว่ามีความสำคัญกับเราก็คือเป็นรากฐานความสำคัญของการศึกษาเลยครับซึ่งการที่เราจะพัฒนาตนเองหรือการที่เราจะเรียนรู้อะไรหลายอย่างมาจากการศึกษาเลยครับก็คือสำหรับผมนะครับการศึกษาไม่ใช่เป็นเพียงการศึกษาภายในโรงเรียนครับแต่เป็นการศึกษานอกโรงเรียนครับซึ่งโรงเรียนของเราได้จัดกิจกรรมหรือว่านิทรรศการเกี่ยวกับงาน Open House กิจกรรมไปศึกษา Open House เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับทำให้ผมเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตนเองอย่างมากเลยครับการที่ผมได้ดูอะไรหลายอย่างภายในรอบโรงเรียนครับ
1: สวัสดีค่ะโรงเรียนเรียนรักของเรานะคะมีกิจกรรมที่น่าสนใจค่ะ
2: ว่าโรงเรียนของเรานะคะจะมีกิจกรรมหลายแบบทางวิชาการแล้วก็กิจกรรมนะคะทำให้เรารู้สึกอยากมาแอร์สนใจแล้วก็อยากมาโรงเรียนค
3: ่
2: ะ
3: ในที่สุดนะคะคือโรงเรียนเรามีกิจกรรมเยอะนะคะทำให้เรามีความสุขที่อยากมาโรงเรียนเรียนรักอุปถัมภ์นี้ค่ะ
1: ค่ะการศึกษานะคะเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้หลายๆอย่างเช่นการใช้ชีวิตในประจำวันการไปทำงานค่ะในอนาคตค่ะ
4: ค่ะการศึกษาที่ดีแล้วก็มีความรู้นะคะมีความสำคัญมากๆค่ะต่อเด็กและเยาวชนค่ะเพราะว่าการที่เราได้มีความรู้แล้วก็มีการศึกษาที่ดีนะคะก็ทำให้หลายๆท่านแล้วก็เด็กๆก็จะได้มีความรู้แล้วก็มีทัศนคติแล้วก็มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีประชาสัมพันธ์ที่ดีค่ะตลอดระยะเวลา6ปีที่หนูได้เรียนที่โรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์แห่งนี้นะคะหนูรู้สึกมีความสุขแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากค่ะที่ได้เรียนที่โรงเรียนแห่งนี้นะคะและถ้าน้องๆคนไหนที่สนใจก็สามารถมาเรียนที่โรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์แห่งนี้ได้ค่ะ

0: สำหรับเรียนดีมีความสุขนะคะในมุมมองของครูก็คือการจัดการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์ความต้องการความชอบและก็ความถนัดของผู้เรียนอันนี้โรงเรียนของเราพยายามที่จะทำในส่วนนี้เพราะโรงเรียนของเรามีทั้งหมด3โครงการโครงการหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมโครงการอิสลามศึกษาแบบเข้มและ3ก็คือโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้3โครงการนี้เราตอบโจทย์ของชุมชนซึ่งผู้ปกครองต้องการให้นักเรียนทุกคนนั้นอยู่ในศาสนาอิสลามเพราะว่าโรงเรียนของเราเป็นศาสนาอิสลาม 100% นะคะซึ่งเราก็ตอบโจทย์ความสุขของผู้ปกครองตอบโจทย์ความถนัดความชอบของนักเรียนในส่วนของโรงเรียนหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมซึ่งเราเอาทั้ง2 อย่างนี้มาบูรณาการเพื่อให้นักเรียนนั้นสามารถนำอิสลามศึกษาบูรณาการกับหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงซึ่งผู้ปกครองได้เห็นสะท้อนการปฏิบัติจริงของนักเรียนนะคะและในส่วนสุดท้ายที่เป็นโครงการโรงเรียนประชารัฐตรงนี้มีความสุขแน่นอนเพราะว่ากินอิ่มนอนอุ่นเราจะรับนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของโรงเรียนประชารัฐเข้ามาในรั้วของรอและดูแลเขาตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงก่อนนอนโดยเราจะสอนในส่วนสอบแทรกในส่วนของอิสลามแบบเข้มในตอนกลางคืนก็จะมีการสอนอัลกุรอานสอนการใช้ชีวิตในรูปแบบของอิสลามศึกษานะคะ
1: ด้านการศึกษานะครับมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้นะครับเรื่องยาเสพติดนี่นะครับเป็นเรื่องที่เป็นวาระเร่งด่วนนะครับที่ต้องแก้ปัญหานะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมมองว่าที่จะมาแก้ปัญหานะครับก็คือการที่นักเรียนได้เข้าสู่รั้วโรงเรียนนะครับเมื่อไหร่ที่นักเรียนเนี่ยได้เข้าสู่รั้วโรงเรียนนะครับอย่างน้อยเวลาว่างของแกของนักเรียนเองนะครับก็จะไม่มีเวลาตรงนั้นนะครับก็อย่างน้อยนักเรียนก็จะได้ความรู้นะครับเรื่องเหล่านี้แล้วก็สิ่งสำคัญนะครับมาโรงเรียนแล้วนะครับก็สามารถที่จะนำความรู้นะครับไปต่อยอดหรือว่าไปประกอบอาชีพในภายภาคหน้าต่อไปได้ครับ

0: ดีค่ะคุณแม่
1: สวัสดีค่ะคุณครูมี
2: กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ในวันนี้มีชื่อว่า
1: ลูกโป่งพองโตสำหรับอุปกรณ์วันนี้นะคะก็จะมีน้ำส้มสายชูค่ะแล้วก็กล้วยแล้วก็ขวดค่ะ
2: แล้วก็ที่สำคัญนะคะก็จะต้องมีเบกกิ้งโซดานะคะ
1: แล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะก็จะมีลูกโป่งนั่นเองค่ะ
2: ขั้นตอนแรกนะคะก็ให้เด็กๆนะคะนำขวดนะคะ
1: แล้วก็น้ำส้มสายชูนะคะมาใส่ในขวดนะคะใส่ประมาณนี้นะคะ
2: ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนำลูกโป่งนะคะก็เราจะนำเบกกิ้งโซดานี้นะคะใส่ลงไปในลูกโป่งนะคะขวดเราจะมีอยู่3ขวดใช่ไหมคะทูน่าซึ่งในขวดที่1นะคะเราจะใส่เบกกิ้งโซดา1ช้อนนะคะแล้วก็ขวดที่2เราจะใส่เบกกิ้งโซดา2ช้อนนะคะและขวดที่3เราจะใส่เบกกิ้งโซดา3ช้อนนั่นเองค่ะขวดที่1นะคะ1ช้อนนะคะขวดที่2 2ช้อนค่ะขวดที่3ที่ใส่เบกกิ้งโซดาไป3ช้อนนะคะทูน่าต่อไปนะคะเราจะนำเบกกิ้งโซดาเนี่ยให้มาผสมกับน้ำส้มสายชูที่อยู่ในขวดนะคะ
1: ทำพร้อมๆกันนะคะ
2: นับค่ะ1 2 3
1: กิจกรรมครั้งหน้าจะเป็นอะไรคะครูมี
2: ต้องติดตามต่อไปนะคะ

มค่ะเป็นยังไงกันบ้างค่ะกับภาพบรรยากาศที่พาคุณชมลงพื้นที่นะคะมาอยู่ที่อำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสกับกิจกรรม Open House ของโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์อำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสนั่นเองค่ะที่นี่จัดกระบวนการให้กับน้องๆตลอดระยะเวลาของปีการศึกษาท้ายที่สุดเปิดบ้านค่ะให้คุณชมนะคะมาดูว่าการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและคุณครูทำให้ที่นี่นะคะผลิตน้องๆที่มีคุณภาพเข้าไปสู่ในระบบการศึกษาในลำดับที่สูงขึ้นต่อไปนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้เป็นการเปิดบ้านของโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์อำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสค่ะครั้งหน้านะคะเราจะพาคุณชมลงพื้นที่นะคะมาดูว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจและมีความหลากหลายอย่างไรคุณชมสามารถติดตามรับชมได้ในการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองค่ะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้เพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัววันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้น
1: ร้อย
0: ภูเก็ตเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อมพลป.พิบูลสงครามได้รับเสียงข้างมาก
1: บริเวณระหว่างสุขยาถึงฝั่งรับเส้นแรงร่วมของทีมชาติท่านดีนานาเทศ

ตอนนี้เราอยู่กันที่ถนนสีลมนะครับถนนที่ทุกคนรู้จักกันดีว่าเป็นถนนเศรษฐกิจที่สำคัญของกรุงเทพมหานครหลายคนรู้จักสีลมว่าเป็นถนนที่มีสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศและเป็นถนนที่มีอาคารสำนักงานทันสมัยมากมายนะครับจากการประเมินราคาที่ดินของกรมธนารักษ์ในปี2559ถึง2563สีลมมีราคาที่ดิน 700,000 ถึง 1 ล้านบาทต่อตารางวาถือเป็นพื้นที่ที่มีราคาที่ดินประเมินสูงสุดในประเทศไทยแต่อย่างไรก็ตามถนนสีลมเองไม่ใช่ถนนเศรษฐกิจที่มีแต่ความแข็งกระด้างยังมีบางช่วงบางตอนของถนนที่มีอดีตมีความทรงจำที่ยังมีลมหายใจและส่งต่อคุณค่าความหมายมายังปัจจุบันบริเวณนั้นคือที่ไหนและอะไรทำให้สีลมและบริเวณใกล้เคียงเป็นย่านเศรษฐกิจที่สำคัญถึงขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูกันครับ

0: ถนนสีลมที่มีความยาวประมาณ 2.7 กิโลเมตรเริ่มจากถนนตรงหรือถนนพระราม4ในปัจจุบันก็มาสิ้นสุดที่ตรงนี้นะครับตัดกับถนนเจริญกรุงที่แยกบางรักกับคำถามที่ว่าทำไมถนนสีลมจึงเป็นถนนเศรษฐกิจเส้นสำคัญของกรุงเทพมหานครคำตอบอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับถนนเจริญกรุงครับ
1: พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเขตใต้ของกรุงเทพมหานครที่อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงของรัชกาลที่4ราวๆสัก2398เนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยมันมีแปลงก็คือว่าเราเนี่ยทำสนธิสัญญาบาวริงนะกับทางอังกฤษหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเริ่มมีการตั้งกงสุลก็คือสถานทูตและย่านนั้นเนี่ยตั้งแต่ตลาดน้อยนะลงมาทางทิศใต้นะคะมันก็จะมีเป็นกรมเจ้าท่านะก็จะมีตรงภาษีร้อยชัก3เราก็เป็นอู่ต่อเรือเขตนั้นน่ะมันอยู่ใกล้ๆกับกงสุลเก่าของอังกฤษก็จะมีคนในปกครองอังกฤษเข้ามาช่วยทำงานตรงนั้นด้วยก็มีกลุ่มของคนที่เป็นชาวต่างประเทศเนี่ยเข้ามาเปิดการค้าเสรีมากขึ้นนะกลายเป็นย่านที่แบบว่าคนเนี่ยเข้ามาตั้งถิ่นฐานกันอยู
2: ่ถ้าเราย้อนกลับไปสมัยรัชกาลที่3ก่อนท่านก็ทรงให้พวกต่างชาติเนี่ยกงสุลฝรั่งเศสกงสุลโปรตุเกสแล้วก็อังกฤษก็จะมีบริษัทอิชเอเชติกอยู่ในแถบบริเวณนี้ทุกอย่างก็อยู่ตรงนี้หมดพอสมัยรัชกาลที่4พวกชาวต่างชาติทั้งหลายก็ขอให้ท่านตัดถนนเส้นนี้เพื่อที่พวกเขาเนี่ยจะได้ใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจในตอนที่แบบว่าตอนเย็นหรืออะไรอย่างนี้เช่นขี่ม้าขี่รถม้าอะไรของเขาอย่างนี้ก็เลยมีถนนสีลมแต่ถนนเป็นถนนเล็กมากในสมัยนั้น
0: ไม่ไกลจากสี่แยกบางรักนะครับข้างหลังผมก็คือโรงพยาบาลเลิศศิลป์ซึ่งถือว่าเป็นโรงพยาบาลฝรั่งโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกของกรุงรัตนโกสินทร์สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี2432นะครับพอมาถึงสงครามโลกครั้งที่2โรงพยาบาลแห่งนี้ถูกทิ้งระเบิดทำลายเสียหายนะครับแต่เมื่อถึงประมาณ2490คุณหญิงภักดีนรเศรษฐ์หรือว่าศิลป์เศรษฐบุตรได้บริจาคเงินให้กับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อสร้างตึกรักษาผู้ป่วยทางกระทรวงจึงได้เปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลจากโรงพยาบาลบางรักให้เป็นโรงพยาบาลเลิศศิลป์ซึ่งที่มาของชื่อก็คือชื่อของคุณหญิงภักดีนรเศรษฐ์หรือศิลป์เศรษฐบุตรและพระยาภักดีนรเศรษฐ์หรือเลิศเศรษฐบุตรครับ
3: คุณพ่อผมเล่าให้ฟังว่าก่อนยุคลกลานวิ่งผ่านเนี่ยตรงข้ามถนนสีลมเนี่ยแต่ก่อนจะมีถนนแค่เลนเดียวแล้วฝั่งตรงข้ามไม่ใช่ถนนเป็นคลองแล้วมีเรือพายเข้ามาขายของกัน

0: แล้วกิจกรรมทางการค้าอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็เริ่มคึกคักริมแม่น้ำเจ้าพระยามาโดยตลอดถนนเจริญกรุงเนี่ยเป็นแหล่งสำคัญเขตด้านใต้เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ซึ่งเป็นเลือกสวนก่อนใกล้แม่น้ำก็จะเป็นสวนเก่าพอขยับไปก็เป็นสวนอ้อยมั่งสวนต่างๆนานาแล้วก็เป็นนาข้าวจากนั้นแล้วเนี่ยพื้นที่ตรงนี้มันก็เริ่มมีคนเข้าไปอยู่อาศัยเริ่มมีการจัดสรรที่ดินก็เริ่มมีขุนนางมีขหบดีนะคิดกันว่าควรจะต้องจัดสรรที่ดินทำพื้นที่ดินก็ร่วมมือกันตัดถนนก็ค่อยๆไล่มาก็มีถนนศรีพยาสุรวงศ์ศรีลมแล้วก็คลองที่เป็นสาทร
1: ถ้าใครเคยมาเดินที่สีลมนะครับคงจะสังเกตเห็นบ้างนะครับว่าชื่อถนนบริเวณนี้จะมีลักษณะคล้ายๆชื่อคนอย่างเช่นถนนเดโชนะครับซึ่งอยู่บริเวณนี้ครับ
2: ถนนสุรวงศ์มีที่มาจากชื่อของเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์หรือโตบุญนาคขณะมีบรรดาศักดิ์เป็นพระยาศรีหราชเดโชชัยได้ซื้อที่ดินและกราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตัดถนนขึ้น2สายสายแรกชื่อว่าถนนสุรวงศ์สายต่อมาชื่อถนนเดโชหรืออย่างถนนปั้นที่ปัจจุบันเรานิยมเรียกว่าซอยวัดแขกก็มีที่มาจากชื่อของท่านปั้นวัชราภัยผู้เป็นเจ้าของที่ดินบริเวณนั้นส่วนถนนประมวลก็มีที่มาจากพระประมวลประมาณพลหรือชั้นบุญบรรลือผู้เป็นเจ้าของที่ดินรายเดิมและสิ่งที่ตามมาหลังการตัดถนนก็คือการจัดสรรที่ดินโดยเจ้าของที่ดินบริเวณริมถนนที่ถูกตัดขึ้นใหม่ก็จะทำการแบ่งขายให้กับผู้ที่สนใจย้ายมาอยู่อาศัยในบริเวณนี้
0: ดังนั้นการบุกเบิกพื้นที่ออกไปเนี่ยทำถนนต่างๆเนี่ยมันมาพร้อมกับการที่เขาสามารถที่จะขายที่ดินได้ด้วยนะคะก็มีระบบแบบนี้มาตั้งแต่แรกแล้วอย่างเขตวัดแขกสีลมเนี่ยก็เกิดขึ้นเพราะแบบนี้แล้วก็เป็นจุดศูนย์รวมของคนที่เข้ามาทำงานอยู่ในเขตนั้น
3: คนอินเดียในสมัยนั้นอยู่ในบังคับอังกฤษคือเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษเพราะฉะนั้นบรรพบุรุษพวกผมเนี่ยก็มาอยู่ในบริเวณนี้ก็ได้คิดกันว่าอยากจะสร้างเทวาลัยซึ่งสามารถปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและก็สามารถที่จะมาพบปะสังสรรค์กันได้ตลอดจนจัดพิธีกรรมทางศาสนาร่วมกันได้ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเป็นชุมชนที่ค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรบางคนนี่เข้ามาก็มีทำงานรถไฟด้วยเพราะรถไฟช่วงแรกๆเนี่ยอังกฤษเข้ามาช่วยเราก็เอาพวกคนอินเดียเนี่ยเข้ามาช่วยด้วยแล้วก็มีส่งพวกสัตว์ออกนอกเช่นวัวควายนะครับแล้วก็มีเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะก็มีขายถั่วก็มีขายอาหารอินเดียทำหลายๆอย่างมีเยอะๆสมัยก่อนที่ฝั่งตลาดเนี่ยจะมีบ้านอยู่บ้านหนึ่งทำขนมอินเดียขายโดยตรงเลยวัดนี้สร้างมาก็ร้อยกว่าปีแล้ววัดนี้เนี่ยเป็นวัดทางศาสนาฮินดูนิกายสักติซึ่งบรรพบุรุษที่มาจากทางอินเดียตอนใต้รัฐทมิลนาดูเนี่ยเป็นผู้ที่สร้างขึ้นมาสร้างวัดนี้ขึ้นมาโดยเทพผู้เป็นประธานของวัดนี้คือองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวีหรือองค์พระแม่ศรีมหามาเรียมันนะครับท่านอยู่ตรงกลางในโบสถ์เนี่ยนะฮะแล้วก็เรามองด้านซ้ายมือของเราก็จะเป็นองค์พระพิฆเนศวรซึ่งเป็นโอรสของท่านด้านขวาก็จะเป็นองค์พระขันธกุมารซึ่งเป็นโอรสของท่านนะครับวัดนี้เป็นวัดฮินดูในนิกายสักติซึ่งในกรุงเทพนี่ถือว่ามีวัดเดียวในนิกายสักตินี้ซึ่งนับถือเทพเทวีเทพผู้เป็นประธานนะครับทุกคนมาไหว้เนี่ยทุกคนมีจิตศรัทธาก่อนจิตศรัทธาในองค์ท่านแล้วก็มีความ ชื่อมั่นว่าถ้ามีอะไรก็จะขอท่านได้อะไรท่านได้ซึ่งหลายๆคนมาผมพูดจริงๆถ้าเป็นท่านเนี่ยเหมือนท่านรับปัญหาวันหนึ่งเนี่ยมากมายมหาศาลเพราะคนเข้ามาบางคนก็นั่งไหว้ไปด้วยร้องไห้ไปด้วยคือมนุษย์อ่ะพอมีปัญหาก็อยากหาที่พึ่งนะครับอยากหาที่พึ่งผมว่าท่านก็เป็นที่พึ่งที่หนึ่งซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เราไม่รู้ผู้ที่ได้รับจากการสัมผัสกับท่านหรือผู้ที่ได้กราบไหว้บูชาท่านเขาจะตอบเราได้ดีกว่าที่ผมจะตอบแทน
1: ข้ามถนนมาจากวัดแขกของชาวฮินดูนะครับตรงนี้เองเป็นซอยสีลม20หรือว่าตลาดวัดแขกนะครับมีสินค้ามีของกินทั้งอาหารสดทั้งอาหารสำเร็จรูปมากมายตอนเช้าเนี่ยคนเยอะแยะมากเลยครับ
4: เลือกได้เลยจ้าตลาดนี้วันจันทร์ถึงวันศุกร์จะมีคนทำงานออฟฟิศแถวสีลมจะมาซื้อหาอาหารกันเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นพวกแม่บ้านตลาดนี้เมื่อก่อนเป็นอาคารไม้แล้วมาได้มีการปรับปรุงใหม่เป็นอาคารตึก
1: ที่สำคัญคือข้างๆตลาดเองเนี่ยมีมัสยิดที่มีชาวมุสลิมมาประกอบศาสนกิจกันครับซอยสีลม20ติดกับตลาดวัดแขกเราก็จะเห็นว่ามีมัสยิดประจำชุมชนชื่อว่ามัสยิดมีราซุดดีนซึ่งเป็นมัสยิดของแขกยะวาที่ในอดีตเป็นคนได้บังคับของฮอลแลนด์มาจากประเทศอินโดนีเซียนะครับคนเก่าคนแก่เล่าให้ฟังว่าในบริเวณนี้นะครับสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะมีทั้งการเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะและเลี้ยงวัวกันเต็มไปหมดเลยครับตลาดวัดแขกนี่มีมานานยังครับ
5: มีมานานแล้วค่ะมีมา 5-60 ปีแล้วค่ะ
1: 5-60 ปี
5: ค่ะเมื่อก่อนนี้ขายอยู่ตรงฝั่งวัดแขกนะคะตรงข้ามเป็นตลาดกับถนนอย่างเงี้ยค่ะ
1: หมายถึงว่าถนนใหญ่หรือว่าในซอยครับ
5: นั่นน่ะถนนปั้นนั่นน่ะขายแบบเนี้ยขายแบบเนี้ยแต่ว่าไม่ใช่ตลาดเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็แม่ค้าขาย
1: ไม่ได้เคยเห็นบ่อยนักนะครับในกรุงเทพคือมีพุทธศาสนิกชนนะครับทำบุญตักบาตรอยู่บริเวณซอยที่มีมัสยิดของมุสลิมอยู่นะครับพระที่เราเห็นอยู่นี่ก็จะมาจากวัดม่วงแคนะครับซึ่งอยู่บนถนนเจริญกรุงไม่ไกลนักครับแล้วผมเห็นมีป้ายเขียนว่าตลาดไม่มีนโยบายขาย
5: ก็คือว่ามีคนมาติดต่อจะซื้อค่ะแต่เนี้ยเจ้าของตลาดก็ยังไม่ขาย
1: โอ้คงมีคนมาติดต่อซื้อจนต้องปิดบอกเลยว่า
5: ปิดว่าไม่ขายค่ะเพราะว่ามันยังเป็นแบบว่าเขายังเป็นกองกลางอยู่
2: ตลาดไม่มีนโยบายขายติดป้ายประกาศชัดเจนเลยนะครับเป็นธรรมดาของพื้นที่บริเวณนี้ครับที่มีราคาที่ดินค่อนข้างสูงแล้วก็ยังสามารถพัฒนามูลค่าให้สูงมากขึ้นไปอีกโดยการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เห็นเป็นการประกาศจุดยืนที่เจ๋งมากเลยครับเพราะเอาเข้าจริงๆแล้วการพัฒนาพื้นที่ให้กลายเป็นห้างสรรพสินค้าหรือคอนโดมิเนียมไปทั้งหมดก็อาจจะไม่สอดรับกับความต้องการและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่เดิมก็ได้

บนถนนสีลมนะครับเท่าที่เดินดูกันมาเราจะเห็นว่าไม่ได้มีเพราะอาคารสูงตึกทันสมัยที่เป็นแหล่งของการเงินการธนาคารและการประกันภัยอย่างเดียวเราจะเห็นความเป็นพหุศาสนามีทั้งพุทธคริสต์มุสลิมแล้วก็ฮินดูนอกจากนั้นแล้วที่สีลมเองนะครับยังมีร่อง

คุณพ่อผมเล่าให้ผมฟังว่าร้าน DK Bakery เนี่ยก็คือเริ่มทำขนมปังกันมาเนี่ยตั้งแต่สมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยคุณพ่อผมก็จำความได้แล้วเปิดร้านแล้วเริ่มแรกทีเดียวเนี่ยก็คือร้านเนี่ยจะอยู่ที่ถนนปั้นหรือว่าเรียกว่าซอยวัดแขกก็คือจะเริ่มทำขนมปังตรงนั้นก่อนแล้วก็ขยับขยายมามีหน้าร้านริมถนนสีลมเป็นร้านดีเคเบอรี่ณปัจจุบันนี้ผ่านมาน่าจะเกิน80ปีได้แล้วล่ะคุณพ่อเนี่ยก็คือมาจากคุณย่าก็เป็นชาวจีนเชื้อสายไหหลำนะครับก็คือมาทำการค้าขายอยู่เมืองไทยเริ่มจากที่สมัยก่อนเนี่ยทำขนมปังแบบขนมปังแถวก่อนเขาเรียกขนมปังหัวกะโหลกพอถึงรุ่นคุณพ่อผมก็เริ่มปรับเปลี่ยนเริ่มทำเป็นพวกขนมปังไส้สังขยาเริ่มทำอย่างนี้ต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือดำเนินการตามสูตรแบบวิธีการดั้งเดิมมาตั้งแต่สมัยคุณพ่อผมมาถึงตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างจริงๆผมก็เป็นพนักงานออฟฟิศนี่แหละเป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่10กว่าปีก็ทำงานอยู่ในสายการตลาดในการบริหารตลอดก็ทำงานบริษัทสุดท้ายชื่อบริษัท Microsoft ครับส่วนหนึ่งคือคุณพ่อท่านอายุเยอะก็เริ่มจะโรยลาในการทำหลังจากนั้นก็คือตัดสินใจมารับช่วงต่อเราก็ไม่อยากทิ้งตำนานและรสชาติของร้านเราที่มันมีมาตั้ง 70-80 ปีเนี่ยไม่อยากทิ้งตรงนี้ไปเราก็ตัดสินใจว่าเฮ้ยเรากลับมาทำตรงนี้เพื่อจะสานต่อเรื่องราวจากของรุ่นคุณพ่อเรา

0: สีลมเนี่ยในเมืองเริ่มแออัด 2,500 เนี่ยแออัดแล้วคลองสีลมเนี่ยถูกถมเลยวัตถุประสงค์หลักเลยนะฮะเพื่อเพิ่มพื้นที่ถนนพื้นที่การจราจรแล้ว 2,506 อะไรประมาณนี้มาเนี่ยก็กลายเป็นถนนสีลมเราก็จะไม่เห็นคลองแล้วคือถนนกับคลองไปด้วยกันเนี่ยเริ่มหมดแล้ว
1: หากถามว่าทำไมถนนสีลมถึงเป็นถนนทางการเงินที่สำคัญของกรุงเทพมหานครคำตอบอาจเป็นไปได้ว่าเพราะในอดีตถนนสีลมอยู่ใกล้กับย่านธุรกิจของชาวต่างชาติใกล้เจ้าพระยาใกล้ถนนเจริญกรุงและต่อมาถนนสีลมยังได้เชื่อมถนนเจริญกรุงซึ่งเป็นย่านธุรกิจเก่าแก่กับย่านประตูน้ำและย่านราชประสงค์ซึ่งเป็นย่านธุรกิจใหม่ในปี2515ทำให้ถนนสีลมเป็นศูนย์กลางทางการเงินในปี2525และต่อมาก็ยังขยายไปยังถนนสาทรอีกด้วยครับ
0: ตัวสาทรนี่กลายเป็นแหล่งที่แบบเป็นย่านธุรกิจขึ้นมาก็เพราะว่ามันมาจากเรื่องของการค้าสาทรนี่ชัดเจนก็ตั้งแต่2525เป็นต้นมาก็เป็นย่านที่เขาบอกว่าเป็นย่านของแหล่งธนาคารต่างๆนานาทั้งสายตลอดสายเพราะช่วงหนึ่งเนี่ยการทำระบบธนาคารเนี่ยมันเป็นโครงสร้างใหญ่มากเลยนะซึ่งต่างกว่าจากปัจจุบันชัดเจนนะเพราะว่าปัจจุบันตอนนี้ก็คือใช้ระบบออนไลน์กันหมดแล้วเมื่อก่อนใช้คนใช้นักการธนาคารนักการเงินอะไรต่ออะไรก็เป็นย่านของถนนย่านการเงินนะไม่ว่าจะบริษัทเครดิตบริษัทอะไรต่ออะไรอยู่ตรงนี้หมดเลยพอฟองสบู่มันก็ยุบไปบ้างแล้วก็ปรับตัวเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆ

0: างหน้าผมนะครับคือคลองสาทรนะฮะซึ่งในอดีตเนี่ยจะกว้างกว่านี้เยอะเพราะปัจจุบันเนี่ยถูกถมคลองขยายถนนแล้วก็ถูกต่อรถไฟฟ้าเนี่ยทับขวางทางน้ำด้วยนะครับในอดีตคลองสาทรเนี่ยถูกขุดโดยข้าพเจ้าชาวจีนคนนึงที่อุทิศที่ของตนเนี่ยเพื่อขุดคลองจากแม่น้ำเจ้าพระยาไปบรรจบกับคลองวัดหัวลำโพงนะครับและนำดินที่ได้จากการขุดคลองขึ้นมาถมทั้งสองฝั่งคลองกลายเป็นถนนสาทรเหนือและสาทรใต้แต่เดิมเนี่ยชาวบ้านเรียกคลองแห่งนี้ว่าคลองเจ้าสัวยมตามชื่อของข้าพเจ้าที่อุทิศที่ให้ขุดคลองแต่ต่อมาเจ้าสัวยมได้พระราชทานชื่อเป็นหลวงสาทรราชายุคคลองเจ้าสัวยมก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นคลองสาทรตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับ
1: สิบปีที่เห็นมาเนี่ยเปลี่ยนแปลงเร็วมากยิ่งช่วง10-5ปีสุดท้ายเนี่ยเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็วนะครับก็ต้องบอกว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงมาตลอดตอนเด็ก

0: จะเห็นอย่างแรกก็คือจะมีร้านอาหารดังๆสีลมจะเป็นเหมือนกับแหล่งค้าพลอยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาซื้อพลอยกันทุกวันนี้ก็หายไปน่าจะเกือบหมดละแล้วก็จะย้ายไปอยู่ตรงตึกเจเวลรี่เทรดแทนแล้วก็จะเริ่มเห็นตึกเก่าๆเนี่ยโดนทุบแล้วก็เปลี่ยนเป็นคอนโดเปลี่ยนเป็นโรงแรมใหญ่ๆก็คือเริ่มมีเหตุการณ์เงี้ยเปลี่ยนไปแล้วก็ผมเห็นตั้งแต่สีลมไม่มีรถไฟฟ้าจนมีรถไฟฟ้า BTS วิ่งถนนสีลมเนี่ยตั้งแต่ไม่มีรถไฟใต้ดินจนมี MRT วิ่งค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะสมัยก่อนตึกออฟฟิศไม่ได้เยอะขนาดนี้แล้วก็ติดกับสีลมก็คือถนนสาทรตึกออฟฟิศก็ลากยาวไปถึงสาทรแล้วค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะ
1: จากเจริญกรุงสู่สีลมและขยายต่อไปถึงสาทรจากพื้นที่เกษตรกรรมสู่ย่านธุรกิจของชาวต่างชาติกลายมาเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของพระนครการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นชวนให้ตั้งคำถามเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียและผู้ที่จะตอบเรื่องนี้ได้ดีที่สุดก็หนีไม่พ้นคนในพื้นที
0: ่ผมว่าทุกอย่างสำหรับตรงแอร์เรียนี้มันค่อนข้างจะโอเคชอบที่บรรยากาศที่มีคนเป็นพื้นที่แล้วคนนอกพื้นที่เข้ามาไม่ว่าจะสักการะบูชาหรือว่าจะมาทานอาหารในร้านอาหารต่างๆผมชอบบรรยากาศอย่างนี
2: ้ผ่านวันเวลาหมื่นร้อยพัน
3: ในปัจจุบันเนี่ยฮะตอนเช้ารถก็ติดตอนเย็นรถก็ติดผมพูดจริงๆว่าความสงบความเงียบมันไม่มีเหมือนแต่ก่อนสมัยผมเด็กๆเนี่ยผมนั่งรถรางไปโรงเรียนเป็นอะไรที่แบบว่าประทับใจอยู่ของเรานะฮะถ้าถามผมอยากเห็นแบบอดีตมากกว่า
1: ทุกวันนี้เราย้อนเวลากลับไปหาอดีตไม่ได้แต่สิ่งที่ควรทำอาจจะไม่ใช่การทำใจหากควรคิดว่าการพัฒนาไปข้างหน้าต้องพัฒนาอย่างไรถึงจะไม่ทำลายคุณค่าความหมายในเรื่องราวของผู้คนการพัฒนาไปข้างหน้าควรทำอย่างไรถึงจะไม่ทำลายคุณค่าความหมายในประวัติศาสตร์สังคมของเมือง

0: 4แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการ

0: การเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
1: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ลองตึงโหนกหรือกลองแอลเป็นกลองพื้นบ้านมีในภาคเหนือมีลักษณะคล้ายกับกลองยาวแต่ใหญ่และยาวกว่ามากตัวกลองทำด้วยไม้เนื้อแข็งขึงด้วยหนังหน้าเดียวมีหนังเส้นใหญ่ดึงหน้ากลองไว้โดยรอบยาวตลอดไหล่กลองเอวคอดตอนท้ายเรียวและบานปลายคล้ายรูปกรวยช่วงท้ายของกลองกลึงควันเป็นปล้องและยังมีหลายขนาดทั้งขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ซึ่งจะมีความสำคัญที่ต่างกันออกไปในการใช้งานกลองตึ่งโหนงใช้ตีเป็นอนัตสัญญาณประจำวัดและใช้ในกระบวนแห่กระบวนฟ้อนต่าง
1: ๆชุดประกอบดนตรีกลองตึ่งโหนงนะครับก็จะประกอบด้วยเครื่องดนตรีอันแรกเลยก็คือกลองโหนงต่อจากกองโยงนี่ก็จะเป็นตลดปดเสร็จแล้วก็จะเป็นกองใหญ่นะครับนี่จะเป็นกองอุ้ยนะครับจากนั้นก็จะมีกองมีฉาบนะครับที่จะเข้าจังหวะก็คือสว่าหรือฉาบเนาะถ้าเป็นภาษาบ้านนี่ก็จะฮ้องสว่าพอดนตรีเดินกองชุดกองเนี่ยเดินไปสักระยะหนึ่งก็จะมีเสียงแน่ที่ประกอบจังหวะประกอบเพลงขึ้นมาก็จะมีแนน้อยนะครับจะมีจุ่มแนน้อยอันนี้เป็นห้องจุ่มแนน้อยแนหลวงเนาะก็จะมีแนน้อยขึ้นจากแนน้อยเดียวแนหลวงก็จะฮับจังหวะต่อเพลงประสานเสียงอันนี้ก็จะเป็นเพลงเมืองนะครับเป็นเพลงแย่งเนาะแย่งพื้นบ้านพื้นเมืองแย่งกายเนี่ยครับเพลงพื้นเมืองเนี่ยจะเอาเข้าประกอบกับเสียงกลองตึงโหนงได้นะครับอันนี้ก็จะเป็น

0: เป็นรวมองค์ประกอบของวงกองตึงนงที่ครบกระบวนแล้วก็จะเป็นเครื่องดนตรีเป็นเสียงดนตรีเนี่ยจะเอาไปประกอบการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนนะครับหรือที่เปิ้ลฮ้องกันว่าฟ้อนเมืองอันนี้เป็นกองตึงนงนะครับหรือกองเอลซึ่งจะเป็นกองเสียงใหญ่กองทุกขนาดเสียงใหญ่เสียงกลางเสียงเล็กเนี่ยมันจะต้องแต่งจากองแต่งหน้ากองนะครับใส่จากองทำให้การแต่งเสียงเนี่ยมีความกังวานนะครับมีเสียงที่ยาวเนาะเดี๋ยวเราจะทดลองคือพ่อครูนะครับได้ตีเสียงกองที่แต่งจัดแล้วเนี่ยสำหรับเสียงใหญ่คือหมู่เฮาได้ฟังนะครับลองพ่อครูลองตีนะครับเชิญครับปล่อยเลยเนี่ยครับประมาณนี้ใบนี้จะเป็นเสียงกลางเนื้อไม้กรองทรงกรองนะครับเหมือนเดียวกันแต่ว่าหน้ากรองขนาดของกรองจะรองลงมาจากเสียงใหญ่ก็คือน่าจะเล็กลงจากเสียงใหญ่นะครับแล้วก็เวลาแต่งเสียงเนี่ยก็คือใช้จัดกรองเหมือนกันเดี๋ยวถ้าฟังเสียงเนี่ยก็จะรองจากเสียงกรองใหญ่มาอีกทีเดี๋ยวพ่อครูลองตีนะครับทดลองตี3 1 2 3 1 2หนึ่งนี่คือการวางมือนะครับสำหรับกองเสียงกลางก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราดูต่อไปนะครับจะเป็นกองเสียงน้อยนะครับหรือกองเสียงเล็กสำหรับกองตึงนงกองเสียงเล็กเนี่ยในอดีตก็จะนิยมหามเนื่องจากขนาดใหญ่และขนาดกลางเนี่ยจะหนักหน่อยบางทีก็จะหามขนาดกลางเวลาไปงานบุญงานปลอยหลวงโบราณเนี่ยเขาจะหามเอาใช้ไม้ไผ่เป็นคานอันนี้จะเป็นเสียงเล็กนะครับเสียงเล็กก็จะมีขนาดเล็กลงจากเสียงกลางลงมาแล้วก็แต่งจานเหมือนกันแต่การแต่งจานเนี่ยมันก็จะต้องมีวิธีการแต่งไปฟังเสียงไปเดี๋ยวเราจะลองฟังเสียงกองตึงนงกองเอลเสียงเล็กนะครับลองฟังดูนะครับนะเสียงมันจะต่างอีกรอบนึงโอเคครับนี่ก็คือทั้ง3ขนาดนะครับของกองตึงนงที่นิยมใช้กันในเชียงใหม่สำหรับตัวเนี้ยที่บอกพิเศษก็คือเวลาหามไปมันง่ายมันเบาไปงานบุญงานปลอยในสมัยก่อนนี่เขาจะไม่ได้ใช้ล้ออย่างนี้ไม่ได้ใช้รถนะครับใช้คนหามไปอีกหมู่บ้านนึงอีกวัดนึงเลยก็ตัวนี้ไปเพลงกองตึงนงเนี่ยจะเสียงดังมากในช่วงของฤดูกาลที่เขาทำบุญปลอยหลวงก็คือทำบุญใหญ่ของแต่ละวัดมันมาด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ใช้ในบุญนอกจากนี้แล้วถ้าบอกถึงเชิงจิตวิญญาณปุ๊บเนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับพื้นถิ่นนะครับคือเสน่ห์ล้านนาถ้ามีกองตึงนงแล้วมีเล็บที่ฟ้อนเนี่ยเราจะเห็นความสวยงามมากประกอบการฟ้อนเล็บด้วยนะครับนี่กลิ่นไอมันจะออกเลย
1: แม้ปัจจุบันยังมีการนำกลองตึงนงมาแสดงในงานสำคัญแต่บทบาทในแง่ของการแสดงประกอบการฟ้อนรำก็ถูกลดความสำคัญลงมามากหากเทียบกับในอดีตจนทำให้เกิดความกังวลต่ออนาคตและความเป็นไปที่กลองชนิดนี้อาจจะมีคนเล่นน้อยลงและอาจหายไปตามกาลเวลาในที่สุด
2: จริงๆผมมองว่าโดยแรกแล้วเนี่ยกลองตึงนงเนี่ยควรมีบทบาทเป็นพระเอกนะครับเหมือนการแสดงอื่นๆอ่ะเหมือนกลองประเภทอื่นอย่างเช่นกลองสะบัดใจก็ดีกลองมองซึงก็ดีการฟ้อนจะเป็นส่วนประกอบของวงแต่ปัจจุบันเราเนี่ยเราถูกถอยไปเป็นพระรองละพูดถึงฟ้อนเล็บเราจะนึกถึงเขาค่อนข้างที่จะมานึกถึงกลองตึงนงละนี่คือบทบาทที่ถูกลดความสำคัญลงการจ้างงานก็น้อยลง อันนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลว่าถ้าเรายังขาดพื้นที่แล้วบ่มีการก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยในทุกเรื่องทั้งว่าทํามันถึงจะตายยังมันจะหาย
3: มีของแต่ไม่มีคนใ
2: ช่ครับใช่ครับมันมีของแต่มันบ่มีคนที่จะเข้ามาทํา
1: ในขณะที่ภาควิชาการเองเห็นถึงความสำคัญของกลองตึ่งโหนงที่ไม่ต้องการให้สูญหายไปจนตกผลึกได้ข้อคิดเห็นใน2 ส่วนคือการส่งเสริมในภาคการศึกษาและการท่องเที่ยวให้ฝังรากลึกจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตสร้างเศรษฐกิจภายในชุมชน
4: ก่อนอื่นก็คือจะต้องปลูกสร้างจิตสำนึกนะครับให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับอาจจะหลายๆวิธีการด้วยอย่างโดยเฉพาะการศึกษาในระบบเองก็ดีนะครับนโยบายจากภาครัฐกิจกรรมทางสังคมที่เอื้อให้เด็กเหล่านี้นะครับมาตีกลองตึ่งนงและมีพื้นที่มีเวทีในการอวดในการแสดงนะครับอีกมิติหนึ่งคือมิติของการท่องเที่ยวนะครับพวกนี้มันพอมีคนเล่นคนฝึกแล้วมันก็มีพื้นที่ในการแสดงเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้กลองเนี้ยมันคงอยู่ต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับมีทั้งเจเนเรชันใหม่ที่เข้ามาเรียนรู้แล้วก็มีเจเนเรชันเก่าที่คอยที่จะเป็นโคชชิ่งให้อย่างนี้เป็นต้นครับกลองตึ่งโหนงเนี่ยมีโอกาสไปถึงขนาดนั้นได้แน่นอนนะครับถ้ามันมีการศึกษาวิจัยโดยเฉพาะในเรื่องของมิติของหลักสูตรในเรื่องของการอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์มากขึ้นแล้วรวมถึงการผนวกรวมกันกับเศรษฐกิจวัฒนธรรมต่าง
1: แม้ว่ากลองตึ่งโหนงจะอยู่ในเส้นทางที่มีข้อท้าทายรออยู่ข้างหน้าแต่ด้วยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนช่วยกันผลักดันไปสู่คนรุ่นใหม่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยต่อชีวิตให้กลองตึ่งโหนงยังคงอยู่คู่กับคนไทยไปอีกแสนนาน

0: ลากย้อมเมืองลำพูนเป็นประเพณีที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษโดยในอดีตจะมีความเชื่อกันว่าเป็นการถวายทานเพื่อเป็นพุทธบูชาของหญิงสาวการถวายสลากย้อมของหญิงสาวจะได้รับอานิสงส์ผลบุญสูงยิ่งเทียบเท่ากับการบวชของผู้ชายนับเป็นประเพณีที่สะท้อนถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนามาอย่างช้านานปัจจุบันประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูนจะจัดทานสลากพัดในวันที่15ค่ำเดือน10ก่อนเทศกาลออกพรรษาโดยสลากย้อมจะมาจากการประดิษฐ์ด้วยต้นไม้หรือกิ่งไม้มีร่มกลางที่ปลายยอดแขวนเครื่องปัจจัยไทยทานเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันเป็นเครื่องประดับต้นสลากก่อนหน้านี้ประเพณีสลากย้อมถูกทิ้งช่วงออกไปหลายปีไม่ได้มีการจัดงานจนชุมชนใกล้เคียงได้ประชุมร่วมกันและมีมติให้วัดประตูป่าเริ่มต้นการจัดงานสลากย้อมตั้งแต่ปี2547จนถึงปัจจุบันซึ่งประเพณีสลากย้อมได้รับการต่อยอดและขยายผลไปยังพื้นที่ตำบลอื่นด้วยที่สำคัญช่วงเวลาการทำสลากย้อมถือเป็นโอกาสอันดีที่ทำให้ทุกคนในชุมชนได้พบปะพูดคุยกันสร้างโอกาสในการเพิ่มความสามัคคีเป็นปึกแผ่นในชุมชนได้มากขึ้น
1: เพราะนั้นการทำสลากเนี่ยจะทำให้ทุกคนนั้นมีโอกาสได้พบปะกันยกตัวอย่างเช่นถ้าเหลาเฮียวเนี่ยเฮียวสลากเนี่ยก็จะมีกลุ่มคนที่เป็นผู้ชายเขาจะมากันบางทีเป็นเดือนนะใครมาก็นั่งคุยกันไปอะไรกันวัดก็เลี้ยงกันเลี้ยงน้ำเลี้ยงข้าวเลี้ยงอะไรไปมาคุยกันแต่มีเวลาก็ไม่ได้กัดแล้วแต่จิตศรัทธาอันนี้ก็ทำให้ดูเขามีความสุขเนี่ยมีความสุขใครว่างก็มาใครไม่ว่างก็ไม่เป็นไรผู้หญิงก็อ้าวทำเสร็จแล้วมีหน้าที่อะไรล่ะห้อยก็เรียกว่าไปผูกของเนี่ยกับเฮียวนะไปย้อมบ้างอะไรบ้างซึ่งกิจกรรมทั้งหลายเนี่ยเราจะใช้คนเดียวไม่ได้ต้องใช้คนเยอะเราใช้เวลานานด้วยความจริงอาตมาหรือว่ากลุ่มชนเนี่ยที่มาทำสลากย้อมก็พยายามนะที่จะทำให้ทำไงนะให้เด็กๆเนี่ยซึ่งมันอยู่อีกเจนเหนือนะให้มาสัมผัสได้มาดูอะไรพวกนี้ก็เป็นความพยายามอยู่เราเข้าใจว่าเด็กก็คือเด็กนะความสนใจหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็คงจะไปอีกลักษณะหนึ่งแต่เราก็พยายามที่จะทำเช่นเวลาให้อะไรล่ะปู่ก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยอุ้ยก็ดีที่มาเนี่ยไม่ใช่มาเฉยๆนะพยายามพาเด็กมาอะไรด้วยมาได้มาสัมผัสถึงแม้เขาจะทำไม่เป็นน่ะให้ไม่เห็นว่าเขาทำยังไงอะไรพวกนี้นะอย่างน้อยก็มีร่องรอยแล้วเวลามาตามอุ้ยผู้หญิงเขาก็มานะเขามาก็แต่ก็มาเล็กน้อยแต่การที่เขาได้เห็นได้สัมผัสในช่วงหนึ่งของชีวิตเนี่ยอาตมาเข้าใจในฐานะที่เป็นเด็กมาก่อนนะตอนนั้นเราก็ไม่ได้สนใจอะไรถึงแม้เราจะรู้เราจะเห็นแต่มันจะมาสนใจตอนที่วุฒิภาวะหรือวัยของเราเนี่ยมันเอื้อเราอาจจะไม่ต้องไปบังคับหรืออะไรหรอกแต่ถ้าหากว่าเป็นไปได้ก็อยากจะให้สถาบันการศึกษาเนี่ยได้มาบรรจุหรือมาพูดมาคุย
0: นอกจากนี้กลุ่มแม่บ้านในพื้นที่ยังได้จัดทำผ้าปักลายสลักย้อมกระเป๋าสตางค์เสื้อคลุมหมวกเพื่อเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคนในชุมชนประตูป่าแต่ก็ยังต้องการคนรุ่นใหม่เข้ามาช่วยเติมเต็มเพราะกลุ่มแม่บ้านเริ่มมีอายุมากขึ้นจนอาจจะประสบกับปัญหาได้ในอนาคต
2: และสิ่งที่เราต้องการที่สุดคือเราพัฒนาเด็กหรือลูกหลานของสมาชิกของเราเองค่ะมาฝึกอบรมและให้ทำแล้วเผื่อจะเป็นการต่อยอดเพราะปัจจุบันนี้นะคะสตรีของเราที่ปักเป็นกลุ่มสตรีแม่บ้านและผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสที่ดูแลผู้สูงอายุด้วยต้องรับงานที่บ้านประธานแล้วก็ไปทำที่บ้านแล้วเพื่อเป็นการต่อยอดให้สตรีหรือชุมชนให้เด็กมาฝึกทำค่ะเผื่ออนาคตข้างหน้าสมมติว่าสูงวัยอะค่ะอายุเยอะแล้วสวผู้สูงอายุบางครั้งหูตาก็พร่ามัวไปแล้วงานปักก็จะเสื่อมไปแล้วก็เลยเน้นคุณภาพให้เด็กๆหรือวัยรุ่นค่ะเข้ามาเรียนรู้ที่ศูนย์เราได้
0: การทำสลากย้อมถือเป็นจุดศูนย์รวมของชุมชนที่ดีและยังเป็นพื้นที่ให้เด็กๆได้มาเรียนรู้กระบวนการทำสลากย้อมทั้งระบบโดยมีผู้สูงอายุในชุมชนเป็นคนให้ความรู้และสอนเด็กอย่างต่อเนื่อง
3: ครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะได้หาไม้มานะครับไม้ไผ่นะเรียกว่าไผ่สีสุกนะครับจากนั้นเราก็จะมาตัดให้ได้ขนาดตามที่ต้องการนะครับความยาวนะครับจากนั้นเราก็จะทำการผ่านะครับเพื่อให้ได้ขนาดนะครับของไม้เรียวที่เราต้องการนะครับอันนี้คือขั้นตอนของการเหลาการผ่านะครับจากที่เราได้ไม้นะครับขนาดที่ต้องการแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปคือการเหลาส่วนของไม้เรียวนะครับไม้ที่เรียกว่าไม้สีสุกนะครับนี่คือขั้นตอนในส่วนของการเหลาเนี่ยมันมีความแตกต่างกันออกไปนะครับแล้วแต่ความสามารถหรือว่าเทคนิคของการเหลาของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะบางคนก็จะใช้การเหลาโดยยกขึ้นมานะครับบางคนก็จะทำแนบไว้กับหน้าขานะครับแล้วแต่ความถนัดนะครับของแต่ละบุคคลนะครับการเหลาเนี่ยครับมันก็จะเกิดเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้นะครับที่เกิดความสวยงามขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเป็นเวลาเราไปมัดนะครับไอ้พวกเครื่องครัวเครื่องอะไรต่างๆที่เป็นตกของตกแต่งนะครับนะครับแต่ตรงนี้ยังไม่สำเร็จนะครับเราจะต้องทำการย้อมนะครับเพื่อให้เกิดความสวยงามอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับขั้นตอนของการย้อมก็คือเราจะต้องนำสีนะครับมาละลายนะครับโดยการทำเป็นหม้อไฟนะครับโดยการจุ่มไอ้ไม้เรียวนะครับลงไปนะครับให้ทั่วนะครับจากนั้นเราก็จะได้สีตามที่เราต้องการนะครับเพื่อให้มันแห้งสนิทเราต้องไปทำการตากแดดนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับมาเลย เราก็จะพิงไว้อย่างนี้ครับรอการแห้งนะครับที่เราได้ไม้มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับก็จะมีเรื่องของการตัดกระดาษกระดาษที่เราใช้เลยกระดาษว่าวนะครับเมื่อเราตัดกระดาษเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาทำการตกแต่งกับเครื่องครัวอาจจะเป็นขนมเป็นของใช้เป็นเสื้อผ้าเป็นเครื่องครัวต่างๆที่เราจะประดับตกแต่งกับต้นสลากขนาดกลางเนี่ยมันก็จะมีหลายๆขนาดนะครับ อาจจะเป็นเครื่องพวกแปรงฟันนะครับยาสีฟันพวกสบู่นะครับผงซักฟอกอะไรแล้วแต่นะครับที่เราจะนำมาตกแต่งนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้เวลาทั้งหมด1เดือนเต็มๆในการทำสลากต้นหนึ่งนะครับก็คนก็เยอะมากนะฮะทั้งศรัทธานะครับก็คือใครที่ว่างงานก็จะมาช่วยกันนะครับอันนี้ก็คือร่วมแรงร่วมใจกันนะครับไม่มีการจ้างไม่มีอะไรเลยนะครับถือว่าเป็นความเข้มแข็งของทางชุมชนนะครับถ้าโรงเรียนนะครับเขาจะมาร่วมมาอะไรเนี่ยก็คือสามารถที่จะมาเรียนรู้นะครับเขาเรียกว่าผู้ใหญ่สอนเด็กหรือว่าผู้แก่น่ะสอนเด็กเนี่ยก็สามารถที่จะมาเรียนรู้กันได้นะครับแต่ตอนนี้คือในเรื่องของการเหลาเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องของความปลอดภัยอยู่นะครับอาจจะเด็กเล็กเนี่ยอาจจะทำไม่ได้เพราะว่าไม้ไผ่ก็มีความคมมีดก็มีความคมนะครับก็อันตรายอยู่พอสมควร
0: สลากย้อมเมืองลำพูนจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ประเพณีเท่านั้นแต่สิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นภาพอย่างชัดเจนคือสามารถขยายผลมาสู่การสร้างเศรษฐกิจภายในชุมชนได้มากขึ้นผ่านการท่องเที่ยวจากคนต่างถิ่นและยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนี้ให้คงอยู่อย่างงดงามสืบไป

0: ืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาศัยใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่มหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling seedling seedling แปลว่าต้นกล้า weedWeed weed แปลว่าวัชพืช pest pest pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ัสดีค่ะ
1: สวัสดีเด็กๆทั้งประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้แล้วก็สวัสดีคุณครูพี่ฟิวด้วยนะคะ
2: สวัสดีค่ะคุณครูพี่นิวแล้วก็สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนด้วยนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันในวันนี้นะคะคุณครูทั้งสองคนก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆได้ลองทำกันก่อนเข้าสู่บทเรียนนะคะว่าแต่เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันหรือยังคะ
3: พร้อมกันหรือยังคะเด็กๆ
2: ถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะ
3: ค่ะคุณครูพี่ฟิวสำหรับเกมแรกในวันนี้นะคะก็คือปริศนาคำทายนั่นเองค่ะซึ่งกติกาของเราก็ง่ายๆเองนะคะก็คือคุณครูนะคะจะอ่านปริศนาคำทายให้เด็กๆนะคะ1รอบแล้วถ้าเด็กๆรู้คำตอบแล้วนะคะให้จดลงไว้ในสมุดเพื่อการลืมนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ย
2: เด็กๆน่าจะพร้อมกันแล้วนะคะคุณครูพี่นิวคะ
3: ค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มกันที่ปริศนาคำทายข้อแรกกันเลยค่ะปริศนาคำทายข้อแรกของเรานะคะอะไรเอ่ยมาจากเมืองจีนตัดหัวตัดตีนกินคนทั้งเป็นเออะไรเอ่ย
2: มาจากเมืองจีนใช่ไหมคะรู้สึกว่าจะยากไปสำหรับเด็กๆแล้วล่ะค่ะคุณครูพี่นิวคะ
3: ยากไปใช่ไหมคะงั้นคุณครูพี่นิวเป็นคนใจดีคุณครูจะไม่ให้นะคะมาจากเมืองจีนใช่ไหมคะก็คือเป็นสิ่งของเครื่องใช้ค่ะ
2: เอเป็นอุปกรณ์การแต่งกายหรือเปล่าคะ
3: เอจะใช่ไหมนะใช่แล้วค่ะเป็น อุปกรณ์การแต่งกายนั่นเองค่ะซึ่งจะใส่คู่กับเสื้อค่ะเด็กๆจะใส่คู่กับเสื้อ
2: เด็กๆฝั่งนี้ตอบมาแล้วค่ะคุณครูพี่นิวคะ
3: ตอบว่าอะไรกันเอ่ย
2: คำตอบของเราถูกต้องไหมคะเด็กๆตอบมาว่ากางเกงค่ะ
3: จะถูกไหมนะงั้นเราไปดูเฉลยกันดีกว่าค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆคำตอบก็คือกางเกงนั่นเองนะคะไปต่อกันข้อที่สองกันดีกว่าค่ะข้อที่สองนะคะนกอะไรเอ่ยไม่มีปีกส่งเสียงหวีดร้องเอจะเป็นนกอะไรคะไม่มีปีกด้วย
2: นกพิการไหมคะนกไม่มีปีก
3: ใช่ไหมคะน่าจะเป็นนกพิการหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเด็กๆนกในที่นี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการกีฬาค่ะ
2: คุณครูพี่ฟิวก็ตอบไม่ได้นะคะเด็กๆทางบ้านคิดว่าอย่างไรกันบ้างคะสำหรับคำตอบในข้อนี
3: ้ตอบได้กันไหมเอ่ยมีคำตอบมาแล้วค่ะคำตอบก็คือนกหวีดนั่นเองค่ะไปต่อกันข้อที่3กันดีกว่าค่ะเด็กๆปริศนาคำทายข้อที่3ของเรานะคะอะไรเอ่ยชื่อเหมือนคนตายมีปีกบินได้หากินกับดอกไม
2: ้ชื่อเหมือนคนตายรู้สึกว่าจะน่ากลัวนะคะข้อนี
3: ้น่ากลัวเหมือนข้อแรกกันเลย
2: ใช่ค่ะคุณครูพี่นิวใบ้ให้เด็กๆได้ไหมคะว่าคำตอบจะเป็นอะไรเป็นสิ่งมีชีวิตหรือว่าเป็นของใช้คะ
3: คำตอบข้อนี้นะคะเป็นสิ่งมีชีวิตค่ะเด็กๆดูดแก้ซ้อนดอกไม้เป็นอาหารนะคะ
2: อ๋อคุณครูพี่ฟิลรู้แล้วแหละค่ะแต่ว่าลองให้เด็กๆทางบ้านได้ตอบกันมานะคะว่าคำตอบสำหรับปริศนาคำทายข้อนี้คืออะไร
3: ตอบได้กันไหมคะถูกต้องค่ะคำตอบของเราก็คือผีเสื้อนั่นเองค่ะไปต่อกันข้อต่อไปดีกว่าค่ะคุณครูพี่ฟิล
2: ค่ะมาต่อกันที่ปริศนาคำทายข้อที่4กันแล้วนะคะอะไรเอ่ยต้นเท่าเรือใบห่อเกลือไม่มิดเด็กๆจะคิดว่ายากไปมั้ยนะ
3: น่าจะยากนะคะต้นอะไรต้นเท่าเรือเลยน่าจะต้นใหญ่ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะคุณครูพี่ฟิวใบ้ให้อีกสักนิดแล้วกันนะคะคำตอบก็เป็นต้นไม้ที่แบบออกผลมาแล้วก็เป็นรสเปรี้ยวค่ะคุณครูพี่นิวขาร
3: สเปรี้ยวเด็กๆคิดว่าเป็นมะนาวหรือเปล่าคะ
2: ไม่ใช่มะนาวค่ะ
3: อะไรรสเปรี้ยวนะ
2: เด็กๆทางบ้านลองตอบกันมานะคะว่าคำตอบในข้อนี้จะเป็นอะไรกันถูกต้องแล้วค่ะคำตอบของเราก็คือมะขามนะคะมาต่อกันที่ปริศนาคำทายข้อที่5กันเลยค่ะอะไรเอ่ยชื่ออยู่บนฟ้ากายาอยู่ในน้ำ
3: โอ้ยชื่ออยู่บนฟ้าเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะถ้ายากไปสำหรับเด็กๆนะคะคุณครูพี่ฟิลก็ใบ้ให้ก็ได้ค่ะเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ใต้ท้องทะเลนะคะคุณครูพี่นิวคะ
3: อาศัยอยู่ในน้ำใช่ไหมคะคุณครูพี่ฟิว
2: ใช่ค่ะ
3: น่าจะเป็นปลาหรือเปล่าคะเด็ก
2: ๆน่าจะเป็นปลานะคะแล้วปลาอะไรหน้าที่แบบมีชื่อคล้ายๆอยู่บนฟ้าปลาอะไรเอ่ย
3: อะไรนะคะปลาดาวค่ะคำตอบคือปลาดาวถูกต้องไหมคะ
2: ถูกต้องค่ะมาต่อกันที่ปริศนาคำทายข้อสุดท้ายกันเลยนะคะ อะไรเอ่ยมีหูสองข้างตรงกลางเป็นแอ่งเอเด็กๆจะตอบได้ไหมนะสำหรับปริศนาคำทายข้อนี้
3: ใบให้หน่อยค่ะคุณครูพี่ฟิว
2: เป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่ในครัวของทุกๆบ้านเลยล่ะค่ะใช้สำหรับการผัดหรือว่าการทอดนะคะ
3: อะไรนะคะใช้ผัดเด็กๆคิดว่าอะไรเอ่ยที่เราใช้ผัดใช่ไหมคะใช้ทำอาหารในครัว
2: ใช่แล้วค่ะถูกต้องนะคะเด็กๆตอบมาว่ากระทะค่ะกระทะก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ
3: ค่ะเด็กๆคะหลังจากที่เราตอบคำถามจากปริศนาคำทายไปทั้งหมด6คำถามแล้วใช่ไหมคะเราก็จะได้คำตอบทั้งหมด6คำถูกต้องไหมเอ่ยเด็กๆคะเด็กๆสามารถจำแนกคำเหล่านี้ออกเป็น2กลุ่มได้ไหมคะ
2: เด็กๆน่าจะยังจำแนกไม่ได้ค่ะคุณครูพี่นิวคะ
3: ไม่เป็นไรค่ะ
2: คุณครูพี่นิวต้องลองสาธิตให้เด็กๆดูแล้วล่ะค่ะ
3: ได้ค่ะงั้นคุณครูพี่นิวนะคะจะยกตัวอย่างบัตรคำเหล่านี้นะคะคุณครูพี่นิวนะคะจะยกบัตรคำทั้ง6คำออกเป็น2กลุ่มนะคะ
2: ค่ะ
3: มาดูคำแรกกันดีกว่าค่ะคำแรกนะคะคือคำว่ากางเกงเด็กๆคะเด็กๆคิดว่ากางเกงอยู่กลุ่มไหนถ้ายังตอบไม่ได้นะคะคุณครูพี่นิวจะให้อยู่ในกลุ่มที่1กันก่อนนะคะต่อมาคำว่านกหวีดเด็กๆคิดว่าอยู่ในกลุ่มไหนเอ่ยยังตอบไม่ได้กันอีกใช่ไหมคะงั้นคุณครูพี่นิวนะคะจะเอาไว้ให้อยู่ในกลุ่มที่2นะคะต่อมาคำว่าผีเสื้อนะคะคุณครูพี่นิวจะให้อยู่ในกลุ่มที่2เช่นกันกับคำว่านกหวีดค่ะบัตรคำต่อมานะคะคำว่ามะขามคุณครูพี่นิวจะจัดอยู่ในกลุ่มที่1ค่ะคำว่าปลาดาวนะคะคุณครูพี่นิวจะจัดให้อยู่ในกลุ่มที่2นะคะสุดท้ายค่ะคำว่ากระทะคุณครูพี่นิวจะจัดอยู่ในกลุ่มที่1ค่ะ
2: หลังจากที่คุณครูพี่นิวนะคะก็ได้พาเด็กๆจำแนกคำศัพท์ทั้ง6คำเอาเป็น2กลุ่มแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาทบทวนกันนะคะว่ากลุ่มที่1และกลุ่มที่2มีคำว่าอะไรบ้างสำหรับกลุ่มที่1นะคะก็จะมีคำว่ากางเกงมะขามกระทะและในกลุ่มที่2นะคะก็จะประกอบไปด้วยคำว่านกหวีดผีเสื้อและปลาดาวนะคะเพื่อให้เด็กๆได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะคุณครูพี่ฟิลก็จะมีบัตรคำมาให้เด็กๆได้ลองสังเกตนะคะว่าบัตรคำต่อไปนี้จะจัดอยู่ในกลุ่มที่1หรือว่ากลุ่มที่2นะคะเรามาดูที่บัตรคำที่1กันเลยนะคะบัตรคำที่1คำว่ารถไฟเด็กๆลองคิดดูสิคะคำว่ารถไฟจะจัดให้อยู่ในกลุ่มที่1หรือว่ากลุ่มที่2คะเด็กๆตอบกันมาแล้วนะคะจัดให้อยู่ในกลุ่มที่2
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ต่อไปนะคะคำว่าประตูเด็กๆคิดว่าคำว่าประตูจะจัดให้อยู่ในกลุ่มไหนคะระหว่างกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2ลองดูเพื่อนๆซิเพื่อนๆอยู่ในกลุ่มไหนเอ่ยจะให้อยู่ในกลุ่มไหนนะคะกลุ่มที่2เดี๋ยวเราลองมาดูกันก่อนนะคะและบัตรคำต่อไปคำว่าปากกาค่ะเด็กๆคิดว่าคำว่าปากกาจะจัดให้อยู่ในกลุ่มไหนคะระหว่างกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2กลุ่มที่2ใช่มั้ยคะ
3: ค่ะ
2: ต่อไปเลยค่ะคุณครูพี่นิวคะ
3: ต่อมานะคะคำว่าจิ้งหรีดคำว่าจิ้งหรีดนะคะจัดอยู่ในกลุ่มที่1หรือกลุ่มที่2คะเด็กๆกลุ่มที่1ใช่มั้ยคะคำสุดท้ายค่ะเด็กๆคำว่าคอหอยคำว่าคอหอยจัดอยู่ไหนเอ่ยเด็กๆกรอกตอบกลุ่มที่1ค่ะ
2: ได้ค่ะ
3: เด็กๆคะเด็กๆเห็นบัตรคำทั้ง2กลุ่มไหมคะเด็กๆตอนนี้ถึงขั้นตอนนี้เด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าทั้ง2กลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไร
2: เด็กๆน่าจะยังมองไม่ออกนะคะคุณครูพี่นิวคะต้องให้คุณครูพี่นิวลองใบ้เด็กๆแล้วแหละค่ะว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร
3: ก็ได้ค่ะคุณครูพี่ฟิวคุณครูพี่นิวนะคะจะเปลี่ยนคำว่าคอหอยค่ะมาอยู่ในกลุ่มที่2นะคะ
2: ค่ะ
3: แล้วก็คำว่าประตูไปอยู่ในกลุ่มที่1ค่ะเด็กๆตอบได้กันหรือยังเอ่ยใช่ไหมคะทั้ง2กลุ่มมีความแตกต่างกันค่ะคุณครูพี่ฟิวกลุ่มที่1เป็นยังไงคะเด็กๆใช่แล้วค่ะบัตรคำในกลุ่มที่1นะคะเป็นคำที่ เป็นพยางค์ใช่ไหมคะที่ไม่มีความหมายเมื่อที่เราแยกออกกันแล้วใช่ไหมคะต่อมากลุ่มที่2นะคะเด็กๆใช่แล้วค่ะกลุ่มที่2นะคะเมื่อแยกออกจากกันจะเป็นคำหนึ่งคำใช่ไหมคะเป็นคำมูลที่มีความหมายนั่นเองค่ะ
2: หลังจากที่คุณครูพี่นิวนะคะก็ได้ให้เด็กๆนักเรียนลองสังเกตความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2แล้วใช่มั้ยคะแต่ว่าคุณครูพี่ฟิลก็คิดว่ามันยังมีข้อเหมือนกันอยู่นะคะในกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2เด็กๆลองมาสังเกตดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าระหว่างกลุ่มที่1และกลุ่มที่2เนี่ยมีลักษณะใดบ้างที่เหมือนกันถ้าจะแยกไปสำหรับเด็กๆนะคะเดี๋ยวคุณครูพี่ฟิลลองยกตัวอย่างคำว่าประตูในกลุ่มที่1และคำว่ารถไฟในกลุ่มที่2กันเลยนะคะเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะคำว่ารถไฟมีอยู่กี่พยางค์เอ่ยมีอยู่2พยางค์ใช่มั้ยคะส่วนคำว่าประตูก็มีอยู่2พยางค์ใช่มั้ยคะลักษณะที่เหมือนกันลักษณะแรกคืออะไรคะ
3: เป็น2พยางค์เหมือนกันใช่ค่ะ
2: ต่อมานะคะคำว่ารถไฟก็มีความหมายถึง
3: ย
2: านพาหนะนะคะที่ใช้สำหรับการขนส่งเคลื่อนที่นะคะส่วนคำว่าประตูนะคะก็หมายถึงสิ่งของเครื่องใช้หรอนะคะที่มีอยู่ในทุกๆบ้านใช่ไหมคะ
3: แล้วนักเรียนขโมยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะแล้วนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าทั้งสองบัตรคำเนี่ยมีลักษณะเหมือนกันอย่างไรบ้าง
3: เป็นคำที่มีความหมายในภาษาไทย
2: ถูกต้องแล้วนะคะคำตอบก็คือลักษณะที่เหมือนกันของทั้งกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ก็คือเป็นคำที่มีความหมายในภาษาไทยนั่นเองนะคะ
3: แล้วก็มี2พยางค์ใช่ไหมคะคุณครูพี่ฟิล
2: ใช่แล้วค่ะคุณครูพี่นิว
3: ค่ะเด็กๆคะเด็กๆคิดว่าคำเหล่านี้นะคะเป็นคำมูลใช่ไหมคะอันไหนเป็นคำมูลเอ่ย
2: เด็กๆลองสังเกตดูนะคะคำในกลุ่มที่1นะคะคุณครูพี่นิวได้บอกว่าเด็กๆนักเรียนตอบมาว่าเป็นคำที่ประกอบด้วยพยางค์ที่ไม่มีความหมายใช่ไหมคะคำในกลุ่มที่1เนี่ยเขาจะเรียกว่าคำอะไรนะ
3: เด็กๆตอบไปแล้วหรือเปล่าเอ่ยว่าเป็นคำมูล
2: ใช่แล้วค่ะคำในกลุ่มที่1เขาเรียกว่าคำมูลนะคะส่วนกลุ่มที่2นะคะเป็นคำที่นำคำที่มีความหมายต่างกันมารวมกันเพื่อให้เกิดเป็นคำใหม่ที่มีความหมายใหม่แต่ก็ยังคงเขาความหมายเดิมนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าจากลักษณะกลุ่มที่2ที่คุณครูได้กล่าวไปเมื่อกี้เป็นลักษณะของคำอะไรคะ
3: คำอะไรคำกริยาหรือเปล่าเอ่ย
2: เด็กๆเก่งมากเลยค่ะเด็กๆทางบ้านตอบมาว่าเป็นคำผสมค่ะคุณครูพี่นิวค่ะหลังจากที่เด็กๆได้ทราบแล้วนะคะว่ากลุ่มที่1เรียกว่าคำมูลกลุ่มที่2เรียกว่าคำผสมต่อไปคุณครูก็จะถามเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้กับเด็กๆนะคะเด็กๆลองสังเกตดูคำที่2นะคะมีคำว่านกหวีดคำว่าผีเสื้อคำว่าปลาดาวคำว่ารถไฟคำว่าปากกาและคำว่าคอหอยเด็กๆลองตอบคุณครูดูสิคะว่าคำผสมเนี่ยเกิดจากการนำคำมูลตั้งแต่กี่คำขึ้นไปมารวมกันเอ่ย
3: กี่คำนะนกหวีดผีเสื้อปลาดาวรถไฟปากกาคอหอยกี่พยางค์ขึ้นไปคะคำมูลทั้งหมดกี่คำขึ้นไปเอ่ย
2: เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆตอบมาว่าเป็นการผสมคำคำมูล2คำขึ้นไปค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
3: เด็กๆคะแล้วนอกจากนั้นคำมูลที่เรานำมาประกอบกันเป็นคำผสมเนี่ยความหมายจะเหมือนกันหรือต่างกันเอ่ย
2: ต่างกันไม่น่าเดี๋ยวลองยกตัวอย่างแล้วกันค่ะคำว่าปลาดาวนะคะคำมูลมี2คำใช่มั้ยคะคุณครูพี่นิวคะมีคำว่าปลากับคำว่าดาว
3: ใช่ค่ะ
2: มันจะเหมือนกันหรือต่างกันนะไหนเด็กๆลองคิดสิคะ
3: คือสัตว์ใช่มั้ยเอ่ยใช่แล้วค่ะส่วนคำว่าดาวก็คืออยู่บนท้องฟ้าใช่แล้วค่ะแสดงว่าคำมูลทั้ง2คำนั้นมีความหมายต่างกันถูกต้อง
2: ใช่ค่ะคำมูลต่างกันนอกจากนี้ก็ยังมีความหมายต่างกันด้วยใช่มั้ยคะ
3: ใช่ค่ะแล้วคำผสมที่เราได้จากการประกอบคำมูลขึ้นมาใหม่เนี่ยความหมายของคำผสมจะยังเหมือนเดิมหรือว่าต่างกันคะ
2: เด็กๆทางบ้านลองคิดดูนะคะจากตัวอย่างเมื่อกี้ที่คุณครูได้ยกไปคำว่าปลากับคำว่าดาวมีความหมายที่แตกต่างไปจากเดิมหรือไม่นะ
3: แตกต่างใช่ไหมคะแล้วเมื่อนำมารวมกันความหมายของปลาดาวเปลี่ยนไปไหมเลย
2: ถูกต้องแล้วค่ะความหมายของปลาดาวก็เปลี่ยนไปนะคะแต่ก็ยังคงเขาความหมายเดิมอยู่นั่นเอง
3: ใช่แล้วค่ะ หลังจากที่เราจำแนกความแตกต่างของคำกลุ่มที่1ที่เป็นคำมูลใช่ไหมคะและกลุ่มที่2เป็นคำผสมกันไปแล้วเพื่อทดสอบความเข้าใจของเด็กๆนะคะเรามีกิจกรรมอีก1กิจกรรมค่ะมาให้เด็กๆเล่นกันเพื่อทดสอบความเข้าใจของเด็กๆนะคะ
2: กิจกรรมของเรามีชื่อว่าอะไรคะคุณครูพี่นิวคะ
3: สำหรับกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อว่าคำผสมอยู่หนใดนั่นเองค่ะกติกาก็ง่ายๆอีกเช่นเคยนะคะคุณครูจะมีคำให้ทั้งหมด2คำใน1บัตรคำนะคะซึ่งเด็กๆจะต้องค้นหาคำผสมให้เจอนะคะพร้อมกันหรือยังคะเด็ก
2: ๆถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วนะคะเราไปเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะสำหรับชุดที่1นะคะจะมีคำว่าก๋วยเตี๋ยวและคำว่าราดหน้าใช่ไหมคะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะระหว่างคำว่าก๋วยเตี๋ยวและคำว่าราดหน้าเด็กๆคิดว่าคำใดเป็นคำผสมคะ
3: เป็นอาหาร
2: ว่าอะไรนะ
3: ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะเป็นอาหารทั้งคู่เลยนะคะ
3: เด็กๆตอบมาว่าอะไรคะราดหน้าค่ะ
2: เด็กๆทางบ้านตอบมาว่าราดหน้าใช่ไหมคะงั้นเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะว่าคำว่าราดหน้าจะเป็นคำผสมหรือไม่คำว่าราดหน้าเป็นคำผสมเพราะอะไรคะเพราะเกิดจากการผสมคำสองคำคือคำว่าราดกับคำว่าหน้านะคะคำว่าราดก็หมายถึงการกระทำที่เราเทของเหลวให้มีการแผ่กระจายเป็นบริเวณกว้างออกไปส่วนคำว่าหน้านะคะก็หมายถึงส่วนของศีรษะค่ะตั้งแต่หน้าผากลงมาจนถึงคางนะคะเมื่อนำคำว่าราดและคำว่าหน้ามารวมกันก็จะหมายถึงอาหารชนิดนึงนะคะซึ่งประกอบไปด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ราดด้วยน้ำข้นๆนั่นเองค่
3: ะ
2: นี่ก็เป็นที่มาของคำว่าราดหน้านะคะต่อมาค่ะบัตรคำชุดที่2ได้แก่คำว่าอะไรเอ่ยคำว่าแจกันกับคำว่าเตารีดใช่ไหมคะ
3: ใช่
2: เด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าคำว่าแจกันหรือคำว่าเตารีดคำใดต่อไปนี้เป็นคำผสมคะคำไหนเอ่ย
3: แจกันหรือเปล่า
2: เด็กๆบางคนตอบมาว่าแจกันค่ะแต่ก็ยังมีเด็กๆบางคนตอบมาว่าเตารีดเหมือนกันค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
3: เสียงแตก
2: เสียงเริ่มแตกกันแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะเฉลยคำผสมในข้อนี้ก็คือคำว่า

0: ราใช้หุงต้มอาหารหรือว่าจะเป็นการก่อไฟเพื่อเผาสิ่งต่าง
1: ๆ
0: ส่วนคำว่ารีดนะคะก็หมายถึงการกระทำที่เราทำให้สิ่งนั้นมีแบบความเรียบหรือว่ากว้างยาวออกไปเมื่อนำคำว่าเตาและคำว่ารีดมารวมกันนะคะก็จะหมายถึงเครื่องที่เราทำด้วยโลหะแล้วก็นำมารีดผ้าให้เรียบนะคะซึ่งสมัยก่อนนะคะคุณครูพี่นิวคะเตารีดเนี่ยไม่ได้ใช้ไฟฟ้าแบบนี้นะคะ
1: ใช้ถ่าน
0: ใช่ค่ะใช้เตาถ่านนะคะมาต่อกันที่บัตรคำชุดที่3กันเลยค่ะชุดที่3ก็จะประกอบไปด้วยคำว่าลูกน้ำและคำว่ากระต่ายนะคะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะคำไหนต่อไปนี้เป็นคำประสมเอ่ย
1: คำว่าอะไรคะ
0: ติ๊กตอกคำจะประสมต่อไปนี้ที่ถูกต้องก็คือคำว่าลูกน้ำนั่นเองค่ะไหนมีเด็กๆคนไหนบ้างที่ตอบว่าลูกน้ำเก่งมากๆเลยนะคะคำว่าลูกน้ำก็เกิดจากการประสมคำสองคำคือคำว่าลูกและคำว่าน้ำนะคะคำว่าลูกก็คือบุคคลที่ถือกำเนิดจากพ่อแม่หรือว่าเราอาจจะใช้เรียกสิ่งที่มีลักษณะกลมๆหรือว่ายาวๆก็ได้นะคะส่วนคำว่าน้ำค่ะก็หมายถึงของเหลวที่มีลักษณะใสไม่มีสีไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีรสนะคะเมื่อนำคำว่าลูกและคำว่าน้ำมารวมกันเกิดเป็นคำว่าลูกน้ำซึ่งหมายถึงตัวอ่อนของยุงที่อาศัยอยู่ในน้ำนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นลูกน้ำนะคะเด็กๆอาจจะยังไม่เคยเห็นค่ะเพราะว่าตัวเล็กมาก
1: ใช่ไหมคะ
0: อันนี้อาจจะตัวใหญ่ขึ้นมาค่ะ
1: ต่อไปดีกว่าค่ะคุณครูพี่ฟิวต่อไปนะคะคำว่าอะไรคะเด็ก
0: ๆมีคำว่ากระติกกับน้ำแข็งใช่ไหมคะ
1: คำไหนเอ่ยที่เป็นคำผสมคำว่ากระติกหรือคำว่าน้ำแข็งคะเด็กๆตอบมาว่าน้ำแข็งถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยเราไปดูเฉลยกันดีกว่าค่ะเฉลยของเราก็คือน้ำแข็งนั่นเองค่ะซึ่งคำว่าน้ำแข็งก็เกิดจากคำว่าน้ำกับคำว่าแข็งใช่ไหมคะมาผสมกันเกิดเป็นคำผสมนั่นเองค่ะซึ่งน้ำนะคะก็มีประโยชน์กับเรามากๆเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ทั้งใช้ดื่มใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกนะคะซึ่งแข็งนี่ก็คือตรงข้ามกับ
0: ก็คือกันที่มีลักษณะแบบว่าไม่อ่อนหรือว่าไม่นิ่มใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะซึ่งมารวมกันแล้วก็จะเกิดคำใหม่คือคำว่าน้ำแข็งนะคะซึ่ง เป็นความหมายว่าน้ำที่ถูกความเย็นจัดนะคะจนกลายเป็นก้อนนั่นเองค่ะมาถึงคำผสมคำสุดท้ายนะคะนักเรียนจะค้นหาเจอหรือเปล่าเอ่ยมีคำว่าอะไรกันบ้างคะเด็กๆคำว่ากระดาษกับคำว่ายางลบใช่ไหมคะคำไหนคือคำผสมเอ่ย
0: นะเด็กๆลองตอบดูสิคะเป็นชุดสุดท้ายแล้วนะจะตอบถูกไหมเอ่ย
1: อะไรนะคะกระดาษถูกหรือยังเอ่ยคนอื่นๆ
0: มีเพื่อนๆคนไหนตอบไหมคะมีเด็กๆตอบมาว่ายางลบค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
1: ข้อนี้เสียงแตกกันอีกแล้วนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเฉลยกันดีกว่านะคะคำตอบก็คือคำว่าอะไรคะคำว่ายางลบนั่นเองนะคะซึ่งยางลบก็เกิดจากการนำคำผสมนะคะก็คือคำว่ายางและคำว่ารบมาผสมกันเกิดเป็นคำว่ายางลบซึ่งจะหมายถึงยางไม้หรือพลาสติกนะคะที่ทำให้เป็นแท่งหรือว่าเป็นก้อนเพื่อนำมาลบรอยปากการอยดินสอ
0: นั่นเองค่ะ
1: ใช่ค่ะไหนใครตอบถูก5ข้อบ้างเอ่ยเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยส่วนใครที่ยังตอบไม่ถูกทุกข้อนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็กลับไปทบทวนได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้เรื่องคำผสมกันไปแล้วเพื่อเป็นการทบทวนให้เด็กๆ เข้าใจอีกนะคะวันนี้คุณครูพี่นิวแล้วก็คุณครูพี่ฟิลนะคะจะมาทบทวนความรู้ให้เด็กๆ กันเองค่ะ
0: ค่ะงั้นเราไปดูกันเลยนะคะสำหรับคำมูลนะคะคำมูลก็หมายถึงคำเดียวที่มีความหมายและก็ไม่ได้ประสมกับคำอื่นนะคะโดยคำมูลนะคะจะมีกี่พยางก็ได้ไม่ว่าจะเป็น1พยางค์2พยางค์3พยางค์หรือว่า4พยางค์นะคะยกตัวอย่างค่ะพี่นิวคำว่าข้าวค่ะคำว่าข้าวนี่มีอยู่กี่พยางค์คะ
1: เด็กๆคิดว่ามีกี่พยางค์เอ่ยใช่แล้วค่ะมี1พยางค์นั่นเองค่ะ
0: ต่อไปคำว่าอาหารละกันค่ะคำว่าอาหารมีอยู่กี่พยางค์นะ
1: อาหาร2พยางค์ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วค่ะถูกต้องค่ะต่อไปคำว่าสับปะรดเลยละกันค่ะสับปะรดมีอยู่กี่พยางค์คะ
1: มีกี่พยางค์เอ่ยเด็กๆตอบ3พยางค์ค่ะคุณครูพี่ฟิว
0: เก่งมากๆเลยค่ะหลังจากที่เด็กๆได้รู้จักคำมูลกันแล้วนะคะต่อไปเราก็จะไปรู้จักคำผสมกันค่ะคำผสมนะคะก็หมายถึงคำที่เกิดจากการนำคำมูลตั้งแต่ส ทำขึ้น

0: ื่อให้เกิดเป็นคำใหม่มีความหมายใหม่แต่ก็ยังคงเขาความหมายเดิมไว้นะคะโดยคำผสมส่วนมากนะคะจะเกิดจากการผสมระหว่างคำไทยกับคำไทยค่ะแต่ก็อาจจะมีบางคำค่ะคุณครูพี่นิวค่ะที่มีการผสมคำระหว่างคำไทยกับคำภาษาอื่นนะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยแล้วกันค่ะตัวอย่างคำผสมคำแรกนะคะคำว่าพัดลมค่ะพัดลมเกิดจากการผสมคำสองคำได้แก่คำว่าพัดและคำว่าลมนะคะคำว่าพัดก็หมายถึงการเคลื่อนไหวหรือว่าเคลื่อนที่โดยการใช้ลมนะคะส่วนคำว่าลมนะคะก็หมายถึงอากาศที่สามารถเคลื่อนที่ได้ค่ะเมื่อนำคำว่าพัดและคำว่าลมมารวมกันนะคะก็จะเกิดเป็นคำว่าพัดลมซึ่งหมายถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทำให้เกิดความเย็นค่ะ
1: ค่ะประมาณนะคะใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะต่อมานะคะคำผสมคำที่สองได้แก่คำว่าคนสวนค่ะคนสวนเกิดจากการผสมคำสองคำคือคำว่าคนและคำว่าสวนคำว่าคนก็หมายถึงมนุษย์ส่วนคำว่าสวนก็หมายถึงบริเวณที่เราปลูกต้นไม้ไว้เป็นจำนวนมากนะคะเมื่อนำคำว่าคนและคำว่าสวนมารวมกันเกิดเป็นคำว่าคนสวนซึ่งหมายถึงลูกจ้างที่มีหน้าที่ดูแลต้นไม้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ต่อมาคำผสมคำที่3นะคะคำว่าทุ่มเทค่ะทุ่มเทเกิดจากการผสมคำสองคำคือคำว่าทุ่มและคำว่าเทนะคะคำว่าทุ่มก็หมายถึงการที่เราเอาของหนักๆทิ้งลงไปนั่นเองค่ะส่วนคำว่าเทก็หมายถึงการเอียงภาชนะเพื่อให้สิ่งที่อยู่ในภาชนะนั้นไหลออกมายกตัวอย่างเช่นการที่เราเทน้ำนะ
1: คะ
0: เมื่อนำคำว่าทุ่มและคำว่าเทมารวมกันก็จะเกิดเป็นคำว่าทุ่มเทซึ่งหมายถึงการกระทำอย่างเต็มความสามารถนั่นเองค่ะมาถึงตัวอย่างคำผสมคำที่4กันแล้วนะคะตัวอย่างคำผสมคำนี้คือคำว่าแผ่นดินค่ะแผ่นดินเกิดจากการผสมคำสองคำคือคำว่าแผ่นและคำว่าดินนะคะคำว่าแผ่นก็หมายถึงสิ่งที่มีลักษณะแบนๆยกตัวอย่างเช่นอะไรคะ
1: มีกระดาษหรือว่ากระดานนั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องค่ะส่วนคำว่าดินนะคะก็หมายถึงวัตถุที่อยู่บนพื้นโลกที่เราใช้สำหรับการเพาะปลูกนั่นเองค่ะเมื่อนำคำว่าแผ่นและคำว่าดินมารวมกันนะคะก็จะเกิดความหมายซึ่งหมายถึงพื้นดินของโลกนั่นเองค่ะเด็ก
1: ๆแต่ก็ยังมีอีกความหมายหนึ่งใช่ไหมคะคุณครูพี่ฟิล
0: ใช่ค่ะ
1: น
0: ั่
1: นก็คือรัฐหรือว่า
0: ประเทศยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยของเรานะคะ
1: เราก็เรียกว่าแผ่นดินไทยใช่ไหมคะ
0: ค่ะต่อมาค่ะตัวอย่างคำผสมคำสุดท้ายนะคะคำว่าดอกฟ้านั่นเองค่ะดอกฟ้าเกิดจากการผสมคำกี่คำเอ่ยสองคำใช่ไหมคะได้แก่คำว่าดอกและคำว่าฟ้านะคะคำว่าดอกก็หมายถึงส่วนของพืชนะคะที่ยื่นออกมาจากต้นไม้เพื่อใช้ในการสืบพันธุ์นะคะส่วนคำว่าฟ้าก็หมายถึงชั้นของบรรยากาศที่อยู่เหนือพื้นดินขึ้นไปเมื่อนำคำว่าดอกและคำว่าฟ้ามารวมกันก็จะหมายถึงผู้หญิงที่มีฐานะสูงกว่าผู้ชายที่กำลังคบหากันนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะคุณครูพี่ฟิลหลังจากที่เด็กๆนะคะได้เรียนรู้เรื่องความหมายแล้วก็ตัวอย่างของคำผสมกันแล้วนะคะเรามาดูลักษณะของคำผสมกันดีกว่าค่ะลักษณะของคำผสมข้อแรกนะคะเกิดจากคำมูลตั้งแต่กี่คำขึ้นไปนะคะคุณครูพี่ฟิล
0: สองคำขึ้นไปค่ะ
1: มาผสมกันใช่ไหมคะแล้วเกิดเป็นความหมายใหม่แต่ก็ยังมีเขาของความหมายเดิมถูกต้องหรือเปล่าคะเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะลักษณะของคำผสมนะคะที่นำคำมูลสองคำมาผสมกันแล้วเกิดเป็นความหมายใหม่นะคะแต่ก็ยังมีความหมายเดิมคงอยู่นั่นนะคะก็คือคำว่าน้ำหอมค่ะซึ่งน้ำนะคะก็เหมือนที่คุณครูพี่ฟิลอธิบายไปนะคะก็คือลักษณะเป็นของเหลวใสไม่มีสี
0: ไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีรสนะคะ
1: ใช่ค่ะส่วนคำว่าหอมนั่นก็คือมีกลิ่นที่ดีนะคะซึ่งจะตรงข้ามกับเหม็นนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อทั้งสองคำมาผสมกันแล้วก็จะเกิดเป็นคำใหม่นั่นก็คือน้ำหอมนะคะซึ่งมีความหมายว่ามีเป็นน้ำที่มีกลิ่นหอมใช่ไหมคะหรือว่าน้ำอบฝรั่งนั่นเองค่ะ
0: ค่ะ
1: ต่อมาเรามาดูลักษณะที่สองกันค่ะคำผสมนะคะสามารถแยกเป็นคำๆได้ซึ่งเรียกว่าคำอะไรนะคะเป็นคำมูล
0: คำมูลค่ะคำมูลสองคำมาผสมกัน
1: และคำที่เราแยกได้นะคะแต่ละคำนี่จะมีความหมายซึ่งมีความหมายต่างกันค่ะแล้วสุดท้ายนะคะเมื่อนำมารวมกันความหมายจะต่างไปจากเดิมค่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่าขายหน้านะคะขายหน้าเนี่ยก็คือความหมายก็คืออับอายใช่ไหมคะ
0: ใช่แต่ว่าการอับอาย
1: ใช่ค่ะแต่ว่าคำว่าขายนะคะคือเอาการเอาสิ่งของไปแลกเงินตรานะคะส่วนคำว่าหน้าก็คือส่วนของศีรษะนะคะตั้งแต่
0: หน้าผากลงมาจนถึงคางค่ะ

0: ใช่ค่ะสุดท้ายนะคะลักษณะคำของคำประสมข้อที่3นะคะก็คือคำประสมที่มาประสมกันนะคะจะเป็นคำมูลในภาษาใดก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนภาษาบาลีภาษาสันสกฤตได้หมดเลยนะคะมาดูตัวอย่างกันค่ะคำว่ารถเก๋งนะคะเกิดจากคำว่ารถซึ่งมาจากภาษาบาลีนั่นเองค่ะหมายถึงยานที่มีล้อสำหรับเคลื่อนที่นะคะส่วนคำว่าเก่งนะคะเป็นวัตถุที่คล้ายกับหลังคาค่ะมีลักษณะแบนสำหรับเรือและรถนะคะเมื่อนำมาประสมกันนะคะก็จะได้คำว่ารถเก่งนั่นเองค่ะซึ่งหมายถึงรถยนต์นะคะที่มีหลังคานะคะไว้สำหรับกันแดดกันฝนนั่นเองค่ะ
1: ซึ่
0: งมีแบบตายตัวก็มีนะคะหรือว่า
1: ทุกวันนี้ก็สามารถเปิดได้ใช่ไหมคะซันรูฟ
0: ใช่ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กเหนื่อยกันหรือยังเอ่ย
1: สำหรับวันนี้เด็กๆก็คงจะได้รับความรู้เรื่องคำประสมกันไปไม่มากก็น้อยเลยแหละค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
0: ใช่ค่ะถ้าสำหรับวันนี้นะคะคุณครูพี่นิวกับคุณครูพี่ฟิลก็หมดเวลาแล้วนะคะซึ่งเราจะเจอกันใหม่ได้ในโอกาสหน้านะคะเด็กๆคะเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนการบ้านที่คุณครูได้ให้ไว้นะคะเพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจอีกครั้งนึงเนาะ
1: ค่ะ
0: ค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของคุณครูทั้งสองคนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะตอนนี้เราออกเรือมากับป้ามะเหน่งค่ะป้ามะเหน่งนั้นนะคะต้องบอกว่าเป็นผู้ที่อยู่กับท้องทะเลมาเกือบทั้งชีวิตโดยเฉพาะการหาปลาด้วยวิธีการวางเบ็ดราวค่ะของป้าเราหาปลาด้วยเบ็ดราวอย่างเดียวเลยไหมคะ
1: ครับผม
0: วิธีเดียวเลย
1: ครับ
0: หามานานยังครับป้า
1: ก็ประมาณผมอายุก็10กว่าปี
0: 10กว่าปีปีนี้เท่าไหร่นะคะท่าน
1: ตอนนี้60แล้ว
0: 60โอ้หามาก็เกือบ50
1: ครับ
0: เกือบ50ปีแล้วเนาะ
1: ครับ
0: ปีแล้วนี่ก็คือเราก็ทำมาเป็นครอบครัวใช
1: ่
0: มั้ยมีป้ามีม้าแล้วก็มีลูกชายนะคะการวางเบ็ดราวเนี่ยค่ะมันเลือกได้มั้ยคะป้าว่าแบบมันจะเป็นปลาอะไรหรือว่าขนาดปลาหรือว่าทำเลในการวางอะไรเงี้ย
1: เลือกได้ครับ
0: หรอ
1: เลือกสถานที่ได้เลย
0: จ้ะ
1: เพราะว่าปลาผมจะหานี่ก็ดูสถานที
0: ่
1: เพราะผมทำงานอนุรักษ์อยู
0: ่
1: ปลาที่ผมได้ก็เป็นปลาใหญ่ทั้งนั้น
0: เป็นปลาใหญ่
1: ครับปลาเบ็ดจะเป็นปลาใหญ
0: ่
1: ปลาที่กินอาหารถ้าเป็นสัตว์ที่อนุรักษ์ก็อย่างเต่าอย่างปลาโลมาอะไรจะไม่ติด
0: จะไม่ติดของกลุ่มประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย์ของชุมชนทรายทองนั้นนะคะเขาก็จะมีข้อตกลงร่วมกันก็คือปลาหรือว่าสัตว์น้ำต่างๆที่ได้มานั้นจะต้องมีการจับด้วยเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมาย

0: เนาะบางก็จะหั่นเหยื่อรอไปเลยแล้วเราต้องเกี่ยวเหยื่อตั้งแต่บนนี้เลยไหมคะหรือว่าเกี่ยวแล้วโยนเกี่ยวแล้วโยนเกี่ยวแล้วโยนใช่ไหม
1: ปลาสดที่ถูกหั่นเตรียมไว้สำหรับทำปลาเหยื่อตอนนี้พร้อมแล้วนะคะเบ็ดราวที่พับเก็บเอาไว้ก็ถูกหยิบออกมาใช้เพื่อเตรียมเข้าประจำที่แล้วค่ะ
0: ตัวเบ็ดราวนะคะจะเห็นว่าเขาจะแขวนเอาไว้กับไม้เลยตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวเบ็ดก็คือเป็นตะขอเนาะสายอะค่ะจะเป็นสายไนลอนแล้วก็ตรงที่เห็นอันนี้ก็เป็นเชือกเลยคือทุกอย่างมันจะแบบว่าค่อนข้างที่จะเหนียวแล้วก็ทนจะไม่ใช่เอ็นเนาะจะไม่ใช่เอ็นเหมือนแบบเวลาตกปลาทั่วไปนะคะ
2: สายม
0: ัน
2: จะ
0: ล
2: ื่นกว่า
0: สายมันจะทำไมนะคะ
3: ทานถึง100กว่าลู
0: คือมันสามารถที่จะแบบเรียกว่าน้ำหนักปลาเนาะสู้กับแรงของปลาได
3: ้100กว่าลู
0: 100กว่าโล100กว่าโลนี่คืออะไรคะหมายถึง
3: น้ำหนักปลา
0: น้ำหนักปลาอ๋อสามารถตกปลาได้ถึง
3: ตัวเดียว
0: ตัวละ100โลได้เบ็ดเนี้ยรับน้ำหนักได้
1: เบ็ดราวพับแรกหรือว่าตับแรกนั้นจะถูกเสียบไว้ในตำแหน่งใกล้ๆกับหัวเรือค่ะจากนั้นก็จะมีการทิ้งทุ่นที่หัวเรือเพื่อบอกตำแหน่งเริ่มต้นของการวางเบ็ดราวที่เราจะปล่อยลงไปค่ะ
0: ตอนนี้คือเรือเราก็ไม่ได้ดับถูกไหมคะค่อยๆปล่อยไหลไปเรื่อยๆ
2: ครับผม
0: ตอนนี้ป้าก็จะเกี่ยวเหยื่อนะคะแล้วก็ค่อยๆหย่อนทิ้งไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะตับนึงนี่ก็คือ200อันเขาเรียก200อะไรนะ
4: 200
0: ตา200ตาป้าทำเร็วมากซึ่งอันนี้ต้องคนชำนาญนะอันนี้มันจะลงไปถึงหน้าดินไหมคะป้า
2: ถ
0: ึ
2: งด
0: ิน
2: เลย
0: ถึงดินเลยใช่ไหมคะ
2: ตั้งบนดินเลย
1: เบ็ดราวหนึ่งตับนั้นจะเต็มไปด้วยเบ็ดจำนวน200ตัวค่ะแต่ละตัวนั้นก็จะห่างกันอยู่ที่ประมาณเกือบ2เมตรนะคะแต่ก็อย่างที่ป้าบอกเอาไว้ว่าถึงแม้ว่าเราจะวางเยอะขนาดนี้แต่ว่าปลานั้นจะไม่ได้มากินเบ็ดทุกตัวที่เราเกี่ยวเหยื่อเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องใช้เหยื่อแล้วก็เบ็ดในปริมาณมากนั่นเองค่ะช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาดูกันต่อว่าเบ็ดราวที่เราปล่อยลงไปนี้จะได้ปลาอะไรมาบ้างค่ะ
0: โ
1: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาดูการวางเบ็ดราวกันที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะการวางเบ็ดราวนั้นจะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ชาวประมงนั้นต้องมีความชำนาญมากๆเพราะว่าค่อนข้างที่จะเป็นวิธีการที่อันตรายค่ะ
0: ตอนนี้น้ำมันเป็นยังไงอะคะปะมันกำลังขึ้นกำลังลงแล้วมันหยุดแล้ว
3: น้ำลงแล้ว
0: น้ำลงแล้ว
3: หักลง
0: กำลังลง
3: กำลังลง
0: กำลังลงซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะกับการวาง
3: วางเบ็ด
0: จ้ะ
3: เพราะถ้าน้ำเชี่ยวอย่าวางเยอะไม่ได
0: ้วางเยอะไม่ได
3: ้วางไม่ทันน้ำจะเดินเกิน
0: ไหลแรงเกินใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: แล้วก็อย่างที่บอกว่าคือตัวเบ็ดราวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอันตรายนิดนึงกับคนทำก็คือเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมคะระหว่างที่เราคุยไปเนี่ยเรือมันแล่นป้าก็ต้องเกี่ยวทิ้งเกี่ยวทิ้งตลอดตัวเบ็ดเองมันใหญ่แล้วมันแหลมแล้วมันก็ค่อนข้างคมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องคนที่ขับเรือกับคนที่เกี่ยวเบ็ดก็ต้องทำงานประสานกันป้าก็จะคอยบอกตลอดว่าบอกมาว่าเบ้าน้อยเบ้าน้อยอะไรอย่างงี้เนาะใช่มั้ยคะหรือว่าอ้าวหัวหันไปทางนี้ทางนี้อะไรอย่างเงี้ยต้องคอยบอกทิศทางด้วย
3: ไปคงสถานที่ที่ว่าหวังว่าจะได้อ่ะ
0: ต้องยังอยู่ในทำเลด้วยเนาะเพราะฉะนั้นก็เลยมีไม่กี่คนในหมู่บ้านที่ยังวางเบ็ดราวอยู่เนาะตัวเบ็ดราวเนี่ยเขาจะวางลงไปถึงหน้าดินเลยตรงนี้ป้าบอกน้ำลึกประมาณ 5-6 เมตรถ้าเราวางไปอย่างเงี้ยค่ะสมมติเราวางสัก2ตับ2ตับนี่ก็400เบ็ด400ตัวแล้วเน
3: า
0: ะ
3: 400ตัว
0: ติดแค่ไหนถึงถือว่าโอเคแล้ว
3: ถ้าเป็นปลาก็เป็นบางชนิดถ้าปลาสากก็ประมาณ10กว่าตัว
0: 10กว่าตัวก็ถือว่าโอเค
3: โอเคปลาอื่นเป็นปลากระพงขาวก็ได้สัก2ตัว3ตัวก็อยู่ได้แล้ว
0: อ๋ออยู่ที่ราคาของปลาด้วยใช่ไหมคะ
3: ที่ได
0: ้แล้วคือเราก็จะไม่ใช้เหยื่อซ้ำด้วยถูกไหมคะต้องเป็นปลาสดทุกครั้ง
3: ก็อันนี้ก็ทิ้งเลย
0: จ้ะ
3: คือปลดแล้วให้ปลากินไปเลยส่วนมากจะปลาเล็กกิน
1: ตัวเบ็ดขนาดใหญ่นั้นจะถูกเกี่ยวกับชิ้นปลาทูซึ่งก็จะเกี่ยวลงไปให้ถึงกระดูกของปลาค่ะแล้วก็เพื่อไม่ให้เหยื่อปลาทูนั้นหลุดหายไปในกระแสน้ำค่ะหลังจากที่เบ็ดถูกหย่อนลงไปจนหมดแล้วนะคะเราจะปล่อยทุ่นเอาไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าปลายสายของเบ็ดราวจะสิ้นสุดที่บริเวณไหนจากนั้น

0: ็จะวนเรือกลับไปยังจุดที่เราเริ่มต้นวางเบ็ดราวในครั้งแรกค่ะหลังจากที่วางเบ็ดราวตับสุดท้ายลงไปเราทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงได้แล้วเราก็กลับมากู้นะคะตอนนี้จะเริ่มสาวเบ็ดขึ้นมาแล้วนะคะเบ็ดราวชุดแรกนะคะกำลังเริ่มถูกสาวขึ้นมาเรื่อยๆนะคะยังไม่มีปลาติดมานะคะแต่ว่าพอได้มาปุ๊บเนี่ยก็จะปลดเหยื่อที่เกี่ยวไว้เนี่ยทิ้งลงไปเลยแล้วก็เก็บเบ็ดเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะสาวขึ้นมาเรื่อยๆคือคำว่าเบ็ดราวนี่มันราวจริงๆเพราะว่ามันจะผูกโยงกันเป็นราวขึงยาวไปเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้ก็คือเรือก็จะค่อยๆเดินเครื่องเบาๆช้าๆนะคะแล้วก็ป้ากับบางก็จะค่อยๆช่วยกันสาวเบ็ดขึ้นมาคือทำงานกันเป็นระบบเลยค่ะถึงว่าต้องมากัน3คนเนาะขั้นตอนในการกู้เบ็ดนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความระมัดระวังมากค่ะคนขับเรือและคนกู้เบ็ดนั้นต้องทำงานสัมพันธ์กันถ้าหากว่าเรือนั้นเดินเร็วเกินไปนะคะเบ็ดก็อาจจะมีสิทธิ์เกี่ยวมือคนกู้ได้โดยเฉพาะตอนที่ปลากำลังติดค่ะ
1: เบา
2: เบ็ดตัวใหญ่เลย
3: รุดเลยอ่ะว่าง
0: เมื่อกี้ที่เห็นกระชากจนปลาเสียหลักไปนั้นเป็นปลากระเบนตัวใหญ่ค่ะปลานั้นหลุดไปได้นะคะแต่ถือว่าอันตรายมากเพราะว่าถ้าหากคนเก็บเบ็ดไม่มีประสบการณ์ก็จะถูกแรงสะบัดแล้วก็แรงกระชากของปลาเนี่ยกระชากจนคนตกลงไปในน้ำได้เลยค่ะ
3: ปลาเด็ดทัก
0: อะไรอ่ะ
3: ปลา
0: โอ้ปลาเก๋าปลาเก๋าค่ะต้องเอาสวิงมาช่วยตักนะคะ
3: ประมาณ3โล
0: โอ้ใหญ่มากปลาเก๋ามาแล้วค่ะ1ตัว
1: ว้าว
0: ตับแรกที่เราได้ไปก็จะเป็นปลาเก๋าอันนี้จะเป็นตับที่2ที่เริ่มสาวมาได้สักพักนึงแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่ป้าบอกก็คือบางทีออกมาวางเบ็ดจะถูกจะมีปลากินทุกตัวอันนี้เป็นไปไม่ได้จะเห็นว่านะคะการวางเบ็ดราวนี่คือนอกจากจะต้องใช้ความเร็วแล้วเนี่ยยังต้องใช้ความแข็งแรงด้วยเพราะว่าตัวเบ็ดเนี่ยมันยาวแล้วมันก็หนักเวลาที่ดึงขึ้นมาสาวขึ้นมานะคะอันนี้ปลาอะไรคะ
3: ปูดคาด
0: ปลาพูดคาด
3: ปลารูดรด
0: ปลาอะไรรดรดนะคะ
3: รูดรด
0: รูดรดหรือว่าปลาพูดคาดโอ้เสียงมันใช่ไหมคะที่ทำให้เป็นชื่อนี้
3: ใช่
0: เสียงดังมากเลยค่ะขุดเมื่อกี
3: ้
0: ชื่อของเขามาจากเสียงของเขานี่แหละที่มันคือคาดนี่โอ้ตัวที่สองค่ะปลาครูดคราด

0: ที่เบ็ดราวนั้นถูกกู้จนครบหมดแล้วนะคะตอนนี้บนเรือก็เริ่มที่จะเก็บอุปกรณ์แล้วก็เตรียมตัวที่จะกลับบ้านกันแล้วค่ะเราถือว่าคุ้มไหมเนี่ยป๊าเอาจริงถ้าเที่ยวเดียวอย่างเงี้ยได้แค่นี้ถือว่าคุ้มไหม
1: ถ้าอย่างนู้ก็ได้อ
0: ย่างนี้ถือว่าพอได้เหรอคะอ๋อเหรอ
1: ก็คิดดูตัว
0: อ๋อเพราะตัวนึงมันน้ำหนักมันมีเนาะถูกไหมว่าเราจะได้จำนวนตัวไม่เยอะแต่ว่าถ้าปกติแล้วเนี่ยป๊าไม่ได้วางแค่รอบเดียวนะคะอันนี้พอออกมาทีนึงก็ต้องอีกรอบนึงก็คือช่วงหัวลุ่งก็จะวางสักสองรอบ
1: ครับผม
0: แต่ว่าพวกเรามาด้วยก็จะกลับก่อนเพราะตอนนี้ก็ประมาณนี่เป็นประมาณเกือบเที่ยงคืนแล้วนะคะออกมาตั้งแต่ยังไม่6โมงแล้วฝนนี่ก็ตกตลอดเลยแต่ว่ารอบแรกสำหรับการวางเบ็ดราวได้ประมาณนี้ได้ปลาเก๋าตัวใหญ่ได้ปลาน้ำดอกไม้ได้คุดคาดแล้วก็กระเบนตัวใหญ่หลุดไปแล้วนะคะ
1: ปล่อยไปแล้ว
0: ปล่อยไปแล้วอีก1ตัว โอเคสุดยอดมากป๊านี่คือแบบแข็งแรงมากเนาะเกี่ยวเบ็ดก็เร็วสาวก็เร็วเดี๋ยวเรากลับไปพักผ่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอาหารอร่อยๆจากปลาที่ได้ไปเนาะขอบคุณป๊าด้วยนะคะขอบคุณป๊า
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ด้วยขอบคุณบางด้วยนะคะสะบักสะบอมมากวันนี้มาล็อกมาแลกตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชุมชนทรายทองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะปลาใหญ่ที่เราได้มาเมื่อคืนนะคะเราจะนำมาทำกับข้าวกันโดยวันนี้นะคะเราจะเลือกใช้ปลาสากในการทำอาหารกันค่ะปลาสากที่เราจัดการขอดเกล็ดล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำคั่วกลิ้งกับห่อหมกปลาสากการมะเหลี่ยมจะเป็นคนทำให้ชิมเนาะมะเหลี่ยมสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะตัวนี้นี่คือแบบว่ากำลังดีเนาะไม่เล็กไปเนาะ
2: ไม่ค่ะ
0: ไม่ใหญ่เกินด้วย
2: ไม่ใหญ่เกิน
0: หมกก็คือคั่วกลิ้งกับห่อหมกเนี่ยจะแบ่งครึ่งๆเลยค่ะอันนี
2: ้ขูด
0: ขูด
2: จ้าขูด
0: อันนี้จะเป็นหั่นเป็นชิ้น
2: ชิ้น
0: ขูดหนูต้องยังไงนะคะ
2: ต้องขูดตรงกลางขึ้นมาก่อน
0: ตรงกลางขึ้นมาก่อนนี้ได้เลย
2: ขูดครึ่งค่ะขูดครึ่ง
0: คือทีละครึ่งก็คือแบบว่าละเอียดมากเลยนะคะนี่เขาจะมีก้างเล็กๆอยู่ตรงนี้บ้างเหมือนกันเนา
2: ะ
0: เนื้อปลาสากที่ใช้ทำคั่วกิ้งนั้นเราจะขูดเอานะคะส่วนเนื้อปลาสำหรับใส่ห่อหมกนั้นก็จะใช้ทั้งแบบเป็นปลาชิ้นแล้วก็จะใส่ทั้งแบบเนื้อที่ขูดด้วยค่ะปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วมีทั้งหั่นเป็นชิ้นด้วยแล้วก็เป็นเนื้อขูดด้วยเราจะใส่ทั้งสองอย่างเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ค่ะสองอย่าง
0: ถ้าใส่เป็นชิ้นอย่างเดียวมันไม่ค่อยนัวใช่ไหมคะ
2: ไม่ค่อยนัวไม่อร่อย
0: จ้ะถ้าใส่เป็นเนื้อขูดนี่คือเวลาตักลงไปตรงไหนนะคะมันก็จะโดนเนื้อด้วยแล้วก
2: ็
0: ตัวน้ำของปลามันก็จะ
2: ยิ่งปลาสดๆอย่างเงี้ยอร่อย
0: อร่อยอ่ะมาดูเครื่อง
2: เครื่องมันขั้นแรกเราต้องหั่นตะไคร
0: ้หั่นตะไคร้เลยจ้ะหรือว่าตะไคร้นั่นเอง
2: ตะไคร้ก็เป็นตะไคร้บ้านเราปลูกเองนะจ๊ะ
0: พริกแกงห่อหมกนั้นจะเป็นพริกแกงกะทินะคะเครื่องที่ใช้ก็จะมีตะไคร้กระเทียมหอมแดงพริกแห้งขมิ้นแล้วก็จะเติมเกลือเล็กน้อยนะคะและหลังจากที่โขลกเครื่องแกงจนได้ที่แล้วก็จะเติมกะปิลงไปด้วยค่ะส่วนผักที่จะใช้ในการลองก้นห่อหมกวันนี้นะคะเราจะเลือกเป็นใบชะพลูใบชะพลูนั้นจะหั่นเป็นชิ้นๆแต่ไม่ต้องใหญ่มากนะคะและอีกหนึ่งอย่างที่จะนำมาใส่ในเนื้อห่อหมกด้วยนั่นก็คือใบมะกรูดซอยค่ะระหว่างที่มะตำตัวพริกแกงนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มผสมและเราจะใส่น้ำตาลปี๊บแค่ไหนแม
2: ่ใส่หมดเลย
0: หมดเลยใช่ไหมคะ
2: ไม่หวานหรอก
0: อ๋อเหรอ
2: ค่ะ
0: น้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็ไข่เลย
2: ไข่สองใบ
0: ไข่เราตอกลงมาแล้วนะคะแล้วก็น้ำตาลเดี๋ยวพริกแกงตอนนี้มะตำเสร็จผสมเลยเนาะ
2: ผสมเลย
0: มะใส่เลยไหมคะพริกแกงใส่เพิ่มมาได้เลย
2: ชอบเผ็ดใช่ไหม
0: เอาแบบว่ารสจัดจ้านในย่าน
2: บ้าน
0: ทรายทองอันนี้เป็นชุมชนทรายทองเนาะ
2: ชุมชนทรายทองค่ะ
0: หลังจากที่พริกแกงนั้นเริ่มละลายเข้ากันดีกับไข่ไก่เราจะค่อยๆเติมหัวกะทิลงไปค่ะ
2: ต่อจากนี้ไปเราก็ใส่เนื้อปลาลงไปเลย
0: ใส่นี่เลยนะ
2: จ้าใส่เนื้อปลาลงไป
0: มีทั้งแบบที่เราขูดด้วยนะคะ
2: ใช่
0: แล้วก็แบบที่สับ
2: แล้วเราตามด้วยใบกับใบมะกรูดเลย
0: โรยเลยนะ
2: โรยไปเลยใบมะกรูดอย่าบอกใครเลย
0: ความ
2: อริดอร่อยอย่างนี้เลย
0: น้ำปลานี่ต้องไหม
2: น้ำปลานี
0: ่ไม่ต้องใส่ไม่ต้องแล้วนะโอเคแล้วนะได้แล้วเป๊ะมาก
2: เฮ้ยทีมงานอุ้ยอร่อยไม่รู้จะไม่รู้จะพอไหมเนี่ยอร่อยมาก
0: นี่ปลาหวานไ
2: หมไม่เนื้อปลาหวาน
0: เนื้อปลามันหวานใช
2: ่
0: ไหม
2: เออมันหวานมันกลมกล่อมมัน
0: ได้รสอยากกินเลย
2: ไม่ชิมดูสิไม่เชื่ออ
0: ันนี้เป็นห่อหมกที่ปรุงเอาไว้ยังไม่ได้นึ่งนะคะแต่ว่าต้องชิมก่อนเนาะเพราะว่าเผื่อมันเผ็ดไปมันหวานไปมันเค็มไปยังไม่ได้กินเลยเดี๋ยวก่อนดิบิ้วจังเลย

0: ห่อหมกตอนนี้เราห่อเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือการนำไปนึ่งให้สุกค่ะและระหว่างที่รอให้ห่อหมกนั้นสุกนะคะเราจะมาทำคั่วกลิ้งประสานกันค่ะอีกหนึ่งจานอร่อยที่เราจะทำกันนะคะอันนี้จะเป็นคั่วกลิ้งสูตรนี้เนี่ยใช้กับเนื้อสัตว์ได้ทุกอย่าง
1: ได้ทุกอย่าง
0: ไก่ก็ได้เครื่องก็ไม่เยอะพริกแกงเนี่ยใช้ซื้อสำเร็จก็ได้แม่มาบอกก็จะบอกเขาพริกแกงกะทิ
1: ใช่
0: เนาะมีพริกแกงกะทินะคะแล้วก็น้ำปลาน้ำตาล
1: ใบมะกรูด
0: แล้วก็ใบมะกรูดกระเทียมจ้ะ
1: แล้วก็น้ำมัน
0: ความอร่อยมันอยู่ที่เนื้อปลาสดกับฝีมือคนทำใช่ไหม
1: เห็นไหม
0: เห็นไหมเห็นไหมเออเอาโอเคเดี๋ยวเราปอกกระเทียมก่อนเนาะใช่ไหมคะเดี๋ยวหนูซอยมะกรูด
1: กระเทียมให้มากโกนเลย
0: ได้
1: ใบมะกรูดนั้นตอนเสร็จแล้ว
0: จะ
1: ปลด
0: กระเทียมที่เราปอกแล้วก็สับจนละเอียดแล้วนะคะจะนำมาผัดกับน้ำมันให้พอเหลืองค่ะจากนั้นก็จะใส่พริกแกงกะทิลงไประหว่างที่เราผัดพริกแกงนะคะจะเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยเพื่อให้พริกแกงนั้นละลายแล้วก็เพื่อให้คั่วกลิ้งของเรานั้นพอมีน้ำนะคะหลังจากที่พริกแกงละลายแล้วนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำปลาและน้ำตาลปี๊บก่อนที่จะใส่เนื้อปลาสากขูดลงไปค่ะ
1: ใส่ปลา

0: ไปร้อยกายมันรูปไว
1: ้โกรธอะไรเนี่ย
2: ร้อยสิ
0: ร้อยหมากหมากเลย
2: ร้อยหมากหมากเลย
0: ร้อยจานเลย
2: ร้อยจาน

0: ปิดห่อหมกก่อนเลยอันนี้
1: เป็นของเธอ
0: ของเธอทำเครื่องหมายไว้ว่ามีไข่นะคะให้ดูปึ๊บนี่น่ากินมากลุยเลยนะมะ
1: ลุยเลย
0: ลุยเลยอ่ะช้อนจับนี่ห่อหมกนะคะเนื้อคือแบบขาวเลยของมะทำเนี่ยห่อหมกจะเป็นรสชาติออกแนวเผ็ดหวานแล้วก็เค็มมันออกมันๆด้วยไม่ได้เผ็ดมากด้วยความที่ปลาสดอะค่ะมันหวานด้วยเนื้อของมันเองเนาะแล้วก็มันกะทิที่เราแม่จะเน้นเป็นหัวเนาะมะจะเน้นเป็นหัวกะทิใส่ลงไปอร่อยเลยอร่อยมาก
1: นี่
0: ห่อหมกอร่อยมาก
1: ละมุนลิ้นมาก

0: ปิ้งปลาสามเนี่ยนะคะเนื้อเขาอะฟูนุ่มนะตอนแรกหนูนึกว่าเขาจะแห้งพอเราผัดเข้าไปตอนแรกเนื้อปลาตอนสดๆมันประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่พอผัดปุ๊บเหมือนมันฟูขึ้นมาอีกมันฟูแล้วก็ด้วยความที่เป็นเนื้อปลาที่ขูดเอาอะค่ะคือมันซึมเครื่องอร่อยมากแล้วไม่คาวเลยอร่อยทั้งสองอย่างเลยอร่อยมากคลุกข้าวด้วยแบบเลิศ
1: ข้าวร้อนๆกับคั่วปิ้งปลา
0: อร่อยไปซะทุกอย่าง

0: ของเรานะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมะเรียมด้วยที่มาทำทั้งคั่วกลิ้งแล้วก็ทำทั้งห่อหมกให้ได้ชิมกันนะคะอร่อยมากๆขอบคุณนะคะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค่ะ
0: แล้วก็ต้องขอบคุณป้ากับม้าแล้วก็บางที่พาเราออกไปดูการวางเบ็ดราวด้วยนะคะคุณผู้ชมนะคะอยากที่จะซื้อปลาทะเลสดๆตัวใหญ่ๆแล้วก็มีแหล่งที่มาเป็นอาหารปลอดภัยจากพี่น้องชาวประมงในจังหวัดต่างๆเนี่ยสามารถที่จะซื้อได้นะคะผ่านทาง Facebook เครือข่ายรักปลารักทะเลนะคะสามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้ทาง Facebook ที่เราขึ้นเอาไว้ให้ได้เลยค่ะวันนี้ตามเพื่อจาเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทางอมรินทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอจานค่ะโนกับแม่เรียมลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแม่
2: ค่ะสวัสดี
0: อันนี้เสร็จแล้วจ้ะ
2: จ้ะ
0: เชิญทีมงานกินได้เลยจ้ะ
2: จ้ะทีมงานกินได้ อร่อยมาก
0: คือกินแล้วก็ชวนย่ออะไรยั่วทีมงานตลอดเลยนะน้องน้ำลายไหลก
2: ันอร่อยจริงๆนะอร่อย
0: อร่อย
2: ชอบอร่อยมาก
3: อีกันล้ำคันหน้า
0: ไม่ได้เราเป็นคนใต้เอาสำลักเองน้ำเปล่าอายุทีมงานตลอดเลยนะน้องมันน้ำลายไหลกันหมดเลยแม่
4: จริงนะ
0: อร่อยจริงๆอะไรจะพูดบอกอร่อย
4: มันลิ้น
0: ม
4: ัน
0: มันลิ้นอีกแล้วพอแล้วน้ำลายจะแตกแล้ว
4: มา
0: จ้ะ
4: มาลูก
5: อมรินทร์ทีวี
6: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
7: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
8: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
6: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
8: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูรายแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
9: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคนคือห้างห้ายจันโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
8: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ
10: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกค
11: ือ
10: เสียงสัมทักทายระหว่างตากับยาย
11: เนาะสบายดีเนาะ
10: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
12: ดีมากหรอบ่ยายเอาแบบตัวมาฝาก
11: ครับยาย
1: ที่ตาเสียผ้าไปวงวิธีชีวิตบ้านของบ้านเฮาเด
3: ้ได้ครับตาม
10: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: เล่นก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลนานอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีภารกิจเช้ามืดดีๆแบบนี้ภัตตาคารบ้านทุ่งจะพาคุณผู้ชมไปติดตามค้นหาเรื่องราวของปลากระมังได้เวลาออกลุยแล้วครับ

0: อันนี้ยออะไรฮะ
1: ยอดักปลาซิล
0: ยอดักปลาซิลผู้ชมครับสตังอยู่กับนาระเป็นน้าผู้ใหญ่บ้านนะครับวันนี้นาระให้เกียรติตื่นเช้าพาสตังมาชมบรรยากาศบริเวณเขื่อนศรีนคริน
1: ครับ
0: เขื่อนที่มีน้ำเยอะที่สุดในประเทศไทย
1: ครับ
0: แล้วเอาไปขายที่ไหนครับ
2: มีเท่าแก่รับซื้อ
0: มีเท่าแก่รับซื้อใช่ไหมครับมันทำเมนู

0: ตอนนี้เรามาถึงเป้าหมายแล้วนะครับพี่โจกกำลังทำการกู้ตะคัดนะครับหรือว่าตาข่ายที่มาวางดักปลากระมังไว้นะครับพี่โจกตัวนั้นยังเป็นอยู่หรอครับ
1: เป็นครับ
0: อ๋อบางตัวมันเป็นบางตัวตายหรอครับ
1: บางตัวก็ตาย
0: โอ้
2: เงือกแดง
0: ดูเหมือนจะไม่ง่ายนะครับในการที่จะปลดออกมาเนี่ยมันติดแบบนู่นนี่เลย
1: นี่ตัวเมีย
0: ตัวเมียตะคัดที่เอามาวางไว้เนี่ยตั้งแต่2วันที่แล้วนะครับแล้วก็ค่อยมาทำการกู้พี่โจกเรียกว่าทำการเลาะเอาตะคัดขึ้นมาเพื่อแกะเอาตัวปลานะครับแล้วก็จะได้ปลาที่หลากหลายแต่ส่วนมากก็จะเป็นปลากระมังครับเมื่อสักครู่เนี่ยมีปลาตะเพียนแดงด้วยตะคัดที่ใช้หรือว่าตาข่ายที่ใช้นะครับจะต้องตามกฎหมายกำหนดเนี่ยจะต้องไม่ต่ำกว่า7เซนติเมตรแต่ของพี่โจกเนี่ยใช้9เซนติเมตรครับปลากระมังนั้นมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่ภาคกลางเรียกว่าปลากระมังนครสวรรค์แถวปากน้ำโพเรียกปลาเลี่ยมหรือปลาเลี่ยมภาคอีสานจังหวัดหนองคายและนครพนมเรียกปลาสะก้างภาคเหนือแถบจังหวัดเชียงรายเรียกปลาวีภาคใต้เรียกปลาแพะส่วนคนจังหวัดกาญจนบุรีเรียกปลากระมังหรือปลากะละมังเขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยสร้างมาแล้วเนี่ยประมาณคร่าวๆนาราบอกว่าประมาณ50กว่าปีนะครับตั้งแต่ที่สตังยังไม่เกิดเลยนะครับแล้วก็บรรยากาศตอนเช้าเนี่ยตอนนี้พระอาทิตย์กำลังทอแสงขึ้นมาแต่วันนี้เมฆอาจจะเยอะสักนิดเห็นประกายแสงทองกระทบผิวน้ำก็สวยนะครับแล้วก็บรรยากาศเนี่ยเหมือนกับอยู่เป็นเกาะส่วนตัวนะเขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยนอกจากจะใช้ประโยชน์ในเรื่องของการผลิตไฟฟ้าเรื่องของระบบชลประทานแล้วเนี่ยก็ยังใช้ประโยชน์ในเรื่องของเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อีกด้วยนะครับนักท่องเที่ยวมักจะนิยมเหมาลำเรือเพื่อมาทำการตกปลานะครับและที่สำคัญก็คือเป็นแหล่งประมงพื้นบ้านประมงปลาน้ำจืดให้กับชาวบ้านนะครับบริเวณที่เรามาหาปลาวันนี้บริเวณชุมชนบ้านปลายนาสวนประชากรส่วนใหญ่ในหมู่บ้านมีเชื้อสายกะเหรี่ยงโคร่งหรือกะเหรี่ยงโปหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านเก่าแก่มีอายุไม่ต่ำกว่า500ปีพื้นที่เดิมอยู่ริมแม่น้ำแควใหญ่ซึ่งมีพื้นที่อุดมสมบูรณ์ต่อมาในปีพุทธศักราช2519เมื่อมีการสร้างเขื่อนศรีนครินทร์จึงต้องอพยพขึ้นมาอยู่บนที่ราบสูงภูเขาแต่ก็ยังคงมีพื้นที่ทำกินที่ติดน้ำการทำประมงของคนในหมู่บ้านเกิดจากการปรับตัวให้เข้ากับพื้นที่ที่ต้องอาศัยอยู่เนื่องจากอยู่เหนือเขื่อนมีแหล่งน้ำจึงมีอาชีพประมงน้ำจืดเกิดขึ้นน้าขวัญและพี่จกเป็นชาวบ้านในพื้นที่มีประสบการณ์หาปลาเป็นอาชีพมากว่า10ปีปลากะมังนั้นเป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งจัดอยู่ในวงปลาตะเพียนอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติไม่ต้องเพาะเลี้ยงพบการกระจายพันธุ์ในเขตประเทศไทยลาวอินเดียและกัมพูชาในประเทศไทยพบอาศัยในแม่น้ำและหนองบึงขนาดใหญ่ทุกภาคตั้งแต่แม่น้ำแม่กลองจนถึงแม่น้ำโขงปลากะมังมักอาศัยตามแหล่งน้ำนิ่งและในแม่น้ำสายใหญ่ที่ไหลช้าๆพบมีปริมาณมากในเขตพื้นที่เขื่อนศรีนครินทร์สามารถจับหาได้เกือบทั้งปีช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านลักษณะประจำพันธุ์ปลากะมังมีรูปร่างคล้ายปลาตะเพียนขาวแต่ลำ

0: ขาวปลากะมังมีลำตัวเกือบเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนหัวและลำตัวแบนข้างในตาโตและอยู่ค่อนไปทางด้านบนมีรูจมูก2คู่ส่วนของปากอยู่ค่อนลงมาทางด้านล่างไม่มีหนวดลำตัวด้านหลังสีคล้ำด้านท้องและด้านข้างเป็นสีเงินมีครีบหลังยกสูงก้านครีบอันแรกและครีบก้นเป็นรอยหยักเกล็ดเล็กละเอียดสีเงินครีบท้องและครีบอกสีเหลืองอ่อนครีบทุกครีบมีสีส้มปนแดงบริเวณปลายครีบมีสีเกือบดำขนาดตัวโตมีความยาวประมาณ30เซนติเมตรปลากะมังนั้นจะมีก้างเล็กๆเป็นจำนวนมากดังนั้นเวลานำไปประกอบอาหารชาวบ้านมักจะบ้างริ้วแบบละเอียดทีเพื่อตัดก้างปลาให้เล็กลงก่อนจะนำไปปรุงเมนูอาหารซึ่งเมนูที่นิยมก็คือทำเป็นปลาแดดเดียวหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าปลาเกลือในชุมชนนั้นมีการแปรรูปเป็นปลากะมังรมควันสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชาวบ้าน
1: ตัวนี้โชคดีมากเลยพี่จกบอกว่าน้ำหนักน่าจะประมาณ1กิโลครึ่งนะฮะยังแบบค่าปากบอกความสดใหม่เพิ่งขึ้นมาจากน้ำเลยครับ
0: ลักษณะที่แตกต่างจากปลาตะเพียนคือการครีบอันสุดท้ายของครีบก้นมีขนาดใหญ่และแข็งและขอบด้านในหยักคล้ายฟันเลื่อย
1: ท้องน้ำลึกลงไปกว่าจะถึงพื้นดินเนี่ยประมาณ50เมตรนะครับเป็นบริเวณที่มันมีน้ำลึกแล้วก็น้ำบริเวณนี้ค่อนข้างที่จะนิ่งก็คือไม่ได้มีคลื่นแรงนะครับเพราะว่าล้อมรอบด้วยภูเขาและมันเป็นน้ำจืดไม่ใช่เป็นน้ำทะเลมันไม่ได้มีคลื่นน้ำนิ่งน้ำลึกและก็บริเวณนี้เนี่ยมันจะมีน้ำตกเนี่ยไหลมาสมทบน้ำจึงสะอาดมีออกซิเจนสูงเป็นพื้นที่ที่เราสามารถพบเจอปลากะมังได้เยอะเลยล่ะครับบริเวณนี้ก็จะมีพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยมาวางตะคัดเนี่ยประมาณ 3-4 เจ้านะครับแล้วเรารู้ไหมว่าของคนอื่นอยู่ตรงไหนก็วางทุ่นไว้เหมือนกันไหมอ๋อแต่ก็จะไม่มีการที่จะไปแอบขโมยของกันและกันนะครับเพราะว่าที่นี่ก็คือรู้จักกันหมดนะครับได้อีกแล้วคุณผู้ชมครับสตางเห็นพี่จกเนี่ยแกะปลากะมังเนี่ยค่อนข้างที่จะเพลินเลยล่ะครับดึงตะคัดดึงตะคัดแล้วก็เดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้นะครับพี่จกบอกว่าถ้าเกิดว่าระวังปากตะคัดเยอะเนี่ยก็คือหลายปากเนี่ยโอกาสก็จะได้ปลามากขึ้นนะครับเคยได้ปลามากที่สุดเนี่ยต่อวันประมาณ20กว่ากิโลเลยล่ะครับกิโลกรัมที่นำไปขายเนี่ยอยู่ที่25บาทครับและที่สำคัญปลากะมังเนี่ยก้างเยอะมากคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าเป็นก้างที่เป็นรูปตัววายคือถ้าเกิดว่าก้างติดคอเนี่ยจะออกยากวิธีการของชาวบ้านก็จะมีกระบวนการมีกรรมวิธีที่เรียกว่าภูมิปัญญาจะเป็นการไปบั้งให้มันทีนะครับเพื่อเป็นการสลายก้างเจ๋งไปเลยใช่ไหมลุงกินได้ทั้งตัวแบบนี้เอาไปทำอะไรกินดี
2: ทอดก็ได้ครับ
1: ทอดเลยนะครับ
2: แคลเซียมสูงครับ
1: แคลเซียมสูงวันนี้นะครับโอ้โหยกไม่ขึ้นเลยเนี่ยลำเรือเอียงแน่เลย1 2 3อ้านี่วันนี้เราได้ปลากะมังแล้วก็ปลาอื่นๆอีกสักตัว2ตัวปลาตะเพียนแดงแล้วก็ปลาอะไรสีน้ำเงินนะ
2: ปลาสร้อยน้ำเงิน
1: ปลาสร้อยน้ำเงินอย่างละตัวที่เหลือก็เป็นปลากะมังตัวเมียนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะได้ปลาตัวเมียร้อยละ80เนาะนะครับวันนี้เราได้ปลากะมังน่าจะประมาณสัก15กิโลได้ไหม
2: ได้
1: ประมาณ15กิโลได้ครับโอเคหลังจากนี้เราจะตามไปเข้าครัวกัน

0: ปิดท้ายในวันนี้หลังจากกลับขึ้นมานระพาแวะไปดูแพปลาที่รับซื้อปลาจากชาวบ้านที่หาได้จากในเขื่อนศรีนครินทร์ทุกชนิดได้พบเจอปลาหายากอีกมากมายเลยล่ะครับ
1: ชะโดตัวนี้น้ำหนักอยู่ราวๆประมาณ 3-4 กิโลนะครับเมนูที่เอาไปทำเนี่ยเอาไปทำอะไรกินดีครับ
2: ต
1: ้
2: มยำ
1: ต้มยำเหรอเขาบอกว่าปลาชะโดเนี่ยมันคล้ายๆปลาช่อนแต่ว่ามันจะดุกว่าแล้วก็ลักษณะผิวเกล็ดมันเนี่ยจะดำกว่านะฮะเอาเป็นต้มยำอร่อย
3: ทำเค็มก็อร่อย
1: ทำเค็มก็อร่อยนะทำปลาเกลือ
3: เด็ดดี
1: อันนั้นปลาอะไรฮะ
2: ปลากระสูบจ้ะ
1: ปลากระสูบอันนี้ตัวนี้กี่กิโลครับ
2: 2โลถ้าจะได้2โล
1: ปลาจะโดเอาไปต้มยำและปลากระสูบเอาไปทำอะไร
2: เหมือนกันต้มยำ
1: ต้มยำเหมือนกันนี่ผู้ชมครับเท่าที่สตังเคยเห็นปลาจะโดมาเนี่ยที่เคยสัมผัสจับแบบนี้นะฮะตัวนี้เป็นตัวแรกที่ใหญ่มากปลากดคังในธรรมชาตินะครับน้ำหนักเท่าไหร่ครับ
2: ประมาณ3โลครึ่ง
1: 3กิโลครึ่งกิโลกรัมเท่าไหร
2: ่กิโลละ200บาท
1: 600 700บาทตัวนี้โอเคเอาไปต้มยำดีไหมเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มยำเย็นนี้กันโอ้โหโหโหโหโหโห
0: มาถึงเมนูแรกวันนี้เรามาเข้าครัวที่บ้านโบราณหลังสวยลำธารน้ำไหลใสด้วยบ้านหลังนี้เคยใช้เป็นสถานที่ในการถ่ายทำละครมาก่อนด้วยล่ะครับน้องตั๊กได้รับเกียรติจากน้าเชงและพี่สายใจเตรียมตัวตั้งใจมาปรุงเมนูแกงส้มปลากระมัง

0: เริ่มต้นไปช่วยคัดเลือกตัวปลาขนาดพอสวยตามต่อด้วยนำไปจัดการทำที่ริมลำธารหลังบ้านบรรยากาศก็ร่มรื่นเป็นธรรมชาติสุดๆเลยล่ะครับเริ่มด้วยการใช้ช้อนขอดเกล็ดปลากระมังจากนั้นจึงผ่าท้องควักไส้ออกก่อนจะลงคมบ้างริ้ว
1: เคล็ดลับในการทำปลากระมังนะคะเนื่องจากว่าปลากระมังค่ะเป็นปลาที่ค่อนข้างจะมีก้างเยอะแล้วก็จะเป็นก้างเล็กๆที่ฝังอยู่ตามเนื้อปลานะคะเวลาที่เราทำปลากระมังนะคะเราก็จะบั้งปลาเป็นริ้วถี่ๆค่ะเพื่อเป็นการตัดให้ก้างปลาขาดนะคะเวลาที่เรารับประทานก้างปลาจะได้ไม่ติดคอค่ะ
0: เราจะเตรียมทำปลาไว้สำหรับเมนูที่2ด้วยเลยนะครับซึ่งแกงส้มนั้นจะสับชิ้นบ้องปลากระมังส่วนเมนูที่2จะใช้ทอดทั้งตัวเลยนะครับแล้วจัดการล้างน้ำแรกในลำธารให้สะอาดก่อนจะนำมาล้างน้ำเปล่าอีกรอบนะครับด้านพี่สายใจช่วยก่อเตาจุดไฟตามไปจัดการคั้นบีบมะขามเปียกน้าเฉ่งช่วยปอกหอมพร้อมล้างน้ำไว้เสร็จสับพี่สายใจช่วยขยับซอยตะไคร้ตามไปลิดปอกมะม่วงพ่วงพาพริกกะเหรี่ยงมาเตรียมเด็ดแล้วฝานลิดมะม่วงไว้เป็นชิ้นใส่แกงจัดแจงนำพริกแห้งลงโคลกตามตกคือพริกกะเหรี่ยงโคลกไปให้แหลกแล้วแทรกตามคือหัวหอมพร้อมด้วยตะไคร้ตักเกลือเจือใส่เล็กน้อยแล้วทยอยเด็ดผักหนามน้องตั๊กได้ความช่วยเด็ดผักกูดตามไปคือเด็ดใบส้มปล่อยเมื่อพลิกแหลกแทรกตามด้วยกะปิคุณยายมานั่งตะบันหมากเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยล่ะครับจากนั้นจึงยกกระทะวางเตาเทเอาน้ำเปล่าลงใส่รอให้เดือดสักพักแล้วถ่ายทักตักพริกแกงตามลงล้างครกให้สะอาดแล้วเทใส่ตามเมื่อน้ำแกงเดือดอีกรอบจึงส่งหม้อปลากระมังลงใส่ปล่อยให้สุกเดือดอีกสักพักแล้วถ่ายทัก

ด้วยน้ำมะขามเปียกตามไปคือมะม่วงเปรี้ยวปล่อยให้เดือดอีกสักครู่แล้วตามลงไปอยู่คือยอดผักหนามและยอดผักกูดปรุงรสด้วยน้ำปลาตามมาคือยอดปล่อยเปรี้ยวอร่อยนำส

ให้รสชาติอร่อยปลากระมังสดๆได้รสชาติความหวานจากเนื้อปลาการบั้งเป็นริ้วทีๆช่วยได้ดีทำให้กินง่ายส่วนพุงและไข่ก็ให้รสชาติมันประสานเข้ากันกับยอดผักกูดและผักหนามเปรี้ยวส้มตามด้วยมะม่วงพ่วงด้วยยอดส้มปล่อยอร่อยได้แรงแกงส้มสมใจปรารถนา

0: าต่อกับเมนูที่2นะคะเมนูนี้ค่ะเราจะนำปลากระมังนะคะมาดัดแปลงทำเมนูผสมกับผลไม้พื้นบ้านค่ะเมนูนี้มีชื่อว่าปลากระมังทอดราดซอส3เปรี้ยวค่ะหรือว่าภาษากะเหรี่ยงโคร่งออกเสียงว่าย
1: าคลาลาชิดาลองจะใช่เติมไหม
0: ยาคลาวราชิก็คือปลากระมังทอดราดซอส3เปรี้ยวก็คือดาวหลองเฉอชายเซอร์เมย์ค่ะถูกไหมคะ
1: ถูกจ้ะ

0: กระมังที่ทำไว้ด้วยการบั้งริ้วเป็นตัวแบบนี้มาจัดการล้างน้ำสะอาดอีกรอบส่วนน้าตีและพี่สายใจช่วยลิดปอกมะม่วงพ่วงพาเกลือเจือใส่ลงคลุกเคล้าไว้กับปลากระมังเตรียมตั้งกระทะเทน้ำมันจัดการพลันปอกกระเทียมแล้วเตรียมแกะเปลือกลูกตะคร้อซึ่งเป็นผลไม้พื้นบ้านให้รสเปรี้ยวอย่าบอกใครตามไปซอยสับมะม่วงรอให้น้ำมันเดือดอีกสักพักถ่ายทักช่วยปอกหอมแดงตามไปคือหอมหัวใหญ่ตอนนี้น้ำมันก็ร้อนได้ที่แล้วล่ะครับ
1: เคล็ดลับนะคะในการทอดปลาให้กรอบแบบกินได้ทั้งตัวค่ะเราจะต้องตั้งน้ำมันให้ร้อนจัดก่อนนะคะจากนั้นค่ะจะราไฟให้อ่อนลงใช่ไหมคะแล้วก็จะนำปลาลงทอดค่ะจะต้องทอดด้วยไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้ปลาค่ะเหลืองกรอบแล้วเราจะสามารถกินได้ทั้งตัวเลยค่ะ
0: จากนั้นจึงล้างหอมแดงและหอมใหญ่ตามไปจึงซอยสับขยับกระเทียมมาซอยไว้เช่นกันต่อจากนั้นจึงเตรียมคั้นน้ำตะคร้อใช้ด้ามช้อนบี้กดบดให้ความเปรี้ยวออกมาได้เวลาซอยพริกสดแล้วจึงพลิกกลับสลับตัวปลาจากหั่นมะเขือเทศเตรียมตั้งกระทะอีกใบเติมตามใส่คือน้ำมันตามลงไปพลันคือกระเทียมเจียวไปไม่นานก็ใช้ได้จึงตักขึ้นมาตอนนี้ได้เวลานำปลากระมังทอดเสด็จน้ำมันขึ้นจากกระทะแล้วล่ะครับเหลืองสวยกรอบน่ารับประทานแล้วจัดการทอดต่อไปจนกว่าจะหมดหลังจากนั้นจึงคั้นมะขามเปียกเตรียมตั้งกระทะเติมน้ำเปล่าลงใส่เมื่อน้ำเริ่มเดือดจึงนำมะม่วงเปรี้ยวลงใส่เคี่ยวไปจนกว่าจะเดือดเมื่อทอดปลาเสร็จจึงเปลี่ยนสลับกระทะเทน้ำมันลงใส่ตามไปคือกระเทียมสับจับเทกรองไว้คือมะขามเปียกจากนั้นจึงเติมใส่รากผักชีตามไปคือหอมแดงและหอมใหญ่สับขยับตะหลิวผัดคลุกเคล้าให้หอมฉุยก่อนจะลุยเติมเปรี้ยวที่1คือน้ำมะขามเปียกแล้วเรียกเปรี้ยวที่2คือน้ำตะคร้อเปรี้ยวที่3ไม่ต้องรอคือมะม่วงเปรี้ยวปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บและเกลือ

รุงรสเพิ่มเติมน้ำปลาได้เวลาพริกสดตามไปคือหอมบุบและมะเขือเทศเคี่ยวให้งวดเข้มปิดท้ายจึงใส่ผลสดลูกตะคร้อเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยเมนูปลากระมังทอดราดซอสสามเปรี้ยวอร่อยเฟี้ยวสะใจน้ำซอสมีรสเปรี้ยวอมหวานประสานเค็มตัดเผ็ดเล็กน้อยอร่อยเมื่อนำมาราดกับตัวปลาทอดกรอบซึ่งกรอบกินได้ทั้งตัวน้ำซอสก็นัวเนื้อปลาก็หวานเมนูนี้น่ารับประทานใครได้กินก็ชื่นบานแบบนี้ล่ะครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ใช่
1: ข้าวเป็นธัญญาหารหลักของชาวโลกจัดเป็นพืชสายพันธุ์เดียวกับหญ้าซึ่งนับได้ว่าเป็นหญ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและมีความหลากหลายทางชีวภาพสามารถปลูกขึ้นได้ง่ายมีความทนทานต่อทุกสภาพภูมิประเทศในโลกไม่ว่าจะเป็นถิ่นแห้งแล้งพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงหรือแม้กระทั่งบนเทือกเขาที่หนาวเย็นข้าวก็ยังสามารถงอกงามขึ้นมาได้ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยมีบทบาทต่อเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยโดยพบว่าประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตข้าวรายใหญ่และเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับต้นๆของโลกอย่างไรก็ตามข้าวในแต่ละปีก็ยังมีราคาที่ไม่แน่นอนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวโดยการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวประเทศไทยนำเข้าข้าวแดงจากต่างประเทศปริมาณมากและมีมูลค่าสูงส่วนใหญ่นำเข้าจากประเทศจีนและญี่ปุ่นสาเหตุที่ต้องนำเข้าเนื่องจากการผลิตข้าวแดงภายในประเทศยังไม่เป็นที่แพร่หลายขาดความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตข้าวแดงให้ได้คุณภาพในระดับอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์
0: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและฉายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับโดยสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: เอาละ

0: วันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถจะพาทุกท่านนะครับไปเยี่ยมชมเครื่องหมักข้าวแดงจะเป็นอย่างไรนั้นผมอยากรู้เหมือนกันไปดูดีกว่าครับ
1: ข้าวแดงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมักข้าวด้วยราโดยมีการบริโภคมานับพันปีในเขตทวีปเอเชียข้าวแดงเป็นวัตถุปรุงแต่งสีและกลิ่นรสในอาหารและยังสามารถยืดอายุการเก็บรักษาของอาหารไว้ได้นอกจากนี้ข้าวแดงยังสามารถใช้ประโยชน์เพื่อเป็นยาพื้นบ้านประเทศที่เป็นผู้ผลิตข้าวแดงรายใหญ่คือจีนและญี่ปุ่นเครื่องจักรและถังหมักเพื่อผลิตข้าวแดงให้เป็นสีธรรมชาติผสมอาหารเป็นเครื่องที่ทำงานในอัตโนมัติจึงสามารถรักษาคุณภาพได้สม่ำเสมอสามารถที่จะผลิตข้าวแดงในราคาต่ำเพื่อแข่งขันในตลาดโลกได้เครื่องจักรส่วนใหญ่จะเป็นสแตนเลสสตีลทั้งหมดเหตุเพราะไม่ต้องการให้มีสารต่างๆไปปนเปื้อนคุณภาพที่ได้ต้องสามารถรักษาคุณภาพและความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคได้โครงการข้าวแดงและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านโดยความร่วมมือวิสาหกิจชุมชนบ้านนาทองและมหาวิทยาลัยสารคามเพื่อยกระดับการผลิตข้าวแดงในระดับวิสาหกิจชุมชนไปสู่ระดับอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ให้มากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนเพิ่มความมั่นคงทางเศรษฐกิจในชุมชนอย่างยั่งยืน
0: เอาเลยครับกลับมาอยู่ในการคิดการใหญ่แล้วนะครับตอนนี้อาร์ตก็ได้อยู่กับที่ปรึกษาโครงการด้านวิชาการแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: โอ้โหนะฮะผมไม่ได้ไปดูแบบเห็นเครื่องจักรผ่านๆแล้วนะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเครื่องหมักข้าวแดงเนี่ยมีแรงบันดาลใจยังไงครับ
2: ครับคือผมขอย้อนไปในปี2553หรือปี53นะครับคือช่วงนั้นเนี่ยผมได้รับการแต่งตั้งจากวุฒิสภาคือคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรม
0: ครับผม
2: ให้เป็นที่ปรึกษาของอนุกรรมาธิการด้านเศรษฐกิจนะครับซึ่งขณะนั้นเนี่ยผมก็เป็นที่ปรึกษาของกระทรวงอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมอยู่แล้วต่อมาในปี54นะผมพูดสั้นๆ54ก็แล้วกันนะครับคือผมได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรมอีกครั้งหนึ่งเป็นอนุกรรมาธิการวุฒิสภาทางด้านอนุกรรมาธิการติดตามและส่งเสริมเกษตรแปรรูปนะครับเป้าหมายจริงๆของคณะนี้ก็คือศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศได้แก่ข้าวมันสำปะหลังยางพาราในระหว่างการทำงานของอนุเนี่ยเขาได้มีการไปเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแห่งชาติทุกสถาบันอีกอันก็คือที่เราสำคัญมากๆที่เราไปเยี่ยมคือที่มหาวิทยาลัยเกษตรที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาอาหารสถาบันเกษตรตรงนี้เนี่ยมีการวิจัยเรื่องข้าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวหมักยีสต์แดงหรือบางทีเราเรียกว่าเรดยีสต์ไรท์นะบางทีผมก็จะเรียกสั้นๆว่าข้าวแดงและวงเล็บยีสต์ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งอะไรที่เราน่าสนใจมากเพราะว่ามันเป็นสีธรรมชาติสำหรับผสมอาหารหลังจากตรงนี้เนี่ยผมก็ได้มีการไปศึกษาว่าจริงๆตัวนี้มันประยุกต์ใช้อะไรได้มากแล้วใครเป็นเจ้าเทคโนโลยีสิ่งที่ผมได้ข้อมูลนี้คือว่าประเทศจีนเนี่ยพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องข้าวแดงตัวนี้มาพันกว่าปีแล้วยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยจีนจะใช้ตัวนี้มากอย่างยกตัวอย่างในเต้าหู้ยี
0: ้
2: นะกวนเชียงหรือหมูแดงทั้งหลายเนี่ยหรือวายแดงเป็นต้นจีนจะใช้นี่เป็นหลักญี่ปุ่นก็เหมือนกันญี่ปุ่นก็เป็นประเทศหนึ่งซึ่งก็ใช้พวกข้าวแดงพอสมควรนี่เป้าหมายของการทำโครงการเนี่ยทางกระทรวงส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องผิดข้าวแดงที่ศูนย์ฝึกแล้วก็กลับไปผิดข้าวแดงที่ชุมชนด้วยเราก็ทำทั้งสองอย่างนะฮะ
0: คือเราจะไม่ผลิตที่เดียว
2: ไม่
0: เราต้องกลับไปที่เดิมด้วย
2: คือหมายว่าฝึกกันแล้วคุณต้องทำงานเป็น
0: อ๋อโอเค
2: ไม่ใช่แบบฝึกเสร็จแล้วก็จบกันแล้วก็
0: จบ
2: เรียบร้อยไม่คือทางกระทรวงกรมส่งเสริมเขาไม่คุณต้องไปทำเป็นหลังจากนี้ก็คือไปทำที่มหาสารคามโดยเฉพาะ

0: ยิ่งที่มหาวิทยาลัยเราอาศัยมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่นะครับพอถึงจุดนี้ปุ๊บแล้วในความคิดของผมว่าเพียงแค่นี้คงไม่พอหรอกเราต้องไปสู่เรื่องอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย
1: ์
0: นะฮะอันนี้ก็จะมาสู่เรื่องสร้างเครื่องจักรนะสร้างเครื่องจักรไอ้ตรงนี้เองเนี่ยแต่เดิมก็จะขอกรมส่งเสริมต่อยอดปรากฏว่ากรมส่งเสริมบอกว่าไม่มีเงินนะเงินน้อยผมก็เลยมาทางสำนักปลัดนะกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยว่าผมอยากได้เงินมาซึ่งจะมาสร้างเครื่องของผมนี่ก็คือพูดกันง่ายๆคือว่ามันสามารถจะผิดในสเกลนะ
1: อันนี้คือโครงการช่วยเหลือแล้ว
0: ครับ
1: โครงการช่วยเหลือครับเป็นโครงการช่วยเหลือ
0: ใช่ครับ
1: ครับผม
0: ก็ตรงนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยคือทางสำนักปลัดนี่ก็เห็นด้วยก็อนุมัติแนวคิดของผมเนี่ยเราไม่อยากไปก๊อปปี้เข
1: า
0: เราก็เกิดครีเอทว่าทำยังไงไอ้4 process กระบวนการเนี่ยเพื่อจะทำข้าวแดงเนี่ยเราอยู่ในเครื่องเดียวกัน
1: อาจารย์อุบไว้หน่อยดีกว่า
0: ได้ครับ
1: เดี๋ยวเบรกหน้า
0: ครับ
1: เรามีแน่นอนเดี๋ยวจะไปให้ไปเจาะไปถามล้วงลึกผมก็อยากรู้มากมายเลยซึ่งตอนนี้เราแรงบันดาลใจป
0: ุ
1: ๊บเริ่มไกลละไกลขึ้นเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวผมจะเจาะทีละอันนะฮะ
0: ครับ
1: เอาละครับท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวผมจะกลับมาล้วงลึกล้วงจริงอีกรอบนึงครับ

0: ได้เครื่องจักรและถังหมักเพื่อผลิตข้าวแดงให้เป็นสีธรรมชาติมีแนวคิดเป็นแบบ Creative Design และมีระบบควบคุมออโตเมติกรวมทั้งไม่มีเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อจุลินทรีย์รวมทั้งสารที่จะเข้าไปปนเปื้อนในกระบวนการผลิตถังหมักข้าวแดงเป็นถังหมักที่มีระบบควบคุมสภาวะการหมักข้าวด้วยเชื้อยีสต์สายพันธุ์โมเนสคัสสามารถนิ่งฆ่าเชื้อข้าวใส่หัวเชื้อและหมักข้าวในถังเดียวครั้งละ100กิโลกรัมทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ข้าวแดงสู่พาณิชย์ที่สามารถควบคุมมาตรฐานได้เครื่องนี้นอกจากจะผลิตข้าวแดงแล้วสามารถประยุกต์ใช้อย่างอื่นและใช้งานได้อย่างหลากหลายเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชน
1: กลับมาอยู่ในเบรกที่2นะครับกับรายการคิดการใหญ่นั่นเองครับตอนนี้ก็ได้อยู่กับอาจารย์บรรลบเช่นเดิมครับและก็เมื่อกี้นี้เราได้ถามไปแล้วว่าความเป็นมานะฮะแรงบันดาลใจและตอนนี้ก็จะได้มาเจาะดีเทลว่ามีอะไรบ้างดีกว่านะเอาคำถามแรกดีกว่าครับแนวคิดเกี่ยวกับเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีประโยชน์อย่างไรครับ
2: คือเอาอย่างนี้ผมจะเอาขบวนการ4กระบวนการเนี่ยอยู่ในเครื่องเดียวกัน
1: ซึ่งปกติครับจะแยกเป็นเครื่อง4เครื่องเลย
2: ครับอย่างตัวอย่างการนึ่งข้าวเนี่ยเขาก็จะมีอยู่1เครื่อง
1: ครับ
2: การหมักเขาจะ1เครื่องการจะไปอบแห้งอะไรก็อีก1เครื่อง
1: ครับผม
2: หรืออะไรต่างๆเนี่ยแต่ผมไม่ใช่ผมทุกกระบวนการ4กระบวนการจริงๆ4กระบวนการมันประกอบไปด้วย1การนึ่งฆ่าเชื้อก็คือ sterilization นะเพราะจริงๆข้าวเนี่ยที่เราจะไปใช้เนี่ยมันต้องฆ่าเชื้อไม่ให้มีเชื้ออื่นปนไม่งั้นการหมักจะไม่ประสบความสำเร็จอันที่สองก็คือกระบวนการหมักกระบวนการหมักนี่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นกระบวนการหนึ่งเพื่อจะให้ยีสต์เนี่ยเติบโตแล้วก็ใช้ตัวแป้งของข้าวเนี่ยไปเปลี่ยนไปเป็นสีแดงธรรมชาตินะครับอันที่สามก็คือการฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อยีสต์เพราะว่าพอพูดถึงเชื้อเมื่อไหร่เนี่ยคนทานก็อาจจะ
1: มันจะรู้สึกแบบ
2: น่ากลัวน่ากลัว
1: เชื้ออะไรเนี่ย
2: ใช่น่ากลัวมากๆเพราะนั้นคือเราก็บอกว่าเราฆ่าเชื้อแล้วนะตายหมดแล้วนะนะจริงๆเชื้อมันทานได้ก็เหมือนเราทานข้าวหมากนะเป็นต้นนะเพราะตอนนี้นี่กระบวนการฆ่าเชื้อแล้วเสร็จแล้วพอฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วก็อบนะอบแล้วนี่4กระบวนการเนี่ยผมกำลังพูดว่า4 processes in one machine with auto control system คือเป็นแต่ละกระบวนการนี้เป็นอัตโนมัติคือหมายความว่ากดปุ่มปุ๊บมันทำงานให้เรานะครับเพื่อเป็นการง่ายนี่คือแนวคิดนะฮะแนวคิดครับ
1: ครับผมแล้วการในอนาคตแนวคิดการพัฒนาเครื่องอะครับ
2: เอาเป็นว่าเนื่องจากไอเนี้ยมันเป็นอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกก็คือความสะอาด
1: คลีนเนส
2: มันก็คือว่าเหล็กที่มาใช้เป็นวัสดุในการสร้างถังต้องเป็นสแตนเลสไร้สนิม
1: โอ้โห
2: อันนี้สำคัญมาก
1: ครับผม
2: อุปกรณ์จะเป็นคอนโทรลวาล์วพวกอะไรต่างๆเป็นสเตนเลสล้วนๆแล้วก็อาจจะตัวซีลมันเนี่ย

0: ราไม่ใช่เป็นซิลยางมันเป็นเทฟลอนนะครับเพราะว่าอันนี้มันจะทนความร้อนได้200องศา
1: ครับผม
0: นะครับอันนี้เป็นต้นอันที่2ก็คือว่าหลังจากที่ว่าเรื่องป้องกันการปนเปื้อนแล้วเนี่ยอันที่2เรื่องเซฟตี้ความปลอดภัยก็คือหมายถึงว่าพนักงานที่ออเปเรตเนี่ยจะไม่โดนความร้อนหรือโดนอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาหรือบาดเจ็บดังนั้นในถังของเราเนี่ยจะมีฉนวนกันความร้อนนะฮะซึ่งฉนวนนี้เราก็ไม่ใช้เส้นใยแร่หรือใยแก้วที่เขาห้ามนะเพราะว่าอันนี้มันมีปัญหาเรื่องการหายใจเราใช้เส้นใยซึ่งเป็นโพลิเมอร์นะซึ่งจริงๆแล้วสามารถทนความร้อนไม่ต่ำกว่า250องศาขึ้นไปนะฮะอันนี้โอเคข้อที่3เรื่อง GMP Good Manufacturing Practice อันนี้สำคัญมากเลยเรื่องน้ำเรื่องอะไรปกติเราจะใช้น้ำเพื่อสตรี
1: ม
0: รวมทั้ง อากาศที่เราจะต้องไปหมุนเวียนในเครื่องเนี่ยเราจะมีฟิลเตอร์กรองซึ่งฟิลเตอร์เราสามารถจะกรองได้จุด1ไมครอนนะ
1: 1ไมครอน
0: มันชื่อเฮปานะฮะตัวน้ำเนี่ยก็คือเราใช้น้ำดื่
1: ม
0: นะไม่ใช่เป็นน้ำ
1: ไม่ใช่น้ำประปา
0: น้ำประปาก็ไม่ใช้
1: ต้องเป็นน้ำดื่มด้วย
0: ใช่แล้วป้องกันว่าไม่มีเชื้อโรคเข้าม
1: าน
0: ะอันนี้เป็นต้นก็คือพูดง่ายๆคือรวมทั้งการปฏิบัติการต่างๆเหล่านี้เราถือว่าต้องเป็น GMP
1: ครับ
0: ข้อที่4ก็คือเป็น Green Industry คือเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวสิ่งที่กำลังจะพูดว่าอธิบายคือว่าอุตสาหกรรมสีเขียวมันคืออะไรก็คือมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหมายความว่าการที่เราจะปล่อยพวกจะเป็นลมร้อนหรืออะไรต่างๆที่เราอบหรือขบวนการผิดเนี่ยเราจะมีฟิลเตอร์ดักหมด
1: ครับ
0: ไม่ให้เชื้อยีสต์อะไรต่างๆนี่หลุดรอดไปสู่บรรยากาศนะฮะเพราะนี่เราป้องกันทุกอย่างนะครับเพราะนั้นเราอยากจะเป็นในเครื่องจักรของผมเป็นกรีนอินดัสทรีมากกว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับ
1: นะฮะแล้วเป้าหมายในอนาคตล่ะครับอาจารย์
0: คืออนาคตเนี่ยผมไม่ได้มองว่าข้าวแดงต้องมาเป็นสีผสมอาหารหรือคือกินเข้าไปอย่างเดียว
1: ครับผม
0: กำลังมองว่าผมต้องการขยายตลาดไปสู่ภาคอุตสาหกรรมอื่น
1: อย่างเช่น
0: โอเคตอนอื่นเนี่ยข้าวแดงจะผสมอาหารคือเรากินผมต้องการให้ไปเป็นวัตถุดิ
1: บ
0: ในภาคอุตสาหกรรมในภาคอุตสาหกรรมที่ผมเขียน potential ที่เป็นไปได้ก็คือภาคอุตสาหกรรมพลาสติกโดยเฉพาะพลาสติกชีวภาพไบโอพลาสติกนะแล้วก็มีอันนึงคืออุตสาหกรรมเครื่องสำอางเพราะคุณทราบอยู่แล้วว่าปัจจุบันเนี่ยแป้งพับเนี่ย
1: ครับ
0: ใช้ข้าวแล้ว
1: ใช่
0: นะแล้วอุตสาหกรรมทางด้านพลาสติกเนี่ยญี่ปุ่นเอาข้าวกับเปลือกหอยมาบดผสมในนั้นของเรานี่พื้นฐานมันมีอยู่ตรงนั้นแล้วแล้วเราก็เป็นสีออร์แกนิกนะสมบูรณ์แบบทั้งอุตสาหกรรมต้องการสีออร์แกนิกแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องไปต่อยอดโดยที่เป็นวัตถุดิบที่เขาต้องการ
1: ครับ
0: นะครับ
1: นะฮะพูดกันมาขนาดนี้แล้วผมยังไม่เห็นตัวเครื่องเลยอาจารย์พูดขนาดนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะฮะไปชมเครื่องแล้วก็วิธีการใช้งานครับเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าครับอาจารย์ครับเชิญครับ

0: ได้กลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่ในเบรกที่3แล้วนะครับตอนนี้นะฮะอาร์ตก็ได้อยู่กับอาจารย์วรพเช่นเดิมครับตอนนี้ก็จะให้อาจารย์แนะนำเกี่ยวกับเครื่องนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับส่วนประกอบต่างๆครับเอาละครับอาจารย์ส่วนประกอบของเครื่องตัวนี้ฮะมีอะไรบ้างครับ
1: คือจริงๆหลักๆของเครื่องนี้ประกอบไปด้วยถังนะครับถังนี้จะมีถังอยู่2ชั้นคือถังภายนอกนี่จะทำหน้าที่เหมือนก็เป็นแชมเบอร์นะควบคุมอุณหภูมิความร้อนอยู่ในนั้นส่วนถังข้างในนี่จะเป็นตะแกรงนะพร้อมทั้งใบกวนซึ่งถังข้างในนี่จะทำหน้าที่หมุนพูดง่ายก็คือพยายามจะเกลี่ยข้าวให้มันกระจายเพื่อให้ยีสต์มันโตนอกจากตัวถังแล้วเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบสำคัญก็คือระบบควบคุมอัตโนมัตินะครับอีกอันนึงก็คือตัวคูลเลอร์ซึ่งจะเป็นตัวควบคุมอุณหภูมินะโอเคครับผมจะอธิบายการทำงานของเครื่องจักรในถังหมักนี่นะครับถ้าเรามาดูที่ตู้ควบคุมนะอัตโนมัติเนี่ยจะประกอบไปด้วยอันหลักๆเลยคือ เราสามารถจะออเปเรตโดยแมนนวลก็ได้ออโต้ก็ได้แต่ว่าถ้าจะต้องการให้มันทำอัตโนมัติมันก็ต้องไปที่ออโต
0: ้ครับผม
1: ในกระบวนการเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย4กระบวนการหรือ4โปรเซสก็คืออันแรกก็คือsterilization คือการนึ่งฆ่าเชื้อเราจะเห็นปุ่มนี้นะครับ
0: ปุ่มสีแดงๆ
1: ปุ่มสีแดงๆถ้าเรากดปุ๊บมันจะอัตโนมัติทำงานตั้งแต่เริ่มต้มน้ำนะเติมก่อนอื่นเติมน้ำในสตรีมแทงก่อนซึ่งเรามีเฮดแทงอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะเติมน้ำเสร็จปุ๊บน้ำได้ระดับสตรีมฮีเตอร์จะเริ่มฮีทน้ำขึ้นมานะครับพอฮีทน้ำขึ้นมาปุ๊บเราตั้งไว้ที่130เนี่ยเราจะมีคอนโทรลวาล์วซึ่งอยู่หลังถังเนี่ยจะพอ130มันก็จะเปิดให้สตรีมวิ่งเข้าไปในระหว่างตรงนี้เราต้องการที่จะเว้นอากาศออกไปนะเพราะถ้าอากาศมันอยู่นี้เนี่ยสตรีมมันจะต้องไปดันกับอากาศเพราะนั้นเราเว้นอากาศเข้าไปเพื่อจะให้ถังมันร้อนขึ้นพอหลังจากตรงนี้เนี่ยในถังอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นละสตรีมก็จะต้มน้ำเพื่อทำอุณหภูมิให้ได้121องศานะครับอันนี้เหมือนกับเราออโต้เคฟในห้องแลบอยู่แล้วนะครับในระหว่างที่มันทำงานเนี่ยเราสามารถจะอ่านอุณหภูมิบนจอดิจิตอลนี้ได้ในเวลาเดียวกันเรามีอุปกรณ์ที่จะมาเป็นดับเบิลเช็คซึ่งอยู่บนถังด้วยนะครับสองอย่างเพื่อจะอ่านพร้อมกันเกิดกรณีอันหนึ่งอันใดมันไม่ตรงกันเราก็ต้องมีการตรวจเช็คว่าเอ้ยทำไมไม่ตรงกันเป็นต้นนะครับหลังขบวนการเซอร์ไรเซชันเนี่ยพอที่อุณหภูมิ121องศาเราจะมีไทม์เมอร์เป็นตัวเขาเราต้องการนึ่งอยู่15นาทีเนี่ยมันก็จะนับ1 2 3 4 5จน15ปุ๊บอัตโนมัติเพื่อจะรับหมอก็จะเปิดเว้นออกไปทางท่อเว้นอุณหภูมิในถังอยู่ที่40แล้วก็จะไปถึงขั้นตอนที่2คือการหมัก fermentation ไอ้ตรงนี้เองที่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องเตรียมเชื้อเพื่อเปิดตรงฝาข้างบนเนี่ยหลังจากเรากดตรงนี้เรียบร้อยมันก็ทำงานละนี่การทำงานมันเนี่ยก็คือหลักๆก็คือว่ามันจะต้องควบคุมอุณหภูมิในการหมักส่วนถังข้างในมันจะกวน24ชั่วโมงเลยนะคืออากาศที่มันเข้ามาก็จะระบายให้ออกซิเจนก
0: ับ
1: ยีสต์ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นการทำงานจะคอนติเนียสพอหลังจากตรงนี้เรียบร้อยปุ๊บไอ้เครื่องก็จะหยุดการทำงานแล้ว
0: ครับผม
1: หยุดการทำงานนี้มันก็จะเข้าไปสู่การฆ่าเชื้อทิ้งคือโปรเซสที่3ละก็คือ termination นะพอหลังจากตัวนี้ปุ๊บมันก็จะ cool down
0: cool down แล้ว
1: cool down แล้ว cool down แล้วพร้อมที่จะอบแห้งก็คือในโปรเซสที่4คือ dehydration พอเราเปิดฝาถังเปิดถังในแล้วเสร็จแล้วเนี่ยไอ้กลวยที่เราจะมีเกาะทางภายในถังที่มันเป็นแชมเบอร์เนี่ย
0: ครับผม
1: แล้วเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆเดินใบกวนข้าวมันถูกกวาดออกมาก วาดออกมาเสร็จแล้วเราก็จะมีรถที่จะใส่ตัวข้าวเนี่ยซึ่งเป็นสแตนเลสเหมือนกันทุกอย่างต้องเป็นสแตนเลสหมด
0: ทุกอย่างต้องสะอาด
1: สะอาดนะฮะตรงนี้ก็คือเราได้ข้าวซึ่งเราอยู่ในภาชนะเราหรือจะเป็นถุงก็ได้ตอนนี้ก็ถือว่าจบกระบวนการผลิตข้าวแดงนะครับ
0: โอเคครับผมนะฮะนี่คือกระบวนการผลิตข้าวแดงจบแล้วนะฮะก็หลายๆคนก็จะได้รู้ว่าการผลิตข้าวแดงคือทำยังไงนะฮะแล้วก็อยากให้อาจารย์เนี่ยฝากนิดนึง
1: ครับ
0: ว่าสามารถติดต่ออาจารย์ได้ที่ไหนสำหรับผู้ประกอบการคนไหนที่สามารถมาติดต่อได้ครับ
1: ครับ บริษัทของผมคือบริษัทไทยอินทรพัฒน์จำกัดนะครับก็จริงๆแล้วผมให้เบอร์ดีกว่านะฮะเบอร์โทรศัพท์จริงๆก็02-318-5018
0: อืมครับ
1: แล้วก็เบอร์แฟกก็คือ02-318-5052ถ้าต้องการอีเมลนะก็ติดต่อโดยตรงก็แล้วกัน
0: ได้ครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ข้างล่างด้วยนะครับเอาละฮะเดี๋ยววันนี้นะครับของอาจารย์เนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปดูหัวหน้าโครงการอีกคนนึงเขาบอกว่าอีกคนนึงเขาก็เก่งเช่นกัน
1: ถูกต้องครับ
0: เป็นแนวคิดผู้ผลิตเช่นกันใช่ไหมฮะ
1: คือเราทำงานร่วมกันอยู่แล้วก็ขาดคนหนึ่งคนใดไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: จริงๆผมเนี่ยทางด้านตรงนี้แต่ไอ้กล้าเชื่อคนเตรียมจะต้องอาจารย
0: ์นะ
1: เขาเชี่ยวชาญ
0: เราไปดูกันดีกว่า
1: ครับ
0: ครับผมกลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะและตอนนี้นะฮะอาร์ตก็อยู่กับแขกรับเชิญนั่นเองเขาบอกว่าเขาเป็นหัวหน้าโครงการด้วยครับสวัสดีครับโอ้โหนะฮะเมื่อกี้ก็ได้ไปดูเครื่องแล้วซึ่งเครื่องหมักข้าวแดงเนี่ยฮะก็ผมอยากจะทราบเหมือนกันว่าประโยชน์และดีนะฮะมีอะไรบ้าง
2: สำหรับเครื่องตัวนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
2: คืออย่างที่ทางเราออกแบบมาทางผู้ที่ปรึกษาโครงการเนี่ยก็ได้ออกแบบมาคือเครื่องตัวนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเราสามารถจะทำได้ทั้ง4กระบวนการ
0: ค่
2: ะตั้งแต่หมักตั้งแต่การเข้ามาแค่ข้าวฆ่าเชื้อค่ะหมักรวมถึงการฆ่าเชื้ออีกรอบแล้วก็อบแห้งให้เรียบร้อยเลยในแค่เครื่องเดียวค
0: ่
2: ะโดยที่ไม่ต้องแบบว่าย้ายเครื่องไปหลายๆเครื่องนะคะ
0: นี่ก็เป็นเครื่องเดียวเลยเสร็จปุ๊บปั๊บเสร็จเรียบร้อยก็ใช้ได้เลย
2: ใช
0: ่
2: ค
0: ่
2: ะ
0: โอ้โหนะฮะแล้วเครื่องที่สามารถช่วยอาจารย์ในเรื่องวิสาหกิจชุมชนได้อย่างไรครับ
2: อย่างที่แจ้งอะค่ะว่าถ้าในกรณีของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยก็คือทางวิสาหกิจชุมชนโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ได้มีความรู้มากนักที่จะต้องมาทำอะไรที่มันเกี่ยวกับกระบวนการทางด้านการใช้เชื้อจุลินทรีย์อาจจะเคยหมักสาโทหมักในส่วนของที่เป็นลูกแป้งอะไรอย่างนึงแต่ในกรณีนี้เนี่ยพอถึงขั้นที่จากอุตสาหกรรมที่มันเป็นโอท็อปนะคะแล้วเราจะสามารถยกระดับอุตสาหกรรมของโอท็อปเนี่ยขึ้นมาให้เขาได้มาตรฐานมากขึ้นขั้นต่ำๆเนี่ยมันต้องเป็นมคช.หรือว่า GMP ค่ะเพื่อที่จะได้สามารถขายได้โดยเฉพาะเรากำลังเข้าสู่อาเซียนด้วยผลิตภัณฑ์ต้องได้มาตรฐานนะคะคราวนี้เนี่ยพอผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานปุ๊บการที่กระบวนการต่างๆความสะอาดต่างๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องสำคัญมากค
0: ่
2: ะนั้นถ้าเกิดว่าอย่างที่แจ้งว่าผู้ประกอบการมีโดยเฉพาะเป็นวิสาหกิจชุมชนมีห้องให้เรานะคะเราถอยเครื่องตัวนี้ไปปุ๊บเนี่ยด้วยระบบที่เราเซตมาสำหรับที่จะมีมาตรฐานของ GMP ด้วยตัวเครื่องเองแล้วเนี่ยก็คือมันแทบจะได้ GMP โดยส่วนตรงนั้นแล้วสำหรับการโอเปเรต
0: ค
2: ่ะแล้วก็เหมือนจะทำให้คุณภาพเขาดีขึ้น
0: อยากจะให้อาจารย์เนี่ยฝากหน่อยเบอร์ชื่อเบอร์โทรที่อยู่นะฮะสำหรับใครที่อยากจะติดต่อโครงการหรือว่าอยากจะรู้รายละเอียดเรื่องนี้ครับ
2: ค่ะถ้ามีผู้ประกอบการนะคะเน้นว่าถ้าเป็นผู้ประกอบการทั้งในกรณีของผู้ผลิตที่ต้องการจะปกติอาจจะเคยนำข้าวแดงนะคะจากทางประเทศอื่นเข้ามานะคะรวมถึงผู้ที่สนใจจะใช้ข้าวแดงนะคะในการที่จะเอาไปทำผลิตภัณฑ์นะคะก็เดี๋ยวอาจจะยกตัวอย่างนิดนึงนะคะที่เราคุ้นเคยนะคะอย่างเช่นผงหมักหมูแดงก็ใช่นะคะหรือว่าซอสหรือว่าการจะเอาไปใส่อยู่ในไส้กรอกหรือแหนมนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ชุมชนเนี่ยน่าจะมุ่งเน้นไปที่การเน้นตลาดสุขภาพ
0: ครับผม
2: ค่ะมากกว่านี้ถ้าสนใจจะเอาข้าวแดงนะคะตัวอย่างข้าวแดงเนี่ยไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารทั้งของคาวและของหวานนะคะรวมถึงถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการที่สนใจเครื่องตัวนี้เพื่อจะเอาไปตั้งเป็นผลิตข้าวแดงก็สนใจติดต่อได้ที่เบอร์มือถือนะคะจะเป็น0814218773ค่ะส่วนถ้าเป็นอีเมลเดี๋ยวจะให้รายละเอียดทาง
0: ได้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นด้านข้างให้ครับผมนะฮะก็เป็นไงแล้วครับวันนี้เราก็ได้ฟังอาจารย์พูดแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชื้อราเรื่องเครื่องนะฮะก็ทำให้ผมได้ความรู้เยอะเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับ
2: ค่ะ
0: นะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆนะฮะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับเอาละครับเดินทางมาถึงเบรกสุดท้ายแล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะครับช่วงนี้นะฮะหมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์บรรลบนะฮะและดร.วรนันท์ด้วยนะครับที่ทำให้เราเนี่ยได้เดินดูเครื่องจักรที่เราไม่เคยได้ดูนะฮะและก็เอื้อเฟื้อสถานที่อีกด้วยนะครับ ครงการดีๆอย่างนี้นะฮะจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
3: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: วันนี้นะฮะผมอาร์ตสิทธินาต้องขอลาไปก่อนครับผมวันนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าสนุกมากลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ่มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับและช่วงแรกนั่นก็คือช่วงของเกษตรพึ่งตนนั่นเองนะครับสำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำในแปลงเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นรายเล็กหรือว่ารายใหญ่ผมเชื่อว่าต้นทุนอย่างหนึ่งที่จะต้องเจอแน่ๆนั่นก็คือเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงเรื่องของยาเคมีและที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือเรื่องของอาหารสำเร็จรูปที่เป็นอาหารเม็ดนั่นเองนะครับพอพูดถึงอาหารสำเร็จรูปหลายๆคนก็มักจะนึกถึงถุงขนาดใหญ่แล้วก็มีอาหารสำเร็จรูปบรรจุอยู่ภายในนะครับแล้วก็ผลิตโดยบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีมูลค่าการลงทุนเป็นร้อยเป็นพันล้านจนหลายๆคนมักจะคิดว่าวิธีการทำอาหารไว้ใช้เองนั้นเป็นเรื่องที่ยากไกลตัวแล้วก็ไม่สามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้นะครับแต่ว่าเกษตรกรรายหนึ่งนั้นเขาไม่คิดเช่นนั้นนะครับเขาเลือกที่จะประกาศความเป็นไทยให้กับตนเองเลือกที่จะปรับสมดุลในสวนของตนเองเลิกใช้ทั้งปุ๋ยทั้งยาเคมีแล้วก็อาหารเม็ดสำเร็จรูปนะครับแต่ลุกขึ้นมาผลิตอาหารเม็ดสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำไว้ใช้เองวิธีการผลิตของเขาจะทำอย่างไรจะได้ผลหรือไม่จะสามารถเลี้ยงสัตว์น้ำให้มีขนาดตัวโตเท่ากับบรรดาอาหารสำเร็จรูปได้หรือเปล่านะครับไปติดตามรายละเอียดและวิธีการทำได้เลยครับ
1: สมัยก่อนผมเลี้ยงหานเม็ดทั้งนั้นแหละครับเพราะว่าก็ถูกสอนมาอย่างเงี้ยเลี้ยงหานเม็ดเลี้ยงหานเม็ดเลี้ยงหานเม็ดเลี้ยงไก่นอนห้องแอร์อะไรเงี้ยเจ๊งไปเยอะนะเลี้ยงกุ้งกินหานเม็ดก็เจ๊งไปเยอะวันพอเราดำรัดของพระเจ้าอยู่การพึ่งพาตัวเองทำให้เราต้องถอดศาสตร์นี้ให้ได้ศาสตร์พระราชามีเยอะนะครับแต่เรามาถอดทีละเรื่องพอพึ่งพาตัวเองเราต้องตีโจทย์ได้แตกถ้าเกษตรกรพึ่งพาตัวเองเรื่องอาหารสัตว์อาหารพืชเรื่องปุ๋ยนะเรื่องยาแล้วถ้าพึ่งตัวเองเรื่องพลังงานด้วยจะลดต้นทุนถึง 8-90% เพราะฉะนั้นเราต้องมองว่าอดีตของไทยเนี่ยกุ้งไม่เคยกินหานเม็ดนะครับไก่ไม่เคยกินหานเม็ดหมูไม่เคยกินหานเม็ดเพราะกุ้งเราเป็นกุ้งเจนะคือไม่ต้องกินหานเม็ดแล้วโตด้วยนะครับหมูกินผักไม่ได้กินหานเม็ดไม่ต้องนอนห้องแอร์แล้วเรื่องพลังงานก็มูลของสัตว์มาทำเป็นแก๊สเกิดได้หมดเลยนะครับนี่คือการพึ่งพาตัวเองจริงๆเหมือนกับเรื่องยากแต่เรื่องง่ายนิดเดียวนะครับเรื่องง่ายคือว่า 1. ต้องเลิกพึ่งวิธีคิดของทุนนิยม 2. ต้องพึ่งตัวเองให้ได้ตามดำรัสพ่อหลวงต้องพึ่งตัวเองให้ได้เพื่อแต่การพึ่งตัวเองผมถอดรหัสว่าต้องเลิกซื้อปุ๋ยซื้อยาซื้อหานเม็ดนี่คือคำว่าพึ่งตัวเองผมนะครับผมต้องท่องคำนี้เลยต้องพึ่งตัวเองนะถ้าเราเลิกซื้อสิ่งนี้ได้นะครับเกษตรกรจะโอ้โหทุกอย่างง่ายหมดเลยไม่ต้องสร้างโรงงานสัตว์พันล้านไม่ต้องวิ่งไปตลาดซื้อหานเม็ดไม่ต้องอะไรเลยทุกอย่างเป็นนักอะไรก็เรียกนักชีวะนักอาหารสัตว์นักอยู่ในนี้หมดเลยซึ่งเอาจากไหนเอาจากป่าของพ่อหลวงอีกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างกันแหละแต่เราก็แปลงเป็นไม้7ชั้นนะครับไม้ระดับล่างหญ้าเยอะต้องมีหมดเลยเราก็เก็บมาเป็นอาหารกุ้งปลากล้วยก็เป็นอาหารกุ้งปลาผลไม้ก็ทุกอย่างต้นกล้วยหน่อกล้วยใบกล้วยเป็นอาหารหมูอะไรอย่างเงี้ยแต่หลักมันคือว่าต้องท่องว่าพึ่งตัวเองให้ได้เดี๋ยวจะไปทำให้ดูไปให้เห็นว่ามันง่ายแสนง่ายตอนนี้เราชวนมาดูโรงงานอาหารสัตว์พันล้านนะครับง่ายๆนี่ครับดูนะฮะมีกระบะ1ใบนะครับเนี่ยนี่โรงงานสัตว์พันล้านนะมีกระบะ1ใบเป็นอาหารแห้งส่วนประกอบมีขั้นที่1เลยก็มีลำละเอียดลำหยาบขี้วัวขี้ไก่ขี้เป็ดก็ได้แต่ต้องให้แห้งนะครับอย่างละ1ปี๊บตวงอย่างละ1ปี๊บผสมเอาเริ่มผสมเลยตัวนี้นะครับขั้นตอนที่1ผสมขั้นตอนที่2นะครับใช้น้ำจุลินทรีย์ที่หมักเช่นหมักจากผลไม้หมักจากหญ้าหมักจากหอยเชอรี่หมักจากปลาหมักทุกอย่างที่มีอยู่แล้วมาใส่ในอาหารอย่างนี้พอแล้วพอกำลังอยู่เป็นก้อนอย่างนี้ชื้นกำลังดีนี่ก็คือวิธีการทำปุ๋ยแล้วนี่ก็คือได้ทั้งปุ๋ยอย่างดีแล้วได้เป็นอาหารกุ้งอาหารปลาด้วยขั้น3นะครับก็คือใส่ในถุงปุ๋ยเนี่ยใส่ในถุงปุ๋ยมัดปาก

นี่คืออาหารที่เราหมักครบแล้ว28วันไงเราก็ให้อาหารกุ้งกว่าให้1อาทิตย์ละครั้งเดี๋ยววันอื่นก็มีอย่างอื่นอีก2ครั้งคุณภาพคิดได้ดียิ่งกว่าอาหารเม็ดเพราะเวลามันจมไปไม่มีการเน่าอาหารเม็ดจมนี่เน่าอาหารเม็ดจมเน่าอันนี้มันหมักเสร็จแล้วไม่เน่าละถ้าไม่น้ําดีน้ําเมื่อดีเมื่อไหร่ปลาก็ดีน้ําไม่เน่าปลาก็ดีพื้นก้นบ่อดีปลาก็ดีกุ้งก็ดีเพราะว่ากุ้งมันจะกินก้นบ่อถ้าพื้นเน่ากุ้งก็ป่วยรวมทั้งหมดเนี่ยเป็นอาหารทั้งผงทั้งน้ำทั้งลำที่เป็นน้ำเลยนะต้นทุนทั้งหมดไม่เกินกิโลละ2บาทไม่เกินนะแต่กินได้ 3-4 ตัวข้าวกุ้งปลาไม่ต้องไปซื้ออาหารสัตว์ไม่ต้องตั้งโรงอาหารสัตว์ไม่ต้องส่งให้เด็กไปเรียนอาหารสัตว์ไม่ต้องมีนักออกสูตรเป็นด็อกเตอร์ไม่ต้องสักอย่างเดียวเพราะประเทศไทยมันเหนือกว่าฝรั่งไม่รู้กี่หมื่นเท่าอยู่แล้วเอาความแกร่งของประเทศไทยมีพืชผักสมุนไพรตัวนี่คือความแกร่งของประเทศไทยในระบบชีวภาพ

0: าการไข้ตัวร้อนในเด็กเล็กนั้นถือว่าเป็นอาการปกติธรรมดาที่พบเห็นได้ทั่วๆไปนะครับเพราะว่าเกิดจากการทำปฏิกิริยาของร่างกายที่ตอบสนองต่อการติดเชื้อไวรัสแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราประเภทต่างๆนะครับการมีไข้ต่ำๆก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าวิตกกังวลอะไรเพราะว่าจะหายได้ภายใน 2-3 วันนะครับแต่ถ้าหากว่าเด็กคนไหนมีไข้สูงอันนั้นผู้ปกครองก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าจะส่งผลทำให้เกิดอาการชักแล้วก็ส่งผลต่อร่างกายของเด็กได้นะครับแต่ถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่คนไหนไม่อยากที่จะแก้ไขอาการตัวร้อนเป็นไข้ในเด็กเล็กด้วยการให้ยาปฏิชีวนะช่วงสุขภาพพึ่งตนนี้จึงมีสูตรเด็ดเคล็ดวิชามาแนะนำวิธีการลดไข้ในเด็กเล็กให้ได้ชมกันนะครับ
1: พ่อแม่ผู้ปกครองนะคะที่มีปัญหาขณะนี้ถ้าลูกไม่สบายเนื่องจากอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะช่วงนี้บางทีอาจจะมีไข้มีน้ำมูกหรือบางคนมีไอมีจามปวดหัวเมื่อยอะไรพวกนี้นะคะเราจะมีวิธีการดูแลที่ง่ายๆแล้วก็เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านของเรานะคะสามารถที่จะหาข้าวของที่อยู่ใกล้ๆตัวในครัวในตามบริเวณใกล้บ้านเนี่ยมาทำยามาดูแลลูกของเราได้นะคะเวลาที่เกิดไข้ขึ้นเนี่ยก็แสดงว่าธาตุไฟหรือว่าความร้อนในร่างกายของเราเนี่ยมันไม่สมดุลก็อีกสาเหตุหนึ่งก็จะเป็นสาเหตุจากภายนอกอย่างเช่นอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะคะทีนี้เรามาดูว่าถ้าอาการต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะมามองว่ามีอะไรที่จะเป็นสมุนไพรหรือว่าเป็นวิธีการดูแลง่ายๆที่จะให้เราหยิบฉวยเอามาสมุนไพรใกล้บ้านนี่มาใช้ได้บ้างนะคะดอกมะลินี่จะมีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็เย็นด้วยความหอมเย็นของมันนี่จะเป็นตัวที่จะช่วยลดไข้ได้เราจะทำยังไงเวลาที่จะเอาดอกมะลิมาใช้นะคะง่ายมากการทำน้ำดอกมะลินะคะเราใช้มะลิลานะคะถ้าเราเอามาทำน้ำดอกมะลิเนี่ยช่วงที่เราเอามาใช้จะเป็นช่วงที่มันบานแล้วมันจะทำให้น้ำมันหอมระเหยมันออกมาในช่วงนั้นพอดีนะคะวิธีการก็คือเราต้องเก็บมะลิมาแล้วก็ไปล้างให้สะอาดนะคะพอล้างเสร็จแล้วก็เอามาผึ่งลมให้แห้งนะคะให้เสด็จน้ำนะคะแล้วก็ทีนี้เป็นการเตรียมน้ำนะคะน้ำก็เป็นน้ำต้มสุกนะคะถ้วยที่เราจะใช้ก็ควรจะมีฝาปิดนะคะฝาปิดให้มิดชิดเพราะว่าเวลาที่เราปิดมันจะได้ไม่ระเหยออกไปทางอื่นนะคะเอาถ้วยใบเล็กอีกใบหนึ่งมาวางไว้ที่น้ำให้มันลอยอยู่นะคะเสร็จแล้วก็เอาดอกมะลินะคะลงไปลอยถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นมะลิที่เราปลูกเองก็จะดีเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาทิ้งไว้นะคะทิ้งไว้ค้างคืนเลยนะคะแล้วก็พอเช้ามาแล้วค่อยมาเปิดฝาแล้วก็เอาน้ำนั้นมาใช้นะคะไม่ได้เอามะลินะคะเอาน้ำที่เราแช่นะคะมาใช้ทีนี้เรากวาดยากันนะคะยาที่เราใช้เนี่ยมันจะต้องขึ้นอยู่กับว่าเด็กที่เขาเป็นเนี่ยเป็นอาการอะไรนะคะอย่างสมมุติว่าเด็กเป็นมีไข้แล้วก็มีไอมีในลิ้นเนี่ยมีฝ้ามีละอองนะคะในลิ้นในปากมีฝ้ามีละอองนะคะเราก็จะใช้ยานะคะแล้วแต่ว่าจะใช้ตำรับไหนนะคะที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปตัวที่จะประกอบนะคะจะมีน้ำผึ้งมีเกลือแล้วก็มะนาวนะคะใส่เกลือนิดนึงตัวที่จะคลับเสลดได้ดีก็คือมะนาวนะคะจะใส่น้ำผึ้งสักนิดนึงส่วนใหญ่ยาถ้าไม่มีน้ำผึ้งมันจะไม่ติดมือนะคะพอไม่ติดมือเนี่ย เวลาจะกวาดก็มันจะไม่ถึงคอเด็กนะคะมันจะหลุดไปก่อนต้องบดยาให้ละเอียดนะคะบดยาให้แตกพอบดละเอียดเสร็จแล้วนะคะอย่างที่บอกไปแล้วเราต้องตัดเล็บให้สั้นก็ใช้สุงถุงมือด้วยก็ดีนะคะเวลาที่เรากวาดเนี่ยเราก็ให้เด็กอ้าปากกว้างเวลาที่จะป้ายถ้าเด็กโตหน่อยก็อาจจะประมาณสักข้อมือหนึ่งแต่ถ้าเด็กเล็กลงมาเนี่ยก็ประมาณครึ่งข้อมือก็ได้นะคะคือเราป้ายในปริมาณที่พอต่อการกวาดหนึ่งครั้งไปเลย
2: ี้เราจะมาดูการทำหัวหอมนะคะทำหัวหอมไม่ว่าจะเป็นสุ่มหรือว่าเอาไปวางตรงหัวนอนนะคะวิธีทำก็ง่ายๆนะคะเราเอาหัวหอมหอมแกงเราเนี่ยนะคะเอามาปอกเปลือกนะคะให้ผิวนอกที่มันสีแดงๆเนี่ยออกให้หมดนะคะพอปอกเสร็จแล้วก็เอามาทุบนะคะทุบให้แตกไม่ต้องละเอียดมากนะคะถ้าสมมุติว่าเราจะเอามาวางตรงหัวนอนนะคะเสร็จแล้วนะคะใช้จะเป็นผ้าขาวบางหรือว่าเป็นผ้าเช็ดหน้าที่เป็นผ้าบางๆก็ได้นะคะแล้วก็ใส่หอมลงไปนะคะเวลาห่อเราก็รัดให้หลวมๆไว้นะคะเพื่อที่จะให้มีช่องว่างพอที่ไอของหัวหอมเนี่ยจะระเหยออกเวลากลางคืนนะคะแต่ว่าถ้าจะใช้เนี่ยต้องรอให้เด็กเขาหลับก่อนเพราะว่าถ้าสมมุติเขายังนอนลืมตาอยู่เนี่ยบางทีกลิ่นของหอมเนี่ยซึ่งมันเป็นน้ำมันหอมระเหยนะคะเวลาที่เข้าตาเด็กเนี่ยจะทำให้แสบตาได้ในทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยของเปรี้ยวก็จะเป็นตัวที่จะขับเสมหะนะคะช่วงที่เราแพ้อากาศเนี่ยก็คือเสมหะกำเริบน้ำ

0: กำเริบเพราะฉะนั้นตัวสมุนไพรเหล่านี้เนี่ยจะมีสรรพคุณในการที่จะช่วยขับเสมหะนะคะก็จะมีหัวหอมนะคะยอดใบส้มปล่อยแต่ถ้าไม่มี2 อย่างนี้ไม่ใช้ก็ได้นะคะใช้หัวหอมอย่างเดียวก็ได้นะคะปอกเปลือกแล้วก็ทุบเช่นเดียวกันนะคะเสร็จแล้วเราต้มน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็เอาหัวหอมนะคะหัวหอมเนี่ยลงไปใส่ใบมะขามแล้วก็ใบส้มปล่อยลงมาปิดฝาหม้อไว้สักพักทิ้งไว้สักประมาณนาที2นาทีก็พอนะคะไม่ต้องทิ้งไว้นานเสร็จแล้วเราก็ให้คนที่จะมารมเนี่ยหรือให้เด็กนะคะมานั่งข้างๆนะคะแล้วเราก็ทำกรวยนะคะเป็นกรวยให้มีด้านหนึ่งแหลมๆนะคะเสร็จแล้วเราก็เปิดฝาหม้อออกมานะคะเปิดฝาหม้อออกมาแล้วก็ครอบกรวยลงไปนะคะแล้วก็ให้เด็กมานั่งรมไอนะคะโดยก่อนที่จะใช้เนี่ยให้เขาตั้งหลักดีๆนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรานั่งไม่ถนัดเนี่ยอาจจะทำให้หน้าขมำได้นะคะแล้วก็รมสูดไปนะคะช่วงที่ทำเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องอยู่ด้วยตลอดนะคะพอเราทำอย่างนี้แล้วเนี่ยจะเห็นว่าน้ำมูกเขาจะออกมากขึ้นนะคะพอออกมากขึ้นเราก็สั่งสักครั้งสองครั้งเราทำอีกครั้งหนึ่งทำวันละครั้งสองครั้งตอนเช้าหรือตอนเย็นนะคะช่วงที่มีอากาศเย็นช่วงที่ธาตุน้ำในร่างกายเรามันกำเริบนะคะจะเห็นได้ว่าสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นของใกล้ๆตัวนะคะเราสามารถที่จะหาได้เป็นภูมิปัญญาของไทยการใช้ภูมิปัญญาไทยในการที่จะดูแลสุขภาพก็เป็นหนทางหนึ่งนะคะที่จะเป็นการพึ่งตนเองในระดับครอบครัวชุมชนแล้วก็อาจจะเกิดประโยชน์ในระดับชาติเราได้นะคะ
1: เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านก็คงจะรู้จักต้นพับพึ่งนะครับไม้พุ่มที่ออกดอกสวยงามอยู่ตามร่องสวนอยู่รอบๆรั้วบ้านหรือแม้กระทั่งอยู่ตามริมถนนนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่คุณผู้ชมอาจจะมองข้ามไปนั่นก็คือว่าต้นพับพึ่งนั้นมีส่วนผสมหรือมีสรรพคุณที่เราสามารถนำมาเป็นตัวยาสมุนไพรช่วยเสริมความงามให้กับผิวพรรณของเราได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้กูรูผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำสมุนไพรพื้นบ้านกับภูมิปัญญาดั้งเดิมจะนำพับพึ่งนี่แหละครับมาแปรรูปกลายมาเป็นสมุนไพรความงามสำหรับการดูแลผิวพรรณซึ่งหัวข้อนี้ผมเชื่อว่าน่าจะถูกใจคุณผู้หญิงทั่วๆไปนะครับที่จะต้องเสียเงินจำนวนมากในแต่ละเดือนหมดไปกับเครื่องสำอางราคาแพงๆนะครับเพราะฉะนั้นเตรียมกระดาษปากกาเตรียมจดสูตรได้เลยนะครับว่าสูตรส่วนผสมวิธีการนั้นมีอย่างไรบ้างติดตามชมได้ในช่วงพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวนะครับ
2: วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงต้นไม้ชนิดหนึ่งค่ะเป็นสมุนไพรพื้นบ้านเรานี่แหละค่ะชื่อว่าต้นพระพึ่งค่ะเป็นไม้พุ่มลักษณะเป็นกอนะคะแตกใบใหญ่ทีเดียวนะคะชอบอยู่กับน้ำแต่ขึ้นได้ทุกลักษณะทุกท้องถิ่นขึ้นได้หมดนะคะใช้ประโยชน์ได้เหมือนกันทุกๆท้องที่สมุนไพรพับพึงชนิดนี้เนี่ยนะคะเราก็มีคุณประโยชน์อยู่มากมายเพียงแต่เราเองเนี่ยหลงลืมไปนะคะเราจะนำส่วนของใบกับใบขนาดใหญ่อันนี้นะคะเอาไปบำบัดเอาไปรักษาหรือเอาไปบรรเทาได้หลายโรคทีเดียวนะคะวันนี้เราก็จะพูดกันถึงเรื่องของความสวยงามก่อนเราก็จะเอาใบพับพึงชนิดนี้ล่ะค่ะไปทำเป็นสปาบ้านทุ่งพับพึงที่จะต้องใช้เนี่ยต้องเป็นขนาด1ปีขึ้นไปนะคะก็จะมีสรรพคุณดีส่วนเรื่องของที่จะไม่ใช้เลยเราดูใบที่ไม่ใช้ก่อนนะคะคือส่วนใบที่มันแห้งแล้วอย่างนี้ค่ะแห้งแล้วเป็นสีเหลืองนะคะอย่างเงี้ยจะไม่ใช้แล้วก็คือจะมีสรรพคุณด้อยลงไปก็ควรจะเลือกใบที่มีสีเขียวนะคะวิธีการตัดพับพึ่งเนี่ยนะคะก็คือตัดบริเวณโคนต้นรอบๆให้ได้กาบสีขาวแล้วเมื่อเรากรีดครบแล้วเนี่ยก็จะค่อยๆถอดกาบใบออกมาทีละ1กาบ1กาบไปเรื่อยๆนี่คือลักษณะของใบที่เราตัดออกมาได้แล้วจะเห็นว่ามีโคนของลำต้นสีขาวๆติดมาด้วยก็จะมีน้ำยางบริเวณนี้นะคะเยอะถ้าเราตัดสูงเกินไปเราจะไม่ได้น้ำยางในส่วนของตัวนี้เพราะฉะนั้นตัดลึกลงมาหน่อยจะได้ประโยชน์มากๆค่ะเนื่องจากพับพึ่งเนี่ยล่ะค่ะเป็นสมุนไพรที่ติดอยู่กับดินก็จะมีความสกปรกสักหน่อยก็ควรจะล้างทำความสะอาดวิธีการที่จะตัดนี่นะคะดูจะ

เห็นกาบที่มันอวบน้ำนะคะแล้วก็ตัดง่ายๆอย่างนี้ค่ะตัดง่ายนะคะแล้วเราก็ต้องปาดกาบส่วนนี้ออกปาดเปิดสักนิดนึงเพื่อจะได้มองเห็นว่าเมื่อเวลาพับพึงได้ที่แล้วเนี่ยนะคะเวลาเรานำไปย่างเนี่ยจะมีน้ำเดือดออกก็คือ

พะพึงไปย่างนะคะรอให้ได้ที่ซะก่อนวิธีการที่จะดูว่าได้ที่แล้วก็คือต้องรอให้มีน้ำยางค่ะเดือดออกมาจากบริเวณของใบพะพึงไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะคะเอาพอประมาณกลางๆพอกาบของพะพึงเนี่ยจะนิ่มๆตัวลงเมื่อได้ที่แล้วก็ยกขึ้นค่ะยกขึ้นจากเตาแล้วก็เพื่อลดความร้อนก็ไปวางจุ่มลงในน้ำสะอาดลดความร้อนสักนิดนึงแล้วก็ถึงจะนำขึ้นมารีดเอา

สครับเพื่อให้รู้สึกว่ามีการได้ขัดเอาเซลล์ผิวเก่าออกเนี่ยเราก็สามารถใช้ข้าวคั่วนี่แหละค่ะที่เราเอามารับประทานกันนี่แหละค่ะเอาไปบดผงให้เรียบร้อยนะคะเราก็ใช้สัดส่วนให้พอดีกับผิวของเราว่าเราต้องการพื้นที่ในการที่จะขจัดเซลล์ผิวเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้วเราก็ผสมด้วยนมสดเป็นนมสดธรรมดาที่เราใช้กันได้นะคะคนให้เข้ากันก่อนนะคะคนให้เข้ากันเราอาจจะผสมส่วนของดอกคูนก็คือดอกสีเหลืองๆเราก็ใส่ลงไปสักนิดนึงเราก็เลือกเอาถ้าเราอยากจะใช้น้ำมันนะคะถ้าในฤดูหนาวเนี่ยเรานิยมใช้น้ำมันงาซึ่งจะทำให้ผิวเราเนี่ยเกิดความชุ่มชื้นแต่ถ้าในฤดูร้อนเนี่ยเรานิยมที่จะใช้น้ำมันมะพร้าวเพราะว่าจะมีการซึมผิวได้ดีแต่ว่าไม่เหนอะหนะเราก็ใส่ลงไปสักเล็กน้อยนะคะไม่ต้องมากแล้วแต่สภาพผิวแต่ละคนนะคะเมื่อเราได้ที่แล้วเราก็เติมพับผึ่งนี่แหละค่ะใส่ลงไปก็เติมไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็เริ่มคนให้เข้ากันจะเห็นว่าลักษณะเนี่ยเหมือนกับครีมข้นๆขาวๆนะคะมีกลิ่นหอมอ่อนๆของข้าวคั่วนะคะกลิ่นหอมอ่อนข้าวคั่วจะเห็นนะคะความเป็นเมือกใสเนี่ยเมือกแล้วก็เหนียวข้นหลังจากนั้นเราก็เอามาพอกผิวก็จะเย็นๆแล้วค่ะแล้วก็นวดจนกระทั่งจนครบตามที่เราต้องการแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยๆเช็ดออกนะคะควรจะนวดสัก5นาทีเบาๆมือไปเรื่อยๆตอนนี้พอเรานวดได้ที่แล้วนะคะเราก็จะมาค่อยๆเช็ดออกทำความสะอาดผิวนะคะด้วยฟองน้ำนะคะค่อยๆเช็ดเบาๆมือค่อยๆเช็ดออกนะคะเราก็จะเห็นความสว่างของผิวเพิ่มขึ้น

0: สุดต่อไปก็คือเราจะมาทำเรื่องของการดีท็อกซ์หรือการล้างพิษออกจากผิวนะคะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านดั้งเดิมโดยสูตรผสมอันนี้จะมีเหมือนเดิมค่ะเราก็จะมีสครับที่ทำจากข้าวคั่วของเราก็ใส่ลงไปให้มันพอดีกับลักษณะของผิวของเราก็แล้วกันนะคะดูให้มันทั่วถึงแล้วก็ใส่ผงจากต้นลังจืดนะคะค่อยๆใส่ลงไปลังจืดเนี่ยจะคุณกันในเรื่องของล้างพิษหรือล้างสารพิษเราเติมนมเล็กน้อยคนให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วเราเลือกเอาเลยค่ะว่าเราอยากจะใช้น้ำมันชนิดไหนเราก็เติมเจลนี้ลงไปค่ะให้พอดีกับที่เราต้องการว่าต้องการข้นมากน้อยแค่ไหนก็ได้นะคะแล้วก็เริ่มตีให้เข้ากันอันนี้แหละค่ะเป็นอันว่าเสร็จแล้วเราก็จะได้ผงที่สำหรับล้างพิษเราก็สามารถพึ่งพาตนเองแบบสปาบ้านทุ่งของเราด้วยเจลหรือเมือกพับพึ่งธรรมชาตินี่แหละค่ะ
1: ผมเชื่อว่าวันนี้คุณผู้ชมหลายๆท่านโดยเฉพาะคุณผู้หญิงก็น่าจะถูกอกถูกใจกับความรู้ที่กูรูของเรานำมาสอนนำมาเสนอนะครับนอกจากจะเป็นยาแล้วยังสามารถนำมาแปรเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องสำอางใช้ได้ตั้งแต่หัวจรดเท้าทีเดียวนะครับที่สำ

คัญก็คือว่าราคาถูกไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศและก็ไม่มีสารตกค้างด้วยนะครับเป็นสิ่งที่ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้นะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องอาศัยความขยันกล้าเปลี่ยนแปลงแล้วก็กล้าทดลองในการลุกขึ้นมาลงมือทำเองใช้เองด้วยนะครับทั้งประหยัดและก็ปลอดภัยนะครับสำหรับวันนี้รายการวิชาพึ่งตนเองลาไปก่อนนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมต้องการสูตรเด็ดเคล็ดวิชาต่างๆก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับอย่างรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้เนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: แต่แกนี่ก็แปลกเน
6: า
5: ะ
6: จ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
5: ขอบคุณค่ะ
7: มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อ่ะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอ่ะรู้จักปะ
5: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นหรอ
7: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อ่ะมันดูมีเสน่ห์ดีอ่ะ
5: ยังไงอ่ะ
7: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
5: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
7: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
5: เออวะเขามาทำไมวะ
7: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จาก

0: ที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เป็นเรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
1: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิจิตอลเลยแก
0: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใคร

0: พระนครหลวงแห่งนี้เริ่มต้น
1: ระหว่างสุขยาจุดฝั่งรับเส้นแรงร่วมของสินค้าท่านดีนานาชนิด

ตอนนี้เราอยู่กันที่ถนนสีลมนะครับถนนที่ทุกคนรู้จักกันดีว่าเป็นถนนเศรษฐกิจที่สำคัญของกรุงเทพมหานครหลายคนรู้จักสีลมว่าเป็นถนนที่มีสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศและเป็นถนนที่มีอาคารสำนักงานทันสมัยมากมายนะครับจากการประเมินราคาที่ดินของกรมธนารักษ์ในปี2559ถึง2563สีลมมีราคาที่ดิน 700,000 ถึง 1 ล้านบาทต่อตารางวาถือเป็นพื้นที่ที่มีราคาที่ดินประเมินสูงสุดในประเทศไทยแต่อย่างไรก็ตามถนนสีลมเองไม่ใช่ถนนเศรษฐกิจที่มีแต่ความแข็งกระด้างยังมีบางช่วงบางตอนของถนนที่มีอดีตมีความทรงจำที่ยังมีลมหายใจและส่งต่อคุณค่าความหมายมายังปัจจุบันบริเวณนั้นคือที่ไหนและอะไรทำให้สีลมและบริเวณใกล้เคียงเป็นย่านเศรษฐกิจที่สำคัญถึงขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูกันครับ

0: ถนนสีลมที่มีความยาวประมาณ 2.7 กิโลเมตรเริ่มจากถนนตรงหรือถนนพระราม4ในปัจจุบันก็มาสิ้นสุดที่ตรงนี้นะครับตัดกับถนนเจริญกรุงที่แยกบางรักกับคำถามที่ว่าทำไมถนนสีลมจึงเป็นถนนเศรษฐกิจเส้นสำคัญของกรุงเทพมหานครคำตอบอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับถนนเจริญกรุงครับ
1: พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็น

0: เขตใต้ของกรุงเทพมหานครที่อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงของรัชกาลที่4ราวๆสัก2398เนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงก็คือว่าเราเนี่ยทำสนธิสัญญาบาวริงนะกับทางอังกฤษหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเริ่มมีการตั้งกงสุลก็คือสถานทูตและย่านนั้นเนี่ยตั้งแต่ตลาดน้อยนะลงมาทางทิศใต้นะคะมันก็จะมีเป็นกรมเจ้าท่านะก็จะมีตรงภาษีร้อยชัก3แล้วก็เป็นอู่ต่อเรือเขตนั้นน่ะมันอยู่ใกล้ๆกับกงสุลเก่าของอังกฤษก็จะมีคนในปกครองอังกฤษเข้ามาช่วยทำงานตรงนั้นด้วยก็มีกลุ่มของคนที่เป็นชาวต่างประเทศเนี่ยเข้ามาเปิดการค้าเสรีมากขึ้นนะกลายเป็นย่านที่แบบว่าคนเนี่ยเข้ามาตั้งถึงฐานกันอยู
1: ่ถ้าเราย้อนกลับไปและการที่3ก่อนท่านก็ทรงให้พวกต่างชาติเนี่ยกงสุลฝรั่งเศสกงสุลโปรตุเกสแล้วก็อังกฤษก็จะมีบริษัทอิชเอเชติกอยู่ในแถบบริเวณนี้ทุกอย่างก็อยู่ตรงนี้หมดพอสมัยรัชกาลที่4พวกชาวต่างชาติทั้งหลายก็ขอให้ท่านตัดถนนเส้นนี้เพื่อที่พวกเขาเนี่ยจะได้ใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจในตอนที่แบบว่าตอนเย็นหรืออะไรอย่างนี้เช่นขี่ม้าขี่รถม้าอะไรของเขาอย่างนี้ก็เลยมีถนนสีลมแต่ถนนเป็นถนนเล็กมากในสมัยนั้น
2: ไม่ไกลจากสี่แยกบางรักนะครับข้างหลังผมก็คือโรงพยาบาลเลิศศิลป์ซึ่งถือว่าเป็นโรงพยาบาลฝรั่งโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกของกรุงรัตนโกสินทร์สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี2432นะครับพอมาถึงสงครามโลกครั้งที่2โรงพยาบาลแห่งนี้ถูกทิ้งระเบิดทำลายเสียหายนะครับแต่เมื่อถึงประมาณ2490คุณหญิงภักดีนรเศรษฐ์หรือว่าสินเศรษฐบุตรได้บริจาคเงินให้กับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อสร้างตึกรักษาผู้ป่วยทางกระทรวงจึงได้เปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลจากโรงพยาบาลบางรักให้เป็นโรงพยาบาลเลิศศิลป์ซึ่งที่มาของชื่อก็คือชื่อของคุณหญิงภักดีนรเศรษฐ์หรือสินเศรษฐบุตรและพระยาภักดีนรเศรษฐ์หรือเลิศเศรษฐบุตรครับ
3: คุณพ่อผมเล่าให้ฟังว่าก่อนยุคลกลานวิ่งผ่านเนี่ยตรงข้ามถนนสีลมเนี่ยแต่ก่อนจะมีถนนแค่เลนเดียวแล้วฝั่งตรงข้ามไม่ใช่ถนนเป็นคลองแล้วมีเรือพายเข้ามาขายของกัน

0: แล้วกิจกรรมทางการค้าอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็เริ่มคึกคักริมแม่น้ำเจ้าพระยามาโดยตลอดถนนเจริญกรุงเนี่ยเป็นแหล่งสำคัญเขตด้านใต้เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ซึ่งเป็นเลือกสวนก่อนใกล้แม่น้ำก็จะเป็นสวนเก่าพอขยับไปก็เป็นสวนอ้อยมั่งสวนต่างๆนานาแล้วก็เป็นนาข้าวจากนั้นแล้วเนี่ยพื้นที่ตรงนี้มันก็เริ่มมีคนเข้าไปอยู่อาศัยเริ่มมีการจัดสรรที่ดินก็เริ่มมีขุนนางมีขหบดีนะคิดกันว่าควรจะต้องจัดสรรที่ดินทำพื้นที่ดินก็ร่วมมือกันตัดถนนก็ค่อยๆไล่มาก็มีถนนศรีพยาสุรวงศ์ศรีลมแล้วก็คลองที่เป็นสาทร
1: ถ้าใครเคยมาเดินที่สีลมนะครับคงจะสังเกตเห็นบ้างนะครับว่าชื่อถนนบริเวณนี้จะมีลักษณะคล้ายๆชื่อคนอย่างเช่นถนนเดโชนะครับซึ่งอยู่บริเวณนี้ครับ
2: ถนนสุรวงศ์มีที่มาจากชื่อของเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์หรือโตบุญนาคขณะมีบรรดาศักดิ์เป็นพระยาสีหราชเดโชชัยได้ซื้อที่ดินและกราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตัดถนนขึ้น2สายสายแรกชื่อว่าถนนสุรวงศ์สายต่อมาชื่อถนนเดโชหรืออย่างถนนปั้นที่ปัจจุบันเรานิยมเรียกว่าซอยวัดแขก็มีที่มาจากชื่อของท่านปั้นวัชราภัยผู้เป็นเจ้าของที่ดินบริเวณนั้นส่วนถนนประมวลก็มีที่มาจากพระประมวลประมาณพลหรือชั้นบุญบรรลือผู้เป็นเจ้าของที่ดินราย

0: เดิมและสิ่งที่ตามมาหลังการตัดถนนคือการจัดสรรที่ดินโดยเจ้าของที่ดินบริเวณริมถนนที่ถูกตัดขึ้นใหม่ก็จะทำการแบ่งขายให้กับผู้ที่สนใจย้ายมาอยู่อาศัยในบริเวณนี
1: ้ดังนั้นการบุกเบิกพื้นที่ออกไปเนี่ยทำถนนต่างๆเนี่ยมันมาพร้อมกับการที่เขาสามารถที่จะขายที่ดินได้ด้วยนะคะก็มีระบบแบบนี้มาตั้งแต่แรกแล้วอย่างเขตวัดแขกสีลมเนี่ยก็เกิดขึ้นเพราะแบบนี้แล้วก็เป็นจุดศูนย์รวมของคนที่เข้ามาทำงานอยู่ในเขตนั้น
2: คนอินเดียในสมัยนั้นอยู่ในบังคับอังกฤษคือเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษเพราะฉะนั้นบรรพบุรุษพวกผมเนี่ยก็มาอยู่ในบริเวณนี้ก็ได้คิดกันว่าอยากจะสร้างเทวาลัยซึ่งสามารถปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและก็สามารถที่จะมาพบปะสังสรรค์กันได้ตลอดจนจัดพิธีกรรมทางศาสนาร่วมกันได้ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเป็นชุมชนที่ค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรบางคนนี่เข้ามาก็มีทำงานรถไฟด้วยเพราะรถไฟช่วงแรกๆเนี่ยอังกฤษเข้ามาช่วยเราก็เอาพวกคนอินเดียเนี่ยเข้ามาช่วยด้วยแล้วก็มีส่งพวกสัตว์ออกนอกเช่นวัวควายนะครับแล้วก็มีเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะก็มีขายถั่วก็มีขายอาหารอินเดียทำหลายๆอย่างมีเยอะแยะสมัยก่อนที่ฝั่งตลาดเนี่ยจะมีบ้านอยู่บ้านนึงทำขนมอินเดียขายโดยตรงเลยวัดนี้สร้างมาก็ร้อยกว่าปีแล้ววัดนี้เนี่ยเป็นวัดทางศาสนาฮินดูนิกายสักติซึ่งบรรพบุรุษที่มาจากทางอินเดียตอนใต้รัฐทมิลนาดูเนี่ยเป็นผู้ที่สร้างขึ้นมาสร้างวัดนี้ขึ้นมาโดยเทพผู้เป็นประธานของวัดนี้คือองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวีหรือองค์พระแม่ศรีมหามาเรียมันนะครับท่านอยู่ตรงกลางในโบสถ์เนี่ยนะฮะแล้วก็เรามองด้านซ้ายมือของเราก็จะเป็นองค์พระพิคเนศวรซึ่งเป็นโอรสของท่านด้านขวาก็จะเป็นองค์พระขันธกุมารซึ่งเป็นโอรสของท่านนะครับวัดนี้เป็นวัดฮินดูในนิกายสักติซึ่งในกรุงเทพนี่ถือว่ามีวัดเดียวในนิกายสักตินี้ซึ่งนับถือเทพเทวีเทพผู้เป็นประธานนะครับทุกคนมาไหว้เนี่ยทุกคนมีจิตศรัทธาก่อนจิตศรัทธาในองค์ท่านแล้วก็มีความเชื่อมั่นว่าถ้ามีอะไรก็จะขอท่านได้อะไรท่านได้ซึ่งหลายๆคนมาผมพูดจริงๆถ้าเป็นท่านเนี่ยเหมือนท่านรับปัญหาวันหนึ่งเนี่ยมากมายมหาศาลเพราะคนเข้ามาบางคนก็นั่งไหว้ไปด้วยร้องไห้ไปด้วยคือมนุษย์เนี่ยพอมีปัญหาก็อยากหาที่พึ่งนะครับอยากหาที่พึ่งผมว่าท่านก็เป็นที่พึ่งที่หนึ่งซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เราไม่รู้ผู้ที่ได้รับจากการสัมผัสกับท่านหรือผู้ที่ได้กราบไหว้บูชาท่านเขาจะตอบเราได้ดีกว่าที่ผมจะตอบแทน
0: ข้ามถนนมาจากวัดแขกของชาวฮินดูนะครับตรงนี้เองเป็นซอยสีลม20ตลาดวัดแขกนะครับมีสินค้ามีของกินทั้งอาหารสดทั้งอาหารสำเร็จรูปมากมายตอนเช้าเนี่ยคนเยอะแยะมากเลยครับ
3: เลือกได้เลยจ้าตลาดนี้วันจันทร์ถึงวันศุกร์จะมีคนทำงานออฟฟิศแถวสีลมจะมาซื้อหาอาหารกันเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นพวกแม่บ้านตลาดนี้เมื่อก่อนเป็นอาคารไม้แล้วมาได้มีการปรับปรุงใหม่เป็นอาคารตึก
0: ที่สำคัญคือข้างๆตลาดเองเนี่ยมีมัสยิดที่มีชาวมุสลิมมาประกอบศาสนกิจกันครับซอยสีลม20ติดกับตลาดวัดแขกเราก็จะเห็นว่ามีมัสยิดประจำ

0: บางชุมชนชื่อว่ามัสยิดมิราซุดดีนซึ่งเป็นมัสยิดของแขกยะวาที่ในอดีตเป็นคนได้บังคับของฮอลแลนด์มาจากประเทศอินโดนีเซียนะครับคนเก่าคนแก่เล่าให้ฟังว่าในบริเวณนี้นะครับสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะมีทั้งการเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะและเลี้ยงวัวกันเต็มไปหมดเลยครับตลาดวัดแขกนี่มีมานานยังครับ
1: มีมานานแล้วค่ะมีมา 5-60 ปีแล้วค่ะ
0: 5-60 ปี
1: ค่ะเมื่อก่อนนี้ขายอยู่ตรงฝั่งวัดแขกนะคะตรงข้ามเป็นตลาดกับถนนอย่างเงี้ยค่ะ
0: หมายถึงว่าถนนใหญ่หรือว่าในซอยครับ
1: นั่นน่ะถนนปั้นนั่นน่ะขายแบบเนี้ยแต่ว่าไม่ใช่ตลาดเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็แม่ค้าขาย
0: ไม่ได้เคยเห็นบ่อยนักนะครับในกรุงเทพคือมีพุทธศาสนิกชนนะครับทําบุญตักบาตรอยู่บริเวณซอยที่มีมัสยิดของมุสลิมอยู่นะครับพระที่เราเห็นอยู่นี่ก็จะมาจากวัดม่วงแคนะครับซึ่งอยู่บนถนนเจริญกรุงไม่ไกลนักครับแล้วผมเห็นมีป้ายเขียนว่าตลาดไม่มีนโยบายขาย
1: ก็คือว่ามีคนมาติดต่อจะซื้อค่ะแต่แล้วเจ้าของตลาดก็ยังไม่ขาย
0: โอ้คงมีคนมาติดต่อซื้อจนต้องปิดบอกเลยว่า
1: ปิดว่าไม่ขายค่ะเพราะว่ามันยังเป็นแบบว่าเขายังเป็นกองกลางอยู
2: ่ตลาดไม่มีนโยบายขายติดป้ายประกาศชัดเจนเลยนะครับเป็นธรรมดาของพื้นที่บริเวณนี้ครับที่มีราคาที่ดินค่อนข้างสูงแล้วก็ยังสามารถพัฒนามูลค่าให้สูงมากขึ้นไปอีกโดยการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เห็นเป็นการประกาศจุดยืนที่เจ๋งมากเลยครับเพราะเอาเข้าจริงๆแล้วการพัฒนาพื้นที่ให้กลายเป็นห้างสรรพสินค้าหรือคอนโดมิเนียมไปทั้งหมดก็อาจจะไม่สอดรับกับความต้องการและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่เดิมก็ได้

0: นถนนสีลมนะครับเท่าที่เดินดูกันมาเราจะเห็นว่าไม่ได้มีเพราะอาคารสูงตึกทันสมัยที่เป็นแหล่งของการเงินการธนาคารและการประกันภัยอย่างเดียวเราจะเห็นความเป็นพหุศาสนามีทั้งพุทธคริสต์มุสลิมแล้วก็ฮินดูนอกจากนั้นแล้วที่สีลมเองนะครับยังมีร่องรอยของอดีตที่ยังมีลมหายใจผ่านการค้าการขายในแบบดั้งเดิมอยู่ครับ
1: คุณพ่อผมเล่าให้ผมฟังว่าร้าน DK Bakery เนี่ยก็คือเริ่มทำขนมปังกันมาเนี่ยตั้งแต่สมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยคุณพ่อผมก็จำความได้แล้วเปิดร้านแล้วเริ่มแรกทีเดียวเนี่ยก็คือร้านเนี่ยจะอยู่ที่ถนนปั้นหรือว่าเรียกว่าซอยวัดแขกก็คือจะเริ่มทำขนมปังตรงนั้นก่อนแล้วก็ขยับขยายมามีหน้าร้านริมถนนสีลมเป็นร้าน DK Bakery ณปัจจุบันนี้ผ่านมาน่าจะเกิน80ปีได้แล้วล่ะคุณพ่อเนี่ยก็คือมากับคุณย่าก็เป็นชาวจีนเชื้อสายไหหลำนะครับก็คือมาทำการค้าขายอยู่เมืองไทยเริ่มจากที่สมัยก่อนเนี่ยทำขนมปังแบบขนมปังแถวก่อนเขาเรียกขนมปังหัวกะโหลกพอถึงรุ่นคุณพ่อผมก็เริ่มปรับเปลี่ยนเริ่มทำเป็นพวกขนมปังไส้สังขยาเริ่มทำอันนี้ต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือดำเนินการตามสูตรแบบวิธีการดั้งเดิมมาตั้งแต่สมัยคุณพ่อผมมาถึงตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างจริงๆผมก็เป็นพนักงานออฟฟิศนี่แหละเป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่10กว่าปีก็ทำงานอยู่ในสายการตลาดในการบริหารตลอดก็ทำงานบริษัทสุดท้ายชื่อบริษัท Microsoft ครับส่วนหนึ่งคือคุณพ่อท่านอายุเยอะก็เริ่มจะโรยลาในการทำหลังจากนั้นก็คือตัดสินใจมารับช่วงต่อเราก็ไม่อยากทิ้งตำนานและรสชาติของร้านเราที่มันมีมาตั้ง 70-80 ปีเนี่ยไม่อยากทิ้งตรงนี้ไปเราก็ตัดสินใจว่าเฮ้ยเรากลับมาทำตรงนี้เพื่อจะสานต่อเรื่องราวจากของรุ่นคุณพ่อเรา

0: พื่อเพิ่มพื้นที่ถนนพื้นที่การจราจรแล้ว2506อะไรประมาณนี้มาเนี่ยก็กลายเป็นถนนสีลมเราก็จะไม่เห็นคลองละคือถนนกับคลองไปด้วยกันเนี่ยเริ่มหมดแล้ว
1: หากถามว่าทำไมถนนสีลมถึงเป็นถนนทางการเงินที่สำคัญของกรุงเทพมหานครคำตอบอาจเป็นไปได้ว่าเพราะในอดีตถนนสีลมอยู่ใกล้กับย่านธุรกิจของชาวต่างชาติใกล้เจ้าพระยาใกล้ถนนเจริญกรุงและต่อมาถนนสีลมยังได้เชื่อมถนนเจริญกรุงซึ่งเป็นย่านธุรกิจเก่าแก่กับย่านประตูน้ำและย่านราชประสงค์ซึ่งเป็นย่านธุรกิจใหม่ในปี2515ทำให้ถนนสีลมเป็นศูนย์กลางทางการเงินในปี2525และต่อมาก็ยังขยายไปยังถนนสาทรอีกด้วยครับ
0: ตัวสาทรนี่กลายเป็นแหล่งที่แบบเป็นย่านธุรกิจขึ้นมาครับเพราะว่ามันมาจากเรื่องของการค้าสาทรนี่ชัดเจนก็ตั้งแต่2525เป็นต้นมาก็เป็นย่านที่เขาบอกว่าเป็นย่านของแหล่งธนาคารต่างๆนานาทั้งสายตลอดสายเพราะช่วงหนึ่งเนี่ยการทำระบบธนาคารเนี่ยมันเป็นโครงสร้างใหญ่มากเลยนะซึ่งต่างกว่าจากปัจจุบันชัดเจนนะเพราะว่าปัจจุบันตอนนี้ก็คือใช้ระบบออนไลน์กันหมดแล้วเมื่อก่อนใช้คนใช้นักการธนาคารนักการเงินอะไรต่ออะไรก็เป็นย่านของถนนย่านการเงินนะไม่ว่าจะบริษัทเครดิตบริษัทอะไรต่ออะไรอยู่ตรงนี้หมดเลยพอฟองสบู่มันก็ยุบไปบ้างแล้วก็ปรับตัว

0: าผมนะครับคือคลองสาทรนะฮะซึ่งในอดีตเนี่ยจะกว้างกว่านี้เยอะเพราะปัจจุบันเนี่ยถูกถมคลองขยายถนนแล้วก็ถูกต่อรถไฟฟ้าเนี่ยทับขวางทางน้ำด้วยนะครับในอดีตคลองสาเนี่ยถูกขุดโดยข้าพเจ้าชาวจีนคนหนึ่งที่อุทิศที่ของตนเนี่ยเพื่อขุดคลองจากแม่น้ำเจ้าพระยาไปบรรจบกับคลองวัดหัวลำโพงนะครับและนำดินที่ได้จากการขุดคลองขึ้นมาถมทั้งสองฝั่งคลองกลายเป็นถนนสาทรเหนือและสาทรใต้แต่เดิมเนี่ยชาวบ้านเรียกคลองแห่งนี้ว่าคลองเจ้าสวยมตามชื่อของข้าพเจ้าที่อุทิศที่ให้ขุดคลองแต่ต่อมาเจ้าสวยมได้พระราชทานชื่อเป็นหลวงสาทรราชายุคคลองเจ้าสวยมก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นคลองสาทรตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับ
1: สิบปีที่เห็นมาเนี่ยเปลี่ยนแปลงเร็วมากยิ่งช่วง 10-5 ปีสุดท้ายเนี่ยเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็วนะครับก็ต้องบอกว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงมาตลอดตอนเด็กๆ เนี่ยจะเห็นอย่างแรกก็คือจะมีร้านอาหารดังๆสีลมเนี่ยเป็นเหมือนกับแหล่งค้าพลอยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาซื้อพลอยกันทุกวันนี้ก็หายไปน่าจะเกือบหมดละแล้วก็จะย้ายไปอยู่ตรงตึกเจเวลรี่เทรดแทนแล้วก็จะเริ่มเห็นตึกเก่าๆเนี่ยโดนทุบแล้วก็เปลี่ยนเป็นคอนโดเปลี่ยนเป็นโรงแรมใหญ่ๆก็คือเริ่มมีเหตุการณ์เงี้ยเปลี่ยนไปแล้วก็ผมเห็นตั้งแต่สีลมเนี่ยมีรถไฟฟ้าจนมีรถไฟฟ้า BTS วิ่งถึงถนนสีลมเนี่ยตั้งแต่ไม่มีรถไฟใต้ดินจนมี MRT วิ่งค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะสมัยก่อนตึกออฟฟิศไม่ได้เยอะขนาดนี้แล้วก็ติดกับสีลมก็คือถนนสาทรนี่ตึกออฟฟิศก็ลากยาวไปถึงสาทรแล้วค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะ
2: จากเจริญกรุงสู่สีลมและขยายต่อไปถึงสาทรพื้นที่เกษตรกรรมสู่ย่านธุรกิจของชาวต่างชาติกลายมาเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของพระนครการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นชวนให้ตั้งคำถามเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียและผู้ที่จะตอบเรื่องนี้ได้ดีที่สุดก็หนีไม่พ้นคนในพื้นที
1: ่ผมว่าทุกอย่างสำหรับตรงแอเรียนี้มันค่อนข้างจะโอเคชอบที่บรรยากาศที่มีคนเป็นพื้นที่แล้วคนนอกพื้นที่เข้ามาไม่ว่าจะสักการะบูชาหรือว่าจะมาทานอาหารในร้านอาหารต่างๆผมชอบบรรยากาศอย่างนี
3: ้ผ่านวันเวลาหมื่นร้อยพัน
4: ในปัจจุบันเนี่ยฮะตอนเช้ารถก็ติดตอนเย็นรถก็ติดผมพูดจริงๆว่าความสงบความเงียบมันไม่มีเหมือนแต่ก่อนสมัยผมเด็กๆ เนี่ยผมนั่งรถรางไปโรงเรียนเป็นอะไรที่แบบว่าประทับใจอยู่ของเราอะนะฮะถ้าถามผมอยากเห็นแบบอดีตมากกว่า
2: ทุกวันนี้เราย้อนเวลากลับไปหาอดีตไม่ได้แต่สิ่งที่ควรทำอาจจะไม่ใช่การทำใจหากควรคิดว่าการพัฒนาไปข้างหน้าต้องพัฒนาอย่างไรถึงจะไม่ทำลายคุณค่าความหมายในเรื่องราวของผู้คนการพัฒนาไปข้างหน้าควรทำอย่างไรถึงจะไม่ทำลายคุณค่าความหมายในประวัติศาสตร์สังคมของเมือง

0: ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人，现在。
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสิน

้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์สกรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงน้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลก
1: กรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

0: จังหวัดยโสธรดินแดนที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมที่เชื่อมร้อยความเชื่อและความศรัทธาทางพระพุทธศาสนาเข้าด้วยกันชาวยโสธรจึงยังมีวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนาตลอดมาประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรหนึ่งในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดยโสธรที่สืบทอดกันมาอย่างช้านานเอกลักษณ์อันโดดเด่นของประเพณีนี้คือการนำผลตูมกาซึ่งพบบริเวณป่าดงมาไฟตำบลทุ่งแต้มาขุดเปลือกคว้านเนื้อนำเมล็ดข้างในออกจากนั้นนำมาแกะสลักลวดลายให้สวยงามเป็นผลไม้ท้องถิ่นที่มีเปลือกบางโปร่งแสงชาวบ้านจึงนำไปเจาะรูให้เป็นลวดลายนำเทียนหรือหลอดไฟเล็กๆสอดเข้าไปในผลตูมกาก็จะสะท้อนแสงสวยงามจากนั้นจึงนำมาบูชาพระพุทธเจ้าตามความเชื่อว่าจะเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงมายังโลกมนุษย์ในคืนวันออกพรรษาขึ้น15ค่ำเดือน11ของทุกปีเป็นการแสดงออกถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและยังเป็นการแสดงถึงความร่วมแรงร่วมใจของทุกคนในชุมชนที่ทำไฟตูมกาด้วยความศรัทธาเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดพระพุทธศาสนาและยังมีความเชื่อว่าแสงไฟจากตูมกาที่ส่องสว่างเปรียบเสมือนแสงจันทร์ที่ส่องนำทางชีวิตอีกด้วยพระครูปริยัติพลากรเจ้าอาวาสวัดบูรพากล่าวว่าได้ฟื้นฟูประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรมาตั้งแต่ปี548ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชนแต่สิ่งที่เป็นข้อท้าทายคือคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจน้อยลงและคนทำไฟตูมกาเริ่มสูงอายุกันมากขึ้น
1: มีจิตวิตกกันเยอะสภาวัฒนธรรมจังหวัดก็ถ้าหลวงพ่อไม่อยู่อ่ะใครจะมาสืบทอดประเพณีไฟตูมกานี้ไว้เราจะไปอาศัยเฉพาะองค์การและฝ่ายปกครอง

0: ไม่มีพระช่วยมันก็ลำบากนะที่จะดึงพวกนี้เพราะพวกนี้มันแข่งขันในการลงทุนมันไม่ใช่การประเพณีทุกวันนี้ก็จะเราก็จะเห็นอยู่เนี่ยอาจจะได้จัดงานหมดทุกอย่างคือเราอยากให้เด็กมันมีส่วนร่วมนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเราจะทำอย่างไรก็ยังคิดหากันอยู่ว่าปรึกษากับสภาวัฒนธรรมจังหวัดและหลายจังหวัดที่ในจังหวัดนั้นมีต้นตุ่มกาให้ช่วยกันรักษาไฟตุ่มกาเนี่ยมันจดทะเบียนไม่ได้มันจดลิขสิทธิ์ไม่ได้เหมือนกันกับงานประเพณีบุญบั้งไฟ
1: ครูอมรชัยแสนครูชำนาญการวิทยาลัยชุมชนยโสธรกล่าวว่าควรจะนำประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรเข้าไปอยู่ในใจของคนรุ่นใหม่และปลุกความมีชีวิตชีวาให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวผ่านประเพณีนี้ได้เช่นกัน
2: ปลุกวิญญาณเนาะหรือว่าปลุกความมีชีวิตชีวาของตูมกาเกิดขึ้นโดยเริ่มจากคนในครอบครัวซึ่งเราสามารถที่จะให้ผู้ปกครองได้เรียนรู้ร่วมกันโอเคว่าส่วนหนึ่งเนี่ยในฐานะของการเป็นครูเนาะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยการที่เด็กให้เด็กได้ซึมซับเรื่องพวกนี้อยู่บ่อยๆเช่นเราอาจจะทำเป็นหลักสูตรอย่างที่ทางพิธีกรได้พูดถึงเมื่อเช้านี้ว่าเราจะทำยังไงที่จะทำให้เรื่องเหล่านี้อยู่ในโรงเรียนอันนั้นคือคำว่าอยู่ในหัวใจเนาะพยายามให้เขาได้เห็นสิ่งเหล่านี้อยู่ทุกวันเพราะถ้าเราเห็นเราซึมซับมันจะกลายเป็นชีวิตประจำวันอาจจะมีแทรกซึมเข้าไปในรายวิชาศิลปะด้วยส่วนหนึ่งนะคะหรือเริ่มต้นที่ครอบครัวก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองเองหลายคนก็อาจจะยังไม่เคยรู้ด้วยซ้ำอันนี้คือส่วนหนึ่งของเรื่องราวของตูมกา
1: ขณะที่นางสุวารีพาผ้าห่มประธานศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลทุ่งแต้กล่าวว่าตอนนี้ทุกฝ่ายพยายามหันมาให้ความสำคัญในการดูแลรักษาประเพณีจุดไฟตูมกาในกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้ยังคงอยู่ด้วยการไปให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจหวงแหนต่อประเพณีนี
3: ้ทั้งฝ่ายปกครองแล้วก็เทศบาลแล้วก็ทางโรงเรียนหน่วยงานราชการก็ร่วมทั้ง3โรงเรียนฝ่ายภูมิปัญญาของเราก็คือบุคลากรของเราก็คิดว่าเราพร้อมมากเพราะว่าภูมิปัญญาของเราทั้งภูมิปัญญาในการทำดั้งเดิมแล้วทางฝ่ายปกครองเขาก็พัฒนาเป็นการพัฒนาต่อยอดนะให้มันดีขึ้นให้มันสวยขึ้นก็คือเป็นการรวมจิตใจของคนในชุมชนนี่เอาให้ลูกหลานอย่างน้อยในระดับของผู้นำนี่เราได้รู้เราได้เข้าใจเราก็สามารถที่จะบอกลูกหลานบางครั้งเราอาจจะไม่ได้บอกแต่ลูกหลานมากับเราเขาเห็นเขารู้ถึงแม้ว่ามันเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทุกวันนี้เขาเห็นเขารู้เขาก็จะได้รู้ว่าอันนี้ประเพณีจุดไฟตุ่มกาเราก็จะมีความภูมิใจอันนี้คือสิ่งที่ทำขึ้นมา
1: ปัจจุบันไฟตุ่มกาไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่ทำขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชาในช่วงเทศกาลออกพรรษาเท่านั้นแต่ยังเป็นสิ่งที่หลอมรวมทุกคนในชุมชนเข้าไว้ด้วยกันอีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้จากการขายผลตูมกาที่วาดลวดลายเรียบร้อยแล้วโดยคนนิยมสั่งเพื่อนำไปเป็นของประดับตกแต่งบ้านหรือร้านอาหารเพราะมีเอกลักษณ์ที่สวยงามประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรยังจัดขึ้นในรูปแบบงานประจำปีที่มีการประกวดต้นตูมกาการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตูมกาการแสดงฟ้อนไฟตูมกาเพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้และสืบทอดการทำไฟตูมกาให้ยังคงอยู่สืบไป

0: เติมเสริมแต่งใดๆคืออนุรักษ์เสริมความมั่นคงเสร็จก็จะไว้ปล่อยไว้แค่นั้นถ้ามันมีหลักฐานในการเติมเนี่ยคือถ้ามันมีภาพเดิมภาพของเก่าก
1: ็
0: จะเติมให้แต่บางภาพถึงมีอาจจะเติมไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าเป็นฝีมือช่างครูบาอาจารย์ซ
1: ึ่
0: งเราไม่สามารถที่จะไปลบฝีมือของครูช่างเหล่านั้นจริงๆแล้วถ้าหากมันมีหลักฐานในการเติมได้บ้างเล็กน้อยเติมอะไรที่มันขาดหายไปแต
1: ่
0: ถ้าหายกันเป็นเวิร์กอย่างเงี้ยเราก็ไม่กล้าที่จะเติม
1: เพราะฉะนั้นฟังแบบนี้แล้วนะคะก็ต้องบอกคุณผู้ชมเลยค่ะว่ารู้สึกได้ถึงความภาคภูมิใจนะคะกว่าที่จะได้ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เวลาสั้นๆนะแล้วก็อยู่มายาวนานแบบนี้และนี่คือทั้งหมดค่ะเรื่องราวของจิตรกรรมฝาผนังนะคะที่เป็นอีกหนึ่งงานที่กรมศิลปากรดูแลนะคะฟังแล้วต้องบอกว่าภูมิใจด้วยค่ะแล้วขอเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับเจ้าหน้าที่ทุกๆคนค่ะนี่คือทั้งหมดของกรมศิลป์ยักษ์เล่าปี3วันนี้นะคะดิฉันและพี่โกเดี๋ยวต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะขออนุญาตไปดูภาพจิตรกรรมสวยๆแบบนี้พร้อมๆกันวันนี้ลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งทิศ
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้น
3: ร้อย
2: ภูเก็ตเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย

0: กรมศิลป์อยากเล่าปีที่3วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะวัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะอีกหนึ่งโบราณสถานที่สำคัญค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้นอกจากนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังหลั่งไหลเข้ามาที่นี่เป็นจำนวนมากเลยสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างไรวันนี้เราจะมารับทราบข้อมูลความรู้กันนะคะจากท่านผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้อำนวยการสุกัญญาเบลเนอร์นะคะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้หมออ้อได้เล่าเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมาของสถานที่จุดนี้ให้เราได้ฟัง
1: ก็สำหรับวัดชัยวัฒนารามนะคะก็เป็นวัดสำคัญก็ถือว่าเป็นพระอารามหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เป็นช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเป็นวัดที่กษัตริย์สร้างอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นที่หนึ่งที่เดินทางมาประเทศไทยแล้วก็จะต้องมาชมโบราณสถานต่างๆที่อยู่ในบริเวณทั้งภายในเกาะเมืองและนอกเกาะเมืองโดยเฉพาะวัดชัยวัฒนาราม
0: พูดถึงนักท่องเที่ยวแล้วเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าชาวต่างชาติเข้ามาเยอะมากขึ้นค่ะถามพ่ออ้อหน่อยค่ะว่าหลายคนก็อยากรู้เข้ามาเนี่ยเขามาทำอะไรบ้างมาถ่ายรูปอย่างเดียวแล้วกลับหรือเปล่าคะ
1: มันไม่ใช่แค่ชาวต่างชาตินะคะ
0: คนไทย
1: เราเนี่ยค่ะที่เข้ามาที่เนี่ยเยอะอาจจะด้วยเนื่องด้วยกระแสละครอาจจะเนื่องด้วยแบบแต่งกายย้อนยุคอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ก็คือเข้ามาถ่ายภาพทีนี้เราเองเนี่ยเป็นส่วนที่เราต้องเติมเต็มความรู้ตรงนี้ไปนะคะเราก็พยายามที่จะคิดหลายจุดด้วยกันในเรื่องของการจัดการว่าจะทำยังไงให้คนเข้ามาไม่มาถ่ายภาพชุดไทยเฉยๆค่ะได้รับความรู้กลับไปด้วยนี่ป้ายคำบรรยายต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ผ่านนักท่องเที่ยวก็เหมือนกับว่าไม่ได้เห็นแล้วก็ไม่ได้รู้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีการกำหนดทางเดินใหม่ให้มีนักท่องเที่ยวได้เดินผ่านณจุดนั้นนะคะแล้วก็เราก็มีอำนวยความสะดวกให้ชาวต่างชาติด้วยในเรื่องของ QR code นะคะ4ภาษามีภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะภาษาจีนแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นนะคะที่นักท่องเที่ยวสามารถสแกนแล้วก็จะมีภาพเคลื่อนไหวแล้วก็จะมีการบรรยายมีเสียงบรรยายมีภาพให้ดูด้วย
0: ณปัจจุบันเรื่องของการดูแลบูรณะเองก็ตามเดี๋ยวนี้ทราบมาว่าไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานในบ้านเราแล้วเท่านั้นเรายังได้รับความร่วมมือจากต่างประเทศด้วย
1: ก็จะทำการบูรณะโดยโครงการที่เราร่วมกับรัฐบาลอเมริกาค่ะภายใต้กองทุนโบราณสถานโลก WMF ค่ะอันนี้เป็นโครงการระยะที่2แล้วซึ่งระยะแรกเนี่ยเสร็จสิ้นไปแล้วทางผู้เชี่ยวชาญจากต่างชาติเนี่ยก็ได้เข้ามาทำการฟื้นฟูบูรณะตัวโบราณสถานค่ะอันนี้ก็คือเป็นโครงการความร่วมมือกับนานาชาตินะคะที่ดำเนินการอยู
0: ่แล้วคือคุณค่าทางประวัติศาสตร์ด้วยนะคะที่เราต้องช่วยกันนะคะคุณผู้ชมคะนี่คือทั้งหมดนะคะของเรื่องราววัดชัยวัฒนารามที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านผอ.บอกไปนะคะเข้ามาแล้วมาเที่ยวแล้วช่วยกันอนุรักษ์ค่ะแล้วก็ที่สำคัญปลูกจิตสำนึกที่ดีนะคะทั้งคนในบ้านเรารวมถึงต่างชาติด้วยวันนี้ขอบคุณผอ.มากๆนะคะขอบคุณค่ะส่วนกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ครั้งต่อไปจะพาไปที่ไหนติดตามได้ช่องทางนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: กินด้วยนะเว้ย
1: เออแต่แกนี่ก็แปลกเนาะจ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
0: ขอบคุณค่ะมันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
2: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
0: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อะมันดูมีเสน่ห์ดีอะ
2: ยังไงอะ
0: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
1: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อย
2: ค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
0: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
1: เออวะเขามาทำไมวะ
0: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
2: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิเจนซี่เลยแก
0: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่

หากนึกถึงจังหวัดสุรินทร์สิ่งที่ทุกคนจะเห็นภาพเดียวกันคือวิถีความผูกพันของคนกับช้างที่หล่อหลอมทั้งวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อต่างๆเข้าไว้ด้วยกันอย่างแน่นโดยเฉพาะกลุ่มชนชาวกุยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ซึ่งอาชีพส่วนใหญ่ของชาวกุยที่นี่คือประกอบอาชีพเลี้ยงช้างแต่การจะอยู่ด้วยกันได้นั้นคนกับช้างต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันผ่านศาสตร์4ด้านคือ 1. คชศาสตร์ 2. คชรัก 3. คชกรรมและ 4. คชเวชคือการดูแลรักษาการดูแลเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยขณะเดียวกันคนที่ดูแลช้างก็ต้องเรียนรู้เรื่องของไตรเวชด้วยจึงจะสมบูรณ์แบบซึ่งประกอบไปด้วย 1. ความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์ฮินดู 2. ความเชื่อทางคัมภีร์พระพุทธศาสนาพุทธประวัติพระไตรปิฎกหรือชาดกต่างๆและ 3. ความรู้ในเรื่องของคติโบราณถือเป็นความเชื่อทางพราหมณ์และพุทธมาประยุกต์ใช้ในการอยู่ร่วมกัน

0: ชาวกุยมีหลักคดศาสตร์ชาวกุยในการดูแลช้างเป็นสิ่งที่ได้รับการสืบทอดมาอย่างช้านานความรู้ตามหลักนี้จะเป็นความรู้ที่อยู่ภายในตัวหมอช้างและควานช้างในลักษณะของความทรงจำและประสบการณ์โดยส่วนใหญ่การถ่ายทอดความรู้เป็นการถ่ายทอดให้กับคนในสายตระกูลในสองลักษณะคือผ่านวาจาและได้รับการฝึกฝนและปฏิบัติจนบังเกิดเป็นความชำนาญความรู้บางอย่างเป็นมรดกภูมิปัญญาประจำสายตระกูลที่เรียนรู้ปฏิบัติสืบต่อกันมาโคชศาสตร์ชาวกุยมีประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับช้างอย่างมากมีหมอช้างเปรียบเสมือนผู้นำทางจิตวิญญาณในการทำพิธีต่างๆตั้งแต่แรกเกิดป่วยหรือแม้แต่ตายมีพิธีทางไสยศาสตร์ซึ่งในปัจจุบันนี้ตามกฎหมายด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำให้การสืบทอดต่อตำแหน่งหมอช้างเริ่มลดลงไปตามลำดับและถูกปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลานายชัยมนัสสนโศกหมอช้างวัฒนธรรมกล่าวว่าตำแหน่งหมอช้างจะต้องได้รับการอนุญาตก่อนจึงจะเป็นได้ต้องเป็นบุคคลที่รักษาศีลมีคุณธรรมและต้องรักษาช้างไว้ด้วยชีวิต
1: ที่ทุกวันนี้ที่สืบทอดหมายถึงว่าเราต้องขออนุญาตเพราะว่าคำว่าหมอช้างหรือว่าขมาช้างเนี่ยการจะสืบทอดอะไรเกี่ยวเรื่องช้างต่างๆมันจะต้องมีการขออนุญาตคือไม่ได้รู้เองทำเองคือขออนุญาตจากใครก็คือขออนุญาตจากคนที่เขาเป็นหมอช้างจริงๆคือว่าเขาเป็นครูบาอาจารย์ขออนุญาตให้เราบอกว่าเราสมควรที่จะสืบทอดต่อไหมแต่จะต้องเป็นคนที่ต้องเป็นคนที่มีอะไรเขาเรียกว่ามีดีคือว่าดีมีศีลธรรมอันดีไม่กินเหล้าเมายาถึงว่าจนว่ามันไม่เป็นที่ยอมรับแต่ว่าเรื่องหนึ่งก็คือพวกคนที่เป็นเจ้าของช้างที่เขามีปู่ย่าตาทวดตายายของเขาที่ว่าเขาเคยเป็นหมอช้างมาก่อนถ้าพ่อแม่เขาตายไปหรือปู่ย่าตาทวดเขาตายไปเขาก็ต้องขึ้นมาสืบเพื่อรักษาวัฒนธรรมนี้ไว้ทีนี้ในการสืบทอดก็คือการขออนุญาตซึ่งการพิธีกรรมต่างๆก็เหมือนท่านนี้เป็นหมอช้างวัฒนธรรมคือสืบทอดขึ้นมาเพราะว่าเราขออนุญาตเขาแล้วขออนุญาตจากหมอช้างทั้งหมดเลยคนที่จับช้างจริงขออนุญาตให้สืบทอดได้แล้วก็จะมีครูบาใหญ่คล้ายๆคือพระอุปชานั่นแหละพระอุปชาเขาจะเป็นเจ้าพิธีในทำพิธีท้ายการบวชพระไม่มีผิดทุกอย่างมีการไปอยู่ป่ามีการนอนป่ามีการเดินเข้าไปคล้องช้างแล้วก็มีการสอบถามคล้ายๆบวชพระเลยว่ามาจากไหนมาอย่างไรยังไงคล้ายๆกับการบวชพิธีกรรมต่างๆศักดิ์สิทธิ์หมดแล้วก็จะมีหมอช้างที่เป็นอาวุโสเป็นพระลำดับคล้ายๆเป็นลำดับเขาก็จะมาทำพิธีปลุกเสกให้ปลุกเสกบอกเป็นพระอุปชาแล้วก็จะมีข้อปฏิบัติต่างๆที่ว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้และคนที่เป็นหมอช้างจะต้องรักษาด้วยชีวิต
0: นอกจากเรื่องการดูแลชีวิตช้างแล้วการอนุรักษ์ช้างในจังหวัดสุรินทร์ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเช่นกันโดยที่วัดป่าอาเจียงบ้านหนองบัวอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์เป็นหนึ่งในสถานที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาใกล้ชิดกับช้างได้ดร.พระครูสมุหารปัญญาทโรเจ้าอาวาสวัดป่าอาเจียงเล่าถึงที่มาของสถานที่แห่งนี้ไว้ว่าเป็นการสร้างประสบการณ์กับช้างตั้งแต่ยังเด็กทำให้ได้มาดูแลช้างในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้และให้คนได้ใช้ชีวิตคู่กับช้างในรูปแบบต่างๆเช่นการตักบาตรอาหารช้าง
2: คือคนที่มาพักค้างคืนที่นี่โดยเฉพาะยุคปัจจุบันนะเมื่อก่อนก็ตามเช่นโฮมสเตย์ก็ตามคนที่มาที่นี่เมื่อค้างคืนและตอนเช้าอยากจะตักบาตรกับช้างดังนั้นไม่ขอไปซื้อของขวัญซื้ออาหารการกินแล้วก็มาตักบาตรร่วมกับช้างเขาก็จะดีใจเขาภูมิใจว่าเกิดมาไม่เคยตักบาตรร่วมกับช้างหรือบางคนเกิดมาไม่เคยตักบาตรเลยแต่อายุป่านนี้ไม่เคยตักบาตรเลยก็มีพอรู้ว่าช้างตักบาตรก็อยากจะตักด้วยนอกตักบาตรกับช้างแล้วก็มีเอาช้างมาให้กฐินให้งานบวชแล้วก็งานเวียนเทียนวันสำคัญทางพุทธศาสนากิจกรรมต่างๆเมื่อก่อนก็สมัยรถเรือยังไม่มีก็เวลาเทศกาลเดือน3ก็บุญกลุ่มข้าวเนาะบุญกลุ่มข้าวหรือบุญข้าวจี่เขาก็ทำนาได้เก็บเกี่ยวเขาก็จะขนช้าขนข้าวกระสอบปานนี่แหละมาถวายที่วัด

0: ส่วนหนึ่งก็แบ่งให้เจ้าที่เจ้าทางไปถึงนาส่วนหนึ่งก็แบ่งให้พ่อแม่แล้วก็แบ่งปันกันเราก็ทำนาด้วยกันส่วนหนึ่งก็ไปพูดศาสนาก็คือมาถวายวัดมันก็ทำเป็นบุญกุมข้าวบุญกองข้าวเอามาสู่ศาสนาได้อย่างโฮมสเตย์นี่แขกมาพักทุกคนเป้าหมายคือจะมาตักบาตรกับช้างแต่ขอให้แจ้งว่ามีความประสงค์หรือไม่ท่านเองแต่เขาบางคนไม่ตั้งใจนะไม่รู้เรื่องหรอกพอมานอนแล้วเจ้าของบ้านเขาแนะนำให้ที่เขาตักให้เห็นเขาก็อ๋อดิฉันจะตักบ้างก็เตรียมให้เขาไป
1: ขณะเดียวกันภาครัฐถือว่ามีส่วนสำคัญในการอนุรักษ์เป็นอัตลักษณ์ความเชื่อมโยงระหว่างคนกับช้างให้คงอยู่สืบไป
2: อันนี้ทางอบจก็ให้ความสนใจว่าโดยเฉพาะควานช้างต่างๆเนี่ยแม้กระทั่งเรามีจัดกิจกรรมบวชนาคช้างแล้วที่เป็นไฮไลท์ของทุกปีก็คือการวันวาเลนไทน์จดทะเบียนสมรสบนหลังช้างเนี่ยเราก็จะทำพิธีชาวกุยแต่งชุดแบบชาวกุยโบราณนะครับให้มีการทำพิธีแบบชาวกุยทั้งหมดนะครับสิ่งที่วันนี้ได้คุยกับหลวงพ่อที่หลวงพ่อหาเนี่ยนะครับเราบอกว่าเรื่องที่จะเรียกขวัญเนี่ยชาวกุยยังมาเรียกเป็นภาษาลาวอยู่ทำไงจะมีเรียกขวัญเป็นภาษากุยได้มันก็ต้องเป็นการส่งเสริมอีกหลักซึ่งอบจก็ยินดีที่จะสนับสนุนในจุดนี้อยู่แล้วเพราะในสุรินทร์เนี่ยมันก็มีกลุ่มชาติพันธุ์ลาวกุยแล้วก็เขมรแต่ถ้ากุยทางสำโรงทาบทางสีขอเป็นกุยทำเป็นชาวกุยที่ทำนาถ้ากุยเลี้ยงช้างก็จะมีทางจอมพระมีทางท่าตูมซึ่งอยู่ติดกันตรงนั้นนะครับ
1: แม้ชาวกุยในจังหวัดสุรินทร์ออกไปจับช้างป่าอีกต่อไปแต่วิถีชีวิตที่ผูกพันกับช้างของชาวกุยยังคงมีให้เห็นอยู่ณที่แห่งนี้แม้การเวลาจะเปลี่ยนไปนานเพียงใดพจศาสตร์ชาวกุยได้รับการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปีพุทธศักราช2555

0: อาหารมิใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว
2: Look so อร่อยมากมาก
3: วีนี่อะไร
2: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี
3: ่
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัก
2: แกะสลัก
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อร
2: ่
3: อยอร่อย
2: 1 2 3
1: Cheers
2: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริชค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าร

0: าติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
1: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
2: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางตะเคียนปางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพะพยายนะคะคือมาจากคนละทวี
1: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่หลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
3: How you feel and the flavor?
4: It's so good.
3: Yeah.
5: Nice. Incredible.
3: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll,
4: right, right.
3: You'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
6: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
3: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
6: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทย
3: ลิเชีย

วังรีเป็นชุมชนชาติพันธุ์ดาวเวียงที่ยังรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมได้อย่างเหนียวแน่นทั้งภาษาการแต่งกายอาหารและการแสดงพื้นบ้านกลิ่นไอความอบอุ่นจากผู้คนในชุมชนสัมผัสแห่งความรักและรอยยิ้มของชุมชนอาหารเลิศรสที่ใครต่างยินยนต์รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และมีมนต์เสน่ห์ปลาดูสมุนไพรทำไมต้องเรียกว่าปลาดูคนโบราณเล่าขานกันว่าพอต้องหมั่นดูแลปลาที่หมักไม่ให้เปรี้ยวจนเกินไปทานไม่อร่อยจึงเป็นที่มาของคำว่าปลาดูนั่นเองค่ะต่อไปเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับวิธีการปรุงปลาดูที่สะท้อนรสชาติและวัฒนธรรมอันงดงามเริ่มจากการทำความสะอาดปลาจากนั้นจึงเตรียมเครื่องเทศนานาชนิดสำหรับการหมักปลาเพื่อให้กลิ่นและรสค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในทุกเส้นใยของเนื้อปลาจากนั้นนำมาสู่หัวใจของความอร่อยการหมักปลาเคล้าเครื่องเทศให้ทั่วเพื่อให้รสชาติและกลิ่นหอมค่อยๆซึมลึกเข้าสู่เนื้อปลา

ลาดูถูกทอดจนสุกและอบอวลไปด้วยสมุนไพรทุกคำที่ริมรสไม่ได้เป็นเพียงอาหารแต่คือเรื่องราวของผู้คนและเสน่ห์ของนครนายกที่ถูกส่งผ่านทุกคำ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ยุคนี้อะไรๆเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
3: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
2: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินอลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่านายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับตำนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายหยางผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ในยุคที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง
4: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้น

0: างระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you, Kapun Ka.
1: How much?
2: Oh, no.
1: Oh, thank you, Kapun Ka.
3: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอ และผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้ว
1: okay. Thank you.
3: จากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: ชะสไปเดอร์
1: thank you
2: มันไม่ใช่สไปเดอร์มันคือสไปซี
1: ่ okay so students this is the end of our class for today thank you so much
3: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
4: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยงไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: ครับสวัสดีครับชื่อวรเชษฐ์บุญผาสุประสงค์ชื่อเล่นชื่ออาร์มครับจริงๆแล้วเข้ามาตั้งแต่ปีแรกแล้วครับสมัครสื่อสินตั้งแต่ปีแรกครับแต่ว่าไปไม่ถึงครับแล้วก็ครั้งนี้มีโอกาสอีกครั้งนึงเราเห็นทางเว็บไซต์นะครับมีรับสมัครสื่อสินปี2เกี่ยวกับแม่น้ำโขงซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้จักแม่น้ำโขงเลยซ้ำเราไม่เคยไปเลยคือใกล้ชิดสุดก็คือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็เลยสนใจแล้วก็ไม่ลังเลเลยที่จะสมัครมาวิถีชีวิตของคนที่อยู่ริมน้ำเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปแบบว่าจากอดีตปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเยอะตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆที่มีผลกระทบมาจากการสร้างเขื่อนนะครับเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจด้วยคือถ้ามันไม่มีแม่น้ำอ่ะมันก็ไม่มีวิถีชีวิตมันก็จะไม่มีคนที่อยู่ตรงนั้นอ่ะเขาเรียกว่าไม่มีวิถีชีวิตไม่มีการดำเนินชีวิตจนเป็นแบบอย่างจนเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่มันเกิดขึ้นมาจากแม่น้ำโขงอะครับถ้ามันไม่มีตรงนี้ถ้ามันโดนทำลายไปอะผมว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ของมนุษยชาติเลยว่าได้นะครับ

หมู่บ้านที่อุบลเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับอยู่ติดกับแม่น้ำโขงอยู่ที่อำเภอโขงเจียมซึ่งเขาเรียกตัวเองว่าเป็นคนบลูนะครับคนบลูคนบลูก็เป็นคนไทยกลุ่มหนึ่งกลุ่มเล็กๆที่อพยพมาจากฝั่งลาวในสมัยที่มีการลุกลามจากประเทศในยุโรปอะครับซึ่งกลุ่มบลูเนี่ยมีความเป็นอิสระของเขาชอบความเป็นอิสระเขาก็จะทำอะไรที่แบบเป็นอาชีพที่เราง่ายๆคือการจับปลาแน่ดีจับปลายังไงเป็นอาชีพหลักปัจจุบันเขาก็ยังทำอย่างนั้นนะครับภาษาบลูมันจะเป็นภาษากึ่งเขมรกึ่งประมาณนั้นนะครับเขาจะเรียกว่าฮิบรูฮัมบรูอะไรอย่างเงี้ยถ้าเคยได้ยินในเพลงฮัมบรูก็จะเป็นภาษากึ่งเขมรที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันน่ารักเขาน่ารักอ่ะเราฟังไม่รู้เรื่องครับแต่เขาฟังเรารู้เรื่องหมดเลยแล้วเขาพูดชัดกว่าคนไทยหลายๆคนด้วยครับซึ่งเขาใช้เวลาเขาพูดกับเราเขาพูดไทยแต่ถ้าเขาอยู่ด้วยกันในแก๊งนะภาษาบลูนี่คือจะแบบโอ้โหจ้าระหวั่นกันมากเราฟังตอนนั้นหล่อครับแต่ก็น่ารักดีครับในความรู้สึกมันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งมันเป็นการบ่งบอกถึงชาติพันธุ์ของเขาด้วยครับมีคือเขามีภาษาของเขา

0: เจ้าเด้าเด้อหันมาเฮาสิเอานี่เจ้ายังต้องขอมาเด้อเว้ยมันเนาะเอาเด้อตายแล้วหมอนี่เฮ็ดจังได๋สิขอฝากให้ได้เป็นบ่เจ้าสิมาเฮียงเด้อเอ้าคือบ่โอ้นี่คือซอยนี้ซอย
1: 34ฝากบ่ดวกล่ะเออมื้อตีกันโหนี่เป็นกันนี่เฮ้เป็นการผู้บ้านที่ทักกะลาผู้ช่างให้เป็นหยังๆมาบ้ามาบนอยู่นี่มาแก่อยู่นี้ต้องมาแก่นี่บนให้บั้งไฟพญานาคขึ้นให้ดู
0: ก็ตลกธรรมดานะก็ได้มามาไก่ก็มีมาเข้ามาเข้าดั้งลองดูจ้ะลองบนดูถ้าเขาก็ขึ้นเขาดูเขาก็มาแก้ทําประจําทุกปี
2: อันนี้คือเป็นการปิ้งไก่ที่เหลือจากการเรามาเส้นว่าเส้นไหว้ตาประจําบ้านหลังจากเสร็จพิธีกรรมทางหมู่บ้านก็เหลือจากผู้ก่อนเราก็มาปิ้งรับประทานเอง

0: 43
1: 全都滚。恩恩爱，红霞太阳。

0: ซัมปาเกาแก้วกระมวลผึ่งปลาเกิดกวยวีในเกิดกวยบลูแต่เกิดสนัวในเกาตะงานสะเละทะแนนถึงนุ่งเรียนยุงอีซอปฐมเละอนุบาลหนึ่งกับอนุบาลสองถึงนุ่งเรียนบิถลงลักลักถึงนุ่งเรียนถึงห้องที่สอนภาษาบลูออนดังถึงภาษากระใสถึงวีนคันมองเละตาขาวใจเอ็ดภาษาไทยลึงลักลักคือสอนภาษาบลูลึง
1: ภาษาบลูในปัจจุบันนี้ก็จะมีภาษาที่เป็นภาษาอาจจะคล้ายๆกับว่ามีการประยุกต์ขึ้นมาบ้างบางคำอาจจะมีการสูญหายไปที่เป็นภาษาดั้งเดิมของเขานะครับ

0: ภาษาบรูถึงวิทะลงชนวนและเริ่มใส่ปัจจุบันใส่เตอตลอดตั้งแต่เปมพัวยาจวยแหน่กระถางทะแนนและใส่เกิดเตอกระใส่เพราะว่าไอซึมซับแต้มเปมพัวคือเกิดวัฒนธรรมประเพณีที่ซองทะแนนก็เลยใส
1: ่สัมปาเกาละมือเด็กชายสวัสดิ์ชัยละครวงเกาเกิดกวนรูเปมพัวเกาละเกิดกวนรูเอ็มไอเกาละเกิดกวนรู
2: ปะกึดไม่แหละดังเรืองทุกทีเพราะว่าปะกับมูกเลยต้องเบาภาษาเลี้ยวปัจจุบันร้องเลยกับอีเบาภาษาบรูกำเปมพัวน่ะเตี้ยมาให้กับตานตั้งภาษาบรูตลอดพ่อเลยปะเรียนหนังสือกี่เลยก็คบกับมูกเลยกับเบาภาษาเลี้ยวปะเตปะเปมพัวปะร้องจูปะร้องกับมาให้กับเบาภาษาบรูอ่อนก่อนชะงัดอันในตั้งปะตะเวียตะระนาหลังตั้งภาษาบรูมาให้ตะเบินเบาเลี้ยวมาให้ตะเบินเบาแบบว่าเบาเลี้ยวเบาเจ้าออนไลน์ปะใส่ภาษาเลี้ยวออนไลน์ให้กับเบาภาษาพื้นบ้านแบบว่าตะออนไลน์เบาภาษาเลี้ยว

0: ดอกคองไหนพอบนปื้อยันเนี่ย
1: คนปูจะมีลักษณะนิสัยชอบสนุกสนานเล่นเริงแล้วก็ชอบทำมาหากินตามป่าตามเขาตามแม่น้ำนะครับอยู่กันแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับสามัคคีกันนะครับอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับ
2: กล้วยบลูสำหรับนิสัยเกิดกล้วยทีค่อนข้างอิมากอิสระถึงการดำเนินชีวิตถึงการตานเต่าเสืออย่างเอีเกิดกล้วยทีเต่าหลายๆอย่างใช้ชีวิตตามวิถีหมากเหลืองเต่าอีอดตึงวีลอีอโยทะอายเป็นความสามัคคีเอิดตึงวีลตึงพเนยถ้าสงัดตามประวัติตามเต่าอีดังไปไกลเดอเตแต่วีนโตเดอคองเลยเบินความสำคัญกับปวยบลูเพราะว่าต้องตะจัวจาตึงเดอคองจัวอากางมกลอตัวสวมเสยยางเดอคองเลยเกี่ยวของกับการดำเนินชีวิตดำรงชีวิตของปวยบลูในเรื่องของการตะจาเอเตแจมขอบครัวตึงดอง
3: เบิร์นเจาะดอกคองเงียมูกุนาเงียวิทะลงมันแสงเฟยดอกคองบายเฟยดอกคองเงียกุนาดอกคองกันในหายโยเร่งตะยาอันเตอร์กัดซอตะยาอันพะเนพยานาคเบิร์นอันพยานาคซอสเอ้ยเอ้ยจักรตะยาอันกัดซอตะกาปวีบาฮายบาฮายในอีอายุดอกคองดอกตลอดจนบาฮายเท่าใน
2: บางทีเกาและเคยระเจาะถึงเดาะคองเคยประจิตัวระเจาะปัดเจาะระบายถึงอายถึงหมู่เคยเปียตัวระเจาะปัดระเจาะเดาะถึงคองเดาะเกิดหมู่เกิดทุกอย่างที่เวลาให้เบิร์นปัญหาหรือให้เบิร์นทุกความเจ้าให้หลายปัดระเจาะถึงเดาะคองเพื่ออ่อนความเขียดความเจ้าปิดปอบเดาะคองก็ช่วยเบิร์นทุกอย่างปัญหาเดอะคองที่ซองอะเตอร์ไกเบิร์นในส่วนตรงในก้าวคือว่านายเบิร์นปัญหาผลกระทบที่แนมอะเตอร์เสืออย่างรวมทั้งการเอิดงวยเอิดจาของกวยวีลที่เอิดเพราะว่าเดอะคองเนี่ยก็คือเตียอากากลอส่วมไหลตะเบิร์นนาเตียถ้าปัญหาตัวนายมูเตอของกวยที่เอิดตึงเจเดอะคอง
4: เดอะคองเลยกอดกับวีลนายเลยเดอะคองกับดีอย่างหนึ่งเดาะบนเกาะเดาะทะเลเดาะเต่านั้นตะเฮิมตะเฮิมธรรมศาสตร์กินนะแบบบาตะเฮิมดอนตะเฮิมเต่าตะคือเตี้ยเป็นไปได้อย่าเออแบบสภาพเดิม
3: เดาะคองมีหายเก่าเบิร์นอากาศเอ้ยเดาะเบิร์นอากาศพืชประมาณสิบกว่าโตเบิร์นอากาศคือเอ้ยที่สุดเดาะบ้าหายไอยาออนเดาะคองอากาศบ้าหายออนอากาศเอ้ยหนึ่งเดาะคองอากาศพืชเอ้ยการเจ้าละทอยออนอันหนึ่งเดาะคองออนเอ้ยเอ้ย

0: ปเอาที่จับปลา
1: ปัญหาหนวดที่เบลตือท้าออนเปรียบเทียบเดอะคองออนากาออนเดอะเนี่ยแห่งอีรถอีสวนทางระอายแสงท้าปัญหาจุ่มในสางซอละเลอไกลเปรียบเทียบนะภาษาบลู

ยออ่อนทะแนนในสะเลดักษาภาษาของบีนไฮยอพาดอตั้งแต่หลุนเกตแก๊สซอกาวไหลเกิดส่วนหนึ่งอโยภาษาเบิมพอปืดซอภาษาไหลแตจะไหลปอไก่ตาอ้นภาษากับกล้วยไฮเอิร์ดพนุภาษาบลูไหลคือเดอะเดอะคองกล้วยบลูไหลเอิร์ดกับเดอะคองดาบจนอายะจวยจนไหลเทาที่อาจพเนย

ู้สึกว่าที่นี่มันทุกอย่างมันลงตัวมันธรรมชาติมันทำให้เรารู้สึกว่ามันมีวิถีชีวิตที่เราหาไม่ได้จากการใช้ชีวิตประจำวันที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มันเป็นชีวิตที่เรียบง่ายแบบคนคือแบบคนบ้านๆเลยครับเรารู้สึกว่าเราสบายเราอยู่งั้นเราสบายใจทุกอย่างผมมองอนาคตของโขงและบูว่าผมว่าแม่น้ำโขงมันก็คงไม่แห้งไปหรอกครับแต่ผมห่วงแค่เรื่องวิถีชีวิตที่มันจะไม่มีให้เราเห็นผมว่ามันจะไม่มีให้เราเห็นอีกแล้วอะในอนาคตอะด้วยความที่มันด้วยปัญหาต่างๆที่มนุษย์เราเป็นคนทำขึ้นมาเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อคนกลุ่มเล็กๆแล้ววันหนึ่งเนี่ยพอปัญหามันสะสมจนมันเข้าขั้นวิกฤตเนี่ยเขาจะต้องเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นแล้วอาชีพตรงเนี้ยมันแล้ววัฒนธรรมเดิมๆอ่ะมันก็จะเปลี่ยนไปป่ะครับวัฒนธรรมที่มันมีอยู่ให้เราเห็นได้เราศึกษากันอ่ะมันเปลี่ยนไปอ่ะแล้ววันนึงเราอยากวันนึงลูกหลานที่เขาเกิดขึ้นมาใหม่อ่ะเขาก็จะไม่ได้รับรู้ถึงตรงนี้แล้วครับซึ่งมันก็น่าเสียดายมันน่าเสียดายครับอย่างแรกเนี่ยที่เรารู้กันอยู่ครับเรื่องเขื่อนนี่คือเป็นปัญหาที่แก้แล้วก็แก้ประท้วงกันเรียกร้องกันแล้วก็ยังจะสร้างกันอีกเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตตรงนี้มันจะเป็นยังไงนะครับในเรื่องเขื่อนเนี่ยแต่เชื่อว่าหลายๆกลุ่มก็ร่วมต่อต้านอยู่ครับก็ยังจะยังต่อต้านกันอยู่จนถึงปัจจุบันแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ติดกับแม่น้ำคนดั้งเดิมจะไม่อาศัยกันอยู่ตรงนั้นแล้วจะเริ่มเข้าไปอยู่ในเมืองขายที่ให้กับนายทุนเข้ามาทำธุรกิจอะไรต่างๆซึ่งวงจรชีวิตมันก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบ

0: การสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียน

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ่ามกลางขุนเขาในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีชนเผ่าหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสงบและยังคงรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมไว้อย่างมั่นคงที่นี่คือบ้านของชนเผ่าเมียนหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าเย้าเผ่าเมียนมีภาษาพูดและขนบธรรมเนียมเป็นของตนเองแต่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและงดงามเหนือคำบรรยายคือการปักผ้าไม่ใช่แค่ฝีมือหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถักทอด้วยหัวใจและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นลวดลายของผ้าปักเมียนไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่มาจากความศรัทธาความอดทนและการเรียนรู้ที่ยาวนานลายเส้นแต่ละเส้นแฝงไว้ด้วยเรื่องราวของเผ่าของชีวิตและของแผ่นดินที่พวกเขารักในปีพุทธศักราช2535สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมชนเผ่าให้เข้ามาอยู่ในโครงการหลวงรวมไปถึงชนเผ่าเมียนที่ทองผาภูม
1: ิเรารุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาแล้วทีนี้ผมก็ได้เป็นผู้นำชุมชนตรงนี้แล้วก็ได้พระมหาธิคุณพระองค์ท่านเป็นสมาชิกของท่านและปักการปักผ้านั้นส่วนหนึ่งเราก็ใช้เองอีกส่วนหนึ่งก็ถวายให้ท่านก็เรื่อยมาตลอด
0: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงเล็งเห็นคุณค่าของผ้าปักและทรงส่งเสริมให้ชนเผ่าเมียนยึดงานฝีมือนี้เป็นอาชีพก่อให้เกิดรายได้เพิ่มคุณค่าและยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเผ่าไว้ได้อย่างมั่นคงเป็นการสร้างเสน่ห์ไทยให้หน้าหลงไหลเผยแพร่สู่สายตาคนทั้งประเทศและกลายเป็นหัวใจของการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นทุกวันนี้การปักผ้าไม่ใช่แค่อาชีพแต่คือความภาคภูมิใจคือสัญลักษณ์ของการสืบทอดและคือสายใหญ่ที่เชื่อมโยงผู้คนในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันยังคงมีบางมุมที่เรียบง่ายงดงามและไม่เปลี่ยนแปลงชนเผ่าเมียนที่ทองผาภูมิคือหนึ่งในนั้นที่ซึ่งวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอดีตแต่คือชีพจรของวิถีชีวิตในปัจจุบันที่ยังคงเต้นอยู่อย่างสง่างาม

0: คุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกับติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะการเปิดบ้านหรือว่าการให้โรงเรียนในกลุ่มที่อยู่เขตพื้นที่การบริการเข้ามาดูค่ะว่ามิติของการพัฒนาการศึกษาหรือการเรียนรู้ของโรงเรียนเราเป็นอย่างไรถือว่าเป็นการเปิดบ้านโอเพนเฮาส์ให้เขาได้รู้ค่ะว่าตลอดระยะเวลาของการจัดการศึกษาใน1ปีการศึกษาโรงเรียนของเราสามารถยกระดับหรือว่าเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างไรวันนี้เราพาคุณผู้ชมค่ะมาชมบรรยากาศของการโอเพนเฮาส์ที่นี่ค่ะโรงเรียนเรียนราชอุปถัมภ์นะคะอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเขาสามารถค่ะจัดกิจกรรมโอเพนเฮาส์ให้กับโรงเขตพื้นที่บริการมาเก็บเกี่ยวมาซึมซับและมาเรียนรู้ว่าที่นี่สามารถยกระดับมิติของการศึกษาให้กับน้องๆได้อย่างไรค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะไปชมบรรยากาศตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ
1: บนโลกที่แสนกว้างใหญ่

คุณผู้ชมค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเราได้เห็นภาพบรรยากาศภาพตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้นะคะและตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนเรียงราชอุป

0: ทำนั่นเองค่ะกิจกรรมด้านหลังเป็นอีกหนึ่งส่วนของการจัดกิจกรรม Open House ของโรงเรียนค่ะเพราะว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ตลอดปีการศึกษาก็จะต้องมาอวดกันหน่อยค่ะว่าในโรงเรียนแห่งนี้มีอะไรที่น่าสนใจและสามารถส่งเสริมต่อยอดให้กับน้องๆได้อย่างไรบ้างค่ะวันนี้เรามีมุมมองของภาพหลายๆมุมมองของการ Open House ที่นี่โรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์ค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมบรรยากาศทั้งหมดกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการตะวันยิ้มค่ะพาคุณผู้ชมมานี่เลยค่ะมาร่วมกิจกรรมงาน Open House เปิดรั้วรออสู่โอกาสทางการศึกษาโรงเรียนเรียงราชอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเปิดบ้านต้อนรับน้องๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาคุณครูผู้ปกครองในเขตพื้นที่ให้บริการนั่นเองค่ะซึ่ง Open House เปิดรั้วรออสู่โอกาสทางการศึกษาโรงเรียนเรียงราชในครั้งนี้นะคะก็เป็นการเผยแพร่ความรู้ผลงานของนักเรียนทั้งด้านวิชาการและด้านอาชีพรวมทั้งการแนะแนวทางการศึกษาต่อค่ะตลอดจนการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมส่งเสริมและรณรงค์ให้ใส่ใจดูแลสุขภาพและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนชุมชนผู้ปกครองและนักเรียน
1: ก็สำหรับงาน Open House นะครับก็ปีนี้เป็นการจัดงานครั้งที่6แล้วนะครับซึ่งปีนี้ถือว่ายิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่านมาก็ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าได้รับความไว้วางใจจากเขตพื้นที่ใกล้เคียงนะครับสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาก็ถือว่างานครั้งนี้ประสบความสำเร็จมากนะครับดูจากจำนวนยอดที่มาร่วมงานในครั้งนี้ครับสิ่งที่คาดหวังก็คือหลักเลยนะครับก็คือเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนนะครับว่าในโรงเรียนนี่มีด้านดีในส่วนงานวิชาการงานอาชีพนี่อะไรบ้างนะครับเพราะว่าบางครั้งนะครับนักเรียนโดยส่วนใหญ่แล้วเขายังไม่รู้นะครับว่าโรงเรียนเรียงราชนี่นะครับมีการเปิดหลักสูตรการสอนแบบไหนบ้างอย่างไรนะครับตรงนี
2: ้วรินทร์จริยากันทวงรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาสคณะครูและค่ะ
3: In the name of Allah I'm Jordan here นราธิวาส
2: มัธยมศึกษา
0: ภายในงานนะคะก็มีการจัดตลาดนัดวิชาการตลาดนัดอาชีพการแข่งขันอนาชีพการแข่งขันทักษะสีภาษาการแข่งขันจรวดขวดน้ำการแข่งขันชูโดกุและ M-MAT การแข่งขัน World Malayu Challenge การแข่งขันเชฟจูเนียร์กัมปงการแข่งขันวาดรูปด้วยโปรแกรมเพ้นท์บอร์ดเกมและฟรีไฟการแข่งขันฟุตบอลและวอลเลย์บอลนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะกิจกรรม Open House เปิดรั้วรออสู่โอกาสทางการศึกษาโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสแบ่งโซนชัดเจนค่ะแบ่งโซนกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมงานได้เข้าชมกิจกรรมทางด้านวิชาการทั้งเรื่องของตลาดนัดอาชีพเวทีการแสดงความสามารถและการแข่งขันกีฬากิจกรรมเยอะแยะมากมายขนาดนี้ค่ะเราคงต้องหาใครมาช่วยพาเราชมงานกันดีกว่าค่ะว่าแล้วเราก็ได้ตัวน้องซูนีรันแม่แอนักเรียนคนเก่งของโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเดี๋ยวน้องนะคะจะพาเราไปชมงาน Open House เปิดรั้วรออสู่โอกาสทางการศึกษาพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
4: แม่แอ
5: สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวสุนันท์แม่แอค่ะอยู่ชั้นมัธยมศึกษา

ุดนี้นะคะเป็นจุดร้านขายของค่ะโดยโรงเรียนของเราเนี่ยจะเสริมทักษะทางด้านอาชีพของนักเรียนต่างๆความถนัดแล้วก็ความชอบค่ะวันนี้เรายกร้านมาหลายร้านเลยค่ะจะมีร้านไหนที่น่าสนใจกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ

0: ขายอะไรกันคะเนี่ย
1: ขายข้าวเหนียวไก่ย่างค่ะ
0: มาแล้วเท่าไหร่คะ
1: ไม้ละ5 บาทค่ะ
0: ขายดีไหมเอ่ย
1: ขา

0: ็นร้านลูกชิ้นย่างหม่าล่าค่ะอันนี้เป็นร้านขายอะไรคะ
1: ร้านบาร์บีคิวค่ะ
0: ขายดีไหมคะ
1: ขายดีค่ะ
0: แล้วนี่ขายไม้เท่าไหร่คะ
1: 10 บาท 5 บาท

0: ฮัมดุลิลละห์ค่ะวันนี้รู้สึกว่าทุกคนตื้นตันแล้วก็ยินดีกับการเปิดรั้วครั้งแรกที่เราเปิดรั้วปุ๊บในช่วงเวลา8นาฬิกานักเรียนประถมตูเข้ามาลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียนแล้วสอบถามเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อที่นี่เพราะเราจะมีจุดแนะแนวที่บริเวณจุดลงทะเบียนตรงนั้นด้วยเหมือนว่าการที่เราเปิดรั้วโรงเรียนแล้วให้เด็กมาดูสภาพการจัดกิจกรรมต่างๆในรั้วรออเนี่ยจะเป็นการเพิ่มโอกาสการตัดสินใจให้นักเรียนทางอ้อมไปเลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องมาบอกให้เขาได้รู้ว่าเรามีหลักสูตรอะไรบ้างอันนี้ถ้าพูดถึงความสำคัญนะคะโรงเรียนของเราอ่ะได้เข้าสู่หลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมมาเป็นเวลา3ปีแล้วซึ่งตอบโจทย์ตรงนี้เลยเราไปให้ความสำคัญตรงที่ว่าเนื่องจากโรงเรียนของเราอยู่ในเขตชุมชนเราตอบโจทย์ตรงนี้ว่านักเรียนที่จบม.3เขาจะต้องมีอาชีพในฝันของตัวเองดังนั้นเมื่อเข้าสู่โครงการพื้นที่นวัตกรรมแล้วเราจะมีวิชาหนึ่งคือสร้างสรรค์ตัวตนสู่อาชีพที่นักเรียนใฝ่ฝันวันนี้เราจึงเปิดโอกาสให้นักเรียนที่อยู่กับเรา3ปีที่ได้เปิดหลักสูตรนี้ได้แสดงความสามารถเรามองว่าการศึกษาไม่ใช่เราจะเน้นในส่วนของวิชาการที่เราจับต้องไม่ได้แต่เราพยายามปรับเปลี่ยนให้เป็นหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมที่นักเรียนค้นหาค้นพบตัวเองว่าเขาชอบอะไรเราเปิดให้มีความหลากหลายที่สุดเท่าที่โรงเรียนของเราจะทําได้ค่ะตรงนี้ก็จะทําให้นักเรียนของเรานั้นรู้สึกว่ามีความสุขกับการเรียนแล้วก็อยากที่จะมาเรียนเรียนได้มากขึ้นนะคะ
1: บนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราว
2: และตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศของบูธศิลปะนะคะจะมีกิจกรรมมากมายให้น้องๆได้เล่นเช่นเพ้นสีแล้วก็จะมีการทําผ้ามัดย้อมด้วยค่ะมาจากโรงเรียนไหนกันบ้างคะชอบไหมคะบูธนี้อยากมาเรียนต่อที่โรงเรียนนี้ไหมคะ

0: และนี่ก็เป็นอีกบูธหนึ่งที่น่าสนใจนะคะพวกเราอยู่บูธไหนกันคะเนี่ย
1: ไม่จริง
0: เป็นยังไงกันบ้างคะเรียนโรงเรียนนี้สนุกไหมคะชอบไหมเอ่ย
1: ชอบค่ะสนุกมากค่ะ
0: แล้วกิจกรรมวันนี้มีอะไรให้เด็กๆได้ทำบ้างคะ
1: ก็จะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษค่ะ

0: การที่เขาได้แบบเรียนคำศัพท์ของอังกฤษต่างๆค่ะน้องๆวันนี้ให้ความสนใจกับกิจกรรมเราดีไหมคะ
1: ดีค่ะตั้งแต่ที่เรามาน้องยังเข้ามาไม่หยุดเลยค่ะ
2: น้องให้ความร่วมมือดีมากค่ะ
0: เนี่ยบาร์กิสคิดว่าการศึกษาเนี่ยมีความสำคัญไหมคะ
1: สำคัญมากเลยค่ะถ้าเราไม่มีเนี่ยเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเราอาจจะต่อยอดชีวิตของเราได้ยังไงต่อค่ะ
0: แล้วอัญญานี่คิดว่าการศึกษาเนี่ยสำคัญไหมคะ
2: สำคัญค่ะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยผู้คนต้องการคนที่มีการศึกษา
0: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบูธนะคะที่เรายกมานำเสนอบูธชื่ออะไรคะ
3: บูธชื่อถ้าผีเสื้อขยับปีนลงก็เปลี่ยนค่ะ
0: พาไปชมข้างในหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้เลยค่ะ
0: พาไปดูกันเลยค่ะแล้วบูธมีอะไรบ้างคะเนี่ย
3: ในบูธจะมีการจำลองภัยพิบัติทางธรรมชาติค่ะอันแรกก็คือมลพิษทางอากาศค่ะจะจำลองโดยการเอาทูบมาจุดค่ะประมาณนี้
0: แล้ววันนี้ทำไมมีน้ำฝนด้วยล่ะคะเนี่ย
3: อันนี้คือฤดูฝนค่ะมีน้ำฝนทิพย์ค่ะนี่คือ
0: แล้ววันนี้คืออะไรหรอคะ
3: ฤดูร้อนค่ะมีผู้ป่วยแล้วก็ขอถ่าย
0: แล้วในบูธนี้มีกิจกรรมอะไรให้น้องๆได้เล่นบ้างคะ
3: ก็ฐานสุดท้ายนะคะฐานที่6ก็จะมีกิจกรรมตอบคำถามค่ะตอบคำตรงนี้คือกิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับภัยพิบัติที่น้องๆได้เข้าไปเยี่ยมชมเมื่อกี้ค่ะ
0: อันนี้เป็นบูธคอมพิวเตอร์แล้วก็เทคโนโลยีนะคะจะมีเป็นบูธบอร์ดเกมหุ่นยนต์แล้วก็คอมพิวเตอร์ค่ะบอร์ดเกมเนี่ยจะมีเกมให้น้องๆเล่นส่วนหุ่นยนต์จะมีการสอนใช้โค้ดแล้วก็วาดด้วยโปรแกรมเพนท์ค่ะเพื่อให้น้องๆเนี่ยได้เรียนรู้การใช้โค้ดในการควบคุมหุ่นยนต์ค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆและคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศกันได้เลยนะคะ

0: สวัสดีครับผมชื่อนายสหิมิดาปตะนะครับอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนเรียงราชประถมครับคำว่าเรียนดีมีความสุขของผมก็คือเรียนดีการที่ผมได้เรียนในโรงเรียนนี้ครับการที่ผมมีความสุขคือการที่ผมได้ทำกิจกรรมหลายๆอย่างในโรงเรียนนี้อย่างเช่นได้ทำการทดลองเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นสิ่งที่กิจกรรมที่ผมมีความสุขมากๆเลยครับเวลาที่ผมได้ทำกิจกรรมนี้ครับการเรียนรู้หรือว่ามีความสำคัญกับเราก็คือเป็นรากฐานความสำคัญของการศึกษาเลยครับซึ่งการที่เราจะพัฒนาตนเองหรือการที่เราจะเรียนรู้อะไรหลายอย่างมาจากการศึกษาเลยครับก็คือสำหรับผมนะครับการศึกษาไม่ใช่เป็นเพียงการศึกษาภายในโรงเรียนครับแต่เป็นการศึกษานอกโรงเรียนครับซึ่งโรงเรียนของเราได้จัดกิจกรรมหรือว่านิทรรศการเกี่ยวกับงาน Open House กิจกรรมไปศึกษา Open House เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับทำให้ผมเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตนเองอย่างมากเลยครับการที่ผมได้ดูอะไรหลายอย่างภายในรอบโรงเรียนครับ
1: สวัสดีค่ะโรงเรียนเรียนรักของเรานะคะมีกิจกรรมที่น่าสนใจค่ะ
2: ว่าโรงเรียนของเรานะคะจะมีกิจกรรมหลายแบบทั้งวิชาการแล้วก็กิจกรรมนะคะทําให้เรารู้สึกอยากมาสนใจแล้วก็อยากมาโรงเรียนค
3: ่
2: ะ
3: ในที่สุดนะคะคือโรงเรียนเรามีกิจกรรมเยอะนะคะทําให้เรามีความสุขที่อยากมาโรงเรียนเรียนรักอุปถัมภ์นี้ค่ะ
1: ค่ะการศึกษานะคะเป็นสิ่งสําคัญมากที่จะทําให้เราเนี่ยได้เรียนรู้หลายๆอย่างเช่นการใช้ชีวิตในประจำวันการไปทำงานค่ะในอนาคตค่ะ
4: ค่ะการศึกษาที่ดีแล้วก็มีความรู้นะคะมีความสำคัญมากๆค่ะต่อเด็กและเยาวชนค่ะเพราะว่าการที่เราได้มีความรู้แล้วก็มีการศึกษาที่ดีนะคะก็ทำให้หลายๆท่านแล้วก็เด็กๆก็จะได้มีความรู้แล้วก็มีทัศนคติแล้วก็มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีประชาสัมพันธ์ที่ดีค่ะตลอดระยะเวลา6ปีที่หนูได้เรียนที่โรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์แห่งนี้นะคะหนูรู้สึกมีความสุขแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากค่ะที่ได้เรียนที่โรงเรียนแห่งนี้นะคะและถ้าน้องๆคนไหนที่สนใจก็สามารถมาเรียนที่โรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์แห่งนี้ได้ค่ะ

0: สำหรับเรียนดีมีความสุขนะคะในมุมมองของครูก็คือการจัดการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์ความต้องการความชอบและก็ความถนัดของผู้เรียนอันนี้โรงเรียนของเราพยายามที่จะทำในส่วนนี้เพราะโรงเรียนของเรามีทั้งหมด3โครงการโครงการหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมโครงการอิสลามศึกษาแบบเข้มและ3ก็คือโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้3โครงการนี้เราตอบโจทย์ของชุมชนซึ่งผู้ปกครองต้องการให้นักเรียนทุกคนนั้นอยู่ในศาสนาอิสลามเพราะว่าโรงเรียนของเราเป็นศาสนาอิสลาม 100% นะคะซึ่งเราก็ตอบโจทย์ความสุขของผู้ปกครองตอบโจทย์ความถนัดความชอบของนักเรียนในส่วนของโรงเรียนหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมซึ่งเราเอาทั้ง2 อย่างนี้มาบูรณาการเพื่อให้นักเรียนนั้นสามารถนำอิสลามศึกษาบูรณาการกับหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงซึ่งผู้ปกครองได้เห็นสะท้อนการปฏิบัติจริงของนักเรียนนะคะและในส่วนสุดท้ายที่เป็นโครงการโรงเรียนประชารัฐตรงนี้มีความสุขแน่นอนเพราะว่ากินอิ่มนอนอุ่นเราจะรับนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของโรงเรียนประชารัฐเข้ามาในรั้วของรอและดูแลเขาตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงก่อนนอนโดยเราจะสอนในส่วนสอบแทรกในส่วนของอิสลามแบบเข้มในตอนกลางคืนก็จะมีการสอนอัลกุรอานสอนการใช้ชีวิตในรูปแบบของอิสลามศึกษานะคะ
1: ด้านการศึกษานะครับมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้นะครับเรื่องยาเสพติดนี่นะครับเป็นเรื่องที่เป็นวาระเร่งด่วนนะครับที่ต้องแก้ปัญหานะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมมองว่าที่จะมาแก้ปัญหานะครับก็คือการที่นักเรียนได้เข้าสู่รั้วโรงเรียนนะครับเมื่อไหร่ที่นักเรียนเนี่ยได้เข้าสู่รั้วโรงเรียนนะครับอย่างน้อยเวลาว่างของแก่ของนักเรียนเองนะครับก็จะไม่มีเวลาตรงนั้นนะครับก็อย่างน้อยนักเรียนก็จะได้ความรู้นะครับเรื่องเหล่านี้แล้วก็สิ่งสำคัญนะครับมาโรงเรียนแล้วนะครับก็สามารถที่จะนำความรู้นะครับไปต่อยอดหรือว่าไปประกอบอาชีพในภายภาคหน้าต่อไปได้ครับ

0: สวัสดีค่ะคุณครูมี
1: กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ในวันนี้มีชื่อว่า
0: ลูกโป่งพองโตสำหรับอุปกรณ์วันนี้นะคะก็จะมีน้ำส้มสายชูค่ะแล้วก็กล้วยแล้วก็ขวดค่ะ
1: แล้วก็ที่สำคัญนะคะก็จะต้องมีเบกกิ้งโซดานะคะ
0: แล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะก็จะมีลูกโป่งนั่นเองค่ะ
1: ขั้นตอนแรกนะคะก็ให้เด็กๆนะคะนำขวดนะคะ
0: แล้วก็น้ำส้มสายชูนะคะมาใส่ในขวดนะคะใส่ประมาณนี้นะคะ
1: ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนำลูกโป่งนะคะก็เราจะนำเบกกิ้งโซดานี้นะคะใส่ลงไปในลูกโป่งนะคะขวดเราจะมีอยู่3ขวดใช่ไหมคะทูน่าซึ่งในขวดที่1นะคะเราจะใส่เบกกิ้งโซดา1ช้อนนะคะแล้วก็ขวดที่2เราจะใส่เบกกิ้งโซดาช้อนนะคะและขวดที่3เราจะใส่เบกกิ้งโซดา3ช้อนนั่นเองค่ะขวดที่1นะคะ1ช้อนนะคะขวดที่2 2ช้อนค่ะขวดที่3ที่ใส่เบกกิ้งโซดาไป3ช้อนนะคะทูน่าต่อไปนะคะเราจะนำเบกกิ้งโซดาเนี่ยให้มาผสมกับน้ำส้มสายชูที่อยู่ในขวดนะคะ
0: ทำพร้อมๆกันนะคะ
1: นับค่ะ1 2 3

ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับภาพบรรยากาศที่พาคุณผู้ชมลงพื้นที่นะคะมาอยู่ที่อำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสกับกิจกรรมโอเพนเฮาส์ของโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์อำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสนั่นเองค่ะที่นี่จัดกระบวนการให้กับน้องๆตลอดระยะเวลาของปีการศึกษาท้ายที่สุดเปิดบ้านค่ะให้คุณผู้ชมนะคะมาดูว่าการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและคุณครูทำให้ที่นี่นะคะผลิตน้องๆที่มีคุณภาพเข้าไปสู่ในระบบการศึกษาในลำดับที่สูงขึ้นต่อไปนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้เป็นการเปิดบ้านของโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์อำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสค่ะครั้งหน้านะคะเราจะพาคุณผู้ชมลงพื้นที่นะคะมาดูว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจและมีความหลากหลายอย่างไรคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองค่ะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้เพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัววันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ระยะหลังนะคะเราคงได้ยินคำว่าไบโอชาหรือถ่านชีวภาพบ่อยครั้งขึ้นจริงๆแล้วไบโอชาไม่ใช่นวัตกรรมใหม่ที่เพิ่งถูกคิดค้นหากแต่ได้นำมาใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรในการเป็นวัสดุปรับปรุงโครงสร้างดินมายาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะในต่างประเทศแต่ในประเทศไทยค่ะกระแสตื่นตัวและให้ความสนใจไบโอชาเพิ่งเริ่มมีมากขึ้นในความเป็นจริงแล้วไบโอชาไม่ได้มีประโยชน์ต่อดินและพืชเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาการเกิดก๊าซเรือนกระจกและช่วยลดสาเหตุของ PM 2.5 ฝุ่นควันที่เป็นปัญหาใหญ่ของไทยอีกด้วยเพราะไบโอชาเป็นถ่านที่ได้มาจากชีวมวลหรือเศษเหลือทิ้งจากการผลิตภาคการเกษตรที่ย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติอย่างเช่นเศษไม้กิ่งไม้เปลือกผลไม้สังข้าวโพดมูลสัตว์และอื่นๆอีกหลายอย่างค่ะประโยชน์ที่เกิดขึ้นมากมายนี้นะคะทำให้ได้รับการขนานนามจาก UN ว่าเป็นทองคำสีดำวันนี้ค่ะเราจะไปพูดคุยกับผู้ที่ศึกษาค้นคว้าวิจัยไบโอชาและนำมาใช้จริงอย่างรองศาสตราจารย์ดร.อภินิติโชติสังกาศหัวหน้าหน่วยวิจัยเทคโนโลยีธรรมชาติและชีววิศวกรรมปัตตภีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ปี2543สู่การนำไปต่อยอดทั้งในภาคเกษตรกรรมอย่างบริษัทวงไพจำกัดและในภาคอุตสาหกรรมของไทยอย่างบริษัท SCG ซีเมนต์จำกัดกันนะคะว่าไบโอชาสร้างประโยชน์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากเพียงใดไปติดตามกันค่ะ
1: ไบโอชาครับคือถ่านชีวภาพนะครับก็คือเป็นการที่เรานำเอาชีวมวลนะครับเอามาให้ความร้อนเอามาย่อยสลายในสภาวะที่ไร้ออกซิเจนนะครับจนกลายเป็นถ่านแต่ต้องขอบอกกันว่าถ่านชีวภาพหรือไบโอชาเนี่ยไม่เหมือนกับถ่านหุงต้มนะครับเพราะว่าถ่านหุงต้มเนี่ยคือเอาไว้ใช้หุงต้มทำอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าถ่านชีว

0: ภาพนะครับก็โดยดั้งเดิมเราเรียกว่ามีการเสนอขึ้นมาเพื่อใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดินก็คือเพื่อใช้ในการเกษตรนะครับก็เป็นการเกษตรเชิงยั่งยืนนะครับเป็นการเกษตรซึ่งเป็นการเพิ่มคาร์บอนลงไปในดินนะฮะมีการใช้ไบโอชาซึ่งก่อนที่จะนำไบโอชาไปใช้เนี่ยจะต้องนำไปผสมกับปุ๋ยหมักนะครับก็คือให้ไบโอชาเนี่ยเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์นะครับก็เป็นแนวทางหนึ่งซึ่งเกษตรกรเนี่ยนะครับสามารถที่จะทำเกษตรเชิงปลอดภัยเกษตรยั่งยืนได้นะครับลดการใช้สารเคมีต่างๆทีนี้นักวิทยาศาสตร์ให้การสนใจไบโอชาเนี่ยนะครับเพราะว่าการที่เรานำเอาไบโอชานะครับคือเอาถ่านเนี่ยไปใส่ไปในดินเนี่ยเขามองว่ามันเป็นการตรึงเอาคาร์บอนนะครับลงไปฝังไว้ในดินสังเกตได้เลยว่าคาร์บอนซิงค์นะครับก็คือตอนนี้ที่เกิดสภาวะโลกรวนอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันเกิดจากก๊าซเรือนกระจกนะครับก็คือก๊าซเรือนกระจกเนี่ยมีคาร์บอนไดออกไซด์มีมีเทนต่างๆที่มากไปในสภาวะบรรยากาศนะครับก็มีนักวิทยาศาสตร์ซึ่งเขาค้นพบว่าไบโอชานะครับคือการนำชีวมวลซึ่งก็ได้จากอาจจะเป็นต้นไม้เป็นเศษกิ่งไม้อะไรต่างๆนะครับซึ่งต้นไม้พวกนี้เขาก็ดูดเอาคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศเอามาอยู่ในตัวเนื้อไม้ของเขาแล้วแทนที่เนื้อไม้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเศษกิ่งไม้เศษวัสดุเกษตรซึ่งในประเทศไทยเนี่ยเยอะมากประเทศไทยนี่มีเศษวัสดุเกษตรเยอะมากซึ่งในปัจจุบันก็เป็นการเผาในที่โล่งเกิดฝุ่น PM 2.5 ต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะทำให้คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งถูกพืชเนี่ยดูดมาไว้ในตัวแล้วก็ย่อยสลายหรือว่าเผาไหม้กลายเป็นมลพิษกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เกิดก๊าซเรือนกระจกเราเอามันมาทำเป็นไบโอชาซะนะครับซึ่งกระบวนการทำไบโอชาเนี่ยที่ผมบอกว่าเป็นกระบวนการไพไรซิสนะครับแต่จริงแล้วเรามีเทคโนโลยีไพไรซิสเนี่ยหลากหลายวิธีการมากซึ่งข่าวดีก็คือว่าเทคโนโลยีไพไรซิสซึ่งชาวบ้านสามารถทำเองได้เนี่ยเป็นภูมิปัญญาของคนไทยซึ่งทำมานานแล้วที่เขาเรียกว่าเตาศูนย์บาทนะครับแล้วก็มีการพัฒนาต่อยอดออกมากลายเป็นเตาคอนทิกินะคะหรือว่าประเทศไทยเรียกว่าเตาตายักษ์เทคนิคพวกนี้ถ้าศัพท์เทคนิคเขาเรียกว่า flame curtain pyrolysis ในปัจจุบันเนี่ยเรามีเรื่องของการเรียกว่าลดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนแล้วก็การแก้ไขสภาวะโลกร้อนการแก้ไขก็คือการที่ว่าลดเอาคาร์บอนไดออกไซด์จากในสภาวะอากาศออกมานะฮะซึ่งไบโอชาเนี่ยเป็นได้ทั้ง2วิธีเลยนะฮะทำได้ทั้ง2หน้าที่เลยเรียกว่าอย่างนี้นะครับก็คือหน้าที่ที่ในการดูดเอาคาร์บอนไดออกไซด์จากในอากาศนะฮะผ่านต้นไม้ผ่านชีวมวลต่างๆแล้วก็ฝังไว้ในดินแล้วมันทำให้เราสามารถที่จะปรับตัวกับสภาวะโลกรวนได้เพราะว่าการเกษตรนะครับซึ่งมีความยั่งยืนเรียกว่า sustainable agriculture เนี่ยนะครับตอนนี้มีศัพท์เยอะแยะต่างๆมากมายสมัยใหม่มีคำว่าเกษตรฟื้นฟูหรือว่า regenerative agriculture นะฮะไบโอชาเนี่ยเป็นส่วนนั้นแล้วก็ยังไม่รวมไปถึงการพัฒนาเมืองนะครับซึ่งจะมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจริงๆแล้วไบโอชาเนี่ยสามารถนำมาพัฒนาเป็นนวัตกรรมต่อยอดต่างๆได้มากมายตัวอย่างที่เห็นได้ชัดนะฮะก็คืออุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างนะครับอย่างบริษัท SCG เนี่ยก็เรียกว่าเป็นผู้นำเลยซึ่งนำเอาไบโอชามาผสมกับซีเมนต์ผสมกับคอนกรีตอะไรต่างๆนะครับซึ่งก็ได้คุณสมบัติที่เป็นที่พึงประสงค์เพิ่มมากขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องของการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์นะฮะในกิจกรรมการก่อสร้างได้ด้วยแล้วเราก็จะมีนวัตกรรมวัสดุซึ่งมีมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะฮะอาจจะเป็นวัสดุซึ่งมีกำลังสูงขึ้นแล้วก็มีคาร์บอนฟุตพริ้นท์ลดลงเป็นวัสดุซึ่งมีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อนนะครับตอนนี้การใช้พลังงานในอาคารนะครับเป็นไปกับเรื่องของระบบปรับอากาศเยอะมากนะฮะ 60-70% ก็คือค่าแอร์นี่แหละนะฮะถ้าเราทำวัสดุฉนวนซึ่งเป็นฉนวนกันความร้อนได้มันก็สามารถที่จะลดเรื่องการใช้พลังงานส่วนนี้ไปได้นะครับแล้วก็เป็นการที่ดึงเอาชีวมวลจากภาคการเกษตรหมุนกลับมาใช้ใหม่ก็เป็นการสนับสนุนเรื่องของ BCG ใช่ไหมฮะ Bio Circular Green Economy บริษัทวงไผ่มีความน่าชื่นชมตรงที่ว่าสามารถที่จะเชื่อมโยงนะครับระหว่างชุมชนกับองค์กรนานาชาตินะฮะซึ่งทำเรื่องไบโอชามานานก็คือองค์กรที่มีชื่อว่า IBI นะฮะ International Biochar Initiative นะครับก็สามารถที่จะทำโครงการซึ่งไปขอคาร์บอนเครดิตซึ่งเป็นการเรื่องของการกรีนไฟแนนซ์ก็คือนำเอาแหล่งทุนนะฮะที่อยากจะทำธุรกิจที่รักโลกมาให้การสนับสนุนนะครับชุมชนซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรื่องไบโอชาเนี่ยเป็นโครงการซึ่งมีการสนับสนุนเรื่องคาร์บอนเครดิตจากต่างประเทศเยอะมากนะครับ มี methodology หรือว่ามีวิธีการระเบียบวิธีคิดคาร์บอนฟุตปรินต์คาร์บอนเครดิตที่ได้จากไบโอชาเนี่ยหลากหลายวิธี
1: ธุรกิจก็คือการรับผิดชอบต่อโลกนะคะก็จะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ได้เป็นเรื่องที่ไกลตัวมันส่งกระทบต่อเราในหลายๆรูปแบบทั้งในแง่ภัยพิบัติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นและในฐานะ SCG นะคะที่เป็นผู้ดำเนินธุรกิจนะคะแล้วก็มีส่วนเกิดผลกระทบนี้ดังนั้นนะคะจึงมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องแสดงความรับผิดชอบออกมาหนึ่งในนั้นก็คือการผลิตวัสดุหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะเช่นการพัฒนาปูนที่ปล่อยคาร์บอนต่ำหรือการบริการหรือบริหารพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพใช้เชื้อเพลิงทดแทนอื่นๆทดแทนพลังงานฟอสซิลเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็รวมถึงการจัดการขยะแล้วก็ของเสียอย่างยั่งยืนซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการเปลี่ยนเศษวัสดุทางการเกษตรนะคะให้กลายมาเป็นไบโอชาแล้วก็เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะหนึ่งในนั้นก็คือการเอาไปผสมในคอนกรีตนะคะเพื่อทำให้ตัวคอนกรีตเนี่ยมีความกรีนมากยิ่งขึ้นจริงๆแล้วอะค่ะในเรื่องของการผสมตัวไบโอชาเข้าไปในคอนกรีตอะมีมานานละในมุมการศึกษานะคะแต่ว่าในการที่จะเอาไปใช้งานจริงๆเนี่ยยังไม่ค่อยมีมากนักซึ่งเราอะเริ่มมาประมาณปีหนึ่งค่ะแล้วก็โดยผ่านการผลักดันในมุมของcollaboration กับอาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆคือหนึ่งในนั้นก็คือเป็นอาจารย์อภินิตินะคะซึ่งแน่นอนว่าในการทำผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นเหมือนใหม่เป็นไบโอชาคอนกรีตใหม่นี้ขึ้นมาเนี่ยค่ะมันก็ไม่ได้ราบรื่นนักมันก็จะเจอปัญหาต่างๆแต่ว่าดีกว่าไม่ได้เริ่มค่ะคือเราก็พยายามเริ่มให้เร็วที่สุดพอดีเราเป็นองค์กรหนึ่งที่คอมมิตไว้ว่าเราจะเป็น Net Zero เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรากางมาว่าการจะทำให้มันเป็น Net Zero เนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างแน่ๆคือเรื่องของการ Reduction ก็คือการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เรามีวิธีการหลายอย่างเช่นการผลิตปูนที่มีคาร์บอนฟุตพริ้นต์ต่ำออกไปอันที่2ก็คือการใช้พลังงานทดแทนเราจึงมีการลงทุนในเรื่องของเทคโนโลยีการเปลี่ยนเศษวัสดุเนี่ยให้กลายเป็นพลังงานทดแทนและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ explore หรือว่าศึกษาหาประโยชน์ของตัวไบโอชาเนี้ยเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่เราทำอยู่ค่ะหลักๆไบโอชาเราจะเอาไปทดแทนพลังงานถ่านหินแล้วอันที่หนึ่งอันที่สองคือเอาไปใช้ในคอนกรีตแล้วก็ตอนนี้คือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ก็คือการใช้ไบโอชาในเป็นวัสดุหนึ่งในการเอาไปปรับปรุงพื้นดินนะคะซึ่งแน่นอนว่าไบโอชาเนี่ยคือมันเป็นวัสดุที่มีรูปุนสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ในการที่เอาไปใช้ในดินทำให้ดินมันมีอากาศทำให้ดินมันดีขึ้นซึ่งอันนี้เราอยู่ในระหว่างการพัฒนาอยู่
2: พวงไผ่เราจริงๆเราทำเรื่องชื่อบอกแล้วนะฮะก็คือชื่อของไผ่เราทำเรื่องของไผ่ก็คือพัฒนาเรื่องของสายพันธุ์เรื่องของการปลูกการแปรรูปการใช้งานรวมไปถึงเกษตรกรผู้ปลูกด้วยแต่ทุกๆการทำธุรกิจเนี่ยมันจะมีปัญหาเข้ามาปัญหาของเราคือเศษไม้ไผ่ที่เหลือจากการใช้งานเนี่ยหรือการปลูกหรือการเก็บเกี่ยวเนี่ยชาวบ้านมักจะเผาทิ้งนะครับแล้วเราจะเห็นสื่อตลอดว่าเรื่องของ PM 2.5 เรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของโลกร้อนนะครับเราเป็นบริษัทน้องใหม่เพิ่งเข้ามาในเรื่องวงการเกษตรแค่ประมาณสัก4ปีแต่เราอยากจะดีไซน์ธุรกิจว่าทำยังไงเนี่ยถึงจะออกแบบธุรกิจที่มันไม่เป็นเส้นตรงคือปลูกตัดเผาทำลายคือให้มันเป็นวงจรกลับมาแล้วก็หารายได้จากพวกของเสียที่เราเรียกว่าโปรแกรม Zero Waste Management นะครับก็เลยไปมองเห็นโอกาสว่าเอ๊ะเรามีวัสดุธรรมชาติที่คนเขาทิ้งคนเขาเผาถ้าเราสามารถเอากลับมาทำประโยชน์ได้มันมีตัวเลือกอะไรบ้างหลังจากที่ดูตัวเลือกมาทุกตัวแล้วไบโอชาคือตัวเลือกที่เราตัดสินใจเพราะว่า1คือมันช่วยลดเรื่องของการเผาที่ก่อให้เกิดมลภาวะนะครับ2มันได้สิ่งที่เรียกว่าไบโอชาที่เป็นสารปรับปรุงดินที่ไปใส่ในดินแล้วทำให้ดินดีขึ้นแล้วก็ไปช่วยเหลือเกษตรกรเราอีกอันนึงอันสุดท้ายก็คือเป็นของใหม่ที่กำลังฮิตติดเทรนด์ก็คือเรื่องของคาร์บอนเครดิตนะครับตัวคาร์บอนเครดิตของไบโอชาเนี่ยจะไม่เหมือนคาร์บอนเครดิตทั่วไปที่หลายๆคนจะมองว่าเอ๊ะเราใช้พลังงานลมพลังงานไฟฟ้าอันนั้นคือเราเรียกว่าเป็น reduction หรือการลดการปลดปล่อยแต่ตัวไบโอชาเนี่ยมันเป็นคาร์บอนเครดิตในประเภทที่เราเรียกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ removal คือมันดึงกลับคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศนะครับก็พอเราไปศึกษาเยอะๆเข้าเนี่ยเราว่ามันไม่มีทางเลยที่เราจะลดอุณหภูมิของโลกลงได้ 2% จากการที่เรามีคาร์บอนเครดิตแบบเดิมคือลดการปลดปล่อยเพราะยังไงตอนนี้มันเกินอยู่แล้วนะครับมันก็เลยมีอยู่ solution ก็คือตัวคาร์บอนไดออกไซด์ removalนะครับซึ่งไบโอชามันเป็น nature based solution คือมันใช้กระบวนการของต้นไม้ที่ดึงกลับคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ ตอนที่ต้นไม้มันตายแล้วมันจะคืนคาร์บอนไดออกไซด์กลับเนี่ยเราเอามาแปลให้มันเป็นไบโอชาผมดูแล้วว่าแบบนี้มันดูมันท้าทายมันน่าจะเป็นอะไร

0: ที่ตื่นเต้นน่าทำแล้วตอนนั้นที่ผมเช็คไปเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยตัวคาร์บอนเครดิตแบบนี้เรายังไม่มีนะครับณปัจจุบันก็ยังไม่มีนะครับแต่มีต่างประเทศที่เขาทำกันอยู่ก็เลยสนใจเรื่องนี้เลยสมัครเข้าไปเรียนเรื่องไบโอชาอย่างจริงจังเราทำเรื่องไผ่อยู่แล้วและจังหวัดที่ผมทำอยู่ตอนนั้นก็คือจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นเมืองหลวงของไผ่เลยก็ว่าได้นะครับเรามีขยะเหลือกันแบบเยอะมาก ก็เริ่มจากการ follow เลยนะครับทำตาม YouTube บ้างทำตามหนังสือบ้างและหลังจากนั้นเราก็ติดต่อบริษัทที่เป็นบริษัทระดับโลกอย่างบริษัทที่ชื่อว่า Plan Blue นะครับซึ่งเขาเป็นบริษัทที่รับรองเรื่องการผลิตไบโอชานะครับที่เราจะเรียกคาร์บอนเครดิตเราจะเรียกว่า MRV นะครับเขาก็จะมีเทคโนโลยีของเขาก็คือ Digital MRV เนี่ยเข้ามาบอกเลยว่ากระบวนการที่คุณจะต้องผลิตเนี่ยไบโอแมสของคุณก็คือชีวมวลคุณเนี่ยจะต้องมาจากไหนการเดินทางของสิ่งนั้นเนี่ยมาถึงจุดที่เผาเนี่ยจะต้องไม่ก่อให้เกิดคาร์บอนฟุตพริ้นท์คือคุณต้องไม่ไปสร้างคาร์บอนมากขึ้นในโลกนี้นะครับความชื้นจะต้องเป็นเท่าไหร่เพื่อลดในเรื่องของการปลดปล่อยพวกมีเทนนะฮะเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็เผาที่อุณหภูมิอะไรนะครับเป็นเวลานานแค่ไหนเพื่อจะได้บอกถึงขนาดของรูพรุนของไบโอชานะครับแล้วก็ขนาดปริมาณคาร์บอนที่จะอยู่ในตัวไบโอชาทำเสร็จแล้วต้องเอาไปทำยังไงต่อจริงๆมันมีวิธีของมันค่อนข้างเยอะนะครับแต่ในเมื่อเราแบบตั้งใจว่าเราจะทำให้ได้มาตรฐานของยุโรปที่เราได้อยู่ตอนนี้ก็คือมาตรฐาน EBC คือ European Biochar Certificate นะครับเราก็ต้องทำแบบเราฝึกกับชุมชนฮะของเรา engagement กับชุมชนเราไม่ได้ใช้พนักงานบริษัทวงไผ่นะเรามีหน้าที่ไปสอนไปให้ความรู้นะครับที่เราเรียกว่าเป็น empowerment นะครับก็คือไปให้ชุมชนเนี่ยเขามีความรู้สอนเขาทำให้เขามีรายได้ก็ทำอยู่ประมาณสัก 4-5 เดือนจากนั้นเราก็เรียกทางบริษัทแพลนบูเนี่ยเข้ามา audit คือเข้ามาตรวจสอบว่าเราทำได้ไหมก็ปรากฏว่าเขาก็ให้ผ่านตั้งแต่4วันแรกเลยเพราะเขาบอกว่าเขาปกติเขาจะไปทำอยู่ประมาณสักเดือนนึงไปอยู่กับชุมชนไปกระทำแต่เขาบอกว่าชุมชนที่เนี่ยทำไมแบบมาถึงปุ๊บคุณทำผ่านเลยเราก็เลยบอกว่าเรามีการฝึกมาบ้างแล้วแล้วก็ตัวผมเองก็แบบทุ่มเทให้เวลากับการทำงานตรงนี้แบบจริงจังมันก็เลยใช้เวลานิดเดียวสิ่งที่เราจะวางแผนต่อไปก็คือเราจะ copy and pasteโปรเจกต์ที่ปราจีนเนี่ยนะครับไปยังหลายๆพื้นที่ปีหน้าเราคิดว่าเราจะจับพืชอีกสักประมาณ 3-4 ตัวนะครับแล้วก็กระจายกันไปก็ตอนนี้ก็ทางเรื่องของพัฒนาเทคโนโลยีเรามีการจับมือร่วมกับบริษัทของสวิตเซอร์แลนด์นะครับที่ทำเรื่องของเครื่องจักรที่ผลิตตัวไบโอชาที่เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมที่สูงไปกว่ารุ่นไพโรไวที่เราทำเองนะครับเราเอาโนเลจเข้ามาเราทำเรื่องคอร์ปอเรชันกับบริษัทที่เอาไปขายให้กับยุโรปที่เป็นคาร์บอนเครดิตนะครับก็ตอนนี้ก็เลยอยากจะหาคนไทยนะอยากจะแบบร่วมมือปีหน้าผมคิดว่าจะเป็นปีแห่งความร่วมมือนะครับมหาวิทยาลัยเก่งๆนะครับอย่างมอเกษตรศาสตร์เองที่มีความรู้ทั้งเรื่องของวิศวกรรมในเรื่องของการประยุกต์ใช้นะครับไบโอชากับการเกษตรคือที่เนี้ยทำมานานแล้วเรามาจะมาจัดองค์คาพยพกันยังไงให้เราทำงานร่วมกันได้แล้วก็ขยายไบโอชาตัวเนี้ยให้แพร่หลายในประเทศไทยให้ความรู้กับคนไทยแล้วก็ให้เกิดการผลิต
1: ในส่วนของ SCG นะคะเราเป็นบริษัทที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็เป็นบริษัทที่ตั้งธรรมาภิบาลเอาไว้ว่าเราจะ SG เพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะมีการนึกถึงพาร์ทเนอร์หรือว่า ecosystem เราเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเติบโตไปคนเดียวเนี่ยไม่ใช่แนวของเราแน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม SME ก็ดีหรือว่าเกษตรกรก็ดีหรือว่าคนที่มีอิทธิพลส่วนได้ส่วนเสียก็ดีเนี่ยค่ะคือเราจะพาเขาไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะคือ SCG ก็จะเป็นพี่ใหญ่ที่คอยให้การสนับสนุนนะคะแล้วก็ทำให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้จริงๆ
0: อยากจะเชิญชวนเกษตรกรรุ่นใหม่ๆนะครับก็เข้ามารวมกลุ่มกันเราจะมีการจัดทำสมาคมไบโอชาสากลแห่งประเทศไทยนะครับในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกก็ถ้าเสร็จแล้วยังไงก็ลองติดตามในเว็บไซต์ของวงไผ่เราอยากจะไม่ให้เป็นสมาชิกกันมาออกเสียงร่วมกันว่าเราจะทำกันยังไงตอนนี้ธงไตรรงค์ของเราไปปักนะครับอยู่ที่ทาง IBI ของที่นิวยอร์กแล้วนะครับปีหน้าเราจะมีการจัดเรื่องไบโอชาแอคาเดมี่อีกสมัครเข้ามาได้นะครับผมเราจะทำให้โลกรู้ว่าจริงๆคนไทยเองเนี่ยเราใส่ใจเรื่องไม่ใช่แค่สิ่งแวดล้อมอย่างเดียวเราใส่ใจเรื่องคนของเราด้วยเกษตรกรของเราด้วยนะครับเรื่องฟู้ดเซคูริตี้เรื่องฟู้ดเซฟตี้ตัวไบโอชาเป็นหนึ่งในโซลูชันที่ทำได้
2: นวัตกรรมไบโอชาเนี่ยนะฮะมันจะเกิดได้จะเป็นที่ยอมรับแล้วก็จะมี

ทธิภาพเป็นรูปธรรมเนี่ยเขาบอกว่าต้องมีอยู่3อย่างด้วยกันต้องมีเรื่องของ Green Finance ก็คือมีเรื่องของการมาตรการการเงินที่จะสนับสนุนนะฮะคือภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยจะต้องร่วมกันแล้วก็จะต้องมีเรื่องของมาตรฐานนะฮะมาตรฐานการผลิตมาตรฐานของไบโอชาร์ซึ่งผลิตไ

0: มองว่าทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะทรัพยากรดินเนี่ยนะครับมีจำกัดนะฮะเรื่องของทรัพยากรป่าไม้ต่างๆมนุษย์เราก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตินะครับเราไม่ได้มองว่าเราจะต้องสู้กับธรรมชาติหรือเป็นศัตรูกับธรรมชาตินะครับอันนี้เป็นแนวคิดเรียกว่าการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติถ้าเราน้อมนำเอาแนวคิดแล้วก็แนวคิดพระราชดำริธรรมชาติช่วยธรรมชาตินะครับผมเชื่อว่าเราจะอยู่รอดได้ในสภาวะโลกรวนครับ
1: ความร่วมมือกันทั้งในด้านข้อมูลวิชาการนวัตกรรมส่งต่อไปยังภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมหรือต่อยอดไปในด้านต่างๆจะเป็นก้าวสำคัญนะคะที่จะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆเพื่อช่วยลดผลกระทบจากปัญหาโลกร้อนพร้อมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาวค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลามาลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบเป็ดในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
0: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่าย

0: คือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
1: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: อำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะตอนนี้เราออกเรือมากับป้ามะเหน่งค่ะป้ามะเหน่งนั้นนะคะต้องบอกว่าเป็นผู้ที่อยู่กับท้องทะเลมาเกือบทั้งชีวิตโดยเฉพาะการหาปลาด้วยวิธีการวางเบ็ดราวค่ะของป้าเราหาปลาด้วยเบ็ดราวอย่างเดียวเลยไหมคะ
1: ครับ
0: วิธีเดียวเลย
1: ครับ
0: หามานานยังคะป้า
1: ก็ประมาณผมอายุก็10กว่าปี
0: 10กว่าปีปีนี้เท่าไหร่แล้วคะท่าน
1: ตอนนี้60แล้ว
0: 60โอ้หามาก็เกือบ50
1: ครับ
0: เกือบ50ปีแล้วเนาะ
1: ครับผม
0: ปีแล้วนี่ก็คือเราก็ทํามาเป็นครอบครัวใช
1: ่
0: มั้ยมีป้ามีม้าแล้วก็มีลูกชายนะคะการวางเบ็ดราวเนี่ยค่ะมันเลือกได้มั้ยคะป้าว่าแบบมันจะเป็นปลาอะไรหรือว่าขนาดปลาหรือว่าทําเลในการวางอะไรเงี้ย
1: เลือกได้ครับ
0: หรอ
1: เลือกสถานที่ได้เลย
0: จ้ะ
1: เพราะว่าปลาผมจะหานี่ก็ดูสถานที
0: ่
1: เพราะผมทำงานอนุรักษ์อยู
0: ่
1: ปลาที่ผมได้ก็เป็นปลาใหญ่ทั้งนั้น
0: เป็นปลาใหญ่
1: ครับปลาเบ็ดจะเป็นปลาใหญ
0: ่
1: ปลาที่กินอาหารถ้าเป็นสัตว์ที่อนุรักษ์ก็อย่างเต่าอย่างปลาโลมาอะไรจะไม่ติด
0: จะไม่ติดของกลุ่มประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย์ของชุมชนทรายทองนั้นนะคะเขาก็จะมีข้อตกลงร่วมกันก็คือปลาหรือว่าสัตว์น้ำต่างๆที่ได้มานั้นจะต้องมีการจับด้วยเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมายและต้องไม่มีการแช่ฟอร์มาลีนหรือว่าสารแช่ต่างๆค่ะซึ่งปลาที่ตกมาได้ก็จะเป็นปลาที่สดใหม่และเมื่อนำไปขายก็จะปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วยค่ะ

0: บางก็จะหั่นเหยื่อรอไปเลยแล้วเราต้องเกี่ยวเหยื่อตั้งแต่บนนี้เลยไหมคะหรือว่าเกี่ยวแล้วโยนเกี่ยวแล้วโยนเกี่ยวแล้วโยนใช่ไหม
1: ปลาสดอันเตรียมไว้สำหรับทำปลาเหยื่อตอนนี้พร้อมแล้วนะคะเบ็ดราวที่พับเก็บเอาไว้ก็ถูกหยิบออกมาใช้เพื่อเตรียมเข้าประจำที่แล้วค่ะ
0: ตัวเบ็ดราวนะคะจะเห็นว่าเขาจะแขวนเอาไว้กับไม้เลยตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวเบ็ดก็คือเป็นตะขอเนาะสายอะค่ะจะเป็นสายไนลอนแล้วก็ตรงที่เห็นอันนี้ก็เป็นเชือกเลยคือทุกอย่างมันจะแบบว่าค่อนข้างที่จะเหนียวแล้วก็ทนจะไม่ใช่เอ็นเนาะจะไม่ใช่เอ็นเหมือนแบบเวลาตกปลาทั่วไปนะคะ
2: สายม
0: ัน
2: จะลื่นกว่า
0: สายมันจะทำไมนะคะ
3: ทานถึง100กว่าลู
0: คือมันสามารถที่จะแบบเรียกว่าน้ำหนักปลาเนาะสู้กับแรงของปลาได้
3: 100กว่าลู
0: 100กว่าโล100กว่าโลนี่คืออะไรคะหมายถึง
3: น้ำหนักปลา

0: น้ำหนักปลาอ๋อสามารถตกปลาได้ถึง
1: ตัวเดียว
0: ตัวละ100โลได้เบ็ดเนี้ยรับน้ำหนักได้เบ็ดราวพับแรกหรือว่าตับแรกนั้นจะถูกเสียบไว้ในตำแหน่งใกล้ๆกับหัวเรือค่ะจากนั้นก็จะมีการทิ้งทุ่นที่หัวเรือเพื่อบอกตำแหน่งเริ่มต้นของการวางเบ็ดราวที่เราจะปล่อยลงไปค่ะตอนนี้คือเรือเราก็ไม่ได้ดับถูกไหมคะค่อยๆปล่อยไหลไปเรื่อยๆ
2: ครับผม
0: ตอนนี้ป้าก็จะเกี่ยวเหยื่อนะคะแล้วก็ค่อยๆหย่อนทิ้งไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะตับนึงเนี่ยก็คือ200อันเขาเรียก200อะไรนะ
3: 200
0: ตา200ตาป้าทำเร็วมากซึ่งอันนี้ต้องคนชำนาญนะอันนี้มันจะลงไปถึงหน้าดินไหมคะป้า
2: ถึ
0: งดินเลยใช่ไหมคะ
2: ตั้งบนดินเลย
0: เบ็ดราวหนึ่งตาบนั้นจะเต็มไปด้วยเบ็ดจำนวน200ตัวค่ะแต่ละตัวนั้นก็จะห่างกันอยู่ที่ประมาณเกือบ2เมตรนะคะแต่ก็อย่างที่ป้าบอกเอาไว้ว่าถึงแม้ว่าเราจะวางเยอะขนาดนี้แต่ว่าปลานั้นจะไม่ได้มากินเบ็ดทุกตัวที่เราเกี่ยวเหยื่อเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องใช้เหยื่อแล้วก็เบ็ดในปริมาณมากนั่นเองค่ะช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาดูกันต่อว่าเบ็ดราวที่เราปล่อยลงไปนี้จะได้ปลาอะไรมาบ้างค่ะโตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาดูการวางเบ็ดราวกันที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะการวางเบ็ดราวนั้นจะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ชาวประมงนั้นต้องมีความชำนาญมากๆเพราะว่าค่อนข้างที่จะเป็นวิธีการที่อันตรายค่ะตอนนี้น้ำมันเป็นยังไงอะคะปะมันกำลังขึ้นกำลังลงแล้วมันหยุดแล้ว
1: น้ำลงแล้ว
0: น้ำลงแล้ว
1: หักลง
0: กำลังลง
1: กำลังลง
0: กำลังลงซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะกับการวาง
1: วางเบ็ด
0: จ้ะ
1: เพราะถ้าน้ำเชี่ยวอย่าวางเยอะไม่ได
0: ้วางเยอะไม่ได
1: ้วางไม่ทันน้ำจะเดินเกิน
0: ไหลแรงเกินใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แล้วก็อย่างที่บอกว่าคือตัวเบ็ดราวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอันตรายนิดนึงกับคนทำก็คือเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมคะระหว่างที่เราคุยไปเนี่ยเรือมันแล่นป้าก็ต้องเกี่ยวทิ้งเกี่ยวทิ้งตลอดตัวเบ็ดเองมันใหญ่แล้วมันแหลมแล้วมันก็ค่อนข้างคมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องคนที่ขับเรือกับคนที่เกี่ยวเบ็ดก็ต้องทำงานประสานกันป้าก็จะคอยบอกตลอดว่าบอกมาว่าเบ้าน้อยเบ้าน้อยอะไรอย่างนี้เนาะใช่ไหมคะหรือว่าอ้าวหัวหันไปทางนี้ทางนี้อะไรอย่างเงี้ยต้องคอยบอกทิศทางด้วย
1: ไปคงสถานที่ที่ว่าหวังว่าจะได้อะ
0: ต้องยังอยู่ในทำเลด้วย
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นก็เลยมีไม่กี่คนในหมู่บ้านที่ยังวางเบ็ดราวอยู่เนาะตัวเบ็ดราวเนี่ยเขาจะวางลงไปถึงหน้าดินเลยตรงนี้ป้าบอกน้ำลึกประมาณ 5-6 เมตรถ้าเราวางไปอย่างเงี้ยค่ะสมมติเราวางสัก2 ตับนี่ก็400เบ็ด400ตัวแล้วเน
1: า
0: ะ
1: 400ตัว
0: ติดแค่ไหนถึงถือว่าโอเคแล้ว
1: ถ้าเป็นปลาก็เป็นบางชนิดถ้าปลาสากก็ประมาณ10กว่าตัว
0: 10กว่าตัวก็ถือว่าโอเค
1: โอเคปลาอื่นเป็นปลากระพงขาวก็ได้สัก2ตัว3ตัวก็อยู่ได้แล้ว
0: อ๋ออยู่ที่ราคาของปลาด้วยใช่ไหมคะ
1: ที่ได
0: ้แล้วคือเราก็จะไม่ใช้เหยื่อซ้ำด้วยถูกไหมคะต้องเป็นปลาสดทุกครั้ง
1: ก็อันนี้ก็ทิ้งเลย
0: จ้ะ
1: คือกดแล้วให้ปลากินไปเลย
0: จ้ะ
1: ส่วนมากจะปลาเล็กกิน
0: ตัวเบ็ดขนาดใหญ่นั้นจะถูกคิ้นปลาทูซึ่งก็จะเกี่ยวลงไปให้ถึงกระดูกของปลาค่ะแล้วก็เพื่อไม่ให้เหยื่อปลาทูนั้นหลุดหายไปในกระแสน้ำค่ะหลังจากที่เบ็ดถูกหย่อนลงไปจนหมดแล้วนะคะเราจะปล่อยทุ่นเอาไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าปลายสายของเบ็ดราวจะสิ้นสุดที่บริเวณไหนจากนั้นก็จะวนเรือกลับไปยังจุดที่เราเริ่มต้นวางเบ็ดราวในครั้งแรกค่ะหลังจากที่วางเบ็ดราวตับสุดท้ายลงไปเราทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงได้แล้วเราก็กลับมากู้นะคะตอนนี้จะเริ่มสาวเบ็ดขึ้นมาแล้วนะคะเบ็ดราวชุดแรกนะคะกำลังเริ่มถูกสาวขึ้นมาเรื่อยๆนะคะยังไม่มีปลาติดมานะคะแต่ว่าพอได้มาปุ๊บเนี่ยก็จะปลดเหยื่อที่เกี่ยวไว้เนี่ยทิ้งลงไปเลยแล้วก็เก็บเบ็ดเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะสาวขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆคือคำว่าเบ็ดราวนี่มันราวจริงๆเพราะว่ามันจะผูกโยงกันเป็นราวขึงยาวไปเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้ก็คือเรือก็จะค่อยๆเดินเครื่องเบาๆช้าๆนะคะแล้วก็ป้ากับบางก็จะค่อยๆช่วยกันสาวเบ็ดขึ้นมาคือทำงานกันเป็นระบบเลยค่ะถึงว่าต้องมากัน3คนเนาะ
4: ขั้นตอนในการกู้เบ็ดนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความระมัดระวังมากค่ะคนขับเรือและคนกู้เบ็ดนั้นต้องทำงานสัมพันธ์กันถ้าหากว่าเรือนั้นเดินเร็วเกินไปนะคะเบ็ดก็อาจจะมีสิทธิ์เกี่ยวมือคนกู้ได้โดยเฉพาะตอนที่ปลากำลังติดค่ะ
5: เบา
1: เว้นตัวใหญ่เลย

0: ดเลยอ่ะว่าน
1: เมื่อกี้ที่เห็นกระชากจนปลาเสียหลักไปนั้นเป็นปลากระเบนตัวใหญ่ค่ะปลานั้นหลุดไปได้นะคะแต่ถือว่าอันตรายมากเพราะว่าถ้าหากคนเก็บเบ็ดไม่มีประสบการณ์ก็จะถูกแรงสะบัดแล้วก็แรงกระชากของปลาเนี่ยกระชากจนคนตกลงไปในน้ำได้เลยค่ะ
0: ปลาเด็ดทัก
1: อะไรอะ
0: ปลา
1: โอ้ปลาเก๋าปลาเก๋าค่ะต้องเอาสวิงมาช่วยตักนะคะ
0: ประมาณ3โล
1: โอ้ใหญ่มากปลาเก๋ามาแล้วค่ะ1ตัว
2: ว้าว
1: ตับแรกที่เราได้ไปก็จะเป็นปลาเก๋าอันนี้จะเป็นตับที่2ที่เริ่มสาวมาได้สักพักนึงแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่ป้าบอกก็คือบางทีออกมาวางเบ็ดจะถูกจะมีปลากินทุกตัวอันนี้เป็นไปไม่ได้จะเห็นว่านะคะการวางเบ็ดราวนี่คือนอกจากจะต้องใช้ความเร็วแล้วเนี่ยยังต้องใช้ความแข็งแรงด้วยเพราะว่าตัวเบ็ดเนี่ยมันยาวแล้วมันก็หนักเวลาที่ดึงขึ้นมาสาวขึ้นมานะคะอันนี้ปลาอะไรคะ
0: พูดคาด
1: ปลาพูดคาด
0: ปลารูดรด
1: ปลารูอะไรรดๆนะคะ
0: รูดรด
1: รูดรดหรือว่าปลาพูดคาดโอ้โหเสียงมันใช่ไหมคะที่ทำให้เป็นชื่อนี้
0: ใช่
1: เสียงดังมากเลยค่ะขุดเมื่อกี
0: ้
1: ชื่อของเขามาจากเสียงของเขานี่แหละที่มันคือคาดนี่โอ้ตัวที่สองค่ะปลาครูดคราด

0: จากที่เบ็ดราวนั้นถูกกู้ขึ้นมาจนครบหมดแล้วนะคะตอนนี้บนเรือก็จะเก็บอุปกรณ์แล้วก็เตรียมตัวที่จะกลับบ้านกันแล้วค่ะ
1: เราถือว่าคุ้มไหมเนี่ยป๊าเอาจริงถ้าเที่ยวเดียวอย่างเงี้ยได้แค่นี้ถือว่าคุ้มไหม
2: ถ้าอย่างนู้ก็ได
1: ้อย่างนี้ถือว่าพอได้เหรอคะ อ๋อเหรอ
2: ก็คิดดูตัว
1: อ๋อเพราะตัวนึงมันน้ำหนักมันมีเนาะถึงแม้ว่าเราจะได้จำนวนตัวไม่เยอะแต่ว่าถ้าปกติแล้วเนี่ยป๊าไม่ได้วางแค่รอบเดียวนะคะอันนี้พอออกมาทีนึงก็ต้องอีกรอบนึงก็คือช่วงหัวลุ่งก็จะวางสักสองรอบ
2: ครับผม
1: แต่ว่าพวกเรามาด้วยก็จะกลับก่อนเพราะตอนนี้ก็ประมาณนี่เป็นประมาณเกือบเที่ยงคืนแล้วนะคะออกมาตั้งแต่ยังไม่6โมงแล้วฝนนี่ก็ตกตลอดเลยแต่ว่ารอบแรกสำหรับการวางเบ็ดราวได้ประมาณนี้ได้ปลาเก๋าตัวใหญ่ได้ปลาน้ำดอกไม้ได้คุดคาดแล้วก็กระเบนตัวใหญ่หลุดไปแล้วนะคะ
2: ปล่อยไปแล้ว
1: ปล่อยไปแล้วอีก1ตัว โอเคสุดยอดมากป๊ะนี่คือแบบแข็งแรงมากเนาะเกี่ยวเบ็ดก็เร็วสาวก็เร็วเดี๋ยวเรากลับไปพักผ่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอาหารอร่อยๆจากปลาที่ได้ไปเนาะขอบคุณป๊าด้วยนะคะขอบคุณป๊า
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ด้วยขอบคุณบางด้วยนะคะสะบักสะบอมมากวันนี้มาลอกมาแลก
0: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชุมชนทรายทองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะปลาใหญ่ที่เราได้มาเมื่อคืนนะคะเราจะนำมาทำกับข้าวกันโดยวันนี้นะคะเราจะเลือกใช้ปลาสากในการทำอาหารกันค่ะ
1: ปลาสากที่เราจัดการขอดเกล็ดล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำคั่วกลิ้งกับห่อหมกปลาสากการมะเหลี่ยมจะเป็นคนทำให้ชิมเนาะมะเหลี่ยมสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะตัวนี้นี่คือแบบว่ากำลังดีเนาะไม่เล็กไปเนาะ
3: ไม่ค่ะ
1: ไม่ใหญ่เกินด้วย
3: ไม่ใหญ่เกิน
1: หมกก็คือคั่วกลิ้งกับห่อหมกเนี่ยจะแบ่งครึ่งครึ่งเลยค่ะอันนี
3: ้ขูด
1: ขูด
3: จ้าขูด
1: อันนี้จะเป็นหั่นเป็นชิ้น
3: ชิ้น
1: ขูดหนูต้องยังไงนะคะ
3: ต้องขุดตรงกลางขึ้นมาก่อน
1: ตรงกลางขึ้นมาก่อนนี้ได้เลย
3: ข
1: ุ
3: ดทีครึ่งค่ะขุดทีครึ่ง
1: คือทีละครึ่งก็คือแบบว่าละเอียดมากเลยนะคะนี่เขาจะมีก้างเล็กๆอยู่ตรงนี้บ้างเหมือนกันเนา
3: ะ
0: เนื้อปลาสากที่ใช้ทำคั่วกิ้งนั้นเราจะขูดเอานะคะส่วนเนื้อปลาสำหรับใส่ห่อหมกนั้นก็จะใช้ทั้งแบบเป็นปลาชิ้นแล้วก็จะใส่ทั้งแบบเนื้อที่ขูดด้วยค่ะ
1: ปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วมีทั้งหั่นเป็นชิ้นด้วยแล้วก็เป็นเนื้อขูดด้วยเราจะใส่ทั้งสองอย่างเนาะ
3: ใช่ค่ะสองอย่าง
1: ถ้าใส่เป็นชิ้นอย่างเดียว

0: มันไม่ค่อยนัวใช่ไหมคะ
1: ไม่ค่อยนัวไม่อร่อย
0: จ้ะถ้าใส่เป็นเนื้อขูดนี่คือเวลาตักลงไปตรงไหนนะคะมันก็จะโดนเนื้อด้วยแล้วก
1: ็
0: ตัวน้ำของปลามันก็จะ
1: ยิ่งปลาสดๆอย่างเงี้ยอร่อย
0: อร่อยอ่ะมาดูเครื่อง
1: เครื่องมันขั้นแรกเราต้องหั่นตะไคร้ก่อน
0: หั่นตะไคร้เลยจ้ะหรือว่าตะไคร้นั่นเอง
1: ตะไคร้ก็เป็นตะไคร้บ้านเราปลูกเองนะจ๊ะ
0: พริกแกงห่อหมกนั้นจะเป็นพริกแกงกะทินะคะเครื่องที่ใช้ก็จะมีตะไคร้กระเทียมหอมแดงพริกแห้งขมิ้นแล้วก็จะเติมเกลือเล็กน้อยนะคะและหลังจากที่โขลกเครื่องแกงจนได้ที่แล้วก็จะเติมกะปิลงไปด้วยค่ะส่วนผักที่จะใช้ในการล้อมก้นห่อหมกวันนี้นะคะเราจะเลือกเป็นใบชะพลูใบชะพลูนั้นจะหั่นเป็นชิ้นๆแต่ไม่ต้องใหญ่มากนะคะและอีกหนึ่งอย่างที่จะนำมาใส่ในเนื้อห่อหมกด้วยนั่นก็คือใบมะกรูดซอยค่ะระหว่างที่มะตำตัวพริกแกงนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มผสมและเราจะใส่น้ำตาลปี๊บแค่ไหนแม
1: ่ใส่หมดเลย
0: หมดเลยใช่ไหมคะ
1: ไม่หวานหรอก
0: อ๋อเหรอ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: น้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็ไข่เลย
1: ไข่สองใบ
0: ไข่เราตอกลงมาแล้วนะคะแล้วก็น้ำตาลเดี๋ยวพริกแกงตอนนี้มะตำเสร็จเรียบร้อยแล้วผสมเลยเนาะ
1: ผสมเลย
0: มะสาพริกแกงใส่เพิ่มมาได้เลย
1: ชอบเผ็ดใช่ไหม
0: เอาแบบว่ารสจัดจ้านในย่านบ
1: ้
0: านทรายทองอันนี้เป็นชุมชนทรายทองเนาะ
1: ชุมชนทรายทองค่ะ
0: หลังจากที่พริกแกงนั้นเริ่มละลายเข้ากันดีกับไข่ไก่เราจะค่อยๆเติมหัวกะทิลงไปค่ะ
1: ต่อจากนี้ไปเราก็ใส่เนื้อปลาลงไปเลย
0: ใส่นี่เลยนะ
1: จ้าใส่เนื้อปลาลงไป
0: มีทั้งแบบที่เราขูดด้วยนะคะ
1: ใช่
0: แล้วก็แบบที่สับ
1: แล้วเราตามด้วยใบกับใบมะกรูดเลย
0: โรยเลยนะ
1: โรยไปเลยใบมะกรูด

0: ความอริดอร่อยอย่าง
1: น
0: ี้เลย
1: น้ำปลานี่ต้องไหม
0: น้ำปลานี่ไม่ต้องใส
1: ่ไม่ต้องแล้วนะโอเคแล้วนะได้แล้วเป๊ะมาก
0: เฮ้ยทีมงานเอ้ยอร่อยรู้จะไม่รู้จะพอไหมเนี่ยอร่อยมาก
1: นี่ผมปลาหวานเองเลยนะ
0: ไม่เนื้อปลาหวาน
1: เนื้อปลามันหวานใช
0: ่
1: ไหม
0: เออมันหวานมันกลมกล่อมมัน
1: ได้รสอยากกินเลย
0: ไม่ชิมดูสิไม่เชื่ออ
1: ันนี้เป็นห่อหมกที่ปรุงเอาไว้ยังไม่ได้นึ่งนะคะแต่ว่าต้องชิมก่อนเนาะเพราะว่าเผื่อมันเผ็ดไปมันหวานไปมันเค็มไปยังไม่ได้กินเลยเดี๋ยวก่อนดิบิ้วจังเลย

0: ห่อหมกตอนนี้เราห่อเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือการนำไปนึ่งให้สุกค่ะและระหว่างที่รอให้ห่อหมกนั้นสุกนะคะเราจะมาทำคั่วกลิ้งประสากันค่ะอีกหนึ่งจานอร่อยที่เราจะทำกันนะคะอันนี้จะเป็นคั่วกลิ้งสูตรนี้เนี่ยใช้กับเนื้อสัตว์ได้ทุกอย่าง
1: ได้ทุกอย่าง
0: ก็ได้เครื่องก็ไม่เยอะพริกแกงเนี่ยใช้ซื้อสำเร็จก็ได้แม่มาบอกก็จะบอกเขาพริกแกงกะทิ
1: ใช่
0: เนาะมีพริกแกงกะทินะคะแล้วก็น้ำปลาน้ำตาล
1: ใบมะกรูด
0: แล้วก็ใบมะกรูดกระเทียมจ้ะ
1: แล้วก็น้ำมัน
0: ความอร่อยมันอยู่ที่เนื้อปลาสดกับฝีมือคนทำ
1: เห็นไหมเห็นไหม
0: เห็นไหมเห็นไหมเออเอาโอเคเดี๋ยวเราปอกกระเทียมก่อนเนาะใช่ไหมคะเดี๋ยวหนูซอยมะกรูด
1: กระเทียมไม่มากโกนเลย
0: ได้
1: ใบมะกรูดนะตอนเสร็จแล้ว
0: จะ
1: ปลด
0: กระเทียมที่เราปอกแล้วก็สับจนละเอียดแล้วนะคะจะนำมาผัดกับน้ำมันให้พอเหลืองค่ะจากนั้นก็จะใส่พริกแกงกะทิลงไประหว่างที่เราผัดพริกแกงนะคะจะเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยเพื่อให้พริกแกงนั้นละลายแล้วก็เพื่อให้คั่วกลิ้งของเรานั้นพอมีน้ำนะคะหลังจากที่พริกแกงละลายแล้วนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำปลาและน้ำตาลปี๊บก่อนที่จะใส่เนื้อปลาสากขูดลงไปค่ะ

0: ร้อยมากมากเลย
1: ร้อยมากมากเลย
0: ร้อยจานเลย
1: ร้อยจาน

0: ิดห่อหมกก่อนเลย
1: อันนี้เป็น
0: ของเธอ
1: ของเธอทำเครื่องหมายไว้ว่ามีไข่นะคะ
0: ให้ดูปึ๊บนี
1: ่น่ากินมากลุยเลยนะมะ
0: ลุยเลย
1: อ่ะช้อนจ้ะนี่ห่อหมกนะคะเนื้อคือแบบขาวเลยของมะทำเนี่ยห่อหมกจะเป็นรสชาติออกแนวเผ็ดหวานแล้วก็เค็มมันออกมันๆด้วยไม่ได้เผ็ดมากด้วยความที่ปลาสดอะค่ะมันหวานด้วยเนื้อของมันเองเนาะแล้วก็มันกะทิที่เราแม่จะเน้นเป็นหัวเนาะมะจะเน้นเป็นหัวกะทิใส่ลงไปอร่อยเลยอร่อยมาก
0: นี่
1: ห่อหมกอร่อยมาก
0: ละมุนลิ้นมาก

0: กลิ้งประสานเนี่ยนะคะเนื้อเขาอะฟูนุ่มนะตอนแรกหนูนึกว่าเขาจะแห้งพอเราผัดเข้าไปตอนแรกเนื้อปลาตอนสดๆมันประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่พอผัดปุ๊บเหมือนมันฟูขึ้นมาอีกมันฟูแล้วก็ด้วยความที่เป็นเนื้อปลาที่ขูดเอาอะค่ะคือมันซึมเครื่องอร่อยมากแล้วไม่คาวเลยอร่อยทั้งสองอย่างเลยอร่อยมากคลุกข้าวด้วยแบบเลิศ
1: ข้าวร้อนๆกับคั่วกลิ้งปลา
0: อร่อยไปซะทุกอย่าง

0: ้ก็ต้องขอบคุณมาเรียมด้วยที่มาทำทั้งคั่วกลิ้งแล้วก็ทำทั้งห่อหมกให้ได้ชิมกันนะคะอร่อยมากๆขอบคุณนะคะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค่ะ
0: แล้วก็ต้องขอบคุณป้ากับม้าแล้วก็บางที่พาเราออกไปดูการวางเบ็ดราวด้วยนะคะคุณผู้ชมนะคะอยากที่จะซื้อปลาทะเลสดๆตัวใหญ่ๆแล้วก็มีแหล่งที่มาเป็นอาหารปลอดภัยจากพี่น้องชาวประมงในจังหวัดต่างๆเนี่ยสามารถที่จะซื้อได้นะคะผ่านทาง Facebook เครือข่ายรักปลารักทะเลนะคะสามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้ทาง Facebook ที่เราขึ้นเอาไว้ให้ได้เลยค่ะวันนี้ตามเพื่อจาเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทางอมรินทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอจานค่ะโนกับแม่เรียมลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแม่
1: ค่ะสวัสดี
0: อันนี้เสร็จแล้วจ้ะ
1: จ้ะ
0: เชิญทีมงานกินได้เลยจ้ะ
1: จ้ะทีมงานกินได้ อร่อยมาก
0: คือกินแล้วก็ชวนย่ออะไรยั่วทีมงานตลอดเลยนะน้องมันน้ำลายไหลก
1: ันอร่อยจริงๆนะอร่อย
0: อร่อย
1: ชอบอร่อย
2: มากอีกันล้ำคันนาด
0: ไม่ได้เราเป็นคนใต้เอาสำลักเองเอาน้ำเปล่าไอ้ยั่วทีมงานตลอดเลยนะน้องมันน้ำลายไหลกันหมดเลยแม่
3: จริงนะ
0: อร่อยจริงๆอะไรนี่อะไรจะพูดบอกอร่อย
3: มันลิ้นมาก
0: มันลิ้นอีกแล้วพอแล้วน้ำลายจะแตกแล้ว
3: มา
0: จ้า
3: เอามาลูก
4: อมรินทร์ทีวีในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you, yes. Kapun Ka. Oh, how much?
1: Oh, no, no, no.
0: Oh, thank you, Kapun Ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher. Spider.
1: Thank you.
2: มันไม่ใช่ spider มันคือ spicy.
1: Okay, so students, this is the end of our class for today.
3: Teacher.
1: Thank you so much.
4: Gift for you.
1: Oh, my gift. Oh, this is so cute. Oh, thank you so much.
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม

0: แค่นี้ก็แปลกเนาะ
1: จ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีกขอบคุณค่ะ
2: มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
0: เกี่ยวว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
2: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อะมันดูมีเสน่ห์ดีอะ
0: ยังไงอะ
2: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
0: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
2: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
0: เออวะเขามาทำไมวะ
2: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่

0: กเขาหลงรักที่นี
1: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิจังซี่เลยแก
0: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียนแบบไม่ได้

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสารฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: ว้ายโอ้ย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: เย
1: ้ว้าวรออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
3: เข้าไปเลยเดี๋ยวข้าเป็นข้าสู้สู้
2: เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก
4: ยิงเข้าประตูไปแล้วทีมพ่อนำ1-0แล้วครับ
5: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
4: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกรวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
4: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยเหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงเหรอ
0: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
4: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
0: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
4: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบนี้เลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
0: อ อ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส

0: ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกานะ
1: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
0: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
1: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วอ่ะขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
2: ได้ยินเสียงนกหวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
1: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
0: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
3: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งบอลเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
1: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะ
4: พายุงวงช้าง
5: คนเข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างปลุกแล้วไปเร็ว
1: เฮ้ยพ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาเลยครับ
6: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
0: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
3: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
7: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
6: ดูนั่นสิพายุงวงช้างเลี้ยวเปลี่ยนทางไปแล้ว
0: ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
6: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางโน้นแน่เลย
3: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเนี่ยเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
0: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
8: ดีมากเลย
9: ดีแล้วเหมือนกัน
0: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
10: ได้ความรู้เยอะเลย
11: มากเลย
1: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได้
6: ไม่แข่งแล้วจ้าแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
0: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่า

0: แหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
2: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
3: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
2: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
4: เฮ้ยน่ากลัว

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่โดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทย

0: นี่คือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
1: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
2: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกประกาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
5: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
6: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
4: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
6: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูราอีกแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต่
7: คนรุ่นใหม่เนี่ยอยากศึกษาตรงนี้ครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยความสำคัญของโนราจากเทวาคุณคือห้างห้าจันโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
6: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเสื้อเราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

ในบรรดาพระพุทธรูปปางต่างๆที่นิยมสร้างกันนั้นพระพุทธรูปปางสายญาติเป็นพระพุทธรูปที่มักจะสร้างให้มีขนาดใหญ่ซึ่งอาจจะมีที่มา

จากเรื่องราวในพุทธประวัติตอนโปรดอสุรินทราหูผู้สำคัญตัวว่ามีร่างกายใหญ่โตกว่าพระพุทธเจ้าจึงไม่ยอมแสดงความอ่อนน้อมต่อพระพุทธองค์พระพุทธองค์ทรงประสงค์จะลดทิฐิของอสุรินทราหูอสูรจึงทรงเนรมิตกายให้ใหญ่โตกว่าอสุรินทราหูอสูรทรงนอนในลักษณะเสด็จสีหาสายญาติพระเศียรหนุนภูเขาต่างพระเขนยพระบาททั้งสองข้าง

ครศรีอยุธยามีพระพุทธรูปปางสายญาติหลายองค์ด้วยกันแต่องค์ที่มีขนาดใหญ่และมีความสำคัญมากที่สุดองค์หนึ่งได้แก่พระพุทธรูปปางสายญาติที่วัดโลกยสุธาเป็นพระพุทธรูปปางสายญาติทรงเครื่องหันพระเศียรไปทางด้านทิศเหนือผินพระพักไปทางด้านทิศตะวันตกลักษณะขององค์พระที่เห็นในปัจจุบันเป็นรูปแบบที่เกิดจากการบูรณะครั้งใหญ่เมื่อปีพุทธศักราช2497โดยผู้จัดการโรงงานแอลกอฮอล์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในขณะนั้นเป็นผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณพระพุทธรูปสายญาติองค์นี้เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งได้รับการเคารพนับถืออย่างแพร่หลายทั้งจากชาวไทยและชาวต่างประเทศนอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างที่สำคัญอีกหลายอย่างประกอบไปด้วยปรางประธานอุโบสถวิหารหลวงวิหารรายและเจดีย์รายเป็นต้น

0: ัดแม่นางปลื้มตั้งอยู่นอกเกาะเมืองทางด้านทิศเหนือเดิมเรียกว่าวัดท่าโขลงเนื่องจากวัดนี้เป็นวัดที่โขลงช้างเข้ามาก่อนที่จะถูกต้อนเข้าพระเนียดมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวัดนี้ว่าเป็นวัดที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่นางปลื้มหญิงชราตาบอดที่เคยให้ที่หลบฝนแก่พระองค์สิ่งก่อสร้างสำคัญภายในวัดประกอบด้วยเจดีย์ทรงระฆังซึ่งเป็นประธานของวัดตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสซ้อนกันสองชั้นมีบันไดทางขึ้นด้านหน้าที่ฐานของเจดีย์มีประติมากรรมรูปสิงห์นั่งชันสองขาหน้าอยู่โดยรอบลักษณะของสิงห์ที่ล้อมรอบฐานนี้คล้ายกับประติมากรรมรูปสิงห์ตั้งอยู่รอบฐานเจดีย์วัดธรรมิกราชด้านหน้าของเจดีย์ประธานคือวิหารซึ่งเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าภายในประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่เรียกกันทั่วไปว่าหลวงพ่อขาวสันนิษฐานว่าวิหารหลังนี้น่าจะได้รับการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยเห็นได้จากหน้าบันของวิหารที่มีประดับด้วยเครื่องถ้วยจีนเป็นลายเครือเถาตามแบบพระราชนิยมอุโบสถเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านหน้ามีพาลัยยื่นออกมาที่หน้าบันมีการตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบเช่นเดียวกับวิหารมีประตูทางเข้าด้านหน้า2ประตูภายในประดิษฐานพระพุทธมหาปิติเทวนฤมิตปฏิมากรเป็นพระประธานซึ่งเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทองศิลปะอยุธยา
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วัดสมณโกฏฐารามตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านทิศตะวันออกในพื้นที่อโยธยาบันทึกของนักเดินทางชาวต่างชาติที่เข้ามายังกรุงศรีอยุธยาระบุว่าเจ้าพระยาโกษาธิบดีเหล็กและเจ้าพระยาโกษาธิบดีปานได้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดนี้ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโดยเรียกชื่อ

0: ว่าวัดพระยาคลังหรือวัดพระคลังวัดวางตัวยาวตามแนวแกนทิศตะวันออกตะวันตกมีพระปรางเป็นประธานของวัดที่มุมทั้ง4ของปรางมีเจดีย์ทรงระฆังตั้งอยู่ด้านหน้าหรือด้านทิศตะวันออกของปรางประธานเป็นวิหารซึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกภายในวิหารประดิษฐานพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหินทรายขนาดใหญ่พระประธานนี้ทางวัดได้ทาสีขาวทับเมื่อครั้งปฏิสังขรณ์และตั้งชื่อว่าพระพิชิตมารโมลีและมีชื่อเรียกทั่วไปว่าหลวงพ่อขาวด้านหลังของปรางประธานคืออุโบสถซึ่งได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ในสมัยรัตนโกสินทร์ลักษณะเป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีมุกยื่นทางด้านหน้าและด้านหลังที่ผนังด้านทิศตะวันตกเจาะช่องหน้าต่างหนึ่งช่องซุ้มหน้าต่างตกแต่งด้วยปูนปั้นรูปบรรทแหลงภายในซุ้มมีร่องรอยการประดับกระจกผนังด้านทิศเหนือและทิศใต้เจาะช่องประตูทางเข้าอันละ2ประตูภายในอุโบสถประดิษฐานพระประธานนามว่าพระศรีสมณะโกฏมพิตรระหว่างปรางประธานและอุโบสถมีเจดีย์ทรงระฆังตั้งอยู่ที่บริเวณบัลลังก์ของเจดีย์มีการตกแต่งด้วยลายปูนปั้นอย่างงดงาม
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

มเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ของพระองค์เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองและคนไทยทั้งปวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระองค์รัฐบาลจึงอนุมัติให้มีการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชณพื้นที่บริเวณทุ่งภูเขาทองเมื่อปีพุทธศักราช2538โดยเลือกเหตุการณ์ตอนพระองค์ทรงม้าออกมาสังหารลักไวยธรรมูทหารเอกของพระเจ้าหงสาวดีมาเป็นแบบในการจัดสร้างที่มุมทั้ง4ของพระบรมราชานุสาวรีย์ประดับด้วยเครื่องราชูปโภคสำคัญ4อย่างอันเป็นสัญลักษณ์สำคัญแห่งพระปรีชาสามารถประกอบด้วยพระแสงปืนข้ามแม่น้ำสะโตงทรงใช้ยิงข้ามแม่น้ำสะโตงถูกสุรกรรมมาเสียชีวิตพระแสงดาบคาบค่ายทรงคาบดาบขณะทรงปืนเพื่อบุกเข้าไปในค่ายพม่าด้วยพระทัยกล้าหาญพระมาลาเบียงทรงสวมขณะชนช้างกับพระมหาอุปราชและถูกพระมหาอุปราชฟันพระมาลาจนเบี่ยงไปข้างหนึ่งพระแสงของง้าวทรงใช้ในการชนช้างกับพระมหาอุปราชรอบๆแท่นฐานของพระบรมราชานุสาวรีย์ประดับด้วยภาพนูนต่ำเล่าเรื่องพระราชประวัติของพระองค์พระบรมราชานุสาวรีย์แห่งนี้ออกแบบและควบคุมการสร้างโดยคุณไข่มุกชูโตประติมากรประจำสำนักพระราชวังนอกจากนี้พื้นที่โดยรอบพระบรมราชานุสาวรีย์ยังเป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและบรรเทาอุทกภัยตามแนวพระราชดำริอีกด้วย

0: ียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนบางไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนนะครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันนะครับวันนี้นะครับพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับคุณครูพงศธรรอดจินดานะครับเนื่องจากวันนี้นะครับเป็นชั่วโมงแรกของปีการศึกษานี้นะครับเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าในภาคเรียนที่1นี้นะครับเราจะเรียนทั้งหมดกี่หน่วยและแต่ละหน่วยนะครับเราจะเรียนเรื่องอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูในหน่วยที่1นะครับก็จะเรียนในเรื่องเกี่ยวกับเศษส่วนนะครับแล้วก็การบวกการลบคูณหารเศษส่วนนั่นเองครับต่อไปนะครับสำหรับหน่วยที่2นะครับก็จะเป็นในเรื่องของทศนิยมและการบวกลบคูณหารทศนิยมครับหน่วยสุดท้ายนะครับที่เราจะเรียนในภาคเรียนที่1นี้นะครับก็จะเป็นการเรียนเกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้นนั่นเองครับวันนี้นะครับนักเรียนโรงเรียนต้นทางนะครับแล้วก็ปลายทางก็คงจะพร้อมในการเรียนชั่วโมงที่1กันแล้วนะครับในวันนี้นะครับเราจะเรียนในเรื่องของการเปรียบเทียบเศษส่วนนะครับโดยใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์นั่นเองนะครับก่อนอื่นนะครับคุณครูจะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำกันก่อนโดยนะครับคำชี้แจงนะครับอันนี้ก็จะฝากไปยังคุณครูปลายทางนะครับให้ช่วยแบ่งกลุ่มนักเรียนนะครับอาจจะแบ่งนะครับเป็นแก๊งออฟโฟนะครับกลุ่ม4ถึง6คนก็ได้นะครับหรือว่าแล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียนได้เลยนะครับโดยนะครับก็จะประกอบไปด้วยมีผู้นำผู้บันทึกผู้นำเสนอแล้วก็ผู้ประสานงานนะครับนักเรียนแต่ละคนก็จะได้หน้าที่นะครับที่แตกต่างกันนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นการแจกบัตรภาพแสดงปริมาณเค้กนะครับกลุ่มละ1ชุดคุณครูนะครับก็ช่วยเหลือนักเรียนนะครับตามความเหมาะสมนะครับสำหรับนักเรียนนะครับให้ช่วยกันเลือกบัตรภาพที่มีปริมาณเค้กที่เท่ากันพร้อมบอกเหตุผลและบอกเศษส่วนที่แสดงปริมาณเค้กของแต่ละภาพนะครับตอนนี้นะครับนักเรียนก็สามารถนะครับสังเกตบัตรภาพนะครับเค้กที่ครูได้แจกให้กับนักเรียนได้เลยนะครับสำหรับโรงเรียนที่ไม่มีบัตรภาพนะครับนักเรียนก็สามารถสังเกตได้จากบนสไลด์ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับกำหนดให้บริเวณส่วนที่แรงเงาแสดงปริมาณเค้กที่เหลืออยู่นะครับจากภาพบัตรภาพที่ครูได้แจกไปนะครับก็จะแจกไปทั้งหมด8แผ่นนะครับก็ให้นักเรียนได้สังเกตนะครับแล้วให้นักเรียนนะครับได้เลือกบัตรภาพที่มีปริมาณเค้กที่เท่ากันพร้อมบอกเหตุผลแล้วก็บอกด้วยนะครับบอกเศษส่วนแสดงปริมาณเค้กของแต่ละภาพนั่นเองนะครับตอนนี้นักเรียนก็สามารถนำบัตรภาพออกมาแล้วก็สังเกตได้เลยครับเชิญเลยครับก็จะให้เวลานะครับประมาณ 1-2 นาทีนะครับนักเรียนก็สามารถช่วยกันได้นะครับแต่ละคนนะครับลองสังเกตนะครับว่ามีบัตรภาพใดบ้างนะครับที่แสดงปริมาณเค้กที่

0: เท่ากันแล้วก็แยกออกมานะครับแยกออกมาแล้วนักเรียนจะต้องระบุให้ได้ด้วยนะครับว่าเศษส่วนนั้นนะครับแสดงปริมาณเค้กนะครับเป็นเศษส่วนเท่าใดนะครับบัตรภาพแสดงเศษส่วนเท่าใดก็จะต้องตอบให้ได้ด้วยนะครับในวันนี้สังเกตนะครับจากหลายๆกลุ่มโอ้ตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางก็แยกออกมานะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโรงเรียนปลายทางก็คงจะเสร็จแล้วเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเฉลยกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวครูขอตัวแทนนะครับใครดีนะครับจะเป็นคนบอกคุณครูว่าบัตรภาพใดบ้างนะครับที่มีปริมาณเค้กที่เท่ากันจะเป็นใครดีครับขออาสาหนึ่งคนเอาเป็นอภิสราก็ได้นะครับเดี๋ยวให้อภิสราตอบมีบัตรภาพอะไรบ้างครับตอบได้เลยครับ
1: ลูกอันที่หนึ่งแล้วก็อันที่สองกับอันที่ห้าแล้วก็หกแล้วก็แปดค่ะ
0: ก็จะมีภาพที่1ใช่ไหมครับมี2มี5 6แล้วก็8นะครับนักเรียนปลายทางได้คำตอบเหมือนกันกับเพื่อนๆไหมนะครับเดี๋ยวนักเรียนลองสังเกตไปพร้อมกันนะครับทีนี้นี่นะครับที่เพื่อนบอกถูกไหมครับ
2: ถ
0: ูกต้องนะครับก็จะมี1 2 5 6แล้วก็8นะครับทีนี้คุณครูจะให้นักเรียนนะครับบอกว่าแต่ละภาพนะครับแสดงเศษส่วนเป็นเท่าใดนั่นเองนะครับอย่างตัวอย่างนะครับบัตรภาพที่1นะครับเค้กนะครับก้อนนี้นะครับถูกแบ่งออกเป็นกี่ส่วนครับนักเรียนถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันนะครับแล้วแรงเงานะครับมา1ส่วนแรงเงา1ส่วนจากทั้งหมด2ส่วนนะครับแสดงเศษส่วนเป็นเท่าไหร่เอ่ย
2: เศษ1ส่วน2
0: เก่งมากนะครับเป็นเศษ1ส่วน2นั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวจะให้นักเรียนนะครับขอตัวแทนอีก1คนบอกคุณครูได้ไหมครับว่าภาพที่2น่าจะแสดงเศษส่วนเท่าไหร่ครับเด็กชายสรวิทย์นะครับตอบได้เลยครับ
3: 3ส่วน6ครับ
0: เศษ3ส่วน6นะครับตอบต่อเลยครับภาพที่5นะครับ
3: เศษ2ส่วน4ครับ
0: เศษ2ส่วน4นะครับภาพที่6ครับ
3: เศษ4ส่วน8ครับ
0: เศษ4ส่วน8นะครับแล้วก็ภาพสุดท้ายภาพที่8เป็นเท่าไหร่เอ่ย
3: เศษ3ส่วน6ครับ
0: เป็นเศษ3ส่วน6นั่นเองนะครับนักเรียนปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเก่งมากๆเลยนะครับนักเรียนปลายทางก็คงจะตอบเช่นเดียวกับเพื่อนๆนะครับทีนี้คุณครูจะให้นักเรียนได้สังเกตนะครับเศษส่วนที่มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2นะครับนักเรียนจะสังเกตว่าจะเท่ากับเศษ3ส่วน6นักเรียนเห็นความสัมพันธ์ของเศษส่วนนี้ไหมครับ
2: เห็นค
0: ่
2: ะ
0: นะครับนักเรียน
4: ตัวเศษมีค่าน้อยตัวส่วนมีค่ามากกว่าตัวเศษ2เท่าครับ
0: ตัวส่วนก็คือ6ใช่ไหมครับมีค่ามากกว่าตัวเศษเป็น2เท่าหรือพูดอีกความหมายหนึ่งนะครับก็คือตัวเศษใช่ไหมครับมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของตัวตัวอะไรลูก
2: ต
0: ัวส่วนนะครับตัวส่วนก็ลองสังเกตนะครับเศษ2ส่วน4 2ก็เป็นครึ่งหนึ่งของ4นะครับเศษ4ส่วน8นะครับ4ก็เป็นครึ่งหนึ่งของ8เศษ3ส่วน6 3ก็เป็นครึ่งหนึ่งของ6ดังนั้นเศษส่วนนะครับที่มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2ตัวเศษนะครับจำไว้เลยนะครับตัวเศษจะมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของตัวส่วนนั่นเองนะครับทีนี้ครูขอให้นักเรียนนะครับช่วยบอกเศษส่วนที่เท่ากับเศษ1ส่วน2อีกสัก2จำนวนให้กับคุณครูไหมครับว่าน่าจะเป็นจำนวนอะไรครับเป็นเท่าไหร่ครับ
2: เศษ
0: 5ส่วน10นะครับอันนี้นักเรียนอาจจะดูจากความสัมพันธ์ใช่ไหมครับเป็น1 2 3 4ตัวเลขต่อไปก็น่าจะเป็น5นะครับก็เป็นเศษ5ทีนี้นะครับ5เป็นครึ่งหนึ่งของ10ใช่ไหมครับดังนั้นตัวส่วน ก็น่าจะต้องเป็น10คุณครูขออีก1จำนวนได้ไหมครับ
4: เป็นเศษ6ส่วน12
0: เป็นเศษ6ส่วน12นะครับเศษ6ส่วน12เศษ6ส่วน12นะครับจริงๆก็ยังมีหลายจำนวนนะครับที่ไม่ใช่แค่เศษ5ส่วน10และเศษ6ส่วน12นะครับแต่ว่าในที่นี้นะครับครูให้นักเรียนยกตัวอย่างมาแค่2จำนวนนะครับเดี๋ยวนะครับเรามาสรุปกันสักนิดหนึ่งนะครับตัวเศษและตัวส่วนของเศษส่วนนะครับที่เท่ากับเศษ1ส่วน2เมื่อกี้นะครับที่ครูได้สอนนักเรียนไปนะครับนักเรียนจะสังเกตได้ว่าตัวเศษจะมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับ
4: ตัวเศษจะมีค่าเป็นครึ่งนึง
0: จะมีค่าเป็นครึ่งนึงของตัวส่วนนะครับหรือตัวส่วนจะมีค่าเป็น2เท่าของตัวเศษนั่นเองนะครับทีนี้นะครับวันนี้ที่เราได้เรียนเกี่ยวกับเศษส่วนที่มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2นะครับก็เราจะเรียนนะครับในเรื่องของการเปรียบเทียบเศษส่วนโดยใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบนั่นเองนะครับดังนั้นวันนี้นะครับนักเรียนก็จะต้องเปรียบเทียบเศษส่วนโดยใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์นะครับอาจจะต้องให้เหตุผลแล้วก็ช่วยสนับสนุนนะครับแนวคิดของตนเองด้วยนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นกิจกรรมโดยนะครับครูจะแจกตัวนับรูปวงกลมกลุ่มละ9อันนะครับพร้อมกับกรรไกรนะครับจากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมในการหาครึ่งของ1 3และ5นะครับตอนนี้นะครับนักเรียนปลายทางนะครับก็สามารถนำกระดาษรูปวงกลมนะครับออกมาได้เลยนะครับนักเรียนต้นทางก็เช่นเดียวกันนะครับหยิบออกมาได้เลยนะครับทีนี้นะครับคุณครูมีคำถามนะครับนักเรียนหยิบนะครับกระดาษรูปวงกลมที่ครูได้แจกให้นะครับออกมา1รูปนะครับหยิบออกมาได้เลยครับทีนี้แล้วครูถามนักเรียนครึ่งนึงของ1เนี่ยหาได้อย่างไรบอกครูได้ไหมครับว่าครึ่งนึงของกระดาษรูปวงกลมเนี่ยเราจะหาได้ยังไง
4: จัดแบ่งครึ่ง
0: ครับเราก็จะทำการพับครึ่งใช่ไหมครับแล้วก็ตัดแบ่งครึ่งออกมานั่นเองนะครับก็คือมีกระดาษรูปวงกลม1รูปนะครับ1แผ่นนะครับแล้วก็แบ่งเป็น2ส่วนส่วนละเท่าๆกันนั่นเองนะครับนักเรียนลองพับครึ่งแล้วก็ตัดออกมาได้เลยครับตัดออกมาได้เลยนะครับนักเรียนครับนักเรียนต้นทางครับแค่1รูปนะครับแค่1รูปก่อนนะแค่1รูปก่อนนะครับนักเรียนกลุ่มใดตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับยกมือขึ้นครับตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเอามือลงได้ครับทีนี้นะครับนักเรียนจะสังเกตนะครับว่าเมื่อแบ่งเป็น2ส่วนส่วนละเท่าๆกันนะครับจะได้ออกมาเป็นกี่ชิ้นครับนักเรียน
4: 2
0: ชิ้นนะครับซึ่งเป็นครึ่งนึงถูกต้องไหมครับครึ่งนึงของ1ถ้าแสดงเป็นเศษส่วนจะได้เป็นเศษส่วนเท่าไหร่เอ่ยรู้ไหม
4: เศษ1ส่วน2
0: รู้ไหมครับเศษอะไรนะ
4: เศษ
0: 1ส่วน2นะครับนักเรียนปลายทางก็คงจะตอบเป็นเศษ1ส่วน2เช่นเดียวกันนะครับถูกต้องแล้วนะครับครึ่งนึงของ1นั้นก็คือเศษ1ส่วน2นั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวมาปฏิบัตินะครับกิจกรรมในการแบ่งครึ่งของ3บ้างนะครับครับเดี๋ยวมาดูกิจกรรมต่อไปนะครับให้นักเรียนหาครึ่งหนึ่งของ3นั่นเองครับนักเรียนครับครึ่งหนึ่งของ3หาได้อย่างไรครับนักเรียนปลายทางกับนักเรียนต้นทางตอบพร้อมๆกันเลยครับเก่งมากเลยนะครับนักเรียนครึ่งหนึ่งของ3นักเรียนก็จะต้องแบ่ง3เป็น2กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันครับดังนั้นตอนนี้นักเรียนแบ่ง3ออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันแล้วเดี๋ยวนักเรียนตอบคุณครูนะครับว่าครึ่งหนึ่งของ3คือจำนวนใดครับนักเรียนลงมือปฏิบัติได้เลยครับ
4: เ
0: ได้ไหมครับ3ใช่ไหมตอนแรกเป็น3นี่เราจะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนละเท่าๆกันก่อนอื่นเราแบ่งอะไรก่อน
5: แบ
0: ่งรูปวงกลมออกก่อนใช่ไหมครับก็แบ่งออกมาเป็นกองหนึ่งแบ่งฝั่งนู้นเป็นกองหนึ่งใช่ไหมนักเรียนก็ทำการพับครึ่งแล้วก็ตัดใช่ไหมครับดังนั้นส่วนนี้จะแยกไว้ตรงไหน
5: ตรงนี
0: ้ตรงนี้นะอีกส่วนนึงก็แยกไว้ตรงนี้ก็จะได้ออกเป็นทั้งหมด2กองใช่ไหมครับกลุ่มไหนเสร็จแล้วบ้างครับยกมือขึ้นเลยครับตอนนี้นักเรียนก็หาครึ่งนึงของ3ได้เรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนปลายทางบอกคุณครูหน่อยครับว่าครึ่งนึงของ3เป็นจำนวนเท่าไหร่ครับเก่งมากๆเลยนะครับนักเรียนเมื่อนักเรียนแบ่ง3ออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันนะครับนักเรียนจะสังเกตจากที่ครูได้ให้นักเรียนปฏิบัติก็คือเป็นรูปวงกลมนะครับ3รูปนักเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันแต่ละกลุ่มนะครับก็จะได้1กับเศษ1ส่วน2นั่นเองครับดังนั้นครึ่งหนึ่งของ3คือ1เศษ1ส่วน2ครับต่อไปนะครับให้หาครึ่งหนึ่งของ5ครับอันนี้น่าจะปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วแล้วนะครับว่ามีพื้นฐานในการแบ่งครึ่งของ3แล้วครับใครเสร็จแล้วบ้างครับยกมือขึ้นเลยโอ้โหนักเรียนต้นทางนะครับตอนนี้มีเสร็จไปแล้ว1กลุ่มนะครับนักเรียนปลายทางครับเป็นยังไงบ้างครับแบ่งเสร็จเรียบร้อยหรือยังนะครับครึ่งหนึ่งของ5เท่ากับเท่าไรนะครับนักเรียนปลายทางปฏิบัติกิจกรรมได้เลยนะครับเดี๋ยวครูจะให้เวลาประมาณ10วินาทีนะครับเพราะว่าเรามีตัวอย่างจากกิจกรรมก่อนหน้านี้แล้วนะครับนักเรียนต้นทางเสร็จหรือยังยกมือเลยได้ยังได้แล้วนะครับกลุ่มนี้ได้แล้วบอกครูไหมครับว่าครึ่งหนึ่งของ5หาได้อย่างไรครับเดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับครึ่งหนึ่งของ5หาได้อย่างไรครับนักเรียนบอกครูได้ไหมครับว่าครึ่งหนึ่งของ5ได้จำนวนเท่าไหร่ครับจากที่นักเรียนได้ปฏิบัติมาเรียบร้อยแล้วนักเรียนบางกลุ่มทำแล้วนะครับก็คือเป็นการแบ่ง5ออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันนั่นเองครับเมื่อแบ่ง5ออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันได้เท่าไหร่ครับนักเรียนเก่งมากๆเลยนะครับนักเรียนก็แบ่ง5ออกเป็น2กลุ่มซึ่ง1กลุ่มนะครับขอโทษครับซึ่งแต่ละกลุ่มนะครับก็จะได้วงกลม2รูปกับเศษ1ส่วน2นั่นเองครับดังนั้นครึ่งหนึ่งของ5คือ2เศษ1ส่วน2ครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้เราจะเป็นการเปรียบเทียบเศษส่วนนะครับในที่นี้จะให้นักเรียนนะครับได้ร่วมพิจารณาไปกับคุณครูนะครับในการเปรียบเทียบเศษ3ส่วน8กับเศษ1ส่วน2และเศษ5ส่วน8กับเศษ1ส่วน2นะครับเดี๋ยวนักเรียนก็ร่วมตอบคำถามไปพร้อมกันได้เลยนะครับทีนี้คุณครูมีคำถามถามนักเรียนว่าเศษ1ส่วน2มีค่าเท่ากับเศษเท่าใดนะครับส่วน8ครับตอบได้เลยครับ
4: เท่ากับเศษ4ส่วน8
0: เท่ากับเศษ4ส่วน8เก่งมากๆเลยนะครับทำไมถึงเป็นเศษ4ส่วน8นักเรียนตอบได้ไหมครับ
4: ว่าถ้าเกิดอะไรจะเท่าเศษ1ส่วน2ตัวเศษตัวส่วนมันจะมีค่าเป็น2เท
0: ่
4: า
0: เป็นสิ่งที่เรานะครับได้เรียนกันไปใช่ไหมครับก็คือเศษส่วนที่มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2นั้นนะครับตัวเศษจะมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของตัวส่วนนั่นเองครับก็จะมีค่าเท่ากับเศษ4ส่วน8นะครับถามว่าเศษ4ส่วน8นั้นมาจากไหนนะครับจริงๆแล้วนะครับการเมื่อนักเรียนนะครับได้สังเกตนะครับตัวเศษเนี่ยจาก1เปลี่ยนเป็น4นะครับก็คือการนำ1มาคูณกับ4ใช่ไหมครับดังนั้นนะครับเมื่อเราจะเปลี่ยนตัวเศษให้เป็น4นะครับโดยการคูณด้วย4ตัวส่วนเราก็ต้องทำการคูณด้วย4ไปด้วยนะครับเราจะทำการคูณ4ไปทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะครับจึงมีค่าเท่ากับเศษ4ส่วน8นั่นเองครับต่อไปนะครับ เราสามารถเขียนเศษ4ส่วน8บนเส้นจำนวนได้อย่างไรครับเพราะเหตุใดด้วยนักเรียนบอกได้ไหมครับ
4: เอาเศษ4ส่วน8ไว้ตรงกลาง
0: นักเรียนบอกว่าเอาเศษ4ส่วน8ไว้ตรงกลางเราจะแบ่งนะครับแบ่งระยะ1หน่วยนะครับจาก0ถึง1เนี่ยออกเป็น8ส่วนเท่าๆกันนะครับหลายคนจะเดี๋ยวจะเริ่มคูณแล้วนะครับว่าเส้นจำนวนมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็จะเป็น0จนไปถึงนะครับแล้วเราก็จะทำการแบ่งออกเป็น8ส่วนนะครับทีนี้นะครับก็จะเริ่มจาก0นะครับแล้วก็เป็นเศษ1ส่วน8เศษ2ส่วน8เศษ3ส่วน8นะครับไปเรื่อยๆนะครับเศษ7ส่วน8แล้วก็สุดท้ายเป็นเศษ8ส่วน8หรือ
4: 1
0: หรือ1นั่นเองนะครับทีนี้นะครับเราจะเขียนเศษ4ส่วน8บนเส้นจำนวนได้อย่างไรเราจะเลือกมากี่ส่วนครับนักเรียน
4: 8ส่วน
0: เราเลือกมากี่ส่วนนะครับ
4: 4
0: ส่วนนะครับต้องการ4ส่วนจาก8ส่วนเมื่อมาเขียนบนเส้นจำนวนแล้วนะครับเศษ4ส่วน8ก็จะอยู่ตรงกลางพอดีเหมือนที่เพื่อนๆได้พูดมานะครับนี่นะครับก็จะเป็นเศษ4ส่วน8ทีนี้นะครับครึ่งหนึ่งของ8ก็คือ4นะครับก็จะได้ว่าเศษ4ส่วน8นะครับจะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2นั่นเองนะครับตรงไหมครับตรงกับที่เราตัดกระดาษไปไหมครึ่งหนึ่งของ1เห็นไหมครับจาก0จนไปถึง1เนี่ยก็คือเศษ1ส่วน2นั่นเองนะครับทีนี้แล้วถ้าต้องการเขียนเศษ3ส่วน8แล้วก็เศษ5ส่วน8บนเส้นจำนวนอะไรครับอย่างเศษ3ส่วน8เราก็เลือกมากี่ส่วนนะครับ
4: 3
0: ส่วนใช่ไหมครับจาก8ส่วนเมื่อนะครับนำไปวางบนเส้นจำนวนนะครับก็จะอยู่ได้ตรงบริเวณนี้นะครับและเศษ5ส่วน8นะครับก็จะอยู่ตรงนี้นั่นเองเห็นไหมครับแล้วนะครับสิ่งที่โจทย์นะครับเขาถามนะครับเศษ3ส่วน8นักเรียนจะสังเกตนะครับเศษ3ส่วน8เศษ4ส่วน8เศษ5ส่วน8นักเรียนว่าเศษ5ส่วน8กับเศษ4ส่วน8เนี่ยจำนวนใดน่าจะมากกว่ากันครับ
4: เศษ
0: 5ส่วน8ใช่ไหมครับแล้วถ้าอย่างเป็นเศษ3ส่วน8กับเศษ4ส่วน8น่าจะเป็นจำนวนใดครับที่มากกว่ากัน
4: เศษ
0: 4ส่วน8นั่นเองนะครับอันนี้เราสังเกตจากเส้นจำนวนนั่นเองครับทีนี้นะครับเมื่อนักเรียนนะครับได้บอกว่าเศษ3ส่วน8นะครับมีค่าน้อยกว่าเศษ4ส่วน8ดังนั้นนะครับเศษ3ส่วน8ก็ต้องมีค่าน้อยกว่า
4: เศษ
0: 1ส่วน2เช่นเดียวกันนะครับและนะครับเมื่อกี้นะครับที่เราได้สังเกตกันไปนะครับเศษ5ส่วน8เนี่ยก็จะมีค่ามากกว่าเศษ4ส่วน8นะครับดังนั้นนะครับเศษ5ส่วน8ก็จะมีค่ามากกว่า
4: เศษ
0: 1ส่วน2เช่นเดียวกันนะครับนักเรียนอาจจะสังเกตแบบนี้ก็ได้นะครับนักเรียนเห็นไหมครับว่า4เป็นครึ่งหนึ่งของ8ใช่ไหมครับดังนั้นเศษ4ส่วน8เนี่ยมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2ดูต่อนะครับครึ่งหนึ่งของ8มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
4: 4ครับ
0: มีค่าเท่ากับ4 3น้อยกว่าหรือมากกว่า4ครับ
4: น้อยกว่า
0: แสดงว่า3น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของตัวส่วนถูกต้องไหมดังนั้นเศษ3ส่วน8จึงมีค่าน้อยกว่าเศษ1ส่วน2นะครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับครึ่งหนึ่งของ8เป็นเท่าไหร่ครับนักเรียนเป็น4นะครับ5นี่นะครับขอโทษนะครับ5มีค่ามากกว่าหรือว่าน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของตัวส่วนครับ
4: มีค่ามากกว่าม
0: ีค่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของตัวส่วนดังนั้นนะครับเศษ5ส่วน8จึงมีค่ามากกว่าเศษ1ส่วน2นั่นเองโอเคไหมครับทีนี้เดี๋ยวเรามาสรุปกันสักนิดนึงนะครับเมื่อกี้เหมือนที่ได้บอกกับคุณครูนะครับหลักในการเทียบเศษส่วนโดยใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์นะครับในกรณีที่ตัวเศษนะครับมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของตัวส่วนเศษส่วนนั้นจะมีค่าเป็นไงกับ

0: เศษ1ส่วน2ครับตอบได้ไหม
1: มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน
0: 2มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2นะครับแล้วในกรณีที่ตัวเศษนะครับฟังดีๆนะครับตัวเศษมีค่าน้อยกว่าครึ่งนึงของตัวส่วนเศษส่วนนั้นจะมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าเศษ1ส่วน2ครับ
1: น้อยกว่าครับ
0: มีค่าน้อยกว่าเศษ1ส่วน2นะครับและสุดท้ายนะครับถ้าตัวเศษนะครับเศษส่วนนั้นนะครับตัวเศษเนี่ยมีค่ามากกว่าครึ่งนึงของตัวส่วนเศษส่วนนั้นจะมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าเศษ1ส่วน2ครับ
1: มากกว
0: ่ามากกว่าเศษ1ส่วน2นั่นเองนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรานะครับมาดูตัวอย่างกันก่อนนะครับว่าในการเปรียบเทียบเศษ9ส่วน14นะครับกับเศษ8ส่วน19โดยใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์เนี่ยจะมีวิธีการคิดนะครับแล้วก็แสดงวิธีการคิดออกมายังไงนะครับในที่นี้คุณครูนะครับจะให้นักเรียนได้จดเป็นตัวอย่างในสมุดด้วยนะครับหรือว่านักเรียนปลายทางนะครับอาจจะทำในรูปแบบของงานกลุ่มก็ได้นะครับก็ให้นักเรียนนะครับได้ทำการจดโจทย์ไปแล้วก็แสดงวิธีคิดนะครับจดแสดงวิธีคิดไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับนักเรียนต้นทางนะครับทำการจดโจทย์ได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อครูอธิบายอะไรไปนะครับบนหน้าจอนะครับนักเรียนก็บันทึกลงไปได้เลยนะครับเพื่อที่จะสามารถทำในตัวอย่างต่อไปได้ครับจากตรงนี้นะครับครูก็เห็นได้ว่านักเรียนนะครับก็แบ่งหน้าที่กันนะครับชัดเจนมากก็จะมีนักเรียนนะครับที่เป็นผู้บันทึกด้วยนะครับจากที่ได้สังเกตนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีมากนะครับนักเรียนก็ได้ทำการแบ่งหน้าที่กันนะครับทีนี้นะครับในการเปรียบเทียบนะครับเศษ9ส่วน14กับเศษ8ส่วน19นะครับวันนี้เราจะเรียนการเปรียบเทียบโดยใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์ใช่ไหมครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาทำการเปรียบเทียบเศษ9ส่วน14กับเศษ1ส่วน2กันก่อนนะครับนักเรียนก็สามารถบันทึกตามไปได้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับนักเรียนจะต้องพิจารณาตัวส่วนก่อนนะครับตัวส่วนของเศษ9ส่วน14นะครับตัวส่วนคืออะไรครับ
1: 14
0: คือ14นะครับพิจารณา14ครึ่งหนึ่งของ14มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 7
0: ครับครึ่งหนึ่งของ14นะครับก็มีค่าเท่ากับ7นะครับซึ่งนะครับเศษ7ส่วน14มีค่าเท่ากับอะไรครับนักเรียน
1: เศษ1ส่วน2
0: มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2นะครับดังนั้นคุณครูถามนักเรียนว่าเศษ9ส่วน14กับเศษ7ส่วน14จำนวนใดมีค่ามากกว่ากันครับ
1: เศษ
0: 9ส่วน14นั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเศษ9นะครับ9เนี่ยนะครับมีค่า9ที่เป็นตัวเศษนะครับมีค่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของตัวส่วนนั่นเองนะครับก็จะได้ว่าเศษ9ส่วน14มีค่ามากเศษ7ส่วน14นะครับดังนั้นนะครับครูถามนักเรียนเลยนะครับเศษ9ส่วน14กับเศษ1ส่วน2จำนวนใดมีค่ามากกว่ากันครับ
1: เศษ9ส่วน14
0: เศษ9ส่วน14นั่นเองนะครับเห็นไหมครับเศษ9ส่วน14มากกว่าเศษ1ส่วน2นะครับทีนี้นะครับเมื่อเราเปรียบเทียบเศษ9ส่วน14กับเศษ1ส่วน2แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเปรียบเทียบเศษ8ส่วน19กับเศษ1ส่วน2กันบ้างนะครับเริ่มจากพิจารณาตัวอะไรก่อนครับพิจารณาที่ตัวส่วนก่อนตัวส่วนของเศษ8ส่วน19มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 19
0: นักเรียนลองท่องสูตรคูณนะครับ9คูณ2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ9คูณ2มีค่าเท่ากับ18ถ้า10คูณ2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 20
0: ก็จะเกินแล้วใช่ไหมครับเกิน19ดังนั้นก็จะประมาณ9อะไรครับ
1: 9.5
0: 9ครึ่ง 9.5 เวลาเขียนเป็นเศษส่วนได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 9เศษ1ส่วน
0: 2

0: 2นั่นเองนะครับเก่งมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับตัวส่วนคือ19ครึ่งหนึ่งของ19คือ9เศษ1ส่วน2นะครับโดยนักเรียนนะครับจะสังเกตได้ว่า9เศษ1ส่วน2จะมีค่าเป็นไงครับจะมีค่ามากกว่า8แสดงว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยของตัวส่วนมีค่ามากกว่า8หรือ8มีค่าน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของ19ใช่ไหมครับดังนั้นนักเรียนก็สามารถตอบได้เลยนะครับว่าเศษ8ส่วน19นั้นมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าเศษ1ส่วน2ครับ
1: น้อยกว่า
0: ต้องน้อยกว่าถูกต้องไหมครับเพราะว่าน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของ19ไงครับครึ่งหนึ่งของตัวส่วนนะครับดังนั้นเศษ8ส่วน19นะครับมีค่าน้อยกว่าเศษ1ส่วน2นั่นเองครับนักเรียนก็ทำการจดบันทึกไปนะครับเดี๋ยวนะครับก็จะมีกิจกรรมกลุ่มนะให้นักเรียนนะครับได้ร่วมทำการเปรียบเทียบเศษส่วนนะครับโดยใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์นั่นเองครับตอนนี้นะครับนักเรียนก็น่าจะจดบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูทีนี้นะครับเมื่อเรานะครับเปรียบเทียบกับเศษ1ส่วน2แล้วแต่สิ่งที่นะครับคุณครูอยากรู้คือแล้วถ้าจะต้องการเปรียบเทียบเศษ9ส่วน14กับเศษ8ส่วน19ล่ะ
1: เศษ9ส่วน14มากกว่า
0: ทำไมเศษ9ส่วน14จึงมากกว่าเศษ8ส่วน19ครับ
1: เพราะว่าเศษ9ส่วน14มากกว่าเศษ1ส่วน2แต่เศษ8ส่วน19น้อยกว่าเศษ1ส่วน2
0: โอ้ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนักเรียนเก่งมากๆเลยนะครับเพื่อนบอกว่าจากที่เราได้เปรียบเทียบกับเศษ1ส่วน2ไปนะครับเศษ9ส่วน14นั้นมากกว่าเศษ1ส่วน2แต่เศษ8ส่วน19น้อยกว่าเศษ1ส่วน2ดังนั้นนะครับเศษ9ส่วน14จึงมีค่ามากกว่าเศษ8ส่วน19นั่นเองนะครับเก่งมากๆเลยนะครับหวังว่านักเรียนปลายทางนะครับก็คงจะได้คำตอบนะครับแล้วก็ตอบเป็นแนวทางเดียวกันกับนักเรียนต้นทางนะครับทีนี้เดี๋ยวครูนะครับจะมีกิจกรรมนักเรียนให้ได้ทำต่อนะครับโดยนะครับบทบาทของครูปลายทางนะครับให้นักเรียนนะครับเขียนโจทย์ลงในสมุดนะครับจะมีโจทย์อยู่จำนวน3ข้ออาจจะให้นักเรียนนะครับสุ่มทำก็ได้นะครับสักหนึ่งนะครับหรืออาจจะให้ทำทั้ง3ข้อเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นแล้วแต่ดุลพินิจนะครับของคุณครูโรงเรียนปลายทางนะครับทีนี้นะครับนักเรียนนะครับก็จะต้องแสดงวิธีการเปรียบเทียบเศษส่วนนะครับโดยใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์นะครับสำหรับโรงเรียนต้นทางนะครับครูขอให้กลุ่มนี้นะครับทำข้อที่1นะครับกลุ่มนี้เป็นข้อที่2กลุ่มนี้นะครับเป็นข้อที่3นะครับข้อที่3นะครับตรงนั้นเป็นข้อที่1แล้วก็เป็นข้อที่2นะครับนักเรียนก็ช่วยกันนะครับช่วยกันทำนะครับโจทย์ข้อที่1นะครับก็คือให้เปรียบเทียบเศษ3ส่วน10กับเศษ4ส่วน6ครับข้อที่2นะครับเป็นการเปรียบเทียบเศษ8ส่วน16กับเศษ9ส่วน18แล้วก็ข้อที่3นะครับเปรียบเทียบเศษ5ส่วน7กับเศษ10ส่วน20ครับเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนนะครับได้ทำประมาณ5นาทีนะครับ

0: ตอนนี้นะครับนักเรียนกลุ่มใดทำเสร็จแล้วบ้างครับยกมือขึ้นเลยโอเคโอ้ก็เสร็จหลายกลุ่มแล้วนะครับดังนั้นนะครับเดี๋ยวนักเรียนนะครับมาดูกันสักนิดนึงนะครับว่าแต่ละข้อเนี่ยนะครับมีวิธีการเปรียบเทียบยังไงนะครับตอนนี้นักเรียนกลับไปนั่งที่ของตนเองก่อนนะครับโอเคนะครับข้อที่1นะครับให้เปรียบเทียบเศษ3ส่วน10กับเศษ4ส่วน6นะครับนักเรียนก็จะต้องเอาไปเปรียบเทียบอาจจะต้องไปเปรียบเทียบกับเศษ1ส่วน2ก่อนนะครับแล้วก็ดูว่าครึ่งเศษส่วนนะครับนั้นเนี่ยตัวเศษนะครับเป็นครึ่งหนึ่งของตัวส่วนหรือไม่นะครับหรือว่าน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของตัวส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของตัวส่วนนะครับนักเรียนก็พิจารณานะครับไปตามนั้นตามที่เราได้เรียนกันไปนะครับข้อที่2นะครับก็เป็นเปรียบเทียบเศษ8ส่วน16กับเศษ9ส่วน18นะครับข้อที่3เปรียบเทียบเศษ5ส่วน7กับเศษ10ส่วน20นะครับทีนี้นะครับครูขอตัวแทนสักกลุ่มนึงนะครับออกมาเฉลยให้กับเพื่อนๆนะครับได้ดูได้ไหมครับว่าเรามีวิธีการทำยังไงนะครับขอตัวแทน1คนครับโอเคนะครับสรวิทย์นะครับสรวิทย์ลุกขึ้นได้เลยครับสรวิทย์ได้ข้อที่เท่าไหร่ครับ
1: ข้อที่2คร
0: ับ ข้อที่2นะครับสรวิทย์ทำการเปรียบเทียบเศษ8ส่วน16กับเศษ9ส่วน18ได้ว่ายังไงบ้างครับสรวิทย์เอากระดาษของกลุ่มตัวเองมาได้เลยเราเปรียบเทียบได้ว่ายังไงบ้าง
1: ตอนแรกจะเปรียบเทียบ8ส่วน16กับเศษ1ส่วน2ก่อนครับ
0: 8ส่วน16กับเศษ1ส่วน2ใช่ไหมครับต่อได้เลยครับ
1: พิจารณาตัวส่วนคือ8คือครึ่งหนึ่งของตัวส่วน8มีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของ16ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ซึ่ง8ส่วน16มันก็เท่ากับครึ่งหนึ่งของ16อยู่แล้วครับ
0: โอเคครับดังนั้นเศษ8ส่วน16จะมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 2คร
0: ับเพื่อนบอกนะครับว่าเศษ8ส่วน16ก็มีค่าเป็นเศษ1ส่วน2นะครับทีนี้ก็ลองไปเปรียบเทียบเศษ9ส่วน18ใช่ไหมครับได้ว่ายังไงบ้างครับ
1: ก็เปรียบเทียบ9ส่วน18กับเศษ1ส่วน2ครับตัวดูตัวส่วนครับตัวส่วนคือ18ครับครึ่งหนึ่งของตัวส่วนก็คือ9ครับแล้วดังนั้น9ส่วน18ก็เท่ากับเศษ1ส่วน2ครับแล้วเราก็เปรียบเทียบ2ตัวก็คือ8ส่วน16กับ9ส่วน18ครับมัน8ส่วน16ก็เท่ากับเศษ1ส่วน2 9ส่วน18ก็เท่ากับเศษ1ส่วน2ดังนั้น2ตัวนี้เท่ากันครับ
0: เข้าใจไหมครับเข้าใจไหมโอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยจะสังเกตนะครับนักเรียนจะสังเกตเพื่อนนะครับได้ทำการนำเศษ8ส่วน16กับเศษ9ส่วน18มาเปรียบเทียบกับเศษ1ส่วน2ซึ่งเพื่อนนะครับได้พบว่าทั้ง2จำนวนนี้มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2เพื่อนก็เลยสรุปได้ว่าเศษ8ส่วน16กับเศษ9ส่วน18มีค่าเท่ากันนะครับในที่นี้นะครับเหลือข้อที่1กับข้อที่3นะครับก็ขอฝากคุณครูไปทางนะครับอาจจะช่วยแนะนำหรือว่าช่วยเฉลยให้กับนักเรียนด้วยนะครับครับเดี๋ยวเราก็มาทำการเฉลยนะครับอีกสัก2ข้อนะครับเป็นข้อที่1กับข้อที่3นะครับสำหรับข้อที่1นะครับเปรียบเทียบเศษ3ส่วน10กับเศษ4ส่วน6นะครับโดยวิธีการทำนั้นนะครับอันดับแรกนักเรียนก็จะต้องพิจารณาเศษ3ส่วน10ก่อนครับซึ่งครึ่งหนึ่งของ10มีค่าเท่ากับ5นะครับเศษ5ส่วน10นะครับจะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2จะได้ว่านะครับเศษ3ส่วน10มีค่าน้อยกว่าเศษ5ส่วน10นะครับแสดงว่าเศษ3มีค่าน้อย

0: กว่าเศษ1ส่วน2เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เปรียบเทียบเศษ4ส่วน6กับเศษ1ส่วน2นะครับโดยการพิจารณาเศษ4ส่วน6นะครับครึ่งหนึ่งของ6ก็คือ3นะครับซึ่งเศษ3นะครับส่วน6มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2ครับจะได้นะครับเศษ4ส่วน6มีค่ามากกว่าเศษ3ส่วน6เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเศษ4ส่วน6ก็จะมีค่ามากกว่าเศษ1ส่วน2นะครับแล้วเมื่อนำมาเปรียบเทียบกันแล้วนะครับเศษ3ส่วน10ก็จะมีค่าน้อยกว่าเศษ4ส่วน6นั่นเองครับเรามาดูนะครับในส่วนของข้อที่3นะครับเพราะว่าข้อที่2เราได้ทำการเฉลยไปแล้วนะครับเป็นการเปรียบเทียบเศษ5ส่วน7กับเศษ10ส่วน20นะครับโดยนะครับจะต้องพิจารณาเศษ5ส่วน7กับเศษ1ส่วน2ก่อนนะครับเศษ5ส่วน7นะครับครึ่งหนึ่งของ7ก็คือ3เศษ1ส่วน2ครับซึ่ง5นะครับมากกว่า3เศษ1ส่วน2จะได้เศษ5ส่วน7นะครับมากกว่าเศษ1ส่วน2พิจารณานะครับเศษ10ส่วน20นะครับครึ่งหนึ่งของ20คือ10ดังนั้นเศษ10ส่วน20ก็จะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2ครับเมื่อนะครับนักเรียนสังเกตนะครับเศษ10ส่วน20เท่ากับเศษ1ส่วน2แต่เศษ5ส่วน7มากกว่าเศษ1ส่วน2ดังนั้นเศษ5ส่วน7นะครับจึงมีค่ามากกว่าเศษ10ส่วน20นั่นเองครับก็ขอฝากนะครับในส่วนของแบบฝึกหัดที่ 1.1 ให้นักเรียนได้ทำเป็นการบ้านด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันสักนิดหนึ่งนะครับการเปรียบเทียบเศษส่วนโดยใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์ครับนักเรียนในกรณีที่ตัวส่วนนะครับมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของตัวเศษนะครับหรือว่าเศษส่วนนั้นเนี่ยตัวเศษขอโทษครับในกรณีนะครับที่ตัวส่วนนะครับมีค่าเป็น2เท่าของตัวเศษหรือนะครับเศษส่วนนั้นเนี่ยตัวเศษมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของตัวส่วนเศษส่วนนั้นจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: เศษ1ส่วน2ครับ
0: มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2นะครับต่อมานะครับในกรณีที่เศษส่วนนั้นนะครับตัวเศษมีค่าน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของตัวส่วนเศษส่วนนั้นจะมีค่าน้อยกว่าหรือมากกว่าเศษ1ส่วน2ครับมีค่าน้อยกว่าเศษ1ส่วน2นะครับและสุดท้ายเศษส่วนนั้นนะครับตัวเศษนะครับมีค่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของตัวส่วนเศษส่วนนั้นจะมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าเศษ1ส่วน2ครับ
1: มากกว
0: ่าเศษ1ส่วน2นั่นเองนะครับนักเรียนเก่งมากๆเลยนะครับทีนี้นะครับในบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราก็จะมาเรียนในเรื่องของการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันนะครับสำหรับสิ่งที่จะต้องเตรียมนะครับก็จะมีแบบฝึกหัด 1.2 นะครับกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับที่แบ่งเป็น8ส่วนและ12ส่วนเท่าๆกันนะครับและนักเรียนจะต้องเตรียมสีไม้มาเพื่อระบายสีด้วยนะครับก็จะมีกิจกรรมให้นักเรียนทำนั่นเองนะครับสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www นะครับ dltv.ac.th ครับวันนี้นะครับคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาล

0: Thank you. Okay. Kapun ka. Oh, how much?
1: Oh, no.
0: Oh, thank you. Kapun ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher teacher สไปเดอร์
1: thank you
2: อ๋อมันไม่ใช่สไปเดอร์มันคือสไปซี
1: ่ okay so students this is the end of our class for today
3: teacher.
1: thank you so much
4: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกรมศิลป์อยากเล่าปี3วันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาร่วมภาคภูมิใจกับการแสดงอีกหนึ่งแขนงนะคะก็คือหุ่นหลวงที่อยู่ด้านข้างดิฉันนี่เองแล้วก็ต้องบอกนะคะว่าหุ่นหลวงที่คุณผู้ชมเห็นไม่ได้เคลื่อนไหวมาเป็นเวลากว่า100ปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นหุ่นหลวงมีที่มาที่ไปอย่างไรหาคำตอบด้วยกันค่ะกับท่านดร.ไพโรจน์ทองคำสุขนะคะท่านเป็นนักวิชาการละครและดนตรีชำนาญการสังกัดสำนักงานสังคีตกรมศิลปากรค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์คะเดี๋ยวถามถึงที่มาที่ไปของหุ่นหลวงกันก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกคุณผู้ชมเมื่อกี้ไม่ได้เคลื่อนไหวมาเป็นร้อยปีแล้วแต่จริงๆอายุของหุ่นหลวงมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
1: ครับแน่นอนครับมีมากกว่านั้นครับมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเรียกว่าต้นกรุงเลยทีเดียวนะครับเพราะเราพบหลักฐานที่เป็นชื่อของช่างหุ่นก็คือหลวงพยนต์หุ่นหลวงเป็นชื่อนามของท่านเลยปรากฏอยู่นะครับและตัวหุ่นหลวงเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่ามีที่มาที่ไปอย่างน่าอัศจรรย์ใจนะครับนอกจากจะมีความเก่าแก่นะครับคือมีมาตั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาต้นกรุงแล้วต่อมาจนถึงอยุธยาตอนกลางก็ดีตอนปลายก็ดีมีหลักฐานที่ชัดเจนครับจากจดหมายเหตุลาลูแบร
0: ์
1: นะครับที่บันทึกไว้ว่ามีการแสดงหุ่นหลวงเกิดขึ้นแต่ต้องกลับเรียนว่าแต่เดิมเนี่ยถ้าเราศึกษาค้นคว้าแล้วจะพบแต่เฉพาะคำว่าหุ่นอย่างเดียวนะครับคำว่าหุ่นหลวงเนี่ยหมายเรียกทีหลังเมื่อเกิดมีหุ่นหลายๆแบบเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นตัวหุ่นหลวงเนี่ยเป็นตัวหุ่นที่สร้างขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์ใจอย่างที่บอกนะครับมีความสูงเพียง1เมตรนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับมีสายทั้งหมด20กว่าสายนะครับสายต่างๆเหล่านี้นะครับต้องกลับเรียนว่าเชื่อมโยงระหว่างกลไกตัวหุ่นตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้านะครับเป็นอวัยวะต่างๆของร่างกายแล้วก็เคลื่อนไหวได้ทุกส่วนสังเกตว่าหุ่นประเทศอื่นๆเนี่ยจะมีการชักให้ตัวหุ่นอยู่ด้านล่างแล้วสายอยู่ด้านบนแต่หุ่นของประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะสายอยู่ด้านล่างชักเพื่อจะให้ตัวหุ่นเนี่ยเคลื่อนไหวอยู่ด้านบน

0: แล้วตัวหนึ่งเนี่ยจะใช้ผู้ชักเพียงคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความสามารถที่จะเชิดชักหุ่นได้เนี่ยก็ต้องมีความรู้เรื่องของกระบวนท่ารำนาฏศิลป
1: ์
0: รู้จักดนตรีรู้จักเพลงร้องต่างๆ
1: ค่ะและอีกหนึ่งประเด็นนะคะอย่างที่บอกไว้ว่าหุ่นหลวงของบ้านเราไม่เหมือนหุ่นที่ไหนในโลกจะบอกได้ว่าเป็นหนึ่งในโลกเลยก็ถูกต้องใช่ไหมคะอาจารย์
0: เป็นหนึ่งเดียวในโลกเลยครับ
1: ค่ะด้วยเหตุผลที่ว่าเรื่องของการแสดงการเชิดแบบนี้ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: เมื่อก่อนการแสดงหุ่นหลวงตั้งแต่สมัยเริ่มต้นเนี่ยค่ะจะถูกนำมาแสดงในงานแบบไหนบ้างคะอาจารย
0: ์ส่วนใหญ่จะเป็นงานพระราชพิธีนะครับเช่นงานบรมราชาภิเษกนะครับหรืองานเสด็จนิวัตรนะฮะกลับจากต่างประเทศหรือแม้กระทั่งงานที่เฉลิมฉลองวัดวาอารามต่างๆต้องเรียนว่าในอดีตเนี่ยแสดงเนี่ยมีตัวหุ่นเนี่ยกว่าร้อยตัวบนเวทีนะฮะเรียกว่าตระการตาม
1: าและเมื่อสักครู่นะคะที่ดิฉันบอกคุณผู้ชมไปนะคะว่าหุ่นหลวงเหล่านี้เนี่ยไม่ได้เคลื่อนไหวมาเป็นร้อยปีแล้วแต่ว่าวันนี้กลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งมีจุดเริ่มต้นของการกลับมาเคลื่อนไหวในครั้งนี้ยังไงคะอาจารย
0: ์ต้องเรียนนะครับว่ากรมศิลปากรเล็งเห็นความสำคัญของหุ่นหลวงตัวหุ่นเนี่ยนะครับถูกจัดสร้างขึ้นใหม่เลย
1: ค่ะ
0: นะโดยช่าง10หมู
1: ่
0: นะฮะแล้วสำนักงานสังคีนั้นก็สร้างเรื่องของเครื่องแต่งกายนะฮะแล้วก็วิธีการเชิดต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องที่เราแสดงในครั้งแรกจัดแสดงในครั้งแรกนะครับเป็นเรื่องรามเกียรตินะครับเป็นงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชงานนั้นก็มีการแสดงหุ่นหลวงนะครับเป็นการแสดงหุ่นหลวงถวายครั้งแรกนะฮะหลังจากที่ได้ปิดตัวไปร้อยกว่าปี
1: ะ
0: นะครับแล้วก็เป็นการแสดงที่ย้ำความภาคภูมิใจให้กับศิลปินของกรมศิลปากร
1: ฟังน้ำเสียงอาจารย์ก็รู้เลยค่ะว่าภูมิใจแค่ไหนนะคะเราก็ร่วมภาคภูมิใจไปกับอาจารย์ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับกรมศิลป์อยากเล่าปี3ตอนหน้าเนี่ยเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจเรื่องอะไรติดตามกันได้ค่ะจากช่องทางนี้นะคะส่วนช่วงนี้เราทั้งสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด